0: รมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือและ054-716-409
1: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะเริ่มที่เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐจะแวะเยือนไทยในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะหลังปฏิบัติภารกิจในสงครามอิหร่านมานานหลายเดือนมีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐมีกำหนดจะแวะจอดเทียบท่าที่ไทยช่วงต้นเดือนหน้าก่อนเดินทางกลับประเทศหลังปฏิบัติภารกิจในสงครามอิหร่านมานานหลายเดือนทั้งนี้แหล่งข่าวหลายกระแสระบุว่าลูกเรือและครอบครัวได้รับแจ้งเกี่ยวกับแผนการแวะเยือนดังกล่าวแล้วโดยเรืออับราฮัมลินคอนเดินทางออกจากเมืองซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วดังมีกำหนดกลับสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังตะวันออกกลางเมื่อเดือนมกราคมก่อนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์การเดินทางมายังประเทศไทยของเรืออับราฮัมลินคอนเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันภายหลังเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington มีกำหนดเข้ามารับช่วงภารกิจต่อจากเรืออับราฮัมลินคอนที่เดินทางถึงตะวันออกกลางส่งผลให้ขณะนี้กองทัพสหรัฐไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการอยู่ในเอเชีย
2: จำนวนเรือสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมซลดลงเหลือเพียง2ลำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นสถิติรายวันต่ำที่สุดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมโดยข้อมูลจากเคปเลอร์บริษัทติดตามการขนส่งทางเรือระบุว่ามีการขนส่งทางเรือขนส่งก๊าซขนาดใหญ่พิเศษ1ลำที่เป็นเรือดังกล่าวและเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษอีก1ลำที่เดินทางจากอ่าวโอมานผ่านช่องแคบฮอร์โมซอย่างไรก็ตามแม้จำนวนเรือจะลดลงจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีทั้งหมด7ลำแต่ว่าตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเรือบางลำปิดสัญญาณระบุตำแหน่งทางเรือขณะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวนักยุรานระบุว่าได้ขึ้นบัญชีดำเรือบรรทุกน้ำมัน45ลำในข้อหาฝ่าฝืนกฎระเบียบการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์โมซพร้อมขู่ว่าจะดำเนินการกับเรือที่มีการถ่ายโอนสินค้าระหว่างเรือด้วยกันนอกจากนี้อิหร่านยังประกาศความพร้อมตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งมุ่งตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจโดยแสดงความมั่นใจว่าประเทศคู่ค้าหลักจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐ
1: พายุไต้ฝุ่นซาเดลซึ่งมีความรุนแรงระดับปานกลางได้เคลื่อนตัวสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและตอนเหนือของไต้หวันในวันนี้โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดต่อการเกิดดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันระบุว่าพายุไต้ฝุ่นซาเดลจะเริ่มส่งอิทธิพลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์ขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนและสูญหาย4คนจากพายุที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในเมืองไถหนานและเมืองเกาสงทั้งนี้คาดการว่าพายุซาเดลจะพัดเข้าถล่มชายฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงเช้าวันศุกร์ซึ่งอาจทำให้มีคลื่นสูงตั้งแต่7ถึง12เมตรในทะเลจีนตะวันออก
2: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านครับ
3: ทางการอินโดนีเซียระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทางบกและทางอากาศเร่งดับไฟป่าที่กำลังโหมไหม้รุนแรงในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศโดยพืชพันธุ์ที่แห้งจัดประกอบกับกระแสลมแรงทำให้การควบคุมไฟป่าเป็นไปอย่างยากลำบากอีกทั้งไฟป่าบางจุดยังไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่หมอกควันจากไฟป่าได้แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่รวมทั้งยังลอยข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและบรูไนโดยเฉพาะในรัฐสารวักทางภาคตะวันออกของมาเลเซียได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนเกือบ600แห่งส่วนเวียดนามกำลังเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมหลังพายุไต้ฝุ่นนาราพัดเข้ากระหน่ำทางตอนเหนือของประเทศโดยมีรายงานบ้านเรือนกว่า 2,500 หลังถูกน้ำท่วมขังและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายขณะที่ประชาชนเกือบ 3,000 ครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่นอกจากนี้ฝนตกหนัก

0: ยังทำให้เกิดดินถล่มหลายจุดส่งผลให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดกระทบต่อการเดินทางและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกทั้งมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนพายุทอร์นาโดพัดเข้าถล่มจังหวัดโอ๊ตทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเมืองโพมาสมีรายงานบ้านเรือนราว100หลังพังราบต้นไม้จำนวนมากหักโค่นและกระแสไฟฟ้าดับทำให้ประชาชนราว 2,800 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย26คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกว่า115นายถูกส่งลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวระหว่างแถลงข่าวว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับบันดีเดย์ทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอาจถูกตัดออกจากระบบการเงินที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักสหรัฐถอดซีเรียออกจากรายชื่อประเทศที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายแล้วโดยมีผลบังคับใช้หลังการตรวจสอบของสภาคองเกรส45วันซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงความตั้งใจที่จะยกเลิกการกำหนดชื่อดังกล่าวซึ่งเป็นการขจัดอุปสรรคสำคัญสุดท้ายต่อการลงทุนในซีเรียโดยประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียกล่าวชื่นชมการดำเนินการของสหรัฐครั้งนี้พร้อมกล่าวว่าหลังจากนี้ซีเรียจะก้าวไปสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาการฟื้นฟูและการสร้างใหม่ศาลสูงสุดสหรัฐเปิดทางให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้ามาตรการจำกัดการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้ต่อไปหลังมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ระงับการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ศาลสูงสุดจะเปิดทางแต่พรรคเดโมแครตและกลุ่มพิทักษ์สิทธิการเลือกตั้งเตรียมเดินหน้าสู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งอุปสรรคทางกฎหมายอาจทำให้ไม่สามารถผลักดันมาตรการนี้มาใช้ได้ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้แก๊งติดอาวุธบุกกราดยิงและเผาบ้านเรือนพร้อมสังหารประชาชนในชุมชนเคนคอฟซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กรุงปอร์โตแปรงเมืองหลวงเฮติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47คนและบาดเจ็บอีก22คนขณะที่ชาวบ้านกล่าวหารัฐและตำรวจว่าทางนี้สถานีตำรวจอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีและพื้นที่แห่งนี้เผชิญการโจมตีจากแก๊งอิทธิพลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ป่าเซี่ยงไฮ้ในนครเซี่ยงไฮ้ทางภาคตะวันออกของจีนจัดเตรียมผลไม้ก้อนน้ำแข็งท่อนไผ่และของเล่นเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ1ขวบให้กับเชนรานและเชนอี้ลูกแพนด้ายักษ์ฝาแฝดโดยมันทั้งคู่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2568ปัจจุบันเชนรานและเชนอี้มีน้ำหนักตัวเกือบ30กิโลกรัมแล้ว
1: ไปติดตามภารกิจช้างเอ๋อ7ของจีนในการสำรวจดวงจันทร์นะคะซึ่งล่าสุดได้เลื่อนกำหนดเดินทางไปเป็นประมาณเดือนมีนาคมหรือว่าสิงหาคมปีหน้าเลยค่ะโดยการเดินทางเที่ยวนี้ไทยมีความเกี่ยวข้องที่สำคัญด้วยจะเป็นอะไรนั้นติดตามจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนากันค่ะ
2: ภารกิจช้างเอ๋อ7ครั้งนี้เดินทางไปสำรวจบนดวงจันทร์และน่าจับตามองเพราะมีอุปกรณ์ของไทยเดินทางไปดวงจันทร์ด้วยนี่ถือเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการอวกาศไทย
3: จรวดลองมาช่าหรือว่าช้างเจิงอู่ฮ้าวนะคะถือว่าเป็นจรวดที่มีขีดความสามารถในการขนส่งสัมภาระขึ้นสู่อวกาศและครั้งนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการขนส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ขึ้นสู่อวกาศเพื่อไปสำรวจดวงจันทร์ค่ะและจรวดช้างเจิงอู่ฮ้าวนะคะหรือว่าจรวดลองมาช่า Y14 นั่นหมายถึงเป็นจรวดลองมาช่ารุ่นที่5เที่ยวบินที่14ค่ะที่ครั้งนี้จะทำหน้าที่ส่งยานช้างเอ๋อขึ้นสู่เส้นทางการเดินทางไปสำรวจที่ดวงจันทร์ค่ะและที่หน้าภูมิใจในครั้งนี้นะคะก็คือมีตราสัญลักษณ์ของทางกระทรวงอบของประเทศไทยนั้นก็ติดอยู่ที่จรวดลองมาช่าที่จะทำหน้าที่ขนส่งยานช้างเอ๋อไปสำรวจดวงจันทร์ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะและที่น่าภูมิใจกับภารกิจช้างเอ๋อ7ในครั้งนี้นะคะก็คือประเทศไทยของเราค่ะได้มีโอกาสได้ส่งอุปกรณ์สำรวจพยาศาสตร์ขึ้นไปกับยานช้างเอ๋อ7ในครั้งนี้ด้วยซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริตมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนำของจีนนะคะเพื่อส่งขึ้นไปสำรวจอนุภาคพลังงานสูงรวมไปถึงรังสีในห้องอวกาศซึ่งอุปกรณ์นี้ค่ะก็ชื่อว่า CE7 Match ค่ะนอกเหนือจากจะมีการสำรวจรังสีในห้องอวกาศแล้วนะคะ

0: นั้นก็ยังทำหน้าที่ในการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์อีกด้วยค่ะ
1: ภารกิจช้างเอิร์ธ7สำรวจดวงจันทร์ของจีนมุ่งสำรวจบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมทรัพยากรและการค้นหาน้ำหรือน้ำแข็งในบริเวณก้นหลุมอุกกาบาตที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงภารกิจประกอบไปด้วยยานหลัก4ส่วนนะคะได้แก่ยานโคจรรอบดวงจันทร์หรือว่าออร์บิเทอร์ที่อุปกรณ์เพย์โหลดของไทย CE7 Match จะเดินทางไปด้วยยานดวงจอดหรือว่ายานแลนเดอร์รถสำรวจภาคพื้นผิวของดวงจันทร์หรือว่ารถโรเวอร์และยานสำรวจแบบกระโดดหรือว่าฮอปเปอร์ที่สามารถเดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่ลาดชันและบริเวณในเงามืดถาวรใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยชิ้นนี้จะร่วมปฏิบัติภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในฐานะเป็น1ใน7ของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติของภารกิจช้างเอิร์ธ7ของจีนโดยมีภารกิจในการตรวจวัดรังสีคอสมิกหรืออนุภาคพลังงานสูงจากอวกาศในวงโคจรรอบดวงจันทร์ด้วยข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามหาศาลในอนาคตเพราะจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำความเข้าใจปริมาณรังสีคอสมิกทั้งจากกาแล็กซี่และจากดวงอาทิตย์โดยเฉพาะการตรวจวัดค่ารังสีจากดวงอาทิตย์ที่มีความแม่นยำมากขึ้นรวมถึงกระบวนการเกิดรังสีที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ในการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์เพื่อพยากรณ์ผลกระทบจากรังสีของดวงอาทิตย์ต่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในวงโคจรรอบโลกเช่นดาวเทียมรวมถึงช่วยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์หรือการเดินทางสู่ห้วงอวกาศในอนาคตมณีนาฏอ่อนพันนารายงานจากเมืองเหมือนชานมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปน้องยำโรนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: วันนี้ก็เชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันนะครับรายการชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศเกมที่2แล้วเราไปเยือนเวียดนามบ้าง
5: โอกาสเป็นไงคร
4: ับก็ยังมีอีก90นาทีที่ลุ้นนัดแรกเราตามอยู่2ลูกยังมีหวังอยู
5: ่ครับส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเกมที่2สำหรับทีมชาติไทยนะครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรในการบุกไปเจอเวียดนามนะครับหลังจากเกมแรกเราแพ้ไปก่อน0-2
6: ใช่ค่ะก็มีการแถลงความพร้อมนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ห้องแถลงข่าวสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน AFF ค่ะมีการจัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนี่เป็นนัดที่2ค่ะก็เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยเราบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามบ้างโดยนัดแรกเนี่ยไทยแพ้ในบ้านเราไปก่อน0-2ค่ะ
4: ซึ่งทางแอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยยังมองในมุมที่ดีนะ
6: ค่ะ
4: เกมแรกแม้ว่าเราจะแพ้เวียดนามไป0-2แต่ถ้าดูสถิติและโอกาสทำประตูไทยถือว่ามีค่อนข้างเยอะ
6: ค่ะ
4: แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ไม่เฉียบขาดนะครับบวกกับผู้รักษาประตูของเวียดนามแกก็เหนียวเหลือเกินแล้วก็ผู้รักษาประตูเวียดนามเนี่ยเกมแรกได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วย
6: ใช่ค่ะ
4: ก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าเกมที่2เราจบสกอร์ได้ดีก็น่าจะมีโอกาสอยู่
6: ใช่ค่ะส่วนทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นค่ะกัปตันทีมชาติไทยก็กล่าวว่าในเกมแรกที่เราแพ้มา0-2เนี่ยยังมีความเชื่อมั่นว่าเกมนี้เราจะเก็บชัยชนะได้เพื่อที่จะคว้าถ้วยกลับไปที่ประเทศไทยค่ะก็มีเป้าหมายเดียวคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้แหละแล้วเราก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ด้วยค่ะ
4: ครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงแถลงข่าวนะครับจากนั้นทีมชาติไทยลงซ้อมที่สนามแข่งขันจริงที่มีดิงสเตเดียมก็มีการคุยกันเรื่องของแท็กติกนะครับเป็นการซ้อมก่อนจะลงสนามกันในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการจบสกอร
6: ์
4: การจบสกอร์บางทีก็เป็นวันๆนะบางวันถ้าจบได้ดีเนี่ยซึ่งต้องมาวันนี้แหละเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องยิงอย่างน้อย2ประตูก่อน
6: ใช่ค่ะคือทีมชาติไทยเราเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะการซ้อมจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์ยังคงเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าไทยเราเนี่ยแพ้มา2เกมติดต่อกันในรอบ5วันตั้งแต่เกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่เราเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์ไป1-2แล้วก็ล่าสุดคือรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่แพ้เวียดนาม0-2ทําให้เกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังว่าต้องทําประตูไปได้อย่างน้อย2ประตูก่อนนะคะถ้าจะเอาชนะเลยเนี่ยก็ต้อง3ประตูแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็น นการเปิดเกมรุกค่ะเพื่อทวงประตูคืนให้เร็วที่สุด
4: คือยิงอย่างน้อย2ต้องไม่เสียด้วยนะ
6: ใช่
4: นะครับเพราะว่าสกอร์มารวมกัน11ผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามวันนี้นะครับจะมาระบบ 4-2-3-1 ประตูก็จะเป็นกำพลปฐมอักกุลกองหลังก็จะมีอย่างณัฐพงษ์สายริยาพันสายเหมวิบูลวันชัยจรุณงครานนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมกลางก็มีสารัตน์อยู่เย็นเสกสรรราตรีคณะคำยกวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับแล้วก็ตัวรุกก็ตัวจบอย่างยศกรบุรพากับธีรศักดิ์เผยพิมายขอให้วันนี้ใช้โอกาสไม่เปลี่ยน
6: ใช่ค่ะก็ยังมีสถิติที่น่าสนใจนะคะก็คือตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบเย้าเยือนตั้งแต่ปี2004เนี่ยทีมชาติไทยเราทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ถึง8ครั้งคว้าแชมป์ไปได้4ครั้งแต่สถิติที่น่ากังวลก็คือถ้าทีมชาติไทยเราแพ้ในเกมนัดแรกของรอบชิงเนี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เราสามารถพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้ก็คือปี2016ค่ะส่วนครั้งอื่นๆที่แพ้นัดแรกเนี่ยมักจะจบด้วยกันได้เพียงแค่รองแชมป์ค่ะ
4: ครับก็เกมวันนี้นะสำคัญเป็นนัดสุดท้ายของการแข่งขันละนะครับรอบชิงชนะเลิศเกมที่2เตะกันตอน2ทุ่มนะครับเชียร์กัน
6: ใช่ค่ะ
4: ก็สกอร์2-0แต่เชื่อว่ารูปเกมไม่ได้ห่างกันมากนะก็ถ้าจังหวะของเราดีก็มีโอกาสจะบุกไปคว้าแชมป์ที่เวียดนามได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็มาได้แชมป์ที่บ้านเรา
6: ใช่ค่ะก็เรียกว่าอยากให้แฟนๆชาวไทยนะคะถ้าอยู่เวียดนามเนี่ยก็ไปเชียร์ที่สนามแต่ถ้าไม่ได้อยู่เวียดนามนะคะเราส่งกำลังใจเชียร์ไปจริงๆวันนี้มีหลายๆที่ที่จัดดูบอลกันด้วยนะคะก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้เวลา2ทุ่มบ้านเราค่ะ
4: ขณะที่ฟุตบอลในลีกยุโรปเมื่อคืนนี้มีลาลีกาสเปนนะครับไปดูเกมระหว่างบาเลนเซียเปิดบ้านเจอกับเรอัลเบติสนี่เป็นเกมที่2ของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้บาเลนเซียเล่นในบ้านนะครับก็นัดแรกเสมอกับเซลตาบีโก้มา 0-0 ส่วนเบติสเกมแรกเฉือนชนะเรอัลโซเซดาดมา 1-0
6: ค่ะครึ่งแรกทั้ง2ทีมมีจังหวะขึ้นทำประตูนะคะแต่ก็ยังจบสกอร์ไม่คมค่ะเสมอกันไปอยู่0-0ค่ะ
4: ครับจนมาถึงช่วงครึ่งหลังนาที83เป็นพาโบกาเซียสวมบทฮีโร่นะครับยิงฮาฟวอลเล่เข้าไปยิงอย่างสวยงามเลยช่วยให้เบติสบุกมาเฉือนชนะไป 1-0
6: ค่ะก็เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนค่ะจาก2นัดแรกขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางแล้วส่วนบาเลนเซียค่ะ2นัดมีแค่1คะแนนตอนนี้ร่วงตรงไปอยู่อันดับ15ค่ะ
4: บาเลนเซียช่วงหลังเนี่ยอยู่ครึ่งล่างของตารางตลอดเลยหลายฤดูกาลแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมื่อคืนนี้มีฟุตบอลอังกฤษเตะด้วยเป็นฟุตบอลคาราบาวครับรอบ2คู่ที่น่าสนใจก็มีอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้กับลีดส์ยูไนเต็ดไป0-2เซาท์แฮมป์ตันแพ้เวสต์แฮมไป1-4อิปสวิชทาวน์ชนะเลสเตอร์ไป3-1เชฟฟิลด์เวนส์เดย์แพ้วูฟแฮมป์ตันไป0-2แล้วก็คู่ของสโต๊กกับฮัลซิตี้ในเวลาเสมอกัน1-1นะครับดวลจุดโทษเป็นฮัลซิตี้ชนะไป5-4
6: ค่ะส่วนโปรแกรมฟุตบอลคาราบาวครับรอบ2คืนนี้มีเตะด้วยกันหลายคู่เลยค่ะเริ่มจากตี 1:45 บรัดฟอร์ดซิตี้เจอกับเบอร์ลีย์ค่ะสเปอร์เจอกับชาลตันแล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนส่วนเวลาตี 2เป็นบริสตันนอร์ทเอนด์เจอกับเอเวอร์ตันค่ะ
4: ครับยังอยู่ที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเดี๋ยวคืนนี้รอัลมาดริดจะมีโปรแกรมลงสนามเป็นเกมตกค้างนะครับจะเจอกับทางเรอัลโซซิดาดมาดริดเองก็เปิดฤดูกาลเก็บจะชนะได
6: ้ค่ะ
4: นะในยุคของโชเซ่มูรินโญ่กลับมาทำทีมอีกครั้ง
6: ค่ะก็เรอัลมาดริดหวังเดินหน้าคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วค่ะหลังจากที่เปิดฤดูกาลด้วยการเฉือนเอาชนะเอสปันยอลไป 2-1 ขณะที่ทีมเยือนเนี่ยก็ประเดิมฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้เรอัลเบติส0-1ค่ะ
4: ครับความพร้อมของเจ้าบ้านภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ฤดูกาลนี้เสริมทัพครั้งใหญ่นะครับก็ได้ทั้งยานดีออมองเด้มาร์กกูกูเรย่าดันเซลดุมฟรีอิบราฮิมาโกนาเต้และก็เบเดโดซิวานะครับเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง
6: ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านเรอัลมาดริดเนี่ยยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายค่ะมีทั้งแอร์แดนเมริตาโรดิโก้ราอูลอาเซนซิโอแล้วก็แฟรงค์เมนดี้ในขณะที่จูดเบลลิงแฮมยังต้องเช็คความพร้อมจากการบาดเจ็บข้อเท้าอยู่แต่ว่าล่าสุดก็ยังคงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติค่ะส่วนอาราเรียงชูอาเมนี่แล้วก็นักเตะอีกหลายรายยังอยู่ในกลุ่มที่ต้องประเมินสภาพร่างกายก่อนค่ะเกมนี้คริสเตียโน เอ็มบัปเป้ยังคงเป็นความหวังในแนวรุกในขณะที่คาร์ลอสเอสปีที่เพิ่งสวมบทฮีโร่ยิงประตูชัยในเกมล่าสุดน่าจะมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงค่ะ
4: ครับฤดูกาลนี้เล่นค่อนข้างรัดกุมนะสำหรับทางเรอัลมาดริดส่วนทางเรอัลโซซิดาดต้องการเรียกความมั่นใจกลับมานะครับหลังจากเปิดซีซั่นแพ้กับเรอัลบาติสแล้วก็จบอันดับ10ในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามยังได้สิทธิ์ไปเล่นยูโรปาลีกอยู่จากการได้แชมป์โคปาเดเร
6: ค่ะเกมนี้ลูกทีมของมาตาราโซเนี่ยต้องเจองานหนักตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยค่ะหมดสิทธิ์ใช้งานนะคะอย่างปาโบมารินอาบาโลโอดิโอโซล่ามีอย่างจอห์นกอรสเตกีนะคะก็หมดสิทธิ์ใช้งานแล้วก็รวมไปถึงกอนซาโลเกเดสก็มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็มีข่าวดีค่ะน่าจะได้อันเดรบาเรเนเซียฟิตกลับมาพร้อมลงสนามได้ครับ
4: ขณะที่มิเกลโอยาซาบาลกัปตันทีมแล้วก็กำลังสำคัญในเกมรุกมีโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงนะครับหลังเกมเปิดฤดูกาลกับเบติสเริ่มต้นเป็นตัวสำรองก่อน
6: ค่ะสถิติพบกันทั้ง2ทีมเนี่ยเรอัลโซเซดาดเอาชนะเรอัลมาดริดเนี่ยเอาชนะได้เพียงแค่38นัดจาก185นัดที่เหลือไม่สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดหรือว่าราชันชุดขาวได้เลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2023ค่ะ
4: ครับขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ตอนนี้เสริมทัพไม่หยุดนะครับล่าสุดได้ซาวินโยมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ซาวินโยย้ายมาอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เขาจะเปลี่ยนชื่อด้วยไม่ใช่ละซาวินโยให้จดจำตอนอยู่กับแมนซิตี้มาอยู่กับทางสเปอร์เนี่ยจะใช้ชื่อว่าซาวิโอตัดหลังชื่อนะ
6: นะคะก็เรียกว่าจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวเนี่ยเบื้องต้นคือ75ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,347 ล้านบาทเลยแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น85ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขในสัญญานะคะโอ้โหตอนนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์เสริมทัพหนักมาก
4: ชื่อเต็มๆของเขาคือซาวิโอโมเรราเดโอลิเวราน
6: ะครับ
4: แต่ว่าตอนอยู่กับซิตี้เนี่ยใช้ว่าซาวินโยแต่มาอยู่กับทางสเปอร์เนี่ยเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วโอกาสลงสนามค่อนข้างน้อยนะครับก็ทางสเปอร์ตามจีบมาปีกว่าๆแล้วสุดท้ายก็ได้ตัวมาเสริมเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องของการเลี้ยงบอล
6: ก็ทางด้านของซาวินโยตอนนี้เป็นนักเตะรายที่7แล้วนะคะของสเปอร์โอ้โหซื้อกันน่าดูเลยค่ะก็ในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้ซื้อเยอะมากๆก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นยานพอฟานเฮเคมีทั้งแอนดี้โรเบอร์สันค่ะซานโดโตนาลีมาเตอุสเฟรนันเดสมาตินดูบราฟก้าแล้วก็มาร์กอสเซเนซีทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดใช้จ่ายของสเปอร์ในตลาดซื้อขายครั้งนี้ทะลุเกิน300ล้านปอนด์ไปแล้วค่ะ
4: ซื้อมาเยอะมากนะแต่ว่านัดแรกก็โดนมาเยอะเหมือนกันนะก็สำหรับซาวินโยย้ายมาเล่นให้กับแมนซิตี้ในปี2024นะครับตอนนั้นซิตี้ซื้อมา 30.8 ล้านปอนด์เล่นให้กับทีมไปทั้งหมด84นัดยิงไป7ประตูแล้วก็ทำ16แอสซิสต์นะครับก็เรียกว่าคือบทบาทกับแมนซิตี้ในฤดูกาลที่แล้วเริ่มน้อยลงนะต
6: ั้
4: งแต่ที่ซิตี้ไปเอาทางเซเบนโยจากบอลมัดมาเจ้าตัวโอกาสลงสนามก็น้อยลงนะครับก็เลยต้องหาความท้าทายใหม่บ้าง
6: ค่ะส่วนทางด้านของโรเบโต้เดเซบีค่ะกุนซือคนใหม่ของสเปอร์ก็เชื่อว่าซาวินโยเนี่ยจะเข้ามาเพิ่มความอันตรายให้เกมริมเส้นเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บวกกับความกล้าที่จะดวลกับกองหลังคู่แข่งนะคะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าหากว่ารวมโบนัสทั้งหมดจะทำกำไรจากการขายซาวินโยได้เกือบ65ล้านปอนด์เลยค่ะตอนนั้นก็คว้าตัวมาประมาณแค่21ล้านปอนด
4: ์
6: ขายไปได้ถึง85ล้านปอนด์เน
4: ี่
6: ยค่ะกำไรเลยค่ะ
4: สเปอร์ยังไม่หยุดเรื่องของการเสริมทัพล่าสุดจะเอาโอมามามุสจากแมนซิตี้มาอีกคนหนึ่ง
6: ค
4: ือพ่วงดึงมา2คนเลยจากแมนซิตี้ใช้คำว่าเสริมทัพอย่างบ้าคลั่ง
6: ค่ะ
4: ใช้คำนี้ได้เลยนะ
6: จากทีมที่หนีตกชั้นนะคะพอมาฤดูกาลนี้นี่เสริมทัพหนักมากแบบนี้เชื่อว่าแฟนๆน่าจะมีความคาดหวังสูง
4: ครับก็ซื้อมาเนี่ยคนที่เหนื่อยน่าจะเป็นผู้จัดการทีมนะครับเพราะว่านักเตะใหม่มาเยอะต้องปรับระบบกันเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ได้กองกลางคนใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับก็คือคาร์ลอสบาเลบาเสริมทัพกองกลางน่าดูนะก่อนหน้านี้ก็มีอันเดรซันโตสแล้วก็ยูริเทเลมันที่ดึงมาแล้วจัดลง11คนแรกนัดแรกโดนเลยตอนนี้ก็เอากลางมาเพิ่มบาเลบาเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีนะก่อนหน้านี้แต่ตั้งแต่มีข่าวว่าจะมาแมนยูก็มีดรอปลงไป
6: ใช่ค่ะคือจริงๆมีข่าวกับแมนยูตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วละตอนนั้นค่าตัวค่อนข้างแพงประมาณหลักร้อยล้านปอนด์เลยนะคะแมนยูก็เลยถอยทับไปแต่อาจจะเป็นด้วยความที่เจ้าตัวอาจจะใจเริ่มมาแมนยูแล้วก็เลยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
4: คือข่าวกับทางบาเลบาเนี่ยมีช่วงท้ายตลาดนักเตะฤดูกาลที่แล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงวันท้ายๆเลยอ่ะ
6: ใช่
4: แต่ว่าเบรตันตั้งค่าตัวไว้100ล้านปอนด์แมนยูขอถอยก่อน
6: ค่ะ
4: ก็ซื้อมาล่าสุดเนี่ยซื้อเสนอราคาไปแล้วเบรตันปล่อยตัวไปเนี่ยก็ไม่ถึง100ล้านนะประมาณ70ล้านปอนด์
6: ค่ะก็ทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะก็มีการประกาศเปิดตัวคาร์ลอสบาริบากองกลางทีมชาติแคเมรูนจากไบรตันร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะอย่างที่แจ้งไปคือค่าตัวเนี่ยประมาณ70ล้านปอนด์แต่ว่าแบ่งเป็นเงินก้อนแรก65ล้านปอนด์แล้วก็มีโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์ส่วนในเรื่องของส่วนแบ่งจากการขายครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนแบ่งให้กับไบรตันด้วยค่ะ
4: ครับก็ตอนที่มาอยู่กับไบรตันตอนนั้นไบรตันได้มาจากลิวเมื่อปี2023เล่นให้กับไบรตันไปทั้งหมด112นัดยิงไป4ประตูนะครับแมนยูตอนนี้ใช้เงินในการเสริมทัพอยู่ที่153ล้านปอนด์ละเพราะว่าฤดูกาลนี้ได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วย
6: ก็อาจจะมีเกมให้เล่นมากขึ้นนะคะฤดูกาลที่เราได้พักค่อนข้างเยอะหน่อยฤดูกาลนี้นี่ลุ้น4แชมป์เต็มตัว
4: ขอบ

0: คุณที่ย้ำข้อมูลนะ
1: ก
0: ็ตอนนี้แมนยูเสริมกลางค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแฟนแมนยูบอกว่าอยากจะได้แบ็คซ้ายนะแบ็คซ้ายธรรมชาติตอนนี้มีแค่ลุคชอคนเดียวแต่ว่าตลาดนักเตะจะปิดวันที่1กันยายนก็ยังพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวเกมที่2ของแมนยูเจอกับอิปสวิชเจอกับน้องใหม่อีกแล้ว
1: ค่ะ
0: นัดแรกก็แจกแต้มให้น้องใหม่ไปนัดหน้าเจอกับอิปสวิชเล่นในบ้าน
1: ไม่ค่อยถูกกับน้องใหม่เท่าไหร
0: ่ไม่น่าจะไม่ถูกกับทุกทีมนะตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงถือว่าเป็นกองกลางที่ค่อนข้างแข็งแรงเลย
1: ค่ะส่วนกัปตันนะคะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างบรูโน่ฟานันเดสเนี่ยก็เรียกว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยในซีซั่นที่แล้วค่ะก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ค่ะ
0: ครับฤดูกาลที่แล้วผลงานโดดเด่นคือแอสซิสต์ส่งให้เพื่อนยิงได้ถึง21ครั้งก็เป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลย
1: ค่ะรวมไปถึงยังยิงเองอีก9ประตู ด้วยนะคะก็ช่วยให้ต้นสังกัดจบอันดับที่3คว้าโควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะ
0: ก็ชนะคู่แข่งที่ลุ้นรางวัลนี้นะครับอย่างกาเบียลมากันเยสดาวิดรายาเดเคนไรส์ของอาร์เซนอลแล้วก็มีนักเตะของแมนซิตี้ที่ลุ้นรางวัลนี้ด้วยอย่างรายานแชกีแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด
1: ์ค่ะก็บรูโน่เนี่ยเป็นผู้เล่นชาวโปรตุเกสรายที่2แล้วที่ได้รับรางวัลนี้ต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดค่ะซึ่งคว้าไป2ปีซ้อนตอนนั้นคือปี2007กับ2008นอกจากนี้แล้วเจ้าตัวยังเป็นผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนแรกในรอบ16ปีที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะคนล่าสุดคือเวนรูนี่ปี2010เลยด้วยทางด้านรางวัลผู้เล่นดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมเนี่ยตกเป็นของนิโก้ออไรลี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นคาดิจาชอลกองหน้าของแมนซิตี้ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแล้วก็โอลิเวียสมิธกองหน้าจากอาร์เซนอลได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมหญิงค่ะ
0: ก่อนหน้านี้บูโน่เองก็มีข่าวเรื่องการย้ายทีมเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับตลาดนักเตะยังไม่ปิดเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: บูโน่ก็อายุจะ30แล้วประมาณ30อ่ะ
1: ค่ะ
0: ไปดูบาเยิร์นมิวนิกกันบ้างนะครับก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่ก็มีการถ่ายภาพชุดกันบาเยิร์นมิวนิกนะครับประเดิมซุปเปอร์คัพของเยอรมันไปแล้วนะครับที่เจอกับดอร์ทมุนด์เดี๋ยวจะเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลบูเดสลีกาของเยอรมันนะครับก็มีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพประจำปีในชุดเลเดอร์โฮเซนเพื่อโปรโมทเทศกาลออกโทเบอร์เฟสเป็นเทศกาลเบียร
1: ์ค่ะซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้สนับสนุนหลักนำโดยนะคะแบงซองคอมพานีค่ะเฮดโค้ชของทีมร่วมถ่ายภาพกับนักเตะก็ไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนค่ะมีมาริโอนอยเออร์แล้วก็ยืนยันว่าทุกคนมีแรงกระตุ้นเต็มที่แล้วก็กำลังตั้งหน้าตั้งตารอการเริ่มต้นฤดูกาลบุนเดสลีกาอย่างเป็นทางการค่ะ
0: มาริโอนอยเออร์บอกว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเจ้าตัวด้วยในการเป็นนักฟุตบอลนะครับสำหรับบาเยิร์นลงสนามไปแล้วในเกมเยอรมันซูเปอร์คัพเจอกับดอร์ทมุนด์นะครับก็เป็นทางบาเยิร์นชนะไป 2-1 ฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะโดยเฉพาะการเข้ามาทำทีมของเวนซองคอมบานีทีมยิงค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะก็ชัยชนะเหนือคู่ปรับสำคัญอย่างดอทมูลรวมไปถึงการคว้าแชมป์แรกคือเยอรมันซูเปอร์คัพเนี่ยก็เรียกว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมของคอมพานีค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลที่ต้องรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันทั้งในประเทศแล้วก็ฟุตบอลยุโรปเลยค่ะสำหรับบาเยิร์นเดี๋ยวจะมีลงสนามนัดแรกนะคะในลีกก็คือศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เปิดบ้านเจอกับสตุตการ์ดซึ่งก็เป็นบททดสอบสำคัญในการเริ่มต้นเส้นทางป้องกันแชมป์ลีกค่ะ
0: เชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดนอกจากแชมป์บุนเดสลีกาจะมาแล้วอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยตัวใหญ่ของยุโรปนะครับขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับมีการเปิดตัวโค้ชชาบี้เอร์นันเดสเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ใช้โค้ชจากสเปน
1: ใช่ค่ะก็มีการประกาศเปิดตัวนะคะชาบี้เอร์นันเดสซึ่งเป็นตำนานแข้งบาร์เซโลนาชาวสเปนมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการค่ะเซ็นสัญญา4ปีแล้วก็เป็นโค้ชชาวต่างชาติคนแรกที่คุมทีมอัศวินสีส้มในรอบ48ปีเลยนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี1978ตอนนั้นเป็นโค้ชชาวออสเตรียชื่อว่าเอิร์นส์ฮัปเปลค่ะ
0: นะครับก็ทางโรนัลด์คูมันคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นรอบที่2ก่อนจะลาตำแหน่งไปนะครับหลังจากตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดด้วยการแพ้ให้กับโมร็อกโกในการดวลจุดโทษก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยากจะได้อันเนสล็อตแต่ว่าทางสล็อตเองอยากจะทำทีมสโมสรต่
1: อ
0: เขาบอกว่ายังอยากเก็บประสบการณ์ต่อ
1: ค่ะก็ทางด้านของชาบี้เอร์นันเดสค่ะก็มีประสบการณ์ในการคุมทีมอัลซาร์ในลีกกาตาระหว่างปี2019ถึง2021หลังจากนั้นก็ไปคุมบาร์เซโลนาค่ะสโมสรเก่าของตัวเอง3ปีก่อนจะโดนปลดจากตำแหน่งในปี2024กุนซือวัย46ปีกล่าวว่านับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่กุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะเพราะว่าในฐานะที่ตนเติบโตมาจากอคาเด มี่ของบาร์เซโลนาได้รับอิทธิพลมากเลยจาก2ตำนานลูกหนังชาวดัตช์ก็คืออย่างโยฮันคราฟแล้วก็ไรนุสมิเชลค่ะก็มีความรู้สึกว่าผูกพันกับวงการฟุตบอลดัตช์เป็นพิเศษเลย
0: เพราะว่าโครงสร้างของฟุตบอลบาร์เซโลนาเนี่ยก็ได้จากโยฮันคราฟค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์ฝึกนักเตะเยาวชนศูนย์ฝึกลามาเซียเนี่ยก็เลยน่าจะปรับตัวได้ไม่ต้องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนละชาติก็ตาม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหลุยฟันเกาส์นะคะที่ให้โอกาสตัวเองเล่นอาชีพเป็นครั้งแรกกับบาร์ซ่าด้วยก็ผูกพันค่ะรวมไปถึงแฟรนซ์ไลชการ์ดมีอิทธิพลกับตัวเองทั้งในฐานะนักเตะแล้วก็โค้ชเลยด้วยก็ทางชาบี้เดี๋ยวประเดิมงานแรกด้วยการคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะเจอกับทีมชาติเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปค่ะในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกวันที่24กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรค่ะ
0: ครับส่วนทีมชาติอิรักนะครับก็มีข่าวต่อสัญญาเฮดโค้ชคือเกรแฮมอาร์โนก็ต่อสัญญากันไป6เดือนจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพจริงๆแล้วทางสมาคมฟุตบอลของอิรักยื่นสัญญามานานกว่านั้นนะครับยื่นมาให้4ปีแต่เป็นตัวของเกรแฮมอาร์โนเองที่อยากจะไม่เซ็นนานอยากจะเซ็นสั้นๆก่อนนะแค่6เดือน
1: ค่ะคือเกรแฮมอาร์โนเนี่ยกุนซือชาวออสเตรเลียเรียกว่าโอ้โหผลงานดีมากๆเลยนะคะต่อสัญญาคุมทีมชาติอิรักไปจนจบเอเชียนคัพเพราะว่าเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์พาทีมกลับไปเล่นฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีด้วยค่ะกุนซือวัย63ปีคนนี้เข้ามารับงานคุมทีมชาติอิรักตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2025แล้วก็พาทีมผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟระหว่างทวีปคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จถึงแม้ว่าต้องเผชิญปัญหาด้านการเดินทางแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็รอบแบ่งกลุ่มสำหรับฟุตบอลโลกอิรักแพ้ทั้ง3นัดนะครับแพ้กับนอร์เวย์ฝรั่งเศสและก็เซเนกัลแต่ได้ประสบการณ์ครั้งสำคัญจากการเผชิญหน้ากับซูเปอร์สตาร์อย่างคิลียันเอ็มบัปเป้และก็เออร์ลิงฮาแลนด์ด้วย
1: ค่ะในเอเชียนคัพอิรักจะอยู่กลุ่มเดียวกับออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็ทาจิกิสถานค่ะโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านั้นอิรักจะลงแข่งกัฟคัพในเดือนกันยายนซึ่งอาร์โนเนี่ยก็เตรียมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมแล้วก็อยากจะสร้างขุมกำลังในอนาคตด้วย
0: คือปกติโค้ชเนี่ยเขาอยากได้สัญญายาวกันในการทำทีมยาวๆนะครับแต่ว่าอาร์โนขอแค่6เดือนเพรา
1: ะ
0: ว่าก็ทำมาก่อนหน้านี้แหละไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมสาวไทยชนะ3นัดรวดตอนนี้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วผลงานยอดเยี่ยมเลยรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก
1: นี่เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ2026 ABC Women's Continental Championship แข่งกันที่สนามเทียนจิงโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะรอบแรกกลุ่ม B นัดที่3นักตบสาวไทยแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์เอเชีย3สมัยดีกรีอันดับ17ของโลกชนะมาก่อนเนี่ย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มรั้งจ่าฝูงพร้อมกับการการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วเจอกับคาซัคสถานอันดับ41ของโลกที่ลงสนามไป2นัดชนะ1แพ้1มีแค่3คะแนนค่ะ
0: ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยของเรานะครับผลงานยังยอดเยี่ยมแม้ว่าจะเสียไปเซตหนึ่งก็ตาม
1: ค่ะ
0: เราชนะไป3ต่อ1เซตนะครับชนะ25ต่อ22 25ต่อ16เซต3เราแพ้23ต่อ25แต่ว่าเซต4ก็กลับมาชนะ25ต่อ11นะครับทำให้ชนะไป3ต่อ1เซตเกมนี้ศศิภาพรจันทวิสูตรและก็พิมพ์พิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดคนละ20คะแนนทีมสาวไทยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนในฐานะทีมอันดับ3ของตารางนะครับต่อจากจีนและก็ญี่ปุ่นก็ไปรอพบกับทีมอันดับ6ในรอบต่อไป
2: วันนี้เราก็ไม่ประมาทคาซาค่ะแต่ว่าเซต3ที่เขาแบบว่าก็เล่นดีด้วยค่ะต้องยอมรับว่าเขาแบบบล็อกดีเฟนดีขึ้นมากๆในช่วงเซต3ค่ะแล้วก็เราเองก็ยังเฉื่อยอยู่ในเซต3หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยมันเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
3: ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไปดูว่าเราจะต้องเตรียมตัวที่จะเจอใครบ้างนะตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมเรื่องของร่างกายให้ดีเพราะว่าใน2แมตช์เนี่ย เนื่องจากเวลา recovery เราน้อยเรามีผู้เล่นบางคนที่สำคัญอย่างวันนี้แนนก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็บุ๋มบิ๋มอย่างเงี้ยออมสินก็ยังตื้อๆหรือแม้กระทั่งทิพย์เราต้องตรวจสภาพร่างกายของนักกีฬาผู้เล่นหลักๆของเราเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะแข่งในรอบต่อไปก็ถือว่าเป็นรอบน็อกเอาท์สำคัญ
1: ที่คว้าแชมป์รายการนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะคว้าสิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาอัตโนมัติเลยนอกจากนั้นยังคว้าสิทธิ์ลุยศึกชิงแชมป์โลก2027ร่วมกันกับรองแชมป์แล้วก็อันดับที่3ด้วยค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์แข่งกันที่ฝรั่งเศสในสเตจที่4นะครับแชมป์เป็นของทาเดชโปกาชานี่เป็นรายการลาบูเอลต้าอาร์เอสปัญญาสเตจที่4เส้นทางปั่นขึ้นเขานะครับระยะทางอยู่ที่ 104.8 กิโลเมตรออกสตาร์ทจากอันดอร่าลาเวล่าเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและก็สเปนก่อนกลับมาเข้าเส้นชัยยังจุดเดิม
1: ค่ะแล้วก็เป็นทาเดชโปกาชาจากทีม UAE ทีม Emirates XRG โชว์ความแข็งแกร่งปั่นข้ามภูเขา4ลูกก่อนจะเร่งความเร็วในช่วง50กิโลเมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง40นาที35วินาทีคว้าแชมป์สเตจนี้ไปครองแล้วก็เป็นแชมป์สเตจที่2จาก4สเตจแรกในรายการนี้ค่ะ
0: อันดับ2เป็นจาโนวีดานักปั่นเบลเยียมนะครับทีมลอตโต้อินเตอร์มาเช่ตามหลัง2นาที39วินาทีอันดับ3เป็นเฟลิกซ์กอลจากทางเดแคทลอน CMA CGM ทีม
1: ชัยชนะครั้งนี้ค่ะทำให้ทาเดชโปกาชาแชมป์ตูเดอร์ฟอง5สมัยขยับขึ้นนำเวลารวมโดยมีเวลานำพรีมอลโลกริชนักปั่นชาวสโลวีเนียจากทีมเรสบูโบราฮันโกรเฮอร์ถึง3นาที21วินาทีพร้อมลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แกรนด์ทัวร์ครบทั้ง3รายการหลังจากที่เคยคว้าแชมป์จิโรดีอิตาเลียเมื่อปี2024แล้วก็เพิ่งคว้าแชมป์ตูเดอร์ฟองเป็นสมัยที่5เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับสเตจที่5เส้นทางปั่นขึ้นเนินเขาในสเปนนะครับระยะทางอยู่ที่ 173.3 กิโลเมตรจากฟาวเซตคอสตาดาราดาถึงโรเกเตสเตเรสเดเรเบรแข่งขันกันวันนี
1: ้ค่ะมาที่เทนนิสกันบ้างเลยค่ะเซเรน่าวิลเลียมส์กับคาร์ลอสอัลคาราสก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกคู่ผสมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีได้สำเร็จค่ะ
0: US Open ช่วงนี้เป็นการแข่งขันประเภทคู่ผสมก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเอามือดังๆมาจับคู่กันด้วย
1: ใช่ค่ะก็เป็นประเภทคู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศคาโรลินามูโชวากับยาคุปเมนชิกค่ะ2นักหัวจากเช็กประสานงานกันได้ยอดเยี่ยมใช้เวลาเพียง48นาทีเอาชนะคู่เจ้าถิ่นคือเอมม่าวาราโรกับทอมมี่พอล2เซตรวด4-1แล้วก็5-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับคู่ของเอลิน่าสวิโตลิน่ากับกาแมลองฟิสค่ะ
0: ครับอีกคู่ในรอบเดียวกันเซเรน่าวิลเลียมจับคู่กับคาร์ลอสอัลคาราสเห็นทรงผมไม่คุ้นนะเด
1: ็กค่ะ
0: แต่ก่อนปกติอัลคาราสจะตัดสกินเฮดใช่ไหมอ่
1: า
0: ตอนนี้ผมยาวนะแล้วก็เจ็บไปนานพอสมควรเหมือนกันก็จับคู่กันนะครับถือว่าจะเริ่มต้นได้ไม่ดีนักแต่ว่ายังอาศัยประสบการณ์แก้ไขสถานการณ์กลับมาเอาชนะเอรินแลดลิฟและก็ลอยกราสพูไปได้2เซตรวดก็ชนะไป5-3และ4-1นะครับผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับเบลินดาเบลซิสกับฟาบิโอโคบอลลี่เซเรน่าก็กลับมาแข่งขันนะครับมีข่าวว่าจะจับคู่กับพี่สาวลงแข่งขันด้วย
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของกีฬาในบ้านเรานะครับกับการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้เฟรชชี่ครับรายการนี้ห่างหายไปนานเตรียมกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะดร.วรรลบสุวรรณดีค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล University Freshie Cup 2026โดยมีดร.อติพลสุวรรณดีผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณรองประธานกกมท.แล้วก็คุณมนตรีเครือวานรองประธานจัดการแข่งขันร่วมในพิธีค่ะการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นการกลับมาสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานค่ะโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตรับบทเป็นแกนนำจัดการแข่งขันเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับนักฟุตบอลน้องใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพแล้วก็สร้างมิตรภาพผ่านเกมกีฬาค่ะ
0: ปีนี้ก็มี8มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันนะครับก็มีจุฬาลงกรณ์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์กรุงเทพธนบุรีน้อยกรุงเทพธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยปทุมธานีและก็เจ้าภาพเกษมบัณฑิต
1: ค่ะสำหรับการแข่งขันจะใช้สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้วก็สนามฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสังเวียนฟาดแข้งเริ่มตั้งแต่24สิงหาคมนี้ถึง3กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับ ส่วนวันนี้2ทุ่มอย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับเจอกับเวียดนาม
4: ส่งกำลังใจเยอะๆค่ะ
0: ครับ
4: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพอาคารรัฐสภาสหราชอาณาจักรที่มีการประดับไฟเป็นสีธงชาติยูเครนก็คือสีฟ้าเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความเป็นพันธมิตรในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีการประกาศเอกราชของยูเครนค่ะ
0: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนหลังน้ำลดห้ามรีบเปิดใช้ระบบไฟฟ้าทันทีเสี่ยงไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าลัดวงจรแนะนำตรวจสอบสายไฟสวิตช์ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ที่ถูกน้ำท่วมรวมถึงให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจเช็คก่อนเปิดใช้งานห้ามสัมผัสขณะมือเปียกโดยเด็ดขาดพบเห็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแจ้ง PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยรับบริจาคเสื้อผ้าสะอาดสภาพดีพร้อมใช้งานและอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่กวาดทางมะพร้าวจัดส่งได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์55120สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547196613กรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งแนะประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีกรมสรรพากรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน138อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวช.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ tax.thaijobjob.com
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คล38ประการประการที่16ปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างเช่นจังหวัดน่านและสุโขทัยตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับและอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูส่วนในพื้นที่อื่นๆเช่นอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยครับสภาพน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำมีปริมาณมากและมีสีขุ่นโคลนบริเวณน้ำตกเกรียงกระเวียเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ทางอุทยานประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกเกรียงกระเวียเป็นการชั่วคราวครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำห้วยอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำเพิ่มสูงและกระแสน้ำไหลแรงประกอบกับสะพานทางเดินชมธรรมชาติภายในน้ำตกเสียหายบางส่วนการประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกเกรียงกระเวียชั่วคราวทั้งการเข้าชมน้ำตกและลงเล่นน้ำก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวครับไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและระดับน้ำลดลงนะครับส่วนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้อุทยานริมคลองใกล้เส้นทางน้ำใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้สังเกตปริมาณน้ำสีน้ำหากน้ำขุ่นจัดหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลผิดปกติให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากปฏิบัติตามคำแนะนำหรือประกาศแจ้งเตือนจากผู้นำชุมชนอย่างเคร่งครัดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากยังมีฝนตกหนักสลับเบาเป็นระยะครับและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตสถานการณ์ได้นะครับทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาแหลมไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงครับส่วนที่อำเภอทองผาภูมิคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะบ้านห้วยแห้งหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขนุนหน่วยกู้ภัยและผู้นำชุมชนช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัยครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุนระบุว่าทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดฝนตกมาติดต่อหลายวันนะครับก็มีการที่น้ำท่วมขึ้นมาในพื้นที่บ้านห้วยแห้งบ้านอุล่องมูซีนะครับก็ทางผมและก็เทศบาลตำบลท่าขนุนนะครับพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทีมงานได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยนะครับก็เราก็ได้เข้ามาช่วยกันยกของนะครับต่างๆในบ้านเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่สูงนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังนะครับเฝ้าระมัดระวังอาจจะมีน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: กลับมาเต็มแล้วตอนออกไปไม่มีก็นอนอยู่ดีๆแหละครับเพราะว่ามีหมากับแมวอยู่ด้วยก็เลยต้องเข้านอนอยู่ดีนี้ก็คงจะอยู่อย่างนี้แหละครับทำอะไรไม่ได้เสียบทแคสก็เตือนมาแต่ว่าเตือนตอนเที่ยงคืนแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราชินละอยู่กันจนชิน
0: คุณผู้ชมครับตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ครับลักษณะเป็นพื้นที่สูงชันและภูเขาตามแนวเทือกเขาสลับกับแนวที่ราบลุ่มแม่น้ำและมีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมในบางจุดทางเทศบาลตำบลท่าขนุนได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัยครับแ ช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับวันนี้พาไปรู้จักร้านขายไก่ทอดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับปกติก็ขายข้าวเหนียวไก่ทอดราคาประหยัดอยู่แล้วนะครับพอร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้ขายดีขึ้นครับร้านขายไก่ทอดร้านนี้ชื่อว่าร้านเหนียวไก่ตักเองครับอยู่ย่านถนนนวลแก้วอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมลักษณะเป็นร้านไก่ทอดสไตล์บุฟเฟ่ต์นะครับสามารถตักไก่ทอดได้เองมีไก่ทอดให้เลือกหลายสูตรเลยนะครับทั้งไก่ทอดแบบดั้งเดิมไก่ทอดพริกหนังไก่ทอดเครื่องในจุดเด่นของร้านนี้คุณผู้ชมครับทางร้านเขาให้ลูกค้าตักไก่ทอดเองในราคาถ้วยละ25บาทรวมข้าวเหนียวด้วยนะครับสามารถเลือกตักได้ตามความต้องการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันและทางร้านร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยยิ่งทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดได้ในราคาถูกและกระตุ้นยอดขายของทางร้านด้วยครับ
3: ปกติลูกค้าก็ธรรมดา25บาทใช่ไหมพี่บางคนพอมีโครงการเนี้ยพี่ก็จะกินพิเศษ30 35 40อะไรก็แล้วแต่พี่แต่พอหมดโครงการแล้วก็จะลดลงมาเหลือกิน25บาทเท่าเดิมเลยทั้งเดือนอ่ะหนูโอเคแล้วแต่ว่าอยากให้เพิ่มวงเงินหรือว่าเพิ่มจำนวนวงเงินใช้ต่อวันก็ได้พี่อยากให้ใช้ได้เยอะกว่านี้อ่ะพี่
0: คุณศิริรักษ์สิงเชียงเจ้าของร้านเหนียวไก่ตักเองบอกว่าในมุมของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีความคล่องตัวมากขึ้นครับขณะที่ร้านอาหารราคาประหยัดก็ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการควบคุมค่าใช้จ่ายเมื่อกำลังซื้อของประชาชนและสินค้าราคาประหยัดเดินไปด้วยกันก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนใครอยู่อำเภอหาดใหญ่หรือว่าอำเภอใกล้เคียงแวะไปลิ้มลองข้าวเหนียวไก่ทอดราคาประหยัดกันได้นะครับที่ร้านเหนียวไก่ทอดตักเอง25บาทย่านถนนนวลแก้วอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักศูนย์โฮมฮักหรือว่าศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจติดตามจากรายงานของคุณภาวิตาศรีบุญสมครับ
4: ประเทศไทยในวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ด้วยสัดส่วนประชากรสูงวัยในอำเภอบัวใหญ่สูงถึง 124.4 รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจึงขานรับนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้ศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมฮักเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญนั่นคือการทำให้วัยบ้านปลายของประชาชนเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีมีคุณค่าและมีความสุขอย่างยั่งยืน
5: เราให้ความสำคัญเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราโดยเฉพาะเรามองอย่างนั้นก็เลยเกิดแนวคิดแล้วก็ทีมผู้บริหารก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มศักยภาพดีไหมก็ได้พูดคุยกับท่านผอ.กองสาธารณสุขแล้วก็ทีมงานของพวกเราว่าจะต้องมีศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นนโยบายมา4ปีที่แล้วปีนี้เข้าปีที่5แต่เห็นเป็นรูปธรรมก็ที่2ปีประมาณนี้นะคะแล้วเห็นชัดเจนก็คือปีนี้แล้วจะชัดเจนยิ่งขึ้นอีก3ปีข้างหน้าจะเห็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุโดยตรงดูแลผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้พิการอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ดูแลให้นะคะ
4: เสียงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยการสัมผัสภาพของผู้สูงอายุที่ค่อยๆถอดรองเท้าปล่อยให้เท้าเปล่าได้แนบชิดติดกับผืนดินและผืนหญ้าสีเขียวขจีนี่คือกิจกรรมกล่าวดิ้งจุดเริ่มต้นและภาพจำอันคุ้นตาของศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมฮักเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้กลับมาผ่อนคลายกลับธรรมชาติอีกครั้ง
6: สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักสูตรของโฮมพักเมืองบัวใหญ่นะคะจุดเริ่มต้นเลยจริงๆก็คือเมืองบัวใหญ่ตอนนี้ถือว่าเป็นเมืองที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีผู้สูงวัยเนี่ย124.4ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าถ้าถึง120ขึ้นไปก็คือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นนะคะการออกแบบเมืองที่รองรับการเป็นเมืองที่รองรับสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยได้บ้างมีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของท่านนายกสุเนศศิลปะชัยเดชพร้อมคณะผู้บริหารที่ต้องการสร้างเมืองรองรับตรงนี้ดังนั้นในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเองค่ะซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเราก็ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมารองรับค่ะโดยผู้สูงวัยในบ้านเราก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคมติดบ้านแล้วก็ติดเตียงซึ่งการดูแลเนี่ยเราจะครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะสำหรับกลุ่มที่เราดูแลในปัจจุบันก็คือกลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มติดสังคมทำยังไงก็ได้ให้เขาติดสังคมอยู่ตลอดไม่ต้องไปติดบ้านหรือว่าไม่ต้องไปติดเตียงซึ่งกลุ่มติดบ้านติดเตียงก็คือถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งก็จะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญค่ะ
4: นอกเหนือจากกิจกรรมกราวดิ้งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วหัวใจสำคัญของหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่นี่ยังถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้งเรื่องโภชนาการการนอนหลับและการสร้างอารมณ์ดีควบคู่ไปกับการกิจกรรมแช่เท้าสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่อด้วยการยืดเหยียดร่างกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นลดความเสื่อมถอยของร่างกายและเติมเต็มความสุขในช่วงบ่ายด้วยการนอนกลางวันในบรรยากาศที่เงียบสงบปลอดโปร่งเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
7: ที่ผมเข้ามาครั้งแรกที่มาเรียนที่ศูนย์โฮมฮักเนี่ยนะครับก็สมัครไปเมื่อมาเรียนกับว่าก็คงจะก็จะดีคิดว่าดีนะครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจโดยที่ว่านึกไม่ถึงว่าจะมีกิจกรรมที่ว่ากราวดิ้งพอเข้ามานี่เรางงหมดเลยว่าเอ๊ะเข้ามาก็พากราวดิ้งนะครับการกราวดิ้งก็คือการที่เราเท้าเปล่าเนี่ยเดินบริเวณสนามหญ้าดินเนี่ยเราเดินเข้ากิจกรรมนะครับแล้วก็ถือเวทนี่สามารถเราใช้ขวดที่ใช้แล้วเนี่ยครับพลาสติกเนี่ยครับขวดน้ำดื่มเนี่ยบรรจุทรายนะครับแล้วก็เดินไปออกกำลังกายถือไปเพื่อจะให้เกิดน้ำหนักเกิดเวทขึ้นนะครับมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีวิทยากรเนี่ยพาออกกำลังกายในท่าต่าง
8: ๆถ้าเขาประคองตัวเองได้เขาจะไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและช่วยเหลือได้กิจกรรมได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับเพราะกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะพาให้ตัวเองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกๆมิติจะไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะงั้นกิจกรรมกราวดิ้งเราจะสอนให้เขาเนี่ยนะครับทำทุกวันทำสม่ำเสมอนะครับแล้วสุขภาพเขาจะแข็งแรงจากที่เราทำมา8เดือนเนี่ยผู้สูงอายุเราทุกคนเนี่ยเข้มแข็งหมดเลยครับ
4: จากวันแรกที่ต้องมีลูกหลานคอยพยุงเดินมาวันนี้พวกเขาสามารถเดินเข้าศูนย์ได้ด้วยตนเองพร้อมความรู้ที่แน่นขึ้นรอยยิ้มเปี่ยมสุขและร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนี่คือความสำเร็จของศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมพักที่พิสูจน์แล้วว่าการดูแลด้วยความรู้ความรักและความเข้าใจสามารถสร้างสังคมสูงวัยให้มีความสุขและยั่งยืนได้อย่าง

ประเทศต่างๆครับในงาน Thailand International Mask Heritage 2026มหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติในคอนเซปต์ Colorful of เลยครับในงานมีขบวนพาเหรดหน้ากากนานาชาติจาก7ประเทศและหน้ากากจาก8จังหวัดทั่วภูมิภาคของไทยด้วยนะครับร่วมกันถ่ายทอดความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมผ่านสีสันรูปแบบและเรื่องราวของหน้ากากสร้างความตื่นตาตื่นใจและความสุขแก่ผู้ร่วมงานครับโดยมุ่งยกระดับวัฒนธรรมหน้ากากอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยครับทั้งผีตาโขนผีขนน้ำและผีปุ้งเต้าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติด้วยนะครับต่อยอดจุดเด่นทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปครับให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลงมือสร้างสรรค์หน้ากากในแบบของตัวเองเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมหน้ากากนานาชาติงานจะถึงวันที่27สิงหาคมนะครับณสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ

0: พาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าทอเกาะยอจังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะผ้าทอลายราชวัฒน์ผ้าทอพื้นเมืองงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นที่ต้องใช้ความประณีตและความชำนาญของช่างทอขณะเดียวกันครับได้ถูกนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยนี่คือผ้าทอลายราชวัฒน์ที่มีความสวยงามของลายตารางทะแยงมุมเนื้อผ้าเงางามครับเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันครับลายราชวัฒน์มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเดิมผืนผ้าเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแย่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อลายว่าลายราชวัฒน์ทางประธานกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าหนึ่งบอกว่ากว่าจะได้ผ้าทอลายราชวัฒน์เนี่ยหนึ่งผืนต้องใช้เวลาในการทอนานนะครับคุณผู้ชมช่างทอเนี่ยต้องใช้ความชำนาญตั้งแต่การจัดเรียงเส้นได้ด้วยการเดินได้ยาวถึง200เมตรเลยนะครับและเทคนิคการทอที่เรียกว่ากลับก้ามปูโดยตัวลายเนี่ยลายผ้าเกิดจากการทอยกดอกเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีความประณีตและละเอียดมากครับ
1: ของเราเนี่ยกลุ่มเราเองของเกาะยอเนี่ยกลุ่มราชวัฒน์เนี่ยเราก็จะเอาลายเก่าๆจะเน้นลายเก่าๆโดยเฉพาะลายท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีมาเป็นร้อยๆปีเนี่ยเอามาทอขึ้นมาเพื่อที่จะอยากจะให้คนข้างนอกเนี่ยเขาได้เห็นก็คือว่าลายที่มันหายไปแล้วเนี่ยยังกลับมาแต่ว่าลายราชวัฒน์เนี่ยไม่ได้หายแต่ยังทำอยู่ตลอดแต่ว่าเทคนิคการทำเนี่ยแต่ละท้องที่จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าการทำลายเนี่ยมันจะให้เป็นตารางเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคนิดเดียวเดี๋ยวก็ทำให้มันเกิดตารางขึ้นมาได้แล้วก็การทอเราก็ทอสลับเส้นของใครของมันนะครับมันจะซ้ำทอกันไม่ได้เพราะว่าปีมือการกระทบเนี่ยทีละเส้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราแปลงซ้ายทีแปลงขวาทีซ้ายทีขวาทีมันจะยุ่งยากนิดนึงลายราชวัฒน์เนี่ยถ้าทอจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่เกิน2เมตรหรือ3เมตรต่อวันซึ่งมันจะช้ามาก
0: คุณผู้ชมครับด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอลายราชวัฒน์เกาะยอทำให้ได้รับเลือกใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ครับโดยใช้ผ้าสีน้ำเงินผสมได้สีทองสีขาวและสีดำเกิดเป็นมิติโทนม่วงอย่างโดดเด่นครับขณะที่คุณผู้ชมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเลือกซื้อผ้าทอลายราชวัฒน์ที่กลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้นะครับหรือว่าสั่งดูรายละเอียดทางเพจเฟซบุ๊กคนทอผ้าเกาะยอได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศมีหลากหลายราคาและหลายแบบให้เลือกครับเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกมีดีนาทับที่ตำบลนาทับอำเภอจันะครับตอนนี้กำลังเร่งผลิตผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถสำหรับนำไปตัด

0: เย็บเสื้อให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรด้วยเช่นกันครับซึ่งครั้งนี้เป็นการนำลายผ้าพระราชทานมาประสานกับอัตลักษณ์จังหวัดสงขลานะครับเช่นลายนางเงือกเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวและลายราชวัตรสงขลาที่ออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับงานผ้าบาติกส่วนเทคนิคการทำผ้าบาติกใช้เทคนิคการกั้นสีด้วยเทียนทั้งบล็อกไม้และบล็อกโลหะก่อนลงสีครับโดยมีการโรยเกลือเป็นจุดเด่นช่วยสร้างพื้นผิวและลายคล้ายปะการังใต้ทะเลครับและเลือกใช้โทนสีครามน้ำเงินสื่อถึงธรรมชาติของสงขลาสำหรับครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผลิตผ้าเนี่ยประมาณ150-200เมตรโดยช่างฝีมือนะครับระบุว่าแม้ลายเดียวกันในแต่ละผืนเนี่ยแต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าเกิดจากน้ำหนักมือและจังหวะการทำงานของช่างแต่ละคนครับ
1: ในผืนผ้าเนี่ยก็จะมีดอกไม้นะครับ 4-5 ชนิดนะครับก็จะมีดอกบัวนะครับดอกบัวสิริกิตนะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบสิริกิตนะครับแล้วก็จะมีดอกดอนย่านะครับแล้วก็จะมีลายเอสนะครับอยู่ในลวดลายด้วยครับซึ่งล้วนแล้วแต่เนี่ยสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์เนี่ยนะครับก็ทรงได้ให้ความหมายไว้อย่างลึกซึ้งครับผมมองในมิติของการสร้างสรรค์งานแล้วก็การสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับก็มันช่วยในการกระตุ้นนะครับให้คนเนี่ยหันกลับมาสวมใส่ผ้าไทยหันกลับมาสวมใส่ผ้าบาติกมากขึ้นโดยมีครม.เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับ
0: นะครับที่สนใจผ้าบาติกนะครับสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้าบาติกได้นะครับจากผ้าบาติกของกลุ่มมีดีนาทับอำเภอจันะจังหวัดสงขลานะครับที่เพจ Facebook มีดีนาทับครับปิดท้ายวันนี้ครับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับร่วมการแสดงโนราในกิจกรรมสืบสานศรัทธาโนราโรงครูหรือว่าพิธีไหว้ครูโนราเป็นหนึ่งในพิธีโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ควบคู่กับการแสดงโนราครับ

ผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแสดงโนราในงานสืบสานศรัทธาโนราดงครูครับในโครงการรักปักใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในพิธีไหว้ครูนะครับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้นะครับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3ครับมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงทางด้านวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมและร่วมทำงานกับผู้อื่นนะครับรวมถึงการปลูกฝังความภูมิใจและความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะโนราภาคใต้ครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: น้องเฟย์สาวสวยประจำออฟฟิศหน้าที่หลักเป็นพนักงานบัญชีหน้าที่รองเป็นนักส่องแบรนด์เนมมือสองออนไลน์ชอบเก่งโอนไวทันใจกับเปิดไฟงาน
1: ให้เปล่าดูนี่เลย
2: นี่เลยเฟย์ตะโกนซะอย่างกับจะมีใครตายไหนให้ดูอะไร
1: ใบนี้ไงที่หนูบอกพี่รุ่นนี้สีนี้เลยที่อยากได้แล้วร้านนี้ขายถูกว่าเลยพี่ไม่มีที่ไหนให้ราคานี้แล้วนะต้องโดนแล้ว
2: ของถูกเกินไปอ่ะพี่ว่ามันแปลกๆนะ
1: ใช่หนูว่าแปลก
2: จริงคือมันเธอดูส
1: ิแปลกอ่ะขายถูกขนาดนี้ยังไม่มีใครซื้อได้ไงหนูว่าสวรรค์มอบกระเป๋าใบนี้ให้หนูแล้วแหละขอบคุณนะคะ
2: ไม่ใช่จ้ะที่พี่จะบอกก็คือเธอเช็คร้านดูให้มันดีๆก่อนไหมของราคาถูกขนาดนี้มันน่าสงสัยนะอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะ
1: หนูสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เป่าไม่ต้องห่วงนะร้านเนี้ยเขามีบริการส่งถึงมือก่อนค่อยจ่ายปลอมไม่ปลอมเดี๋ยวก็รู้ถ้าไม่ใช่เราก็คืนเรื่องแบบเนี้ยหนูเชี่ยวศึกษามาเยอะ
2: จ้าไม่ใช้เวลางานนะเนอะ

0: าส่งของให้คุณเฟย์ค่ะ
1: อยู่นี่ค่ะคุณพี่ค่ะ
0: คุณเฟย์ใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูขอเช็คของแป๊บแล้วโอนให้นะคะ
0: เป็นไงคะโอเคไหมคะ
1: สวยค่ะ
2: นั่นแน่กำลังแกะของกันอยู่พอดีเลยถ้ายังไงผมขอเชิญไปแกะต่อที่โรงพักนะครับเพราะว่าของชิ้นนี้อาจจะเป็นหลักฐานในการซื้อขายของโจรมีเจ้าทุกข์ก็ไปแจ้งความว่ากระเป๋านี่ถูกขโมยไปไหนครับแม่ค้าคนนี้เปิดร้านรับซื้อของโจรมาขายออนไลน์ใบนี้ก็น่าจะใช่ด้วยครับ
1: หนูไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะเอาคืนไปเลยไม่เอาแล้ว
2: ยังไงก็ต้องไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนไม่ต้องกลัวครับมีลูกค้าอีกหลายรายเพื่อนเยอะครับ
3: ต้องขนาดนี้เลยเหรอคะคุณตำรวจ
2: ครับผมขอเชิญทั้งสองคนไปที่โรงพักด้วยครับเชิญครับ
3: เฟย์เอ้ย
4: สำหรับนักช็อปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าขาประจำนะครับก่อนจะซื้อของเนี่ยต้องเช็คประวัติร้านค้าดูความเห็นจากลูกค้าคนอื่นๆหรือว่าถ้าเกิดเจอของที่ตั้งราคาถูกเกินจริงตั้งข้อสงสัยหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเพิ่งรีบซื้อเพราะว่าของมันราคาถูกนะครับเพราะมันอาจจะเป็นของที่มีตำหนิไม่ได้คุณภาพหรือว่าอาจจะเป็นของที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนได้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัสตับอักเสบ B และ 4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไวเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ 4
4: มงคล38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะเริ่มต้นเช้าวันดีๆกับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้นะคะรวมไปถึงการอัปเดตนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐและยังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวกับสถานที่สวยๆสถานที่สำคัญทั่วประเทศกับเครือข่ายพี่น้องกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสวันพุธใช่ไหมคะ
2: วันพุธครับ
1: วันนี้นะคะเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569แน่นอนค่ะอยู่กับคุณเดชนะคะนพเดชเวทพิมลและดิฉันเมธิยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณเดช
2: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
0: สำหรับช่องทางการรับชมนะครับนอกจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT แห่งนี้นะครับก็ยังสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live YouTube Live แล้วก็สแกนเข้าไปบนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับก็จะพบกับช่องทางอื่นๆที่จะสามารถอัปเดตข่าวสารกับ NBT ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่เราภาคภูมิใจนะครับ nbtplus.prd.go.th นะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วทั้ง Play Store และ App Store ครับร
1: ับ
0: ชมรายการของเราได้ทุกที่เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ลืมวันลืมคืนนิดนึงนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราทำงานกันหนักหน่วงทุกวันเลยนะคะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันให้คุณผู้ชมจนตอนนี้ลืมวันลืมคืนไปแล้ว
0: เพราะมีสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมา
1: ใช่มีสถานการณ์ต่างๆขึ้นมามากมายนะคะNBT Plus ของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมรายการของส่วนกลางนะคะช่อง2 NBT 2 HD รายการของภูมิภาคแล้วก็รับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยช่องทาง NBT Plus ค่ะ
0: ทั้งชมสดและย้อนหลังเลยนะครับพี
1: ่ใช่แล้วค่ะมีรายการเขาเรียกว่าอะไรรายการเด่นๆน่าสนใจมากมายอยากจะชมย้อนหลังก็สามารถเข้าไปชมได้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีอีกรอบนะคะเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะเช้าๆวันนี้บอกเลยว่าถนนวิภาวดีด้านหน้าช่องของเรารถติดมาก
0: ๆแน่นมากมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ใช่ไหมปกติก็
0: ยัง
1: กลางสัปดาห์แบบนี้ปกติจะไม่ติดขนาดนี้นะแต่วันนี้เห็นว่าด้านหน้าเดี๋ยวรถติดมากๆเลย
0: ใช่ไ
1: หม
0: ค
1: ุณเดชมาทางไหนวันนี
0: ้ก็มายูเทิร์นตรงข้างหน้าตรงสุทธิสารก็คือนานมากตรงนั้น
1: เกือบจะได้จัดรายการคนเดียวแล้วค่ะวันนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเราขออัปเดตกับสถานการณ์สภาพอากาศกันก่อนดีกว่านะคะสภาพอากาศที่ช่วงนี้ก็แปรปรวนนิดหน่อยแล้วก็หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยก็ยังคงเสี่ยงกับมีฝนตกนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางค่ะเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับร่องมรสุมนะคะพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนั่นเองค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอยู่ในช่วงของจังหวัดปลายด้ามขวานของเราเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยแล้วบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะคะแล้วก็บริเวณอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ชาวเรือนะที่ออกเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าพายุโซนร้อนนาราที่ประเทศไทยตอนนี้เราก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่เราก็มีความกังวลอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะคะ
0: ต้องระวังนะครับ
1: ใช่ค่ะพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้นะคะโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าขอให้ผู้ที่มีแพลนนะคะว่าจะเดินทางไปเที่ยวบริเวณประเทศจีนบริเวณมณฑลกวางซีอะไรแบบนี้นะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าในช่วงวันที่25-26เนี่ยก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะบริเวณประเทศไทยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาบริเวณทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา
0: ใช่ครับส่วนในวันที่27-31สิงหาคม2519ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ ตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับช่วงวันที่29ถึง30สิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือของทางตอนบนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงครับข้อควรระวังในช่วง 27-31 สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับและก็น้ำล้นตลิ่งด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงนี้ก็คือวันที่24-25สิงหาคมไม่มีนะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้ประเทศใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็ไม่มีแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเช้าๆก็มาอัปเดตสถานการณ์พยากรณ์อากาศให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงก็ให้ระมัดระวังนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็ยังคงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากเป็นบางพื้นที่นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างนี้นะคะที่อยู่ในบริเวณเขาเรียกว่าร่องมรสุมพาดผ่านนะก็ขอให้ระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าหน้าฝนยังไม่หมดลงไปค่ะเพราะว่าปีที่แล้วจำได้ไหมคะคุณผู้ชมน้ำท่วมเชียงใหม่สองรอบเลยนะก็ผ่านรอบนึงไปแล้วไม่ทันจะล้างบ้านได้สำเร็จเสร็จสิ้นยังล้างยังไม่ใช่มาอีกรอบนึงแล้วยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนยังระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะ
0: หน่วยงานรัฐบาลก็ทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังส่วนประชาชนก็ติดตามข่าวสารแล้วก็เฝ้าระวังไปด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้อยู่ในช่วงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตเข้าสู่สภาวะปกตินะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะแนวป้องกันในจุดเสี่ยงระลอกใหม่ก็ยังคงต้องมีการวางแผนรับมืออย่างเข้มงวดเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตแนวทางมาตรการป้องกันรวมไปถึงภารกิจในการช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐไปพร้อมกันกับช่วงนี้ค่ะเช็คน้ำเช้านี้ค่ะ
0: ครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าตอนนี้ที่จังหวัดน่านก็ยังอยู่ในช่วงของการเยียวยาการฟื้นฟูการบูรณาการทางธรรมงานร่วมกันนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเองค่ะโดยในวันนี้ค่ะท่านเอกนิติก็สั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงกันยาและตุลาคม2569นี้นะคะทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะท่านได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มที่ปริมาณฝนจะสะสมสูงอาจส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งนะคะจึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำจิสดานะคะแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ทำงานบูรณาการร่วมกันติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำและน้ำฝนแบบเรียลไทม์ค่ะประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักนะคะเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางและได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางให้เตรียมพร้อมอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
1: ครับนอกจากนี้ให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวครับควบคู่กับการให้อปท.ตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขร่วมจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์ดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับที่กำชับให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบทุกช่องทางเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสำหรับในพื้นที่จังหวัดภาคกลางครับรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกันกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์นะครับรวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนและอปภ.เตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากล่วงหน้าครับตรวจสอบผนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมตลอดจนสำรองถุงยังชีพยาและน้ำดื่มให้เพียงพอทั้งนี้เมื่อเกิดภัยให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีร่วมเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ค่ะนี่ก็เป็นข้อสั่งการเนาะค่ะข้อสั่งการของทางท่านเอกนิตินะคะที่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะต่อเลย
1: ครับด้านอธิบดีปภ.นะครับกล่าวว่าปภ.ได้ขับเคลื่อนข้อสั่งการดังกล่าวโดยกำชับศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดครับพร้อมระดมขออภัยครับพร้อมระดมกำลังคนและเครื่องจักรสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมกำชับพื้นที่ประสานข้อมูลการแจ้งเตือนภัยมายังศูนย์แจ้งเตือนภัยแห่งชาติหากพบว่ามีแนวโน้มสถานการณ์จะรุนแรงเพื่อส่งเซลล์บรอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคกลางครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนนะคะท่านก็บอกว่าเน้นย้ำเลยว่าให้ทุกภาคส่วนเนี่ยระดมกำลังกันเพื่อฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่พอนะคะแต่เรายังต้องวางแผนรับมือเตรียมพร้อมกับน้ำระลอกใหม่หรือว่า พายุที่จะเข้าประเทศไทยลูกใหม่ๆด้วยอย่าเพิ่งไว้วางใจอย่างบอกที่บอกว่าในช่วงนี้ยังไม่หมดหน้าฝนเนี่ยก็ต้องมีความเสี่ยงกับหลายพื้นที่อยู่นั่นเองนะคะก็มีการทำงานร่วมกันกับทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ทำให้เราได้เห็นภาพการทำงานนะครับว่ากว่าจะมาแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ก็มีการคุยกับระหว่างปภ.แล้วก็ท้องถิ่นในการประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งมายังส่วนกลางเพื่อจะแจ้งประชาชนผ่านทางเซลล์บอร์ดแคสต์ที่ขึ้นในมือถือทุกคนนะครับพี่เมย์ครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะล่าสุดเลยนะคะครม.ค่ะอนุมัติแล้ว558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569นี้นะคะเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการในที่ประชุมครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะไม่ให้การยื่นเอกสารหรือหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นนะคะข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่แล้วก็ให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกนั่นเองค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติงบกลางจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะวงเงินก็อยู่ที่558ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษนะคะตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ครม.มีมติเพิ่มเติมนะคะก็มีหลายข้อด้วยกันนะคะที่เราต้องนำมาพิจารณานั่นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในที่พื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนั่นเองค่ะ2ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตอนนี้นะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จำนวนทั้งสิ้น 69,71 ครัวเรือนด้วยกันค่ะและก็3นะคะกรณีสุดท้ายกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำพัดพาทำให้เสียชีวิตนะคะช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะและตอนนี้ที่จังหวัดน่านเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมีจำนวน5รายที่เสียชีวิตนะคะก็ทั้งนี้ค่ะก็สั่งการให้ทางปภ.นะคะร่วมกับคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีการเร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางดำเนินการเสนอครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าค่ะในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นการเคาะแล้วประชุมแล้วเรียบร้อย558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569นี้นะคะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะว่าภาครัฐจะไม่ให้ประชาชนยื่นเอกสารให้วุ่นวายเกินความจำเป็นแต่ว่าถ้าเราเป็นประชาชนแล้วเรามีเอกสารพร้อมเราสามารถเตรียมไปได้เลยเพื่อสะดวกและรวดเร็วแต่ถ้าหากว่ามีบัตรประชาชนตอนนี้นะบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็สามารถเข้าไปติดต่อเอกสารราชการได้แล้วนะคะยังไงก็อยากให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนำได้รับเงินเยียวยาทุกครัวเรือนนั่นเองนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะแล้วก็อัตราเสียชีวิต2ล้านบาทนั่นเอง
1: ครม.อนุมัติเรียบร้อยแล้วไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็เร่งเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: อีกเรื่องราวนะครับเวลาเกิดเหตุอุทกภัยครับพี่เมย์สิ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือนักเรียนโรงเรียนครับก็ทางได้มีการปิดสถานศึกษาถึง97แห่งนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูอย่างเต็มกำลังนะครับควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษจำนวน97แห่งด้วยกันครับช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดส่งผลให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในพื้นที่ปลอดภัยครับพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม13แห่งด้วยกันและประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด วันนี้ผมเดินทางมาจังหวัดน่านเพื่อดูแลความสถานที่จริงรับฟังปัญหาจากพื้นที่และกำกับการช่วยเหลือให้ถึงมือนักเรียนครูบุคลากรและประชาชนโดยเร็วที่สุดสิ่งแรกที่เรายืนยันคือความปลอดภัยต้องมาก่อนโรงเรียนใดยังไม่พร้อมไม่จำเป็นต้องเร่งเปิดเรียนนะครับต้องเปิดตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและสภาพแวดล้อมให้มั่นใจก่อนส่วนการเปิดการเรียนการสอนปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้เด็กครูและก็ครอบครัวครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะคะที่เราก็ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยตอนนี้ทางโรงเรียนถ้าหากยังไม่พร้อมที่จะเปิดก็อย่าเพิ่งเปิดให้ปิดไปก่อนพอแล้วก็เรื่องการเรียนการสอนแน่นอนว่าการเรียนออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็สำคัญ
1: เราผ่านช่วงโควิดมาแล้ว
0: ใช่เราผ่านช่วงโควิดมาแล้วเราสามารถทำให้การเรียนการสอนไม่สะดุดแบบนี้ได้นะคะยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนว่าทั้งสถานศึกษาจำนวน97แห่งเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรฟื้นฟูเยียวยา
1: เป
0: ิ
1: ดได้เม
0: ื่
1: อไหร่รอความชัดเจนแต่รับรองว่าน่าจะต้องไม่ต้องรอนานครับพ
0: ี่
1: เม
0: ย์ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านในเรื่องของการเยียวยาก็ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะในวันที่25สิงหาคม2569นะคะในเวลา 14:00 นที่ท่าอากาศยานน่านนครอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะทางด้านของท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านท่านลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่25ถึง26สิงหาคม2569ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยรับฟังปัญหาและติดตามการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะทางนี้นะคะทางด้านของนางสาวณัฏฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนายอำเภอปัวนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ติดตามภารกิจนะคะจากนั้นค่ะท่านรองนายกและคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบริเวณสภาบ้านฝายมูลอำเภอท่าวังผาซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากนะคะก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านแก้มอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยค่ะพร้อมกับติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกพร้อมคณะนะคะก็ได้ยังมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการอาชีวะอาสาที่บ้านร้องแงอำเภอปัวด้วยซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะระดมเอาบุคลากรนักเรียนนะคะและนักศึกษาอาชีวะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภายหลังระดับน้ำลดลงแล้วนั่นเองค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะมีการเดินทางไปตรวจสอบบริเวณสะพานบ้านตื๊ดอำเภอปัวซึ่งจุดนี้ค่ะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกันเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินั่นเองค่ะท่านบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เลยก็คือเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดประสานงานระหว่างหน่วยงานและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนฟื้นฟูที่และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะก็ความจริงถ้าเราเห็นในภาพข่าวนะคะตั้งแต่น้ำท่วมน่านวันแรกๆเลย
1: ท่านก็ได้ลง
0: ใช่ท่านลงพื้นที่ตลอดเลยนะคะไปลุยน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนถึงตอนนี้นะคะเป็นในเร่งระบบการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนท่านก็ได้ลงไปติดตามพื้นที่สถานการณ์ตามจุดต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจะทำอย่างไรก็ได้นะคะให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองก็เป็นความห่วงใยความการทำงานของรัฐบาลนะคะที่ลงพื้นที่จริงๆแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนจริงๆนี่ดังที่เราเห็นในภาพเคยบอกไปแล้วค่ะว่าเวลาน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากภาคเหนือนะคะไม่ได้เอามาแค่น้ำ
1: ใช่
0: ก็จะเป็นดินโคลนเต็มไปหมดแล้วก็จะเป็นซากเขาเรียกว่าอะไรซากกิ่งไม้ต้นไม้นะคะมันก็จะมาอัดแน่นกันตรงนี้ก็ยังไงก็ฝาก พี่น้องประชาชนแล้วก็ฝากเขาเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีพอมีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่รถแบ็คโคอะไรแบบนี้นะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกำจัดดินโคลนแล้วก็กำจัดเศษซากวัชพืชซากกิ่งไม้แบบนี้ด้วยก็เป็นภาพที่เรารู้สึกอบอุ่นใจอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็เคยประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันนะคะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ต้องเอาอุปกรณ์
0: ใช่ต้องมีอุปกรณ์ช่วย
1: ของยังชีพขึ้นไปนะคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะก็เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกมีรอยยิ้มนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตโดยปกติได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ครับพี่เมย์ครับพอมีเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าที่พี่น้องประชาชนทั่วไปก็ต้องการเงินมาซ่อมบ้านหรือว่าเยียวยากิจการของตัวเองที่อาจจะต้องหยุดไปนะครับทางด้านธนาคารออมสินนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับทางด้านนายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับผู้ประกอบการ SME ครับมีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีนะครับโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115สำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30ธันวาคม2519ครับส่วนสินเชื่อรีชาร์จสำหรับผู้ประกอบการ SME ยื่นคำขอได้ภายในวันที่30กันยายน2519ครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ทางธนาคารออมสินได้ออกมาเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่รับชมอยู่นะคะแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะ
1: เขาบอกว่าเป็นลูกค้าของออมสินก็เท่ากับช่วยสังคมครับก็เวลามีสถานการณ์แบบนี้ก็จะสามารถเป็นธนาคารที่ออกมาตรการมาช่วยเหลืออยู่เสมอ
0: พี่น้องประชาชนอยู่เสมอใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักช่วงนึงของรายการนะคะทุกวันของรายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะเราจะนำคุณผู้ชมไปพบกับความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมนะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะมีชุดไทยพระราชนิยมชุดไหนมาฝากคุณผู้ชมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะความภาคภูมิใจแน่นอนว่าต้องเป็นชุดไทยแน่ๆเลยนะคะชุดไทยพระราชนิยมหรือชุดไทยพระราชทานถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงมุ่งมั่นนะคะในการสร้างอัตลักษณ์การแต่งกายทั้งของสตรีแล้วก็ของบุรุษนะคะให้สง่างามสารคดีพิเศษช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปย้อนรอยประวัติศาสตร์คุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชทานในวันนี้เสนอตอนชุดไทยอมรินติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที ที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑีหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
0: ชุดไทยที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือชุดไทยจักรพรรดินั่นเองค่ะเป็นความสวยงามแล้วก็เขาเรียกว่าความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่ได้มีโอกาสมีชุดไทยชุดประจำชาติสวยๆและทรงคุณค่าแบบนี้นี่อยากมีโอกาสได้ใส่สักครั้งเหมือนกันชุดไทยจักรพรรดิเนาะเห็นหลายๆท่านเขาใส่กันช่วงเขาเรียกว่างานแต่งงานงานแต่งงานพิธีไทยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไปถ่ายกันที่วัดอรุณสวยๆแบบนี้ก็อยากมีโอกาสได้ใส่
1: บอกใครหรือเปล่าฮะ
0: ว้ายอาจจะแอบกระซิบด้วยค่ะอาจจะกำลังเปิดรับชมอยู่ก็ได
1: ้ค่ะครับจากชุดไทยจักรพรรดินะครับเราไปดูที่กันที่สงขลาบ้างดีกว่าถ้าพูดถึงสงขลาคนอาจจะคิดถึงทะเลสาบหรือว่าเมืองเก่านะครับแต่ว่าที่นี่ก็มีผ้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันครับผ้าทอลายราชวัตรนะครับเอกลักษณ์ชุมชนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์จะงดงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับ
3: ไม่ใช่เพียงการถักทอเป็นผืนผ้าแต่กำลังถ่ายทอดเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานกว่า100ปีของชาวเกาะยอจังหวัดสงขลากว่าจะได้ผ้า1ผืนต้องอาศัยความประณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดเรียงเส้นได้การเดินได้ยาวกว่า200เมตรไปจนถึงเทคนิคการสลับสีที่ต้องอาศัยความชำนาญทำให้ช่างทอผลิตผ้าได้เพียงวันละ 2-3 เมตรรวมตัวของชาวบ้านเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาวันนี้กลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งสามารถฟื้นฟูลวดลายผ้าโบราณได้เกือบ60ลายพร้อมพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสร้างรายได้และคุณค่าให้กับชุมชนและความภาคภูมิใจครั้งสำคัญเมื่อผ้าทอลายราชวัตรเกาะยอได้รับคัดเลือกให้ตัดเย็บเป็นเสื้อสำหรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี่ไม่ใช่เพียงผืนผ้าแต่คือสัญลักษณ์ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวสู่เวทีระดับประเทศเพราะทุกเส้นได้คือเรื่องราวทุกลวดลายคือมรดกและทุกผืนผ้าคือความภาคภูมิใจของชาวสงขลาที่ยังคงถักทอจากรุ่นสู่รุ่น
1: ความงดงามของผ้าลายราชวัตรนะครับอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลานั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็คณะรัฐมนตรีของเรานะคะที่จะลงพื้นที่กรมสัญจรนะคะในช่วงห้วงสิ้นเดือนนี้ท่านก็จะได้ใส่เสื้อผ้าลายราชวัตรสวยๆจากจังหวัดสงขลาด้วยยังไงเดี๋ยวเราจะมีภาพมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะในเรื่องของเทรนด์ตอนนี้เลยที่กำลังเป็นเทรนด์ในเรื่องของ wellness tourism นั่นก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ทันตกรรมนั่นเองมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่มีคนรู้จักที่เป็นชาวต่างชาติเขาเลือกที่จะมาทำฟันหรือว่าเลือกที่จะมารักษาเที่ยวที่เกี่ยวกับช่องปากเกี่ยวกับทันตกรรมเนี่ยที่ประเทศไทย
1: บางคนมาเที่ยวแล้วก็มาเข้ารักษาพยาบาลด้วยแต่อันนี้เจาะจงลงไปก็คือมาเที่ยวแล้วก็มาทำฟัน
0: ใช่
1: เขาบอกว่าที่ยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยค่าทำฟันจะแพงมาก
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่บ้านเราอะราคาเป็นมิตรแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะชอบมากครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องนี้วันนี้เราจะได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์ทรงใจทิติโสมกุลค่ะตำแหน่งคณะบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะจะมาร่วมเจาะลึกทิศทางและโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและทันตกรรมในวันนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ส วัสดีครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคุณเดชและคุณเมย์ครับ
0: สวัสดีค่ะประเด็นวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการยกระดับศักยภาพทันตกรรมไทยพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางระดับโลกนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจให้ตรงกันค่ะอยากถามคุณหมอนะคะว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยเติบโตขึ้นทุกปีอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายจริงๆแล้วว่าการเป็นเวลเนสทัวริซึมคืออะไรคะแล้วก็ต่างจากเมดิคอลทัวริซึมยังไงบ้างคะ
4: ครับคำว่าเวลเนสทัวริซึมคำว่าเวลเนสเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลเนสที่มันมีองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือองค์ประกอบที่1ก็คือองค์ประกอบทางด้านการมีสุขภาพที่ดีถูกไหมครับ
0: ค่ะ
4: องค์ประกอบที่2ก็คือการมีสุขความสุขก็คือมีความสุขพูดง่ายๆก็มีสุขภาพจิตดีอ่ะพูดง่ายเรามีสุขภาพกายที่ดีเราก็ต้องมีความสุขด้วยถูกไหมฮะเราต้องสุขภาพจิตที่ดีองค์ประกอบที่3ก็คือการที่เรามีชีวิตที่ยืนยาวสามองค์ประกอบนี้รวมกันเราเรียกว่ามันมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมีเวลเนสหรือมีสุขภาวะที่ดีครับ
0: ค่ะ
4: ทีนี้จะมารวมถึงเรื่องของงานธนกรรมนี่นะงานธนกรรมนี่ก็คือว่าหมายถึงว่าเราก็จะใช้การบริการธนกรรมที่บูรณาการที่ได้มาตรฐานการรักษาเข้ากับองค์ประกอบของเวลเนสทำให้คนเรามีสุขภาพโดยรวมที่ดีอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสุขภาพช่องปากที่ดีย่อมนำมาสู่การมีสุขภาพโดยรวมที่ดีถูกไหมครับ
0: ค่ะ
4: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นที่รู้กันในวงการทั้งในประเทศไทยในงานวิจัยต่างๆแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็พบว่าสุขภาพโดยรวมเนี่ยจะมีผลโดยตรงมาจากสุขภาพร่างกายสุขภาพช่องปากนะนี่ก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าไปรวมต่อโทริซึมมันก็จะกลายเป็นว่าคนเดินทางมาเพื่อรับบริการธนกรรมแล้วสุดท้ายกลับไปแล้วสุขภาพดีโดยที่ได้ท่องเที่ยวไปด้วยอย่างที่ท่านพิธีกรเพิ่งพูดตอนเมื่อกู้นะครับว่าก็คือในต่างประเทศนี่ค่ารักษาก็แพงมากเนา
0: ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามารักษาในเมืองไทยได้การรักษาเหมือนกันแต่เขาได้การท่องเที่ยวกลับไปด้วยได้ความสุขได้พักผ่อนแล้วก็ได้มาทำสปามาท่องเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารอร่อยของประเทศไทยอย่างโภชนาการในประเทศไทยก็สำคัญนะครับว่าเป็นโภชนาการที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยเขาก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปอันนี้เราเรียกว่าเป็น dental wellness tourism นะครับ
1: ครับนั่นก็คือจุดแข็งที่ทำให้ต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาด้วยครับแล้วนอกจากกิจกรรมที่แบบมาทำธนกรรมนักท่องเที่ยวยังมาทำอะไรด้วยอีกไหมครับเพิ่มเติมจากการรักษาครับ
4: คือจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยท่องเที่ยวเราเข้ามาท่องเที่ยวอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
4: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนธีมว่าทำให้การท่องเที่ยวเรามีมูลค่าสูงขึ้นอย่างกรณีที่ผมพูดถึงเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาเราเนี่ยไปเปิดศูนย์ธนกรรมดิจิทัลที่ภูเก็ต
0: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็มันภูเก็ต

0: เมืองท่องเที่ยวถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: นักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเขาก็มาเที่ยวแต่ว่าเราจะเพิ่มค่าของการท่องเที่ยวนั้นด้วยการให้การรักษาทางกรรมเข้าไปหมายความว่าเขามาแล้วเนี่ยเขามารับการรักษาทางกรรมไปด้วยเลยเมื่อคิดถึงมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องมาทำฟันด้วยหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเออโอเคตรงส่วนนี้มันจะทำให้เราได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยผนวกเข้ากับการรักษาทางด้านธนกรรมไปครับตรงส่วนนี้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่านอกจากเขาจะมาเที่ยวบ้านเราแล้วเขายังมาทำฟันหรือว่ายังมาทำความสวยความงามที่บ้านเราด้วยเห็นว่าในส่วนของการทำฟันนี้เราเจาะเฉพาะไปในเรื่องของ Dental Tourism ไปนะคะตอนนี้ประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือมันมีหลายรายงานเลยนะครับที่บอกว่าไทยเราติดอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็น Global Wellness Institute ที่อยู่ที่อเมริกาเขาก็จัดเราอยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับแล้วในแต่ละปีก็มีการเติบโตของด้านการท่องเที่ยวทางด้าน Wellness เนี่ยที่เขาประเมินนะโดยนักเศรษฐศาสตร์นี่ครับพูดว่ามีการเติบโตที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่โควิดมานะครับก็มีการเติบโตเขาคาดว่าจะโตได้ที่เป็นโตแบบสะสมนะฮะอยู่ได้ถึงใน5ปีข้างหน้าอยู่ที่21-25% ซึ่งก็หมายความว่าก็จะโตโดยเฉลี่ยที่ปีละประมาณ 3-5% นะซึ่งก็ถือว่าดีครับ
1: ค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วด้วยความที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วก็คือมาเที่ยวภูเก็ตสงขลาหาดใหญ่แล้วก็มาที่รักษาที่สงขลานี่แหละครับอาจารย์ครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยตอนนี้การรักษาเนี่ยที่เกิดขึ้นในคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งสงขลาเนี่ยจริงๆนักท่องเที่ยวเรายังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าศูนย์ทันตกรรมดิจิตอลที่เราตั้งอยู่ที่ภูเก็ตนะครับที่เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลาคลินนะครับเรามีวิทยาเขตอยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะครับแต่คณะทันตแพทยศาสตร์เราอยู่ที่หาดใหญ
2: ่
0: อันนี้เนี่ยเราก็จะทำในส่วนที่เป็นภูเก็ตก่อนโดยที่เราก็คาดหวังว่าถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็อยากจะให้การทำงานของเราเนี่ยในรูปแบบที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างมาตรฐานการรักษาที่ดีในการที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการรักษาที่มั่นใจได้ว่าเขาได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการถูกไหมครับแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของเขาในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคแล้วก็ช่วยให้เขามีสุขภาวะที่ดีที่เราเรียกว่าเวลเนสเนี่ยกลับไปโดยที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนสปาหรือการท่องเที่ยวอื่นๆที่มาผนวกกันโดยที่เราก็จะร่วมกับองค์กรต่างๆเนี่ยที่ทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะช่วยทำให้มาตรฐานการรักษาที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของททสมาคมการท่องเที่ยวหรือว่ากรมการค้าต่างประเทศที่เราเคยไปติดต่อไว้นะครับหรือกรมสนับสนุนบริการของกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตนะครับรวมถึงทันตแพทยสภาซึ่งอันนี้ก็เป็นภาครัฐที่เรามีการทำงานร่วมกันอยู่นะครับส่วนภาคเอกชนจริงๆเราก็มีนะเราก็ไปโคกับเขาแล้วก็ทำส่วนที่คิดว่าจะมาแชร์ความรู้กันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวกับการรักษานะก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องเช่นกับทางโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือโรงพยาบาลฟันเช่นโรงพยาบาลธนกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆพวกนี้นะครับหรือสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการทางธนกรรมอันตรายพิทักษ์สมาคมหรือมูลนิธิการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยฮะเราก็เอาภาคีเครือข่ายเหล่านี้มาร่วมกันแล้วก็ร่วมมาทำแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างมาตรฐานการรักษาที่ดีแล้วก็ทำให้มั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเข้ากับรักษาแล้วการรักษาแล้วเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีนะครับแล้วก็ประทับใจแล้วก็ดีที่จะกลับมารับการรักษาใหม่หรือกลับมาใหม่ดีครับ
1: ก็นี่ก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายๆภาคส่วนใช่ไหมคะในการที่จะผลักดันให้Dental Tourism เนี่ยได้เติบโตแล้วก็ได้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหัวใจสำคัญของเราค่ะอย่างที่บอกว่าหัวใจสำคัญคือคนแล้วก็เครือข่ายในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะในช่วยประชาสัมพันธ์ถึงหลักสูตรอะไรคะ THD Well นะคะว่าหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะมีประโยชน์แล้วก็โอกาสในการที่จะมีการต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่เรากำลังต่อเนื่องจากที่พูดนะครับก็คือว่าการสร้างมาตรฐานที่ดีเนี่ยเราก็ต้องสร้างผู้นำที่ดีในการในการบริหารจัดการสารประกอบการเนา
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะครับซึ่งเราคิดว่ามันทั้งเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความเสี่ยง

0: ูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราทำโอกาสไม่ดีความนั้นก็จะเราแค่โอกาสนั้นไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้ทำให้มาตรฐานของเราฐานนักศึกษาเราดีเราก็จะกลายเป็นทำสิ่งที่ทำให้การรักษานั้นเนี่ยทำให้ผู้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาอาจจะไปวิจารณ์เราในทางที่ไม่ดีได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการทำหลักสูตรที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจธนกรรมหรือว่าสารประกอบการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวหรือโรงแรมหรืออะไรต่างๆนี่นะครับเข้ามาเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของต่างชาติที่เขาจะมารับบริการจากเราเขาต้องการอะไรเรามีวิธีการสื่อสารกับเขาอย่างไรนอกจากเรื่องของการบริการซึ่งการบริการของประเทศไทยเราดีเด่นอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของการบริการถูกไหมครับทีนี้เนี่ยแต่เราก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจถึงเรื่องลึกภายในที่เขาต้องการส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเขาครับอย่างที่เราพูดถึงเรื่องเวลเนสนะครับเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเขาแล้วก็สื่อสารกับเขาให้ตรงกับประเด็นที่เขาอยากได้หรือทำความเข้าใจเขาให้มากนะครับก็เรียกว่าเป็นการทำ market insight ข้างในนะครับขณะเดียวกันในส่วนที่จะทำให้มาตรฐานการรักษาที่ดีได้เราก็ต้องอาจจะต้องคุยกันว่าในสารประกอบการเนี่ยต้องมีการทำมาตรฐานด้านการรักษาด้วยมาตรฐานการบริการด้วยที่ทำให้มีมาตรฐานแล้วก็มีรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขาได้รับการรักษาที่ดีแล้วก็ได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมาแล้วได้รับความประทับใจทางด้านการดูแลนะครับกลับไปด้วยความสุขนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำตัวหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับ
1: ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรดีๆนะคะที่อยากจะเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่คุณหมอเท่านั้นผู้ที่เป็นสถานประกอบการหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลนะคะถ้าได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดในการทำให้ธุรกิจของเรามั่นคงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสร้างรอยยิ้มหรือสร้างความสุขให้กับผู้ที่มารับบริการของเราด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาร่วมเปิดมุมมองในการ Dental Wellness Tourism ในครั้งนี้ค่ะก็จะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายว่าการท่องเที่ยวของเราไม่ใช่มีแค่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือเชิงอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาล่ะค่ะนี่อย่างที่บอกเป็นไงก็จริงมีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่เขาอาจจะมีแบบเพื่อนเป็นชาวต่างชาติหรือว่ามีครอบครัวเป็นชาวต่างชาติเขาถึงขั้นต้อง
2: ก็พากันมาทำฟันที่ไทย
1: ใช่บินมาทำฟันที่ประเทศไทยเลยเขาบอกว่า1ได้กลับบ้านด้วยได้มาเที่ยวด้วยนะคะ2ค่าทำฟันที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับที่ต่างประเทศถือว่าราคาจับต้องได้ราคาเข้าถึงได้แล้วก็ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีด้วย
2: ที่ต่างประเทศอาจจะต้องรอคิวนานประเทศไทยเดินเข้าคลินิกแจ้งชื่อแจ้งอาการเข้าไปทำได้เลยนะครับ
1: ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศนะคะแล้วก็เป็นก้าวสำคัญของทางมอด้วยในการสร้างเครือข่ายผู้นำระดับสากลสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมหลักสูตรอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยค่ะก็อยากให้นะเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กรของเราเพื่อให้เป็นที่ตอบรับเป็นที่ตอบโจทย์ของผู้ที่มารับบริการนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเราเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบ้านคุณนพเดชอีกแล้วค่ะ
2: บ้านผมอีกแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าทางใต้เนี่ยของดีเขาเยอะจริงๆค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปกันที่สวนกาแฟข้างบ้านสู่ร้านกาแฟท้องถิ่นบนเกาะพะงันนะคะจากสวนกาแฟเล็กสู่ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างชื่อบนเกาะพะงันกับการที่จะนำกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกเองเนี่ยมาแปรรูปมาทำเองทุกขั้นตอนเลยก่อนส่งต่อเป็นกาแฟคุณภาพที่อยู่ในแก้วของคุณพร้อมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวหรือยังคะไปติดตามกันในช่วงของวาร์ปทั่วไทยครับ

ผู้ชมคะถ้าใครมาก็พังั่นและอยากลองกาแฟที่มีเรื่องราวแบบบานๆและเป็นกันเองลองแวะมาที่กรุงการ์เด้นกันได้เลยค่ะที่นี่เป็นร้านกาแฟแรกๆที่อยู่ในบริเวณบานของคุณสุมาลาสิริโภคภัณฑ์ติดรูกาแฟพันโรบัสต้าไว้ข้างบ้าน

0: ลืมในแก้วแล้วในบริเวณบ้านค่ะก็ยังมีต้นทุเรียนมาก
1: พี่ก็เลยปลูกตอนแรกก็ออกมาปลูกลง300ต้นก็โอเคลองชิมมันก็ได้อยู่แล้วก็คือให้ฝรั่งที่รู้จักเป็นเพื่อนเขาลองชิมเขาก็ว่าเออดีกุ้งปลูกเยอะปลูกเยอะนะเดี๋ยวฉันจะพานักท่องเที่ยวเข้ามาก็แนะนำต่อก็ถึงได้ทำเองแล้วก็คือมีลูกค้าเป็นฝรั่งเยอะค่ะ
2: พันธุ์ที่ปลูกนี่คือเป็นพันธุ์อะไร
1: เป็นโรบัสต้าค่ะ
2: ทั้งหมดเลย
1: ค่ะทั้งหมดเลยค่ะดีมากเลยค่ะมีลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็ซื้อกลับไปบ้านเขาอีกเยอะสั่งทีหนึ่งก็ประมาณ2กิโล1กิโลอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
2: ก
1: ็มีเรื่อยๆค่ะก็คือฝรั่ง
2: สร้างรายได้
1: ใช่ค่ะ
2: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ
1: ต่างชาติค่ะต่างชาติที่เข้ามาในนี้ 99% เลยค่ะมีเข้ามาเรียนแบบวิถีคนบ้านๆเหมือนที่กุ้งอยู่ค่ะก็เหมือนชีวิตแบบพอพังงานบอกว่าเรากินอะไรเราก็ปลูกในสวนนะคะแล้วก็มีอะไรเราคิดอยากจะกินอะไรเราก็ปลูกแล้วก็เราก็เดินไปเหมือนตู้เย็นข้างบ้านนะคะ
0: ร้านกุ้งการ์เด้นค่ะไม่ใช่แค่ร้านกาแฟนะคะแต่ก็เหมือนเป็นมุมเล็กๆที่ให้เราได้มานั่งพักจิบกาแฟคุยกันสบายๆและก็สัมผัสวิถีชีวิตของคนก่อพังงานแบบใกล้ชิดเรียบง่ายชิลๆแต่ก็มีเรื่องราวนี่แหละเสน่ห์ของร้านกุ้งการ์เด้นค่ะ
3: เป็นไงล่ะคะเช้าๆแบบนี้แน่นอนได้กลิ่นกาแฟทะลุจอออกมาเลยค่ะตอนนี้
4: นี่คือเสน่ห์ของพื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานบ้านเรานะครับนอกจากเราเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับเราไม่ได้มีแต่รีสอร์ทหรือว่าร้านค้าเท่านั้นแต่เรายังมีส่วนที่เป็นภาคการเกษตรที่ดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้แบบนี้อีกนะครับ
3: ใช่ค่ะปลูกเองแล้วก็ทำทุกขั้นตอนเองเลยทำให้กาแฟ1แก้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีสตอรี่เทลลิ่งเยอะมากๆเลยนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ไปทานกาแฟนะคะเขาก็ไปสัมผัสกับวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนในพื้นที่นั้นๆด้วยใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะพังงานอย่าลืมแวะเวียนกันไปนะคะ
4: เอาละครับเรามาเช็คข่าวสารภาครัฐวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างกรมประชาสัมพันธ์เราสรุปสั้นๆผ่านคลิป TikTok มาให้ดูกันแล้วครับไปชมกันเลยครับ
5: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะใครที่เป็นผู้มีสิทธิ์รายเดิมแต่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้รอติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งระหว่างรอผลนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ที่รับอยู่เนี่ย 1,000 บาทไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งหากกดทบทวนผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการต่อได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะสรุปให้ง่ายๆเลยนะคะก็คือเมื่อยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วให้รอฟังผล30กันยายนนี้ซึ่งระหว่างรอก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทใช้ได้จนถึง30กันยายนค่ะและเมื่อผ่านการทบทวนสิทธิ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะแนะนำเลยนะคะให้ติดตามผลผ่านช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ของโครงการและตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งเมื่อถึงกำหนดประกาศผลค่ะคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกับมิ้นได้เลยค่ะ
6: ฮาเวลาหุยาติพาโอช่วยจอบปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อซาตาปิกาลาวิโยงาคือไทมิกอคโลกูแฮและฟาตาโกวิโยแม่นี่ชื่องานตาและนี่ชื่อสนี้ฮิฮาปาวิโยยาชอคโลมูฮามุยิลูพายุโซร้อนนาราโกเวติดีนัวมัมมีป้าลูมึดเซเวลาและนัวแฮปามมีพ่อรวยตุโยเจมูฮามุยิลูพายุโซร้อนนาราโกเวชะแหละงาคือไทมิกอถัดที่มาฮือลายาคาทอกางาคือให้มีกอคโลติกาติตีแลมุยิลามาจากิตุโยเจรักกูแฮและฝาตาโจวิออตีแลจังหวัดจี้ให้จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านออตีชะได้เผาคโลมุยิลามาจากตุโยเจแม่ชะดาปะตองาหึมมียาติผาติกาลิลิกามมีพ่อเวซาตาพอหะอยู่แลกูแฮกูฝาตาเจลาจะละฮะแทตอลาเวให้ปุขอวิกาลูลูลาอีกาทูเวมีปะเวมีกือยอเจลาวิชะได้ผาทากูแฮและฝาตาจีแม่มุยลาจ้าลาวิลโกมูฮามุยลูพายุโซร้อนารางาคือไทมีกือเทียมาฮือลากุทกาจังหวัดจีให้พายาวและจังหวัดน่านพ่ออาจจะเจาะฮือลาเลอมุยลามาจากิตุโยเจนี่ชงันตาเลนชสุนยคาไกซาตาพอฮะยูเวอคโลติกาเลเลกากูแฮกูฟาตาแม่อบูจอเวอลอแผ่เวทปาโตเลติกาเลเลกาตาลูปีแม่

0: กดไลค์กดแชร์ตีแล้วงาคือลาหูย่อชอบป้าถาแต่พี่แล้วโอกาสพี่ดักไอแพวิโยโอบูแจ
1: เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคลิป TikTok จากพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์บอกเลยว่าพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเรามีหลากหลายนะมีเนี่ยเมื่อกี้ภาษาลาหู
2: ภาษาลาหูเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชน
1: ใช่
2: ทั่วทุกมุมของประเทศไทย
1: แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเข้าไปที่ TikTok แล้วก็ Hashtag #NBT2HD หรือว่า NBT กรมประชาสัมพันธ์รับรองค่ะว่าคุณผู้ชมจะสามารถติดตามแพลตฟอร์มติดตาม Account ของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่ทำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้นำมาย่อยให้เป็นความเข้าใจง่ายๆนะฟังจบเข้าใจทันทีนั่นเองค
2: ่ะใช่แล้วครับมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวสารนะครับตัวจิ๋วแต่ฝีมือแจ๋วนะครับข่าวของเยาวชนไทยที่ไปสร้างฝีมือในระดับนานาชาตินะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอแสดงความยินดีกับน้องอาชวินเด็กชายอาชวินโกระวิโยธินนะครับหนุ่มน้อยวัย8ขวบคว้าแชมป์ประเภทแรปพิดนะครับรุ่นอายุไม่เกิน8ปี U8 หรือ B08 นั่นเองครับการแข่งขันหมากรุกระดับเยาวชนนานาชาติ Eastern Asia Youth Chess Championship 2026ครับท่ามกลางเยาวชนจากทั่วเอเชียนะครับณเมืองไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยและพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะพร้อมก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างเต็มภาคภูมินะครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องอัชวินด้วยตัวจิ๋วแต่ฝีมือแจ๋วบอกเลยนะการเล่นหมากรุกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะยากมากนี่ยังเล่นไม่เป็นเลยนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอัชวินด้วยนะคะเอาล่ะค่ะส่งท้ายกับคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งข่าวเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเตือนภัยนะคะการเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มนั่นเองค่ะทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านได้ห่วงใยประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่สั่งเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยกระดับการเฝ้าระวังน้ำหลากและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดภายใต้แนวทางทศ.1เดียวค่ะที่ทุกหน่วยจะผลึกกำลังเป็นทีมเดียวกันนะคะในการทำงานเชิงรุกเข้าถึงพื้นที่จริงและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองค่ะการดำเนินงานก็เป็นไปตามนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำทั้งเรื่องการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่อุทกภัยในครั้งนี้นะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยมีการติดตามและคาดการพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับทำงานบูรณาการร่วมกันประสานเครือข่ายจิตอาสากู้ภัยร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนให้มีความเตรียมพร้อมรวมถึงสามารถอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายในการช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาสถานพยาบาลและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อให้ประชาชนนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเร็วที่สุดนั่นเองค่ะภายใต้ภารกิจโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1 2 3และ9นะคะตอนนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูน้ำอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองก็มีทั้งการสูบดินโคลนนะคะเป่าล้างบ่อน้ำตื้น80บ่อค่ะแล้วก็มีการจัดหาน้ำสะอาดกว่า 84,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วกว่า 4,200 ครัวเรือนนะคะครอบคลุมพื้นที่หลากหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านนะคะบ้านปลางบ้านเก็ดบ้านดอนบ้านปัวนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนั่นเองค่ะ
2: ครับการทำงานครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยหลังน้ำลดครับตั้งแต่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการส่งกำลังเข้าช่วยเหลือไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้การจัดการน้ำและภัยพิบัติสามารถลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมครับกรมทรัพยากรน้ำยังคงตรึงกำลังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรู้เร็วเตือนเร็วเข้าถึงเร็วน้ำท่วมต้องรีบช่วยน้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูเพราะทุกนาทีของประชาชนคือภารกิจของทศ.1เดียวนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันในหลากหลายพื้นที่นะคะในการเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการช่วยเร่งฟื้นฟูเยียวยาให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกอย่างทั้งสาระความรู้นะคะทั้งการอัปเดตต่างๆการทำงานของทางภาครัฐด้วยวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้เราจะลาคุณผู้ชมไปกับเพลงละวันวันละเพลงบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ล38ประการประการที่18ทำงานที่ไม่มีโทษประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมตีวิวิทย์บวรกีรติขจรนะครับสำหรับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งในวันนี้นะครับสำหรับผู้ชายคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะต้องฟังดีๆเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นไปได้นะครับ
1: พี่แม็กยุ่งอยู่ไหมพี
2: ่ก็ยุ่งนิดหน่อยพี่ก็ปั่นงานลูกค้าอยู่อ่ะทำไม
1: ผมขอถามเลยพี่แป๊บนึงดีได้ไหม
2: แต่เรื่องเงินไม่ได้นะเว้ยเมียพี่เขาดุมาก
1: ไม่ใช่เรื่องเงินพี่ไม่ใช่เรื่องเงินเลยขอปรึกษาพี่หน่อยพี่เคยเข้าห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าตัวเองปล่อยไม่สุดบ้างไหมพี
2: ่โอ้ยไม่สุดแกก็กินกาแฟกับมะละกอแค่นี้หายท้องผูกแล้ว
1: จริงๆไม่ใช่ท้องพี
2: ่เอ้าม
1: ันเกี่ยวกับน้องเนี่ยพี
2: ่ให้มาดิ้งปิกาจูแกเหรอ
1: ใช่พี่เป็นไรหรือว่าผมเข้าห้องน้ำทุกครั้งอ่ะปัสสาวะติดขัดๆแล้วก็ปล่อยไม่สุดบ้างและอีกอย่างนะมีเลือดปนด้วยนะพี
2: ่เลือดเลยเหรอ
1: ใช่พี่
3: จริงเหรอจอร์ด
1: โอ้โหถ้าขนาดนี้ก็น่าจะได้ยินทุกคนแล้วเน
3: า
1: ะ
3: จอร์ดเป็นมานานยังอ่ะไปหาหมอยัง
1: ตอนจริงก็เป็นมานานแล้วนะเดือนกว่าแล้วว่าครั้งที่เข้าห้องน้ำเนี่ยปัสสาวะไม่สุดเลยอ่ะก็เลยแบบมาปรึกษาพี่แม็กเนี่ยพี่แม็กน่าจะเคยเป็น
2: แหมเข้าใจปรึกษาดีนะนี่แดกมัดแช่งพี่เนี่ยเฮ้ย
1: เป็นเหี้ยถ้าโชคร้ายพี
3: ่โชคร้ายก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอะสิ
2: ไม่ต้องแย่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจอร์ดเอาบุกแบงค์แล้วก็เงินในบัญชีเอามาให้ที่พี่ด้วย
1: ได้เลยพี่แต่พี่อยากไปทำอะไร
3: โอ้ยไม่มีใครเป็นมิตรพี่แม็กแล้วเนี่ย
1: มิตรภาพเหรอพี่ไอ
3: ้ฉาชีพไปสิโอ้โห
2: ไม่ไรน้องจอร์ดเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอเอง
3: พาน้องไปหาหมอเลยโอ้โหจ้องแต่เอาแต่บุกแบงค์เลขบัญชีอะไรก็ไม่รู
0: ้สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมก็เชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต่อมลูกหมากจริงๆของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วสาเหตุของการเกิดโรคมันเป็นยังไงอันตรายร้ายแรงแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อที่จะมาปรึกษาคุณหมอถึงวิธีการรับมือของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณหมออาจารย์นายแพทย์พิชัยจันทร์ศรีวงศ์สาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีคุณตีครับ
0: โอ้โหคุณหมอหล่อมากเลยนะ
4: ขอบคุณครับค
0: ุณตีสดใสมากครับ
4: คุณตีก็ยังสดใสอยู่เหมือนเด
0: ิมขอบคุณครับนะครับก่อนจะเจาะลึกถึงคำถามมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมมีคำถามนึงครับจากทีมงานก็ฝากมาครับนี่ครับอาจารย์ครับ
4: ซอสมะเขือเทศ
0: แซดมะเขือทอดซอสมะเขือเทศครับก็เห็นได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าเรากินซอสมะเขือเทศบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไหมครับอาจารย์ครับ
4: ก็จริงๆเป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะครับเขาก็เก็บข้อมูลจากคนไข้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคร
0: ับ
4: ว่ากินอาหารอะไรก็ส่วนมากก็จะบอกว่ากินซอสมะเขือเทศ
0: สรุปช่วยได้ครับ
4: จริงๆภายในซอสมะเขือเทศเนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าไลโคพีนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราก็จะคุ้นๆกับคำนี้ใช่ไหมครับมันก็คือลดการอักเสบของร่างกายซึ่งพวกนี้พบว่ามันสามารถที่จะบอกว่ามันอาจจะลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ต่างประเทศเนี่ยข้อมูลออกมาประมาณสัก 10% นะครับเพียงแต่ว่า
0: 10%
4: ข้อมูลของกลุ่มนี้ก็จะเป็นการที่ไปเก็บข้อมูลย้อนหลังไม่ได้มีแบบว่าคนไข้กินเยอะๆแล้วจะไปลดผลความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นความเราเรียกว่าความสตรองหรือความแข็งแรงของข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมาก
0: อ๋อก็ยังไม่คอนเฟิร์มขนาดนั้นว่าจะช่วยได้แบบ 100%
4: ปัจจุบันก็เลยบอกว่าเราแนะนำว่ากินครบอาหารครบ5หมู่นี่แหละครับแล้วก็อาจจะถ้าชอบซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับจริงๆไลโคพีนก็มีอยู่ในอาหารหลายชนิด
0: คุณหมอครับถ้างั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่สุดครับ
4: ครับก็คือง่ายสุดก็คืออายุของเรานี่แหละครับยิ่งอายุมากยิ่งพบมะเร็งต่อมลูกหมากมากนะครับเพราะว่าตัวมันก็เป็นความเสื่อมของร่างกาย
0: ครับ
4: อันที่สองก็คือกรรมพันธุ์ป
0: ั
4: จจุบันยิ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของกลุ่มมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยไปสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกเนี้ยเพิ่มความเสี่ยง
0: เต้านมก็จะมีส่วนต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
4: ใช่ก็อาจจะต้องมีการคัดกรองกลุ่มของความเสี่ยงโรคกรรมพันธ
0: ุ์โอ้แล้วอย่างอายุเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นตั้งแต่ประมาณอายุเท่าไหร่ครับ
4: จริงๆเราเจอกลุ่มคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากอายุเยอะนะครับ 60-70ขึ้นไปเพียงแต่ว่าปัจจุบันการคัดกรองเราก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีการคัดกรองในกลุ่มคนไข้ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการ
5: ครับ
4: เพราะว่าอาการมันจะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตที่ผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากมันเป็นอวัยวะที่โตตามอายุ
0: อ๋อโอเคงั้นอย่างนี้สมมติว่าผมเนี่ยประมาณ30กลางๆก็ยังไม่โอกาสน้อย
4: ปกติเราจะ
0: เคยเจอช่วงอายุนี้ไหมฮะ
4: เจอแต่น้อยมากเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าโรคของกลุ่มผู้สูงอายุนิดนึงนะครับแล้วก็เราแนะนำในการคัดกรองอายุ50ปีขึ้นไป
0: อ๋อ50ปีขึ้นไป
4: แต่ว่าถ้ามีประวัติครอบครัวอย่างที่บอกว่ามีหลายคนที่เป็นมะเร็งในครอบครัว
0: อัน
4: นี้อาจจะเริ่มที่อายุ40ปี
0: อ๋อโอ้ก็ใกล้เหมือนกัน
4: ครับ
0: งั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบคุยแบบเชิงลึกกันแบบแมนๆตัวต่อตัวข
4: ้
0: างในนะครับ
4: ได้ครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องตรวจนะครับ
0: เชิญครับ
4: ได้
0: จริงๆแล้วบรรยากาศมันก็ดูโอเคนะครับไฟสว่างดีนะครับแต่ว่าติดอยู่อย่างนึงฮะโอ้คนเยอะเหลือเกินนะทีมงานผมจะตรวจยังไงดีครับผมเขินนะครับคุณหมอครับ
4: วันนี้เราคงคุยกันก่อนว่าครับ
0: ผมก่อนจะเข้าถึงมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วมันทำหน้าที่อะไรนะแล้วทำไมมันถึงเป็นตัวปัญหาจังเลยครับ
4: คุณ
0: หมอครับ
4: ก็ต้องบอกว่าต่อมลูกหมากเรามีเฉพาะในผู้ชายนะครับเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นลูกอัณฑะนะครับซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าลูกอัณฑะเนี่ยคือต่อมลูกหมากแต่จริงๆก็คืออัณฑะเรามีหน้าที่ผลิตอสุจินะครับแต่ว่าต่อมลูกหมากจริงๆคือตรงนี้นะครับเราเห็นว่าเป็นก้อนลักษณะจริงๆเขาบอกว่าขนาดเท่ากับลูกเกาลัด
0: ก็ลูกใหญ่อยู่นะ
4: ประมาณ
0: นี้
4: ใช่แล้วก็ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยผลิตสารน้ำให้ตัวอสุจิเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ปกติเพราะฉะนั้นตัวต่อมลูกหมากเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับถ้าไม่มีก็โอกาสเป็นหมันได้นะครับอาการของตัวมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆจะคล้ายๆอาการของต่อมลูกหมากโตปัสสาวะลำบากไปยืนอยู่นานกว่าคนอื่นนะครับปัสสาวะแล้วมันเล็ดๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาการของต่อมลูกหมากเพราะว่าตัวเนี้ยครับจะเห็นว่าปัสสาวะเราวิ่งออกมาจากตัวของกระเพาะปัสสาวะจะต้องผ่านตัวต่อมลูกหมากนะครับเราไปเป็นท่อปัสสาวะถ้ามันโตมันจะบีบรัดเข้ามาทำให้ปัสสาวะเรารู้สึกลำบากมากขึ้นเหมือนก๊อกมันปิดนะครับทางเดินลำบากแต่ว่าอาการที่มันแปลกขึ้นไปเช่นบางทีมันมีเลือดออกปัสสาวะปนเลือดนะครับ
0: นอกจากการแบบปวดเรื่องการปัสสาวะแล้วมันมีอาการอื่นในการบ่งบอกไหมครับ
4: บางทีมันเป็นอาการของมะเร็งที่กระจายครับก็คือมะเร็งพวกนี้ชอบกระจายไปที่กระดูกคือแตกต่างจากมะเร็งอื่นๆเลยบางคนก็จะมาด้วยอาการของกระดูกหักเลยก็มีนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกที่รุนแรงต้องซักประวัติว่ามันสมเหตุสมผลของตัวกระดูกเช่นบอกว่าเดินอยู่เฉยๆหักอันนี้แปลว่า น่าสงสัยแล
0: ้
4: วนะครับไม่ใช่กระแทกรุนแรงครับอันอื่นบางทีมันก็กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับต่อมน้ำเหลืองก็อยู่ใกล้ๆกับตัวต่อมลูกหมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบางทีไปตรงขาหนีบหรือว่าตรงในเชิงกรานก็จะมาด้วยอาการขาบวม
0: โอ้ขาบวมต้นขาอะไร
4: บวมทั้งขาเลย
0: ทั้งขาเลยคร
4: ับ ใช
0: ่โอ้โ
4: หบางทีก็จะบวมข้างเดียวอีกข้างนึงไม่บวมอันนี้จะเริ่มสงสัยว่ามีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบน้ำเหลือง
0: พอเรามีอาการแล้วครับเรามีวิธีการตรวจคัดกรองยังไงบ้างครับ
4: ครับก็จริงๆเราแนะนำในคนไทยคนผู้ชายนะครับ
0: ครับ
4: อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปถึงแม้จะไม่มีอาการเลยนะครับก็อาจจะต้องมาคัดกรองโรคมะเร็ง
0: ค
4: ือมะเร็งกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่คัดกรองได้นะครับคัดกรองง่ายๆก็คืออย่างที่บอกว่าพออายุ50ปีหรือว่าจริงๆถ้าคนที่มีโรคกรรมพันธุ์หรือมะเร็งหลายคนในครอบครัวเราจะลดลงมาเหลือ40ปีนะครับทุกปีก็จะแนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายเนี่ยครับการตรวจก็จะมี2วิธีหลักนะครับก็คือการตรวจโดยตรวจเลือดนะครับเลยบอกว่ามีสารมะเร็งเราเรียกทูมเมอร์มาร์เกอร์นะครับก็คือตัวชื่อของมันคือ PSA นะคร
0: ับ PSA
4: ใช่ซึ่งตัวนี้ก็ผลิตโดยต่อมลูกหมากถ้ามันออกมาเยอะผิดปกติก็จะบอกว่าสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติที่ต่อมลูกหมากนะครับแต่อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นคนปกติทั่วไปมีไหมมีนะครับเราก็เจาะเลือดขึ้นมาตัวค่ามันอยู่ในค่า0ถึง4อันนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นต่อมลูกหมากเราโตมากขึ้นสารเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็อยู่ในเรนจ์ก็คือ0ถึง10ใช่ถ้ามันมากกว่านั้นมากๆเนี่ยแปลว่าน่าสงสัยละต้องมีอะไรผิดปกติจริงๆนะครับอีกวิธีคือการตรวจร่างกายทางตรวจทางทวารครับเพราะว่าไอ้ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยครับตะกี้เราคุยกันว่า มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ
0: ัน
4: นี้เป็นทวารก็คือลำไส้ใหญ่ก็สามารถที่จะตรวจทางรูทวารก็ใช้นิ้วนะครับใส่ผ่านตัวรูทวารเข้าไปแล้วก็จะคำต่อมลูกหมากได้ลักษณะต่อมลูกหมากมันเดิมมันจะต้องเรียบๆนะครับลักษณะนิ่มๆแต่ว่าถ้าเกิดมีลักษณะ
0: สัมผัสผ่านตรงนี
4: ้สัมผัสผ่านรูทวารใช่ครับถ้ามันแข็งขึ้นมาลักษณะแข็งเหมือนหินหรือว่าเป็นตะปุ่มตะม่ำอันนี้ลักษณะขรุขระเราก็ต้องบอกว่าสงสัยว่าจะมีก้อนอะไรที่มันแทรกอยู่ในต่อมลูกหมากส่วนมากก็คือมะเร็งนี่แหละครับถ้าเราเจออะไรที่ผิดปกติมากกว่านั้นเช่น PSA ผิดปกติอ
0: ัน
4: นี้จะมีการตรวจมากขึ้นกว่าโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับหลักๆเดี๋ยวนี้เราก็มีตัวเอ็กซเรย์เรียกว่า MRI อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเรียกว่า MRI นะครับ
0: ข้างในนี่นะครับ
4: เอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กนะครับก
0: ็
4: จะเป็นเตียงสำหรับคนไข้นอนแล้วก็เครื่องก็จะอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเครื่อง MRI ต้องบอกว่าใช้เวลานานในการตรวจครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะครับที่เราจะต้องนอนอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นตัวเอ็กซเรย์ต่างๆได้ละเอียดโดยเฉพาะ
0: ตามนี้เลยนะ
4: กลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
0: อันนี้ภาพนี้ด้วยไหม
4: ใช่อันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวต่อมลูกหมากนะครับที่เราเห็นได้ชัดขึ้นนะครับตัว MRI มันก็จะให้ภาพที่ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะอวัยวะที่เล็กๆ เราต้องการความละเอียดที่จะเห็นว่าลักษณะมีก้อนอยู่ในตัวต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนในอดีตเราใช้เป็นอัลตราซาวด์นะครับในการอัลตราซาวด์ตัวต่อมลูกหมากแต่อัลตราซาวด์ก็จะให้ภาพที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับป
0: ั
4: จจุบันมีข้อมูลของ MRI ว่าเวลาที่เราเอ็กซเรย์ไปอย่างเงี้ยครับทางคุณหมอเอ็กซเรย์ก็จะอ่านผลให้ว่ามีความเสี่ยงระดับ 1 2 3 4 5 5ก็จะบอกว่าเสี่ยงมากเลยที่จะบอกว่าเป็นมะเร็ง1ก็เสี่ยงน้อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เราตรวจว่าเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมีการตัดชิ้นเนื้อนะครับ MRI เป็นรูปภาพที่เอามาเสริมนะครับทำให้เวลาคุณหมอจะเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยรู้ว่าตำแหน่งไหนที่เราจะเจาะตำแหน่งนั้นได้อย่างชัดเจนเวลาเจาะออกมาก็จะอันนี้ยืนยันว่ามันเจอเซลล์มะเร็งหรือเปล่านะครับข้อมูลออกมาว่ามันเสริมได้ดีกว่าการใช้ตัวอัลตราซาวด์นะครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้อัลตราซาวด์ก็ยังมีอยู่
4: ครับเพราะว่า MRI ต้องบอกว่าน
0: ิยมการใช้ MRI มากกว่า
4: MRI มันให้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องนะครับชัดเจนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะไปเจาะตำแหน่งชิ้นเนื้อที่อาจจะไม่ใช่มะเร็งได
0: ้
4: ดีกว่าอัลตราซาวด์นะครับแต่อัลตราซาวด์มีข้อดีคือทำง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าราคาถูกกว่าต
0: ั
4: ว MRI ก็มีราคาค่าตรวจที่ค่อนข้างยังแพงอยู่สำหรับคนไทย
0: ครับ
4: อันนี้ก็จะเป็นรูป MRI ของคนไข้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นมันดูยากนิดนึงอันนี้เรียกว่าด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเราจะเห็นลำไส้ใหญ่ที่ลงไปจะเป็นรูทวาร
0: ด้านหน้า
4: หน้าท้องของคนไข้หลังของคนไข้นะครับนี่ด้านขวาด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับเหมือนเรานอน
0: งี้ใช่ไหม
4: นอนราบใช่ครับ
0: มันหัวมาทางนี้
4: ใช่ครับแล้วก็พอเราเห็นเข้าไปปั๊บเราก็เห็นกระดูกตรงนี้เป็นกระดูกต้นขาสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าตรงหน้าท้องของคนไข
0: ้
4: ตรงนี้เป็นหลังของคนไข้นะครับอย่างที่บอกว่าต่อมลูกหมากก็อยู่ตรงกลางลำตัวของเรา
0: อันนี้
4: ใช่ครับ
0: ก้อนนี้เลย
4: ก้อนนี้คือต่อมลูกหมากนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็จะติดกับตัวลำไส้ใหญ่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับคนนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะต่อมลูกหมากเนี่ยสีมันจะไม่สม่ำเสมอถ้าเอาง่ายสุดเวลาเรามองครับปกติว่าถ้าเกิดลักษณะมันต้องสมมาตรกันของซ้ายกับขวานะครับสองฝั่งเราแบ่งเป็น
0: อันนี้เหมือนเข้มกว่าหน่อย
4: ใช่อันนี้เห็นมีขนาดใหญ่ขึ้นมีลักษณะขาวๆถ้ามองทั่วไปก็ดูว่ามีน่าจะมีอะไรก้อนที่มันแฝงมาอยู่ในตัวต่อมลูกหมากอันนี้ก็คือเป็นรูป MRI ของคนไข้นะครับก็จะเห็นตัวต่อมลูกหมากเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่มาร์กสีเขียวก็คือลักษณะตัวก้อนที่แฝงอยู่ในต่อมลูกหมากนะครับ
0: ครับ
4: แต่ว่าเอ็กซเรย์แบบใหม่เราเรียกว่าPET scan
0: PET scan ก็หมายถึงสแกนสัตว์เลี้ยงใช
4: ่
0: ไหม
4: ฮะไม่ครับก็คือตัวPETของตัวต่อมลูกหมากเนี่ยเราเรียกว่า prostate specific membrane antigen ครับก็คือเราใช้สารที่มีเฉพาะเจาะจงกับตัวต่อมลูกหมากแล้วเราก็มามาร์กกับโดยใช้สารปล่อยกำมะนังรังสีนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้เอ็กซเรย์ติดรูปออกมาชัดเจนตรงไหนที่เป็นเซลล์ต่อมลูกหมากก็จะเห็นตรงนั้นว่าเป็นสีเข้มขึ้น
0: ที่เป็นจุด
4: ใช่อันนี้ก็คือพอเราเห็นรูปนี้จริงๆคือพอเราทำPET scanเนี่ยครับก
0: ็
4: จะเห็นว่ามันชัดขึ้นมา
0: ชัดเลยเนาะ
4: นอกจากนี้ก็คือ

0: ก้อนเนื้อเป็นก้อน
1: ใช่ครับแล้วก็เพชรสแกนมีข้อดีอีกอันคือทำตั้งแต่ศีรษะถึงเท้านะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ผิดปกติเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่ขึ้นมาชัดเจน
0: โอ้
1: อันนี้ก็คือของคนไข้รายนี้เราเห็นว่าตรงนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะที่ติดสีเหลืองนะครับแต่ว่าสีที่ติดเข้มขึ้นมาอีกจุดนึงก็คือตัวของต่อมลูกหมากก็คือตัวสีที่ติดเนี่ยจะติดในปัสสาวะแล้วก็ที่เนื้อตับอันนี้เป็นคนไข้ปกตินะครับแต่ว่าไอ้ผิดปกติคือจุดนี้แปลว่าจริงๆรายนี้ก็คือเป็นคนไข้ที่อันนี้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นว่าจะเป็นไอ้ก้อนที่เราเห็นเนี่ยคือมะเร็งต่อมลูกหมากแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ 100% ยังไงก็ต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อยืนยันอยู่นะครับ
0: แล้วจริงๆถ้าไม่เป็นมันจะมีไอ้ก้อนนั้น
1: ไม่ติดสีขึ้นมาครับ
0: อ๋อไม่ติดสีแค่นั้นแต่มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับสีก็จะจางๆเป็นเหลืองจาง
0: ๆเห็นชัดเลยนะอย่างนี้ผมสามารถเห็นเครื่องเพชรสแกนได้มั้ยคร
1: ับได้ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกห้องนึงเป็นเครื่องของตัวเครื่องเพชรสแกน
0: โอ้โหผมนี่เป็นช่างพวกอยากรู้อยากเห็นจริง
1: ครับ
0: นี
1: ่คือเครื่องเพชรสแกนนะครับ
0: ลักษณะเหมือน MRI เลยนะ
1: ครับมันก็จะเป็นเครื่องมือใหม่นะครับสำหรับในการตรวจโดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งจริงๆคอนเซปต์ของตัวเพชรเนี่ยครับเราจะใช้น้ำตาลคือกลูโคสเนี่ยครับฉีดเข้าไปในกระแสเลือดเราฉีดทางเส้นเลือดนะครับโดยไอ้ตัวกลูโคสเนี่ยเราจะมีติดกับสารปล่อยกัมมันตรังสีมะเร็งเราเชื่อกันว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะมันก็จะกินสารอาหารที่น้ำตาลเข้าไปเพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่ใช้พลังงานเยอะเราก็จะเห็นบริเวณนั้นมีการปล่อยสารกัมมันตรังสีมากขึ้นแต่ของต่อมลูกหมากเนี่ยมีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นคือเราไปติดกับตัว PSMA ซึ่งเป็นสารเฉพาะของเซลล์ต่อมลูกหมากมันก็จะมีความชัดเจนละเอียดมากขึ้นอีกว่าบริเวณไหนที่ติดสีตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณของเซลล์ต่อมลูกหมากที่ใช้พลังงานเยอะซึ่งเราเชื่อว่าเป็นมะเร็ง
0: หมอพิชัยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการรักษาอื่นๆนอกจากวิธีการที่ผ่านมาบ้างครับว่ามันมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ตัวโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเราแบ่งเป็นระยะ1 2 3
0: ครับ
1: อันเรียกว่าเฉพาะที่อันนี้ก็จะเป็นการรักษาที่เฉพาะที่คือการผ่าตัดคุณหมอก็จะผ่าตัดตัวต่อมลูกหมากออกหรือต่อมน้ำเหลืองข้างๆออกอีกวิธีนึงคือการฉายรังสีนะครับก็คือตัวคนไข้ก็นอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณหมอฉายรังสีทั้ง2วิธีมีประโยชน์ใกล้เคียงกันนะครับก็คือตัวโรคหายนะครับเราเรียกว่าระยะที่หายขาดแต่ว่าถ้าโรคมันลุกลามมากกว่านั้นเช่นลุกลามไปบริเวณข้างเคียงที่กระเพาะปัสสาวะหรือตัวลำไส้ใหญ่ต้องมีการรักษาที่เรียกว่าฮอร์โมนเทอราปีคือการรักษาควบคุมฮอร์โมนตัวนี้เราก็ต้องรักษาโดยลดฮอร์โมนเพศชายในร่างกายลง
0: อ๋อเยอะฮอร์โมนเพศชายเยอะไปก็ไม่ดี
1: กลายเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับโดยเฉพาะระยะลุกลามหรือระยะที่กลายเป็นระยะแพร่กระจายคือระยะ4อันนี้ต้องใช้การรักษาฮอร์โมนเทอราปีคือการควบคุมฮอร์โมนเป็นตัวหลักเลยในอดีตก็คือการตัดลูกอัณฑะเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีลูกอัณฑะทั้ง2ข้างแล้วฮอร์โมนต่ำนะในอดีตก็คือควบคุมตัวมะเร็งได้ดีนะครับต่อมาคนไข้ก็กลัวใช่ไหมครับว่าต้องโดนผ่าตัดอีกวิธีนึงก็คือการฉีดยา
0: ครับ
1: นะครับยาตัวนี้ก็คือเป็นยากลุ่มฮอร์โมนเราฉีดเข้าไปเพื่อที่ควบคุมตัวฮอร์โมนหลั่งจากสมองนะครับจากต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะมากระตุ้นที่อัณฑะเรานี่แหละครับเราก็ไปฉีดยาเพื่อยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนตรงนั้นก็ออกฤทธิ์คล้ายๆกับว่าเราไม่มีลูกอัณฑะอยู่แล้วพอต่อมาพอถึงแม้ว่าเราจะตัดอัณฑะหรือฉีดยาควบคุมฮอร์โมนที่อัณฑะแล้วมะเร็งก็ยังกลายพันธุ์และดื้อได
0: ้โอ้ก็เพราะฉะนั้นต้องคอยมาตรวจ
1: พอโตขึ้นมาอีกเราก็เลยต้องมีการรักษาที่เรียกว่าเคโมก็คือถ้าเป็นมะเร็งระยะที่4ที่เราเจอกันบ่อยๆว่ากระจายไปกระดูกหรือต่อมน้ำเหลืองอันนี้อาจจะต้องบอกคนไข้ว่าอาจจะต้องมีผลข้างเคียงบ้างนะครับเพราะว่ามีผมร่วงมีเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับ แต่เราให้เป็นระยะเวลาชั่วคราวนะครับปัจจุบันก็จะมีการรักษาที่นอกเหนือจากเคมีบำบัดนะครับฮอร์โมนเดิมที่เราฉีดที่ควบคุมที่อัณฑะเราก็พบว่ามะเร็งมันก็จะมีกระบวนการผลิตฮอร์โมนเลี้ยงมันได้เองด้วยคือมันไม่ต้องพึ่งอัณฑะละนะครับเราก็เลยต้องใช้ยาที่ไปยับยั้งการผลิตฮอร์โมนที่ตัวเซลล์มะเร็งเองหรือว่าบางทีตัวเซลล์มะเร็งบนผิวเซลล์ครับก็จะมีเรียกว่าตัวรับ ที่พอฮอร์โมนมาจับมันก็กระตุ้นการเติบโตเราก็ผลิตยาที่เป็นตัวแย่งจับกับรีเซพเตอร
0: ์มันเหมือนพอเราเอายาอะไรมามันก็จะ
1: มีการ
0: นำอีกใช่ไหมพัฒนาอีกเราก็ตามว่าปุ๊บ
1: เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดก
0: ็
1: เป็นข้อ
0: เป็นวิวัฒนาการ
1: ไม่รู้ข้อดีหรือข้อเสียของมะเร็งนะครับ
0: วิวัฒนาการของมะเร็งนะก็เหมือนมนุษย์เราสัตว์ทั้งหลายแหละมีวิวัฒนาการเพื่อการเอาตัวรอด
1: ในยุคใหม่เราก็เรียกบอกว่าเป็นการรักษาเรียกว่าเฉพาะบุคคลมากขึ้นบางคนมียีนกรรมพันธุ์ผิดปกติ
0: อ
1: ันนี้พอเราตรวจปัจจุบันเราเจอว่าประมาณสัก 10% เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์อีก 10% เกี่ยวข้องกับที่เราเจอสารพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมทำให้เราเจอมียีนพวกนี้ประมาณ 20% ในคนไข้เลยนะครับแล้วก็พอยาตัวใหม่ก็คือเรียกว่ายากลุ่มเฉพาะกับยีนตัวนี
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็ออกมาใหม่แล้วเหมือนกันว่าสามารถที่ควบคุมกับเรียกว่ามุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มียีนผิดปกติแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่คือประมาณ 20% นะครับหลังจากนั้นมีอะไรใหม่กว่านั้นอีกตะกี้เราเดินไปห้องเพทสแกนใช่ไหมครับที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนรูปแบบก็คือเราใช้สารปล่อยกัมมันตรังสีนะครับเป็นการปล่อยรังสีในร่างกายไปติดกับตัว PSMA PET นะครับตรงไหนที่ติดสีสว่างที่เป็นสีเหลืองที่เราเห็นนะครับยาก็จะไปจับตรงนั้นแล้วปล่อยรังสีฆ่ามะเร็งในร่างกายเราเลยอันนี้ก็เป็นการฉายรังสีเฉพาะที่และเฉพาะจุดที่เป็นเซลล์มะเร็งนะคร
0: ับ ก็เป็นการพัฒนาการทางการแพทย์ไปอีกระดับนึง
1: ครับก็เลยต้องบอกว่ามีการรักษาใหม่ๆออกมาทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นนะครับ
0: โอ้ดีครับดี
1: เพราะว่าผลข้างเคียงจะน้อยกว่า
0: ฟังแล้วเราก็รู้สึกสบายใจขึ้น
1: ครับ
0: เพื่อนๆนะครับหนุ่มๆทั้งหลายแหล่นะครับที่เริ่มมีอาการนะตามที่คุณหมอบอกนะครับให้มาตรวจหน่อยก็ดีนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์รักษาเยอะและมีเปอร์เซ็นต์การหายได้เยอะ
1: ก็คือทั้งการคัดกรองนะครับอย่างที่บอกว่าอายุ 40-50 ปีนะครับเราเริ่มที่50ปีก็ได้ถ้าเราไม่มีประวัติครอบครัวถ้ามีประวัติหลายคนที่เป็นมะเร็งในครอบครัวไม่ว่าจะมะเร็งอื่นๆก็ตามอาจจะเริ่มที่40ปีนะครับมาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้นะครับก็คือเราตรวจเราบอกว่าไม่ได้เป็นการตรวจที่ยุ่งยากค
0: ือ
1: เจาะเลือดเบื้องต้นก่อนก็ได้
0: ไม่ต้องโอ้โหไปลงลึกอะไรกันขั้นต้นก็แค่เจาะเลือดก็พอจะรู้แล้ว
1: ก็พอเป็นการคัดกรองว่าเรามีความเสี่ยงมากแค่ไหนครับ
0: หรือถ้าเกิดว่าสุดท้ายเริ่มมีความเสี่ยงก็มีกระบวนการต่อไปซึ่งไม่ต้องอายนะครับนะผมว่าผู้ชายบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเขินหมอแล้วซึ่งโอ้โหคุณหมอเขาเห็นมาไม่รู้ตั้งกี่เคสแล้วนะ
1: อย่างที่บอกยิ่งเราเจอเร็วระยะแรกๆหายขาดคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับ
0: เราจะได้ใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขนะครับผมก็โอ้โหวันนี้ก็คุ้มมากนะครับพาคุณหมอพี่ชายพาผมเดินทั่วเลยนะครับเดินได้ทั่วโรงพยาบาลด้วยนะครับก็ได้ความรู้ที่ดีด้วยนะครับวันนี้ก
1: ็ดีนะครับแล้วขอบคุณทีมงานนะครับ
0: Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของทางรายการแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับถามว่ามันไกลตัวไหมมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับผมเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าเฮ้ยเรายังวัยรุ่นอยู่อ่ะมันไม่น่าจะมีหรอกไอ้พวกโรคมะเร็งอะไรพวกนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราเองเราก็ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอเขามาบอกเฮ้ยอายุ40 50อะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะต้องตรวจแล้วอะไรเพราะนั้นเราก็ตอนนี้ผมก็30กลางๆก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้ไกลตัวแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอาการเนี่ยเราก็ควรจะต้องรีบมาปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ต้องอายนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสหายขาดได้นะครับ

0: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
1: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
0: เฮ้ยเก็บเงินไปเที่ยว

0: คืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
2: พ่อผมโดนแฮก
0: พ่อ
1: คุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
3: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
5: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกรรมฐานสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยายาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงแนะนำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
6: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: เฮ้ยดูนั่นดิฮะไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยเอ้ยนั่นไงมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรของแกน่ะโจ
1: อาโจอาเต้ก๋วยเตี๋ยวได้แล้ว
0: เฮ้ยเดี๋ยวฉันไปเอาให้เองฮะเดี๋ยวนี้เฮียเพ็งให้ก๋วยเตี๋ยวน้อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้นั่นดิทำไมเฮียเพ็งทำอย่างนี้เนาะขายแพงเกินไปแล้วรู้แล้วเราถ่ายลงโซเชียลดีกว่าว่าเดี๋ยวนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยว40บาทได้แค่นี้เองอ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในชุมชนประชาธรรมเพื่อนๆดูครับก๋วยเตี๋ยว40บาทมีแต่เส้นกับผัก
1: ไม่น่ากินเลยแพงเกิน
2: ไปกินข้าวแกงกันดีกว่าคุ้มกว่าเยอะ
3: ให้น้อยลองไปกินก๋วยเตี๋ยวท้ายซอยมีลูกชิ้นด้วย
2: แถวนั้นคงแพงเหมือนกันทุกร้าน

0: หมยถ้าเป็นแบบเนี้ยป้าว่าร้านเราคงต้องปิดเร็วๆนี้แน่เลยอ่ะลูกค้าประจำหายหมด
1: ทำไมเขาต้องว่าร้านเราแบบนี้ด้วยอ่ะป้าน
0: ั่นสิป้าทำก๋วยเตี๋ยวทุกชาเหมือนทุกครั้งดันมาว่าร้านเราขายแพงเกินไปรูปเรามาจากไหนก็ไม่รู้ทำไมต้องทำมันอย่างเนี้ยป้าหมดกำลังใจ
2: ยังแพงผมขอโทษครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผมเองครับวันก่อนผมแอบกินหมูชิ้นของเต้เต้พอเต้เต้สงสัยผมเลยโกหกว่าเฮียให้น้อยแล้วก็ไลฟ์สดในโซเชียลเพื่อกลบเกลื่อนความผิดผมแค่ทำเล่นสนุกไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดขนาดนี้ผมขอโทษครับเฮีย
0: ที่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะมันกระทบคนอื่นโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยมันไกลแถมบิดเบือนง่ายมากแต่ก็ยังดีที่กล้ายอมรับความผิดนะคนเราเมื่อทำผิดสิ่งสำคัญคือความรู้ตัวและกล้ายอมรับผิดกับตัวเองและผู้อื่นถ้าให้ดีควรลงมือแก้ไขให้ถูกต้องและก็อย่าทำอีกล่ะอาโจเฮียให้อภัย
1: ถ้าตามกฎหมายเนี่ยอาจจะมีโทษทางอาญาเรียกว่าการหมิ่นประมาทเลยนะ
2: ฮะทำไมถึงเป็นเรื่องหมิ่นประมาทล่ะครับผมแค่ถ่ายคลิปสนุกไม่ได้มีเจตนาร้ายครับแล้วหมิ่นประมาทคืออะไรครับ
1: ดูนี่การหมิ่นประมาทก็คือการใส่ร้ายผู้อื่นบางครั้งคำหมิ่นประมาทก็ไม่ได้เป็นคำหยาบแต่เป็นการใส่ความถึงบุคคลที่3ทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นด้วยการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพตัวอักษรหรือแบบที่น่าถ่ายคลิปลงโซเชียลก็เข้าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เต็มๆมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะจะมาอ้างเสรีในการแสดงความเห็นหรือทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้นะโดนเต็ม
2: ๆโอ้โหความผิดร้ายแรงเลยนะเนี่ยผมขอโทษครับผมผิดไปแล้ว
3: ว่าแต่ร้านของเฮียเพ็งจะต้องปิดจริงๆหรอครับ
2: ให้ร้านของเฮียต้องปิดลง
1: ถ้าคนยังเข้าใจผิดอยู่ไม่มากินก็คงต้องปิด
3: นายก็ทำให้คนเขารู้ความจริงด้วยวิธีเดิมสิ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมมาสารภาพความผิดที่จริงแล้วเฮียเพ็งไม่ได้ให้ก๋วยเตี๋ยวน้อยลงหรอกครับแต่วันนี้ผมเองแหละที่แอบกินก๋วยเตี๋ยวของเพื่อนผมไม่คิดว่าการไลฟ์เพราะความสนุกขำๆจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเฮียเพ็งได้ขนาดนี้ผมขอโทษจริงๆครับรีบกลับมาอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรอากงกันนะครับก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับจากเมืองจีน

0: ได้เวลาหาคนเพิ่มแล้ว
1: การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคือการใส่ความเพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้เช่นการปิดประกาศลงหนังสือพิมพ์ใช้ไมโครโฟนออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์หรือโพสต์ข้อความทางสาธารณะแบบโซเชียลมีเดียมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทคดีหมิ่นประมาทผู้เสียหายต้องร้องทุกข์กับตำรวจภายใน3เดือนคู่กรณียอมความถอนคำร้องทุกข์และถอนฟ้องได้
2: ส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียว
3: โอ้เพื่อนเพื่อนพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะ
4: เอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับน้ำยายป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ย
3: ใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะ
2: ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะ
3: อ้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ
2: มันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อ
4: จริงเหรอคะ
2: ใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะ
5: การแชร์ข่าวข้อมูลปลอมที่เรียกกันว่าเฟคนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขายของออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดเพราะชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐาน

0: ามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับ
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนโยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202คะแนนนายเด่นได้190คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาในเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลจำนวน41คนย้ายออกจากหมู่บ้านดังกล่าวกลับภูมิลำเนาเดิมส่วนอีก7คนย้ายออกไปที่อยู่อื่นโดยได้ดำเนินการย้ายออกภายในเวลา2ปีถึง4ปีนับแต่วันที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาจึงแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเข้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ดังนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วจึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านและเมื่อปรากฏว่าบุคคลทั้ง48คนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกับผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนแตกต่างกันเพียง12คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดแจ้งและอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ทะเบียนบ้านที่บุคคลทั้ง48คนย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้ง8หลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงจึงเชื่อว่านายดวงมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลดังกล่าวโดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

คล38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปละเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ก็คือการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับ
1: สากลโดยพิธีในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายก
2: ผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM และการประชุมที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจัดขึ้นณห้องนภาลัยแกรนด์บอลรูมโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครค่ะ
3: ครับซึ่งพิธีเปิดในวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ในครั้งนี้นะครับซึ่งในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับจะมีการจัดประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในการเตรียมการที่จะมาประชุมในระดับท่านรัฐมนตรีในวันนี้ครับ
2: โดยอาเซียนหรือ Association of Southeast Asian Nations นะคะก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก11ประเทศซึ่งปัจจุบันนะคะอาเซียนมีกำลังแรงงานรวมกันประมาณ357ล้านคนจึงถือเป็นหนึ่งในฐานมนุษย์ที่มีความยิ่งใหญ่นะคะและมีขนาดใหญ่ของโลกเลยทีเดียวค่ะ
3: ส่วนการประชุมในครั้งนี้นะครับที่เรียกว่า ALMM นะครับเนื่องจากย่อมาจากว่า ASEAN Labor Minister Meeting นะครับจะมีการประชุมกันในระดับรัฐมนตรีแรงงานของอาเซียนซึ่งการประชุมแบบนี้นะครับจะเป็นกลไกระดับนโยบายที่รัฐมนตรีผู้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านแรงงานของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะวางแนวทางกำหนดทิศทางของความร่วมมือด้านแรงงานในภูมิภาคของเรานะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวไม่ใช่กลไกที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมานะครับแต่เป็นความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1975และมีการประชุมตามปกติทุก2ปีนะครับหมายความว่า2ปีจะมีการเวียนกันเป็นเจ้าภาพแต่ละประเทศหมุนเวียนกันไปอย่างครั้งนี้ก็เป็นประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานนะครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครับ
2: ค่ะซึ่งประเด็นที่มีการหารือกันนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการสร้างงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมไปจนถึงการคุ้มครองแรงงานข้ามชาตินะคะเพราะเรื่องราวเหล่านี้ค่ะไม่สามารถจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพหากประเทศบางประเทศเนี่ยนะคะทำงานเพียงลำพังค่ะ
3: ครับต้องมีความร่วมมือเกิดขึ้นในภูมิภาคด้วยนะครับและก่อนที่จะมีการประชุม ALMM ในวันนี้นะครับก็คือระดับรัฐมนตรีมีการจัดประชุมในระดับก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเรียกว่าสลัมนะหรือว่า Senior Labor Officials Meeting นะครับเป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานของแต่ละประเทศคือจะมีการเข้ามาประชุมก่อนที่จะมาประชุมในวันนี้ทำหน้าที่ในการหารือรายละเอียดติดตามความคืบหน้าและเตรียมประเด็นในเชิงนโยบายก่อนที่จะได้ข้อสรุปนะครับแล้วนำมาเสนอในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการประชุมที่เราเห็นในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การประชุมครั้งนี้หรือวันนี้แค่เพียงวันเดียวแต่เป็นกระบวนการการประชุมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นลำดับมาครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งลำดับนี้นะคะเดี๋ยวจะขอนำคุณผู้ชมนะคะรับชมบทสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์นะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงานค่ะเกี่ยวกับการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ขอเชิญรับชมค่ะ
3: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมนำคุณผู้ชมมาพูดคุยกับท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคจรักษ์ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยกันเนี่ย3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้และเรื่องของการเตรียมการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและท้ายที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนพี่น้องแรงงานและประเทศไทยได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านปลัดแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับ
3: ประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยและก็ภูมิภาคอาเซียนของเราบ้างครับ
4: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะครับซึ่งการประชุมนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับมีการประชุม2ปีครั้งนะครับครั้งนี้ก็เวียนมาให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทาง

0: ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงถึงศักยภาพตลอดจนความร่วมมือต่างๆนะครับแล้วก็ทิศทางในการทำงานด้านเกี่ยวกับด้านแรงงานนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งประเทศไทยตลอดจนสมาชิกภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดด้วยครับ
1: ในการประชุมในครั้งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะวันนี้ที่รัฐมนตรีแรงงานจะมาประชุมกันมีการประชุมเตรียมตัวก่อนหน้านี้ด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยถูกต้องไหมครับท่านครับ
0: ถูกครับเราได้มีการประชุมมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่แรงงานอาวุโสแล้วก็เมื่อวานเป็นการประชุมระดับเจ้าที่แรงงานอาวุโสของประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศบวก3ก็คือมีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ครับ
1: ครับก็เป็นความร่วมมือที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นมีเครือข่ายพันธมิตรประเทศอื่นๆด้วยก็คือบวก3เข้ามาประชุมใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นคู่เจรจาสําคัญของภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือด้านสนับสนุนต่อจนร่วมกันดําเนินการโครงการต่างๆที่สําคัญในการที่ขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันแรงงานไทยตลอดจนแรงงานในประเทศในสมาชิกอาเซียนนั้นให้มีการพัฒนาทั้งศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับตลอดจนเรื่องของมิติด้านทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านดิจิตอลทักษะด้านแรงงานสีเขียวเรื่องสภาพแวดล้อมที่นะครับแล้วก็เรื่องสังคมที่สังคมสูงวัยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งเน้นไปในทิศทางเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวะการทำงานนะครับอันนี้เป็นมิติสำคัญที่เราได้ร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านปลัดครับในเรื่องของการเตรียมการเพราะงานนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติกระทรวงแรงงานนะครับมีการเตรียมการอย่างไรบ้างเพื่อให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่สมกับการเป็นการประชุมระดับนานาชาติครับท่านครับ
0: เรื่องการเตรียมการเราให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเนื่องจากในการกำหนดประเด็นแล้วก็ทิศทางในการทำงานในฐานะที่เราจะเป็นประธานในมิตินี้อีก2ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับก็ในประเทศไทยนั้นเราพยายามมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับเรื่องทักษะที่สำคัญตลอดจนการสร้างทักษะที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันตลอดจนนำไปสู่ทักษะที่มีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของศูนย์ Excellence Center นะครับซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับในระดับกว้างนะครับทั้งในภูมิภาคและตลอดจนในระดับสากลอันนี้ก็จะเป็นการทำให้แรงงานของในประเทศอาเซียนนั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันในมิติต่างๆเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนการทดสอบทักษะต่างๆแล้วก็ทำให้สู่ให้ระดับสากลนั้นได้เข้าใจแล้วก็ได้การยอมรับซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่ของการทำงานในพื้นที่การทำงานของประชาชนประชาคมอาเซียนเรามีความกว้างขวางและได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนครับ
1: และก็ในช่วงท้ายนี้นะครับผมว่าเป็นคำถามที่น่าจะสำคัญที่สุดนะครับว่าประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่ประชาชนคนไทยและพี่น้องแรงงานไทยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้ครับท่านครับ
0: ต้องเรียนนะครับอย่างที่กล่าวมาสักครู่นะครับเราประเทศไทยนั้นเราให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ของเราเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อให้แรงงานไทยตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับตลอดจนในกลุ่มสังคมสูงวัยนั้นได้มีการพัฒนาทักษะนะครับได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานต่อเนื่องนะครับตลอดจนสามารถรองรับระบบเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนในระบบเศรษฐกิจของสากลของโลกนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับเราทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดนะครับอันนี้เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในประชาชนคนไทยรวมถึงอาเซียนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
1: ในช่วงท้ายนี้นะครับท่านอยากจะฝากอะไรไปถึงทั้งประชาชนคนไทยที่รับชมตะการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับรวมไปถึงพี่น้องแรงงานที่รอฟังนโยบายในการขับเคลื่อนแรงงานในภูมิภาคนี้เชิญท่านฝากได้เลยครับ
0: ก็ขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณในความสนใจนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญในการที่ท่านจะได้เข้าสู่ในมิติของการพัฒนาทักษะการทำงานให้มีความทันสมัยมีความกว้างขวางมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีของทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเข้าใจตลอดจนเข้าสู่กลไกต่างๆที่ทางประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามสร้างสรรค์ขึ้นอย่างด้วยความร่วมมือนี้ครับ
1: วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ความรู้นะครับได้รู้ถึงความสำคัญการเตรียมงานและที่สำคัญแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องแรงงานไทยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านปลัดเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: และช่วงนี้นะครับเชิญคุณผู้ชมกลับไปติดตามบรรยากาศภายในงานครับ
3: ค่ะ
2: ื่อสักครู่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์นะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงานค่ะเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะคะ
3: ครับ
2: ซึ่งต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและในส่วนของตลาดแรงงานอาเซียนเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญนะคะจากการเปลี่ยนผ่าน3ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเศรษฐกิจสีเขียวรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้ที่ทางท่านปลัดกระทรวงแรงงานได้มีการพูดถึงประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมทั้งหมดทั้งการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและรวมไปถึงการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีอยู่หลายประเด็นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการยกระดับแรงงานและการรับมือกับอนาคตนะครับเรื่องของการติดตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นของแรงงานสำหรับอนาคตแห่งการทำงานนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นต่อมาอย่างเช่นเรื่องของงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า Green Jobs นะการหารือเกี่ยวกับแผนงานนะครับในเรื่องของการปฏิบัติและสุดท้ายแล้วนะครับต้องเป็นเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอุตสาหกรรมและมีแรงงานเข้าไปเกี่ยวข้องครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและแรงงานนอกระบบนะคะการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติรวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบสู่ในระบบค่ะและนอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยและการขจัดการใช้แรงงานเด็กนะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนแผนงานด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมชีวอนามัยและการนำเสนอความก้าวหน้ารถแมปอาเซียนเพื่อการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดค่ะรวมไปถึงการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีการหารือร่างแถลงการร่วมนะคะหรือว่า Joint Communique นะคะและการกำหนดหัวข้อหลักค่ะในการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนของประเทศไทยในช่วงปี2026ถึง2028อีกด้วยค่ะ
1: ครับอย่างที่บอกวาระในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเนี่ยจะเป็น2ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปี2026ถึง2027ก็จะเป็นหน้าที่ของประเทศไทยนะครับในการที่จะกำหนดรูปแบบในการประชุมหารือเพื่อที่จะวางแนวทางการทำงานเพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องแรงงานได้ผลประโยชน์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็ได้ผลประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับไฮไลท์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้นะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เคยได้กล่าวไว้นะครับว่าไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของการหารือแบบทวิภาคีนะครับสองประเทศมาหารือด้วยกันหรือเรียกว่า one on one ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกเพื่อที่จะวางมาตรการในการเคลื่อนย้ายแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างเช่นเมียนมาลาวนะครับมาเลเซียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดมีความคุ้มครองที่เหมาะสมกับทุกๆฝ่ายเพราะฉะนั้นทางกระทรวงแรงงานนะครับก็ที่สำคัญก็คือต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ด้วยนะครับ
2: ในขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางมาถึงบริเวณของพิธีแล้วนะคะ
1: พร้อมด้วยท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ให้การต้อนรับแล้วก็กำลังเข้ามาที่บริเวณห้องประชุมแห่งนี้ครับ
2: ลำดับนี้ค่ะขอนำคุณผู้ชมรับชมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ค่ะ
4: Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is our great honor to welcome His Excellency, Mr. Anuttin Chanwirakul, Prime Minister of the Kingdom of Thailand. ขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะSo welcome the Minister of Labor of the Kingdom of Thailand and all executives.

Thank you all guests. Please kindly be seated. ขอบคุณทุกท่านเชิญนั่งลงค่ะ กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในโอกาสนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการค่ะ Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we come together on this very important occasion to reaffirm our shared commitment to the future of ASEAN's workforce and human capital, may I now invite you all to join us in watching a very special video presentation of the 29th ASEAN Labor Ministers Meeting and related meetings. Let's take a look.

0: Labour ministers meeting and related meetings under the theme Advancing ASEAN Human Capital Skills and Certification Towards Global Recognition. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this meeting is more than just a meeting of Labour ministers. It is an opportunity for ASEAN to ask one very important question. How do we make ASEAN human capital ready for the future? This meeting is important because we bring together Labour ministers, senior officials and representatives from ASEAN member states and also international organizations including ILO, IOM and OECD. But first, let's hear from Thailand. It is my great honour and pleasure to invite to the stage His Excellency Mr. Chulaphan Amonwiwat, Minister of Labour of Thailand. Please welcome. ขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะ We deliver the report on the 29th ASEAN Labour Ministers Meeting and related meetings.
1: Respected Prime Minister, on behalf of the Ministry of Labour and the Organizing Committee of the 29th ASEAN Labour Ministers Meetings,It is my great honor to welcome you and to express our sincere appreciation for presiding over the opening ceremony of the 29th ALMM and related meetings today. The ALMM is held every 2 years, with ASEAN member states taking turns to host the meeting in alphabetical order. It provides an important platform for ASEAN labor ministers to exchange views.Strengthen cooperation and set the direction of the regional labor cooperation.
2: It also reviews the progress of work plans and activities under the ALMM work program 2026-2030.
1: Following the 28th ALMM hosted by Singapore in October 2024, Thailand assumed the role of vice chair. Subsequently, in response to the request
2: เข้ารับตำภาพการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่19ในการเตรียมการประชุมสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีนี้เนี่ยนะครับได้มีการจัดประชุมเจ้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนสลอมไปแล้วนะครับเพื่อหารือและเตรียมประเด็นสำคัญสำหรับที่จะเสนอรัฐมนตรีแรงงานเพื่อพิจารณาครับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่19นะครับและการประชุมที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมปีนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีภายใต้หัวข้อการยกระดับทุนมนุษย์นะครับของอาเซียนและการรับรองคุณวิชาชีพสู่การยอมรับระดับสากลครับภายใต้หัวข้อดังกล่าวครับประเทศไทยมุ่งผลักดันการรับรองทักษะใน3ด้านด้วยกันครับประการแรกการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะอาเซียนประการที่2นะครับคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนและประการที่3การรับรองสู่ความเป็นเลิศอาเซียนครับนอกเหนือจากการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วการประชุมครั้งนี้นะครับผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในด้านคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติด้วยครับการป้องกันการค้ามนุษย์และกษัตริย์แสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานตลอดจนการยกระดับความปลอดภัยและอาชีวะใหม่ทั่วทั้งภูมิภาคของเราครับเราต้องการส่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาบวกสาม

0: ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีครับเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อมโยงและสนับสนุนการพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืนทั่วภูมิภาคเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานเจ้าหน้าที่วุโสด้านแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง11ประเทศผู้แทนครับจากประเทศคู่เจรจาบวก3รองเลขาธิการอาเซียนเอกอัครราชทูตตลอดจนผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD องค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกระดับทิศทาง IOM และกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนค่ะและผู้มีส่วนได้เสียทรงเกียรติครับนอกจากการประชุมหลักนี้แล้วเรายังมีการหารือนะคะแบบทวิภาคีซึ่งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือนะคะของเราให้นั้นแฟนยิ่งขึ้นอีกอย่างนึงเราจะพานะครับคณะไปศึกษาดูงานณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศึกษาแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานเพื่อรองรับแห่งการทำโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วครับท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพครับบัดนี้กระผมนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวเปิดประชุมนะครับและมอบนโยบายนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยขอบพระคุณครับ
1: Thank you so much the Minister of Labor of Thailand Now ladies and gentlemen please join me in welcoming the Prime Minister of the Kingdom of Thailand Mr. Anuthin Chanwirakul ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะให้เกียรติกล่าวการเปิดประชุมพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: Labor Minister
3: เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน
2: ์ and his lovely wife วิสารตี
3: ท่านภรรยาคุณวิสารตีครับ
2: Excellencies
3: พนักท่านรัฐมนตรี
2: the Inspector Chief of Royal Thai Police
3: ท่าน
2: บอส
3: ผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและรัฐมนตรีแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับที่มาถึงช้านะครับเนื่องจากได้มีภารกิจนะครับที่รัฐสภาเมื่อเช้าครับ
2: The government was about to raise approximately $12,000.
3: จะระดมทุนนะครับประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะต้องอาศัยการอนุมัติของรัฐสภาตามข้อเสนอนะครับต้องขอประทานโทษอย่างยิ่งนะครับในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยครับขอกล่าวต้อนรับทุกท่านครับสู่กรุงเทพมหานครในโอกาสพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องครับการประชุมนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการยกระดับทุนมนุษย์ของอาเซียนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสู่การยอมรับระดับสากลซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับพวกเราทุกคนในการยกระดับกำลังแรงงานในภูมิภาคเพื่อให้มีการยอมรับนะครับในระดับสากลซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลของเราครับอาเซียนนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราและประชากรเกือบ7ล้านคนครับมีแรงงานมากกว่า350ล้านคนครับเป็นแหล่งทุนมนุษย์นะครับที่ใหญ่และมีพลวัตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับและเป็นทรัพย์สินนะครับและมีฝีมือแรงงานนะครับที่จะมากำหนดครับว่าเราจะแข่งขันได้และจะเริ่มงอกงามได้มากแค่ไหนครับขณะเดียวกันครับยังมีความท้าทายอีกมากมายในภูมิภาคนี้นะครับได้นะครับและการคุ้มครองทางสังคมเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะ AI นั้นเปลี่ยนวิธีการทำงานของพวกเราเศรษฐกิจของเราเป็นสีเขียวมากขึ้นขณะที่สังคมของเรามีอายุมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันและฝีมือแรงงานที่คนต้องการก็เปลี่ยนไปด้วย

0: งานแบบดั้งเดิมเปลี่ยนไปแล้วครับมีการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆอุบัติขึ้นมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับทักษะด้านดิจิทัลและ AI และสำหรับเศรษฐกิจการบริบาลครับด้วยเหตุนี้ครับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญคนทำงานจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาทำอะไรได้และทักษะเหล่านี้ต้องได้รับการไว้วางใจและรับรองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นคุณวุฒิที่ได้จากประเทศหนึ่งในอาเซียนจะต้องเปิดประตูโอกาสในภูมิภาคนะครับและนอกเหนือจากนั้นอีกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานได้ด้วยนะครับประเทศไทยทำงานเพื่อสร้างสะพานเชื่อมทักษะเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ากับงานและการสร้างรายได้ที่ดีขึ้นโดยมีระบบธนาคารหน่วยกิจนะครับและการเรียนรู้นะครับเป็นแฟ้มสะสมงานนะครับและการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาและประสบการณ์ซึ่งสามารถที่จะรับรองและนำไปสู่โอกาสที่เป็นประโยชน์และเป้าหมายของเรานั้นเรียบง่ายครับคนทำงานรวมถึงกลุ่มเปราะบางต้องมีโอกาสในการที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนทักษะของตนเองในการหางานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่ยั่งยืนครับรัฐบาลไทยได้ลงทุนกับประชาชนให้มีทักษะมีฝีมือที่เหมาะสมปกป้องรายได้ของเขานะครับและทำให้มีความคุ้มครองที่เป็นธรรมในที่ทำงานซึ่งต้องรวมถึงคนทำงานนอกระบบและคนอื่นๆที่อาจจะต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังถ้าไม่มีการดำเนินการและไม่ควรจะมีใครต้องทำเรื่องเหล่านี้ตามลำพังเรามุ่งหวังจะได้ทำงานร่วมกันกับภาคีความร่วมมือของเราและประเทศในอาเซียนเพื่อให้ฝีมือเหล่านี้ได้รับการไว้วางใจข้ามพรมแดนครับดังนั้นอยากจะขอส่งเสริมให้ทุกท่านใช้โอกาสในการประชุมนะครับในการเปลี่ยนประสบการณ์ในทางปฏิบัติและหลักปฏิบัติที่ดีและที่สำคัญครับเปลี่ยนการหารือของเราเป็นความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมครับ
1: The writer of this speech doesn't know that I have a sore throat, so respect.
0: Speech นี้นะครับไม่ทราบว่าผมจะเจ็บคอต้องขอโทษด้วยครับเราต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนทำให้อาเซียนแข่งขันได้และสามารถฟื้นตัวจากปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราจะสร้างประชาคมของอาเซียนที่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนำไปสู่งานรายได้และความมั่นคงที่ดีขึ้นสำหรับประชากรของเราโดยที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลังครับขอขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับท่านรัฐมนตรีท่านผู้แทนองค์การระหว่างประเทศนะครับและทุกท่านที่มาร่วมกันประชุมในวันนี้และพรุ่งนี้นะครับหวังว่าการประชุมนี้จะประสบผลสำเร็จในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกๆประการผมจะยินดีนะครับที่จะขอกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการขอบคุณมาก
2: Thank you so much, Your Excellency, and please remain on the stage for the official opening ceremony. Thank you so much, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, for your remarks, which have provided us with valuable perspectives on the priorities and opportunities ahead for ASEAN's labor sector. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we move forward, the message is clear. Skills have the power to create opportunities, connect economics, and open door across borders. And with that spirit of partnership and shared ambition, we now continue our program with the official opening ceremony of the 29th ASEAN Labor Ministers Meeting and related meetings.May now invite following distinguished leaders and representatives to join us on the stage for the official opening ceremony. Firstly, His Excellency, Minister of Labor of Thailand, Mr. Chulaphan Amon Wiwat, please welcome. Also joining us are Their Excellencies of the ASEAN Ministers of Labor and His Excellency, the Deputy Secretary General of ASEAN for the ASEAN Socio-Cultural Community.Please join us on the stage, our representatives from Timor-Leste. Hawaii, Darussalam. Also joining us online from Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Vietnam, and ASEAN Secretariat. Please give them a warm welcome. ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้แทนทุกท่านด้วยค่ะ We are now ready for the official opening ceremony of the 29th ASEAN Labor Ministers Meeting and related meetings. In just a few moments, our representatives on the stage will place their hands on the designated ceremonial podium. So now, ladies and gentlemen, we are ready for the official countdown. So now let's count down together from 5, 4, 3, 2, 1.

คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านแรงงานอาเซียนค่ะที่มุ่งพัฒนาคนพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้แรงงานในภูมิภาคสามารถก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของประเทศไทย

0: ในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตแรงงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะยังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ต่อนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ Facebook Fanpage NBT และ NBT World นะคะดิฉันกฤตดาพุทธิโชติรันคุณสกรกฎยอดชัยและทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับThank you.

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไวเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ4
1: เวลา 11 นาฬิกาค่ะวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยรัฐบาลระบุเหตุผลการออกพ.ร.ก.นี้ว่าเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานขณะที่ไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนที่สูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรัฐบาลจึงเสนอรอบกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แถลงรายละเอียดของพ.ร.ก.ต่อที่ประชุมหลังจากนั้นเป็นการอภิปรายของสมาชิกโดยส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงข้อสงสัยทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะสามารถชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านได้ทุกคำถามเพราะมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสสิ่งที่คาดการไว้จะเชื่อและเชื่อว่าหากไม่มีพ.ร.ก.กู้เงินสถานการณ์เศรษฐกิจและจะยิ่งหนักกว่านี้จึงมั่นใจว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้จะสามารถผ่านการพิจารณาไปได้อย่างแน่นอนกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนช่วงวันที่25-29สิงหาคมเวลา17:00 น.-20:00 น.เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเฝ้าระวัง7 พื้นที่คือจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยได้ประสานกับทุกพื้นที่ให้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบการริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24 ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่าอิหร่านมีเป้าหมายลอบสังหารนายยาอีลูกชายคนโตวัย35 ปีของตนเองซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆนอกจากนี้ยังเตือนว่าผู้สมัครชิงชัยการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันดังนั้นจึงยินดีที่จะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแม้จะเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตามนอกจากนี้มีรายงานว่าเนทันยาฮูได้เพิ่มการอารักขาบุคคลในครอบครัวของตนเองทั้งภริยาและลูกชายทำให้เกิดประเด็นถกเถียงในอิสราเอลเกี่ยวกับงบประมาณและภาษีที่ประชาชนต้องแบกรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนในค่ายอพยพของบังกลาเทศรวมตัวกันประท้วงเพื่อแสดงการต่อต้านสภาพการเป็นอยู่ที่ย่ำแย่พร้อมกันนี้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครบรอบ9 ปีที่กองทัพเมียนมาใช้กำลังกวาดล้างในรัฐยะไข่ครั้งใหญ่จนทำให้ต้องลี้ภัยออกไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่า1,200,000 คนอาศัยอยู่ในค่ายอพยพที่แออัด30 แห่งในเขตคอกบาซาประเทศบังกลาเทศซึ่งถือเป็นแหล่งพักพิงผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสภาสหภาพโรฮิงญาซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนผู้ลี้ภัยได้กล่าวว่าการชุมนุมครั้งนี้ก็เพื่อเน้นย้ำถึงวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ยังคงดำเนินอยู่และพวกเขาต้องการทวงคืนสิทธิในการกลับบ้านอย่างปลอดภัย มข่าวช่วงต่อไปได้ในข่าวเที่ยง NBT เวลา 12:00 นค่ะ
2: มงคล38ประการประการที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหลีกเลี่ยงสุราและสิ่งเสพติดที่ทำให้ขาดสติและก่อให้เกิดความเสียหายมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะออกอากาศเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ 11:05 นถึง 11:55 นโดยประมาณดิฉันทิชาสุทธิธรรมนะคะวันนี้มาฉายภาพเรื่องราวของกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะว่าเราเพิ่งได้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่ชนิดที่ว่าแกะกล่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารับตำแหน่งมาไม่กี่วันเลยเดี๋ยววันนี้ท่านจะมาเปิดวิสัยทัศน์ให้ฟังว่ากระทรวงยุติธรรมณปัจจุบันนี้จำเป็นจะต้องมีกระบวนทัศน์ยังไงกันบ้างในการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เสริมสร้างให้มันดีกว่าเดิมนะคะอะไรต่อยอดกันได้บ้างอะไรพัฒนากันได้บ้างนับว่าเป็นมิติใหม่ยุคใหม่โดยแท้จริงวันนี้จึงเรียนเชิญนะคะท่านปิยะสิริวัฒนวรังกูลค่ะท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านมาใหม่แกะกล่องนะคะแต่เรียกว่าในเนื้องานที่ท่านคลุกคลีมาเนี่ยก่อนหน้านี้จนมาถึงวันที่ท่านต้องมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่งานเก่างานใหม่สอดคล้องเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะ
1: แท้จริงแล้วผมเองไม่ใช่คนที่ห่างไกลจากกระทรวงยุติธรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยผมเคยปฏิบัติราชการ2กรมคือกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานปปส.ก่อนที่จะไปทำงานที่ภาคใต้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วทุกที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีเนื้องานหลักๆเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายหรือการดูแลสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยที่ผมได้ตอบเนี่ยก็คือผมไม่ได้คิดว่าสิ่งที่มารับตำแหน่งเนี่ยมีความห่างไกลจากกระทรวงยุติธรรมเลยเราเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาน่าจะอำนวยประโยชน์เพราะเราเห็นทั้งภาพกว้างภาพลึกแล้วก็ทำงานในส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนกลาง
0: ค่ะนะคะในส่วนของภารกิจกระทรวงเองก็ที่เน้นมาตลอดก็มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมการให้สิทธิเสรีภาพความเหลื่อมล้ำในสังคมที่จะต้องลดลงให้ได้โดยประชาชนก็จะต้องเข้าถึงกฎหมายที่เท่าเทียมกันทีนี้ในภารกิจเนี่ยก็สานต่อกันมานะคะจากทางกระทรวงยุติธรรมเองก็ได้น้อมนำพระปณิธานและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานำมาปรับใช้ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหลังจากท่านดำรงตำแหน่งตรงนี้ปุ๊บนะคะมีแนวทางในการจะขับเคลื่อนยังไงบ้างคะท่าน
1: ต้องเข้าใจในข้อเท็จจริงก่อนว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีภารกิจส่วนหนึ่งในการที่ดูแลผู้ต้องโทษผู้ต้องโทษผู้ต้องขังเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับเยาวชนเด็กๆจนกระทั่งถึงอายุมากๆทั้งอยู่ในสถานพินิจก็ดีทั้งอยู่ในเรือนจำก็ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้สนองพระราชดำริของพระองค์ท่านแม้ว่าตั้งแต่การก่อตั้งโครงการกำลังใจตั้งแต่ปี49หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการมาตลอดแล้วยิ่งเมื่อภายหลังเนี่ยที่ท่านได้ทรงพระราชดำริเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องขังก่อนที่จะออกมาอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะฮะหลายๆกรมเนี่ยก็ดำเนินการแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการลำพังเพียงแต่กระทรวงก็จะมีการใช้ตัวองค์กรสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานราชการข้างเคียงภาคีหรือว่าภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพราะนั้นถ้าเกิดให้พูดถึงโครงการพัฒนาก็คงมีเยอะมากแต่แท้จริงแล้วเนี่ยหลักใจความที่เรารับใส่กล้าไว้ก็จะเป็นเรื่องของการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วจะทำยังไงให้เขาได้มีโอกาสออกจากที่เรือนจำหรือสถานพินิจแล้วออกไปแล้วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ในระหว่างที่ถูกต้องขังอยู่เนี่ยก็ได้รับการฝึกทั้งเรื่องของอาชีพก็ดีการศึกษาก็ดีและสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งแหลมคมมากตามพระราชดำริคือการที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะดิจิตอลเพื่อให้เท่าทันโลกภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เราก็น้อมใส่ก้าวแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการให้ถึงที่สุดแล้วก็อะไรที่ดีอยู่แล้วเรารักษาต่อยอดอะไรที่คิดว่าขยายได้แล้วเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราเรียกว่า innovation เราก็พยายามจะหาวิธีที่จะทำครับ
0: อืมค่ะเห็นบอกว่าอินโนเวชันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการนำสื่อดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยเหลือให้ทั้งเด็กและเยาวชนหลังจากที่เขาพ้นภาวะแล้วเนี่ยออกมาแล้วสามารถต่อสู้กับโลกภายนอกได
1: ้
0: อยู่ได้อย่างมั่นคงมีอาชีพมีความมั่นใจแล้วก็ไม่วกกลับไปสู่จุดเดิมอีกยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมสื่อดิจิทัลเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: เรื่องการอบรมการเรียนมันก็วัดไม่ได้ว่าจะออกไปแล้วเก่งแค่ไหนแต่ว่าอย่างกิจกรรมเล็กๆที่เป็นตัวทดสอบก็มีเช่นล่าสุดก็จะมีการจัดประกวดแข่งขันการไลฟ์สดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ต้องขังก็ดีหรือเด็กที่เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยครับมาแข่งขันกันก็มาดูว่าเด็กสามารถใช้สื่อในการที่นำเสนอได้ไหมเรียนรู้ในสิ่งที่รับการอบรมมาได้แค่ไหนประกวดแล้วมีรางวัลได้กำลังใจอย่างเงี้ยครับแล้วต่างคนก็จะต่างเห็นข้อดีข้อเสียของผู้แข่งขันด้วยกันซึ่งแท้จริงแล้วผู้แข่งขันเหล่านี้ก็คือคนที่รับการอบรมข้างในนั่นเองนะครับแล้วผมคิดว่าภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมภายนอกได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วแท้จริงเนี่ยคนที่อยู่ข้างในกับข้างนอกเนี่ยก็มีความสามารถนะเมื่อออกมาแล้วก็สามารถให้โอกาสแล้วเขาก็ตั้งใจที่ทำหากินอย่างเงี้ยครับเป็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดที่ทำได
0: ้ค่ะก็จัดเป็นเวทีไลฟ์คอมเมอร์สขึ้นสถานที่ก็คือเป็นสถานที่เฉพาะของหน่วยงานกระทรวง
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วก็เหมือนเป็นการฝึกอาชีพเพราะปัจจุบันนี้ตลาดของผู้ขายเยอะมากค่ะทุกคนไลฟ์ต้องไลฟ์ขายของเป็นอย่างน้อย

0: จะแอฟฟิลิเอตจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทางกรมเองทางยุติธรรมเองก็มีการพยายามสร้างคนตรงนี้ด้วย
1: ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเมื่อวานมีการประชุมนะฮะโดยท่านองคมนตรีท่านพลเอกไพบูลย์นะครับมีสิ่งนึงที่เราเห็นตรงกันเลยครับคนที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำเนี่ยหรือเยาวชนเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่มีสังคมถ้าเขาไม่มีอาชีพถ้าผู้ประกอบการไม่รับเขาไปเขาจะไปไหนครับเพราะนั้นการฝึกให้เขาได้เห็นสภาพจริงแล้วมีความพร้อมแบบนี้ผมคิดว่าสำคัญเพราะนั้นการขัดเกลาข้างในก็ดีหรือการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้หรืออาชีพเนี่ยจะทำให้ผู้ประกอบการข้างนอกมั่นใจขึ้นว่ารับไปเนี่ยไม่ใช่แค่สงสารแต่เราต้องการให้เห็นว่าการให้โอกาสคนที่อยู่ข้างในรับผลโทษเนี่ยนอกจากได้ช่วยมนุษย์คนหนึ่งแล้วเนี่ยยังได้คนที่มีความสามารถเข้าไปช่วยงานเขาด้วย
0: ค่ะเหมือนกับว่าเราเป็นคนหยิบยื่นโอกาสให้แล้วก็เหมือนเฟ้นหาเพชรเม็ดงามที่เขาจะต้องเจอจรัสมาสัก1แสงแหละในเวทีนั้นๆใช่มั้ยฮะมันต้องมีจุดเด่นอะไรที่ทําให้เรารู้ว่าคนเนี้ยปั้นต่อได้คนเนี้ยบุกเบิกต่อได้แล้วก็เห็นงานเพิ่งจัดไปไม่นานมีรางวัลมีการสนับสนุนจากเอ็ดด้าเหรอคะ
1: ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ใช้เฉพาะกระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนสังคมจะพัฒนาไปได้อย่างไรถ้าทุกส่วนภาคีไม่ได้มาช่วยกันนะครับรางวัลก็เป็นแค่สิ่งที่จะทำให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจแต่แท้จริงแล้วประสบการณ์ในการที่อบรมหรือการแข่งขันเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุด
0: ก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาผู้ที่จะอยู่ในสถานพินิจก็ดีหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเรือนจำมาก่อนก็ดีให้เขาได้มีอาชีพได้นะคะทีนี้แผนนะคะท่านที่จะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเห็นว่ามีหลากหลายด้านที่เราค่อนข้างจัดหาไว้ใช่ไหมคะในด้านอย่างเช่นยกตัวอย่างการเผยแพร่พระเกียรติคุณหรือด้านสาธารณกุศลค่ะพอยกตัวอย่างนะคะท่าน
1: ก็ล่าสุดนี้ก็มีหลายโครงการนะครับผมคงยกไม่หมดแต่ว่ายกโครงการที่เด่นมาแล้วกันนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: อย่างโครงการในเรื่องของการให้ความรู้ทางกฎหมายเงี้ยก็ผลักดันการเทิดพระเกียรติของท่านเนี่ยก็จะมีที่กระทรวงยุติธรรมก็จะมีการทำจำลองห้องทรงงานนะครับแล้วก็มีประวัติของพระองค
0: ์
1: มีสิ่งที่พระองค์เคยทำเอาไว้อันนี้ก็จะเริ่มในปีประมาณ70อันนี้นะผมแตะไว้นิดนึงก่อนนะฮะ
0: ได้ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นของข้างนอกเนี่ยก็จะใช้อาจจะใช้พื้นที่ของเรือนจำเก่าแล้วก็มาพัฒนาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ในขณะเดียวก็สอดแทรกสิ่งพระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทรงดำเนินการเอาไว้อย่างนี้เป็นต้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ค่ะถ้าเกิดว่าทำแล้วจำลองห้องทรงงานท่านแล้วเนี่ยจะเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าไปไหม
1: แน่นอนฮะเพราะว่าเราต้องใจที่จะเผยแพร่ให้เห็นถึงสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว
0: ้ค่ะค่ะโอ้นี่ก็เป็นการต่อยอดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้น้องๆคนรุ่นหลังรู้ด้วยนะ
1: ค
0: ะว่าเรามีพระองค์ท่านที่เป็นแรงบันดาลใจจุดประกายในแง่ของด้านการกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามาโดยตลอดนะมีทั้งกิจกรรมมีทั้งโครงการสืบสานต่างๆแล้วก็โครงการนึงค่ะBangkok Rules หรือว่าในเรื่องของภายใต้แบรนด์ Inspire สร้างคนต่างๆตรงนี้ค่ะท่านอยากทราบค่ะ
1: อันนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับพระองค์ท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของสตรีและเด็กโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสอันนี้เป็นหลักก่อนนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นว่าพูดถึงเรื่องของ Inspire
0: ค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เกิดจากการที่สร้างงานสร้างอาชีพในภายในเนี่ยถ้าไม่มีการเอาออกมาแสดงข้างนอกไม่ออกมาโชว์เนี่ยมันก็คงจะลำบากเหมือนกันเพราะนั้นมันต้องทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันจะตอบกลับได้ในเรื่องของรายได้ก็ดีในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการยกระดับคล้ายๆกับโครงการของศูนย์ศิลปาชีพแต่ว่ามันจำลองออกมาเป็นเรื่องของผู้ต้องขังหรือเด็กในสถานพินิจเป็นต้นครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะการยกระดับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์รวมถึงยกเรื่องของการดูแลสุขภาพอันนี้สำคัญเพราะว่าในเรือนจำสุขอนามัยเองก็มีข้อจำกัดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพ้นออกมาแล้วเราต้องพยายามปรับปรุงหรือสอดแทรกแนวความคิดใดๆให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลรักษาสุขภาพหรือไปในทางที่มันถูกต้องถูกสุขอนามัยอะค่ะ
1: คือจริงแล้ว

0: ชทัณฑ์เองที่เรามีคนที่พ้นโทษออกมาใช่ไหมคะแต่ก็ต้องมีสุขอนามัยที่ดีด้วย
1: สดๆร้อนๆ คิดว่าตอนนี้ท่านไฟแรงขึ้นอยู่แล้วนะคะที่คลุกคลีกับทางกระทรวงนะคะ
2: ก็จะพยายามหาถึงนโยบายผมก็พยายามจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนโยบายหลักเนี่ยมันมาจากนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมที่ได้วางกรอบในการกำหนดนโยบายตัวข้าราชการประจำเนี่ยเป็นผู้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับแล้วก็รวดเร็วดังนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่สำคัญคือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนอ่ะจะเร่งสปีดในการทำงานทำอย่างไรถึงลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพอะไรที่มันเยินเยอะอะไรที่มันเลอะเทอะเนี่ยไม่เอาและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาไปไหนก็แล้วแต่ก็จะบอกเลยว่าอะไรที่ต้องเลิกทำมานานแล้วแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพอะไรที่ต้องเริ่มอะไรที่ดีอยู่แล้วและต่อยอดขยายผลอันนี้เป็น3คำถามสำคัญแต่เนื่องจากตลอดเลยว่าในชีวิตของผมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งใน2ปี3ปีสุดท้ายก่อนที่จะกลับขึ้นมารับตำแหน่งที่นี่เนี่ยผมทำงานอยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
2: ผมน้อมนำเอายุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9มารับใส่เก้าเอาไว้คือ3คำคำว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาแต่นั่นหมายความว่าการจะพัฒนาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจและเข้าถึงก่อนและค่อยพัฒนา
0: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยผมก็จะมีหลักแนวทางในการดำเนินการเช่นนี้ครับ
0: ค่ะดังนั้นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเยื่อเยอะควรจะยกเลิกได้แล้ว
2: ครับ
0: อันนั้นหมายถึงอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นริชวลที่มันมีมานานเก่าแก่แล้วไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนี่ย
2: ครับก็อะไรที่ไม่มีประสิทธิภาพต้องหยุดต้องถอย
0: ม
2: ั้งงั้นมันเปลืองทรัพยากรมนุษย์กับงบประมาณ
0: ครา
2: วนี้ผมย้อนกลับไปเมื่อกี้ยังตอบไม่หมดแต่มันมีจุดเน้นจุดเน้นที่ว่าคือเรื่องอะไรเรารู้อยู่ว่าในประเทศไทยมีปัญหาเชิงสังคมเยอะในเชิงอาชญากรรมแน่นอนครับยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไม่ว่าประเทศจะก้าวหน้าพัฒนาไปแค่ไหนถ้าคนในประเทศติดยาเสพติดเนี่ยเราไปไม่รอดเราก็ต้องเสียงบประมาณเพราะนั้นนโยบายยาเสพติดเนี่ยเป็นนโยบายหลักที่ทุกรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญอันนี้คือจุดเน้นแน่นอนแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาอาชญากรรมที่กระทบกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันนี้เราก็คิดว่าต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนการเข้าถึงกฎหมายทำยังไงถึงลดความเหลื่อมล้ำทำยังไงประชาชนถึงจะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทำยังไงให้ประชาชนเข้าใจและรู้จักสิทธิหน้าที่ตัวเองทำยังไงที่กระทรวงยุติธรรมจะเอาความยุติธรรมไม่ใช่เอาไปไว้เคาะประตูบ้านแต่ผมตั้งใจว่าจะทำยังไงให้เอาความยุติธรรมมาเข้าไปใส่ที่มือถือและหัวใจของเขาเพราะวันนี้สิ่งที่ติดตัวเราตลอดมันคือโทรศัพท์
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้โทรศัพท์ช่วยงานกระทรวงยุติธรรมเวลาถูกหลอกก็ถูกหลอกในโทรศัพท
0: ์ค่ะ
2: แล้วทำไมเวลาจะเรียนรู้กระบวนการกฎหมายเรียนรู้ในโทรศัพท์ไม่ได
0: ้ค่ะ
2: เวลาจะเข้าถึงเราทำไมเข้าไม่ได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเดินมาหรอกทำยังไงให้มันติดต่อสื่อสารกันได้โดยผ่านโลกยุคใหม่ที่เราเรียกว่าดิจิตอลอันนี้เป็นโจทย์ในใจที่อยากจะทำครับ
0: โจทย์ในใจกับยุคโลกยุคดิจิตอลที่บอกว่าเราต้องส่งผ่านเมสเซจเข้าโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนจะเป็นในลักษณะไหนคะพุชเมสเซจเข้าไปหรือดึงให้เขาไปดูลิงก์ที่ของกระทรวง
2: คือต้องเข้าใจว่าผู้เสพเนี่ยหรือว่าตัวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันมีหลายเจเนเรชันวันเนี้ยเย็นเนี้ย ผมเชิญ
0: หลายเจนจริ ง
2: ผมเชิญประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทุกกรมด้วยมาคุยกันเพื่อจะมานั่งดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละกรมก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของตัวเองกระทรวงก็มีของตัวเองแต่บางเรื่องเนี่ยมันจะต้องทำคล้ายๆกันในธีมเดียวกันแต่บางเรื่องกรมจะต้องมีจุดแข็งจุดเน้นที่ไปคนละเรื่องกันเช่นกรมสอบสวนก็ต้องไปในเชิงของการป้องกันอาชญากรรมการให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าเป็นภาคีเครือข่ายกรมบังคับคดีก็เป็นอีกเรื่องนึงในเรื่องของการบังคับยึดทรัพย์ในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากนั้นทำยังไงให้การสื่อสารมันเป็นลักษณะของทูเวย์ไม่ใช่ประชาชนเอาแต่เสพข่าวอย่างเดียวแต่ไม่สามารถตอบโต้ได้ผมว่าถ้าทำอย่างนี้ลำบากพูดง่ายๆคือการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมในยุคใหม่เนี่ยลูกผมอายุ17สมมุติเนี่ยก็ต้องสนใจและเข้าใจ
0: ค่ะ
2: คุณป้าผมอายุ50ก็ต้องสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่อง

0: ท้าทายมากว่าทำยังไงถึงสื่อสารนั้นพอทำอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราสอดแทรกความรู้ทางกฎหมายหรือช่องในการทางติดต่อผมมีความตั้งใจจะใช้ยุติธรรมจังหวัดที่กระจายอยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นฟังก์ชันในการที่ช่วยเราเหมือนเรามีคนของเราอยู่ในทุกจังหวัดแต่คนเข้าไม่ถึงไม่รับรู้รับทราบทำไงถึงยกระดับของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันจะต้องมีความเชื่อมั่นตอนผมอยู่ภาคใต้ผมใช้คำสองคำฮะจะต้องมี trust กับ confidence นั่นแปลว่าเขาต้องมั่นใจและเขาต้องเชื่อถือเขาถึงเดินเข้ามาถ้าเขารู้ว่าเราช่วยเขาจริงๆ 100% เขาเดินแต่ถ้าเขารู้ว่าเรามาแล้วไม่ช่วยช่วยไม่ได้เรื่องเขาไปหาคนอื่นทำอย่างไรกระทรวงยุติธรรมถึงเป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายอันนี้คือโจทย์ครับ
1: two-way communication ถ้าว่าไปปัจจุบันนี้ถ้าเราดูตามสื่อออนไลน์เป็นโซเชียลเราก็จะเห็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเขาก็ทำอยู่ใช่ไหมฮะหรือบางทีบุคลากรอย่างเช่นตำรวจเนี่ยเขาก็มาออกทริคดีๆที่ป้องกันมิจฉาชีพอันนี้ก็ยังถือว่าเราส่งต่อสารมันก็ยังเป็นเหมือนคล้ายๆ one-way ใช่ไหม
0: คร
1: ับแต่ว่าคนจะสามารถรับรู้และตอบโต้ฟีดแบ็กยังไง
0: ผมจริงว่าจริงๆแล้วในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็น Instagramไม่จะเป็น Twitter มันตอบโต้ได้อยู่แล้วประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าตัวผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดึงเอาสิ่งที่เขาย้อนกลับมาเนี่ยมาเรียนรู้มาแก้ไขพัฒนาไห
1: ม
0: สำคัญตรงนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: น่าสนใจนะคะอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทำกันต่อไปเชิญ BR มาหมดเลยสำหรับ8กรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
0: ทั้งหมดทั้งวันนี้
1: เดี๋ยวจะคุยกันใช่ไหมคะว่าเราจะดำเนินการกันไปในทิศทางยังไงกันบ้างก็ท่านได้เล่ามาถึงหลายข้อมูลแต่มันก็ยังไม่หมดนะคะมีทั้งในเรื่องของยาเสพติดท่านเล่าแล้วแล้วก็ในเรื่องของการดูแลน้อมนำพระราชดำริเนี่ยไปให้ทำให้ปรากฏอย่างเข้มข้นอันนี้ก็เหมือนจะมีแล้วแต่ว่ามันก็มีประเด็นอื่นช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่ท่านก็สะท้อนมาในลักษณะของ two-way communication คือให้เขา trust แล้วก็ให้เขามีความเชื่อใจมีความมั่นใจใช่ไหมคะลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสามารถลดได้ไหมปัจจุบัน
0: อันนี้เวลาพูดมันเป็นคำพูดที่เพาะนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงแล้วการที่ลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ๆ
0: แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ผมมีความคิดว่าเราต้องใช้เครื่องมือเราต้องใช้กลไกเราต้องใช้ความจริงใจสำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมหรือแม้กระทั่งผู้ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประตูด่านแรกเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้เขาเข้าใจในสิทธิตัวเองทำยังไงที่จะคิดว่าประชาชนที่เข้ามาติดต่อเป็นญาติของตัวเองคือหลักการง่ายมากเลยครับถ้าอยากให้ความเป็นธรรมใครคุณพ่อสอนไว้คิดว่าประชาชนหรือผู้เดือดร้อนเป็นญาติครับทันทีที่ญาติท่านเดือดร้อนแล้วเดินเข้ามาหาเราถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมท่านจะดูแลอย่างดีเพราะเป็นญาติท่าน
1: ใ
0: ช่เพราะฉะนั้นปรับนิดเดียวฮะใจเขาใจเราคิดว่าประชาชนที่เดือดร้อนเป็นญาติเราเท่านั้นแหละฮะทุกเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันจะกลายว่าเดินเร็วหมดแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ใช่ยังจะประสานติดต่อให้แล้วพาไปส่งด้วยถ้าทำได้แบบนี้นะครับผมว่าสังคมมีความสุขประชาชนนี่โหมีความสุขเลย
1: เสียงในเชิงบวกจะกลับมามากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เพราะปัจจุบันบางทีประชาชนเดินไปเขาก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้มันต้องไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจบ
0: เอาตรงๆ
1: ประชาชนก็งง
0: เอาตรงๆเราอาจจะยังไม่ต้องคิดเรื่องการพัฒนามากมาย
1: ค่ะ
0: เราอาจจะต้องมาคิดว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสิ่งที่มีอยู่บางเรื่องที่มันใช้ไม่ได
1: ้
0: หรือดูแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลิกซะแล้วก็ไปหาวิธีใหม
1: ่
0: อย่างที่บอกฮะอะไรต้องเริ่มอะไรต้องเลิกอะไรต้องต่อยอดแค่นี้แหละฮะผมว่า
1: เลิกเนี่ยเหมือนจะชัดเจนละค่ะในลักษณะของบรรทัดฐานในใจท่านแต่มันอาจจะยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมมากนักนะคะส่วนอะไรต้องเริ่มใหม่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเหมือนกันเพราะมันเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากทางกระทรวงยุติธรรมโดยตรงแต่สิ่งที่มันจะต้องต่อยอดมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาละใช่ไหมคะพัฒนาทั้งกฎหมายระบบงานยุติธรรมนิติธรรมหลักนิติธรรมอย่างมีอาชีพมีมาตรฐานให้ประชาชนเชื่อมั่นแก้ไขฟื้นฟูผู้ทำผิดกลับคืนยังไงมาสู่สังคมแล้วไม่ไปทำผิดซ้ำ
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: เราต้องยอมรับกันว่าเวลาคนที่โดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยบำบัดกันแล้วกันเวลาเข้าไปบำบัดเสร็จเนี่ย 100% เนี่ยพอออกมาเนี่ย

0: ก็จะกลับไปเสพต่ออันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวเพราะทรัพยากรของรัฐก็จะเสียไปกับการอบรมผมคิดว่าตรงเนี้ยโจทย์ตรงเนี้ยถ้าบำบัดเสร็จเนี่ยแล้วออกมาได้แล้วมีสังคมมีอาชีพม
1: ี
0: การงานมีความรักมีการศึกษานะผมว่าเขาจะหาสังคมใหม่ได้แต่ถ้าเขาไม่มีอะไรเลยไม่ทำให้เขาแข็งแกร่งแล้วออกมานะแล้วกลับไปอยู่สังคมเดิมซึ่งอาจจะยอมรับบ้างไม่ยอมรับเนี่ยผมว่าลำบากผมคิดว่าตรงเนี้ยต้องทำให้เข้มแข็งในเรื่องของกระบวนการที่บำบัดขัดเกลาเนี่ยอันนี้ผมยืนยันว่าต้องทำแน่นอน
1: ค่ะในกระบวนการก่อนเขาพ้นออกมาเขาจะถูกขัดเกลาเรื่องของจิตพิสัยต่างๆว่าออกมาแล้วคุณต้องมีหลักจริยธรรมอะไรที่คุณต้องคีปอินไมล์ว่าค
0: ุ
1: ณจะไม่กลับไปใช่ไหมคะกับสองคือสำคัญเลยคือเขาต้องไปได้ด้วยเขามีอาชีพมีกินมีใช้อะค่ะท่าน
0: อาชีพที่จะให้เนี่ยต้องเป็นอาชีพที่เขาอยากทำด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเราเวลาจะเลือกอาชีพเนี่ยถ้าเราไม่มีความสุขอะ
1: ให้เราไปช้า
0: ให้เราไปทำเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันจะตัดเสื้อแบบเดียวแล้วให้ใส่ทุกคนไม่ได้แล้วมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันบางทีบางคนใช้เวลานิดเดียวก็ปรับตัวแล้วก็แก้ไขได้เลยบางคนก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีระบบติดตามมีระบบทำยังไงถึงกลับมาฟื้นฟูได้นอกจากระยะเวลาที่กำหนดบางทีมันอาจจะต้องมีข้อตกลงระหว่างกันมันอาจจะต้องใช้ระเบียบกฎหมายหรืออะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นได
1: ้ครับค่ะแต่เราเห็นหลายอาชีพเหมือนกันนะคะที่เขาเคยลิสต์มาจริงๆมีเจ้าหน้าที่จากทางยุติธรรมเนี่ยค่ะมาคุยกับเรามีทั้งอาชีพนวดบาริสต้า คนทำอาหารฝ
0: ึ
1: กอาชีพหรือแม้แต่จักษานราชทัณฑ์เองหรือคนที่มาจากผู้ที่เคยถูกคุมประพฤติหรือผ่านการเรียกว่าอะไรกระบวนการติดตามโทษมาเนี่ยค่ะเขาก็มีฝีไม้ลายมืออะไรที่พอจะประกอบอาชีพได้เพียงแต่เหมือนเราต้องพยายามอัดหน่วยงานอัดแคมเปญให้เขาได้แสดงฝีมืออะไรอย่างนั้นนะคะท่านตอนนี้เราชัดเจนขนาดนั้นมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับปีนี
0: ้จริงๆแล้วการพัฒนาฝีมือของผู้ต้องขังละกันนะครับก็บางแห่งเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่มีคุณภาพมากแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับบางทีผมอยากจะซื้ออะไรยังซื้อไม่ทันก็เลยเพราะว่ามีคนออเดอร์เยอะทีนี้เนี่ยเราอะทำอย่างไรถึงให้คนรู้สังคมภายนอกรู้ว่าเขามีฝีมืออย่างที่ผมบอกว่าปลายทางเนี่ยถ้าผู้ประกอบการไม่รับเนี่ยสุดท้ายอะเขาจะไม่มีอาชีพไม่มีรายได้สุดท้ายก็เครียดแล้วก็กลับไปในวังวนผมก็เรียกร้องผู้ประกอบการว่าบังคับไม่ได้นะครับถ้ามีโอกาสก็การให้โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ออกมาแล้วทำงานอยู่ทุกวันนี้ที่อยู่ในระบบเนี่ยก็หลายคนที่ดีๆบางทีมันก็ต้องพยายามหยิบยกออกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเออคนที่กลับใจแล้วก็เข้าไปอยู่ในสังคมแล้วก็สามารถทำอะไรดีได้ต้องเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแต่ปัจจุบันเห็นผู้ประกอบการเขาก็ให้ความร่วมมือนะ
0: ค
1: ะเพราะท่านก็บุกไปต่างจังหวัดกันขนาดที่ว่าไปเจอพ่อเมืองไปดึงหน่วยงานต่างจังหวัดมาแล้วคุยกันว่าเปิดใจให้รับผู้ที่เราเคยผ่านราชทัณฑ์กันมาอะไรแบบเนี้ย
0: ตัวกระทรวงยุติธรรมเองก็ดีใจครับแล้วก็ต้องขอบใจตัวฝ่ายผู้ประกอบการที่เขาให้โอกาสนะครับเราก็หยุดไม่ได้นะครับของการพัฒนาทำยังไงที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขาให้กลับไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีทำยังไงก็ถึงแข็งแกร่งเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ในเรือนจำมีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกงานฝึกอาชีพในขณะเดียวกันเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาก็ดำเนินการคู่ขนานเหมือนกันไม่ใช่ทำเฉพาะอาชีพแต่ไม่ได้ดูเรื่องจริยธรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะมีหมวดหมู่ใหม่ๆไหมเพราะว่าอาชีพที่จะไปเซิร์ฟคนที่ผ่านออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่ใจเขาไปด้วยใจเขาอยากทำด้วยเพื่อจะทำได้ดีนะคะก็คาดหวังว่าในเว็บแรกของ Mindset เนี่ยจะไม่กลับไปอีกคือมีอาชีพทำแล้วก็ต่อยอดกันได้ที่สำคัญคือหน่วยงานเอกชนที่จะเป็นการ CSR ตัวเองไปด้วยเนี่ยจะช่วยเปิดใจรับพวกเขาซึ่งแนวโน้มดีขึ้นไหมคะ
0: แนวโน้มก็ดีขึ้นครับ
1: ค่ะ
0: มันก็สังคมก็ต้องให้โอกาสกัน
1: นะครับนะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่าหลายคนอยากกลับตัวกลับใจบางคนไม่ได้ตั้งใจทำผิดซ้ำเลยหรือบางคนเป็นความผิดที่เล็กน้อยมากเลยด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยก็โดนไปเยอะกล
0: ับ
1: มาเขาก็อยากจะกลับมาอยู่ในสังคมก็เลยมีการฝากบอกว่าอยากให้เอกชนเนี่ยช่วยเปิดใจแล้วก็ให้ความเป็นอกเห็นใจแล้วก็สร้างงานแก่กันนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามาดูในส่วนของความสำคัญเรื่องความผาสุกของคนในองค์กรอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็น่าสนใจนะคะความผาสุกของคนในองค์กรท่านสโคปรวมยังไงบ้างคะคำว่าคนในองค์กร
0: เวลาย้ายไป รับหน้าที่ที่ไหนสิ่งแรกที่คิดเลยเนี่ยคือเรื่องคน
1: ค่ะ
0: ผมเองมีสูตรในใจมาตลอดเลยว่าความสำเร็จของงานต้องควบคู่กับความสัมพันธ์ของคนถ้าเราทำงานที่ดีเยี่ยมเลยเป็นมาสเตอร์พีซแต่ความสัมพันธ์มันแตกมันทำได้ครั้งเดียวแต่งานมันอาจจะไม่สำเร็จแต่ถ้าคนรักกันจะทำอีก100 ครั้ง 1,000 ครั้งมันสำเร็จได้แล้วมันจะไปอีกไม่รู้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก่อนที่จะไปพัฒนาเรื่องอื่นคือการครองใจคนเราจะครองใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจเขาถ้าเราไม่ทึกถึงใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมมีความเชื่ออยู่เลยว่าองค์กรที่จะมีความสำเร็จได้จะต้องมีความสุขคนทำงานจะต้องมีความสุขด้วยถึงจะทำงานให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมยึดเอาไว้แล้วคุณแม่สอนเอาไว้ก็คือว่าต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและรับฟังงานไม่ได้ตัดสินใจโดยผมโดยทุกเรื่องหรอกครับเบอร์หนึ่งไม่ได้เก่งที่สุดครับบางทีความคิดของเบอร์สามหรือเบอร์ร้อยอาจจะเป็นมุมมองที่แหลมคมแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: นะครับผมเลยคิดว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นไม่ได้หรอกผมจะทำผมอยากให้ผมไปอยู่ที่ไหนผมจะสร้างให้ที่ทำงานเป็นบ้านแห่งที่สองเพราะเราใช้เวลาอยู่ที่ทำงานเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าบ้านเลยเพราะฉะนั้นทำยังไงให้พอถึงวันอาทิตย์เย็นคนในที่ทำงานบอกว่าพรุ่งนี้วันจันทร์อยากมาที่ทำงานจังอยากมาเจอเพื่อนอยากมาทำงานพอถึงวันศุกร์บอกว่าอะไรวันศุกร์อีกแล้วเหรอทำงานไม่กี่วันจะวันหยุดอีกแล้วเหรออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีความคิดว่าถ้าคนเราถ้ามีความสุขอะวินัยก็จะมาด้วยตัวเองถ้าเขามีความสุขเขาจะมาทำงานเองเขาจะล่วงเวลาเองไม่ต้องบังคับเขาครับ
1: ค่ะคำนี้น่าสนใจนะคะการที่เราเห็นความสำเร็จของงานมาได้เพราะว่าความสำคัญของคนแล้วก็เลยต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานกันการอยู่ยอดพีระมิดไม่ใช่สิ่งที่จะวัดได้ว่าเรามองเห็นรอบด้านสูงสุดแต่ฐานที่ลองลงไปที่อาจจะเหลี่ยมคมดีกว่าเราจะเห็นมิติที่เขาคิดต่างไปแล้วว่ะทำไมเราคิดถึงไม่ได้ตรงนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: มันมีเยอะมากเลยที่ไอ้แต้มต่อตรงนี้มันมาสามารถสานงานต่อแล้วมันทำให้องค์กรมันถูกเติมเต็มได้
0: ใช่ครับผมคิดว่าถ้าเขามั่นใจในตัวผู้บริหารโดยเฉพาะตัวปลัดกระทรวงเนี่ยถ้าเราเป็นคนเข้าถึงง่ายเราเป็นคนรับฟังแม่บ้านรปภ.คนขับรถกล้าคุยกับเรานะเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะอาคารสถานที่ด้วยซ้ำไปเห็นไหมแล้วผมคิดว่าตอนที่ผมเล็กๆอ่ะผมรับราชการที่แรกที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติผมจำได้เลยว่าผมเป็นข้าราชการ43ท่านผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ41 เดินมาข้างหลังแล้วตบไหล่ผมแล้วถามผมว่าน้องทำงานเหนื่อยไห
1: ม
0: ผมจำภาพนั้นได้ไงผมก็เลยถือหลักว่าเฮ้ยผมอยากเป็นผู้บริหารที่น่ารักผมอยากเป็นหัวหน้าที่ดีผมอยากเป็นผอ.กองที่ดีแล้ววันนี้ผมเองก็อยากเป็นปลัดกระทรวงที่น่ารักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจกันให้เกียรติกันนะครับแล้วก็องค์กรเดินไปไม่ได้หรอกครับด้วยปลัดคนเดียวองค์กรจะเดินไปได้โดยองค์พยาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งผมจะเดินไปเป็นทีมผมไม่เดินคนเดียวครับ
1: เท่าที่สัมผัสมาในช่วงของการพูดคุยก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยนะท่านเป็นคนที่แบบเรียลมากอะเรียลในที่นี้คือหมายถึงว่าไม่มีการสร้างภาพ
0: แต่ผมดุนะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เรื่องงานนี่จะเป๊ะหน่อย
1: แต่ว่าคือไม่ได้สร้างภาพหรือทำอะไรที่มันดูแล้วดูเหมือนเป็นความแบบว่าสวยหรูอะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมันอาจจะดูไม่ได้ว่าไพเราะเพราะพริ้งแต่ว่ามันดูจับต้องได้แล้วมันก็ดูรวดเร็ว
0: ใช่ครับสิ่งเดียวที่ผมอาจจะคิดว่าตัวเองแตกต่างแน่นอนคือผมไม่ได้เป็นคนที่ถามว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือเดือนหน้าจะเสร็จแต่ผมจะถามว่าเสร็จกี่โมงเรื่องนี้จะเสร็จกี่โมงเวลาไหนแล้วถ้ายังไม่เสร็จผมจะลงไปทำกับเขาแล้วถ้าเขาช้าเนี่ยเช่นพิมพ์ช้าเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นตัวอย่างให้ดูอะไรที่เราสั่งเขาได้นั่นแปลว่าเราจะต้องทำได้อะไรที่เราตำหนิได้นั่นแปลว่าเราต้องเคยถูกตำหนิและเรารู้จุดบกพร่
1: อง
0: และคนทำงานเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มีข้อผิดพลาดแน่ การตำหนิเพื่อทำให้เขาพัฒนาปรับปรุงแต่ไม่ได้ทำให้เสียกำลังใจและส่วนคนที่ไปทำงานไม่โดนตำหนิเลยล่ะ อย่างนี้ได้เปรียบสิเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเราต้องให้เขารู้ตัวตนของเราแล้วเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงบางทีเราไปหน่วยงานไหนหรือเราย้ายไปไหนหรือเราย้ายไปกลับบ้านเดิมเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเนี่ยบางทีมันห่างกันไปเรื่องของความเป็นตัวตนว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่เพราะนั้นผมว่าเราเป็นตัวเองแล้วชัดเลยเหมือนวันนี้เชิญผมมาออกรายการเนี่ยผมบอกผมไม่มีสคริปต
1: ์ใช่ค่ะ
0: ผมจะตอบในสิ่งที่ผมเป็นของผม
1: ค่ะถามอะไรซ้อมล่วงหน้าท่านก็ไม่ตอบเลยนะท่านบอกจะมาตอบตรงนี
0: ้
1: ท่านบอกว่ามันคืออะไรที่แบบแท้จริงเท็จจริงที่สุด
0: ครับ
1: นะแล้วก็ข้อดีอย่างนึงที่ฟังจากการคุยกับท่านนะคะคือการที่ท่านผ่านงานมาแล้วในทุกลูปนี่แหละไม่ใช่ว่าเหมือนกับมาจับวางเรียกว่าเคยผ่านมาก่อนอ่ะถึงเตือนได้เคยรู้มาก่อนถึงไปติเขาได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อดีมาก
0: ผมไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายนะครับผมมักจะ
1: เหนื่อยมานาน
0: ส่งไปที่ที่มีปัญหาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโคโซยิทำมีปัญหานะฮ
1: ะ
0: เผอิญไปแต่ละที่มันก็ต้องแก้ไขโดยใช้ความทุ่มเทแล้วผมเองก็อาจเป็นคนโรคจิตผมชอบเจอปัญหาเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเอาชนะอุปสรรคและปัญหาแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อผู้คนประเทศชาติองค์กรมันจะทำให้รู้สึกว่าเกิดความภูมิใจแล้วมันก็กลับไปทำให้เรามีพลังในใจที่จะเดินต่อเหนื่อยแค่ไหนนอนเดี๋ยวตื่นเช้ามามันก็หายแล้วก็ลุยใหม
1: ่จริง
0: ครับ
1: จริงนะเพราะว่าลักษณะคือทำงานเจอปัญหามันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมันจะรู้วิธีรับมือค่ะว
0: ิ
1: ธีแก้มันเท่ากับว่าเราจะมีประสบการณ์เยอะแล้วอะไรบางทีแค่ปัญหาตั้งเขามาเรารู้แล้วต้องบิดยังไงอย่างนี้นะคะประเด็นของการจับตามองการทำงานกระทรวงยุติธรรมยุคใหม่เนี่ยนะคะในฐานะที่ท่านก็เป็นแม่ทัพใหม่คนหนึ่งเนี่ยนะหน่วยงานที่จะต้องมีความพร้อมของข้อมูลหรือว่าประเด็นที่พร้อมจะให้ข้อมูลกับสังคมทันทีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนยังไงเราจะลดความบิดเบือนเราจะสื่อสารข้อเท็จจริงกันไปให้ได้มากที่สุดกับภาคสังคมแล้วก็ภาคประชาชนนะคะ
0: เราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางยุติธรร
1: ม
0: เพราะนั้นต้องแฟร์ต้องชัดเจนในการนำเสนอข้อมูลในการเสนอเนี่ยผมคิดว่าต้องดูทั้งกว้างลึกนะครับแล้วก็รวดเร็วสิ่งหนึ่งที่อยู่มาทุกที่เลยแล้วก็บอกเลยว่าทำไม่ได้เลยคือการนำเสนอข้อมูลในขณะของการที่ไม่ตรงและสร้างภาพเราการสื่อสารกับสังคมมันมีหลายรูปแบบเนาะการสื่อสารข้อมูลเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าประเด็นนั้นเป็นเรื่องอะไรและสื่อสารให้ใครพอพูดถึงสังคมมันกว้างแต่ถ้าพูดถึงลักษณะของการทำงานและเผยแพร่ให้รู้ว่ากระทรวงยุติธรรมทำอะไรผมอยากสื่อสารไปไม่ใช่ใครทำอะไรที่ไหนแต่ผมอยากจะสื่อสารให้สังคมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกิจกรรมนี้โครงการนี้การประชุมนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรนี่คือหัวใจที่ต้องการและการสื่อสารที่เขาบอกเชิงรุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมีเป้าหมายที่จะแข่งกับภาคเอกชนผมไม่ได้อยากจะสื่อสารแบบองค์กรภาคราชการผมอยากทำให้การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่ TikTok มันโดดขึ้นมาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกระทรวงยุติธรรมเปลี่ยนไปนะเอ้ยมันเข้าใจง่ายนะการให้ความรู้ทางกฎหมายมันอะไรก็แล้วแต่เพจราชการหรือข้อมูลที่อ่านแล้วคนดูแค่2บรรทัดแล้วไม่อ่านอีกเลยแล้วก็ฟีดไถไปเลยนะแปลว่าเราสับตกอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้วัดอะไรที่ไกลตัวเลยเพจของหน่วยงานผมให้ที่ครอบครัวดูเป็นอย่างแรกเลยดูต่อไหมสนใจไหมถ้าทุกคนดูต่อและสนใจแปลว่าเราไปได้ถ้ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ฉีกออกไปมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วน่าสนใจไหมผมกล้าที่จะเปลี่ยนนะฮะในสิ่งที่มันนำเสนอผมคิดว่ารูปแบบในการเสนอข้อมูลการสื่อสารเนี่ยมันรวดเร็วมันมีหลายวิธีทำยังไงองค์กรภาครัฐถึงจะหยิบเอาสิ่งต่างๆที่เอกชนเขาผลิตขึ้นมาแล้วเราทำให้ดีกว่าได้
1: เราต้องไม่แข่งกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันแต่ว่ามีวิธีคิดวิธีการจัดการให้เป็นแบบรูปแบบเอกชนที่มันจะรวดเร็ว รัดกุม รอบด้านมากกว่าไปทุกสื่อแพลตฟอร์มถ้าคนดูแล้วอยากดูต่อได้แปลว่าเราไปได้ถ้าคนดูแล้วรู้สึกว่าอยากมีอินเซนทีฟแปลว่าเราคิดโปรเจกต์ต่อได้
0: ใช่
1: เรียกว่าต่อยอดเขาตั้งแต่อายุยังน้อยๆ อย
0: ู่
1: เป็นเจนใหม่ๆอยู่
0: ใช่ครับ
1: นะคะนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ท่านพูดถึงการจะสื่อสารกับคนนะคะในทุกรุ่นในแง่ของบทบาทของยุติธรรมเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของคุยกับ press release หรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนอย่างที่ท่านบอกไปแล้วว่าท่านไม่ได้อยากจะบอกแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่อยากจะส่งสารให้ผู้นั้นรับรู้ว่าคุณได้อะไรจากสารที่ท่านส่งไป
0: ครับ
1: ท่านมีวิธีการฟีดแบ็กติดตามคนไหมคะว่าแล้วคุณได้อะไรแล้วคุณทำอะไรต่อ
0: จริงๆแล้วสิ่งง่ายสุดเลยนะครับคนที่เสพสื่อใกล้ที่สุดเลยคือคนในกระทรวงยุติธรรม
1: ค่ะ
0: ต่อมาเป็นภาคีเครือข่ายคนในบ้านของผมเองเนี่ยแหละครับก็จะสื่อสารได้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหมสนใจไหมแต่สำคัญที่สุดเลยผู้บริหารในกระทรวงในกรมของเราก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าเราเองได้มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาการสื่อสารในกระทรวงในกรมตัวเองไห
1: ม
0: สังเกตไหมฮะเวลาออกไปเนี่ยก็จะมีเบอร์หนึ่งนี่แหละดู2 3 4 5อะไรก็ไม่ค่อยอะไรเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าในแต่ละชิ้นงานที่เราปล่อยออกไปเนี่ยอันไหนมันน่าสนใจอันไหนมันไม่น่าสนใจอันไหนที่ต้องเปลี่ยนอันไหนที่ต้องปรับผมบอกแล้วไงว่าอันไหนที่ต้องเลิกอันไหนที่ต้องเริ่มอันไหนต่อยอดเฮ้ยอันนี้ไปได้ดีไปต่อเฮ้ยอันนี้ดูแล้วยอดไลค์ยอดฟีดแบคไม่มีเลยวัดง่ายๆครับถ้าคนกดไลค์ใน Facebook ผมมากกว่า Facebook หน่วยงานแปลว่าหน่วยงานแพ้ผม
1: ค่ะท่านเองก็ต้องโปรโมทข่าวสาร Facebook ดูแล้วนะฮะในส่วนตัวใช่มั้ยคะ
0: ในส่วนตัวผมจะใช้การนำเสนอที่แตกต่างกับหน่วยงานผมพยายามช่วยขยายความผมพยายามจะสื่อสารไปอีกมุมนึงเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็สามารถทำได้แต่ถ้าในขององค์กรเนี่ยมันจะต้องผ่านการรับรู้ในบางเรื่องเนี่ยในเรื่องบางเรื่องจะต้องดูด้วยว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยพรูฟยังไงด้วยมันไม่ใช่เราคนเดียวนะครับและในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องง่ายๆก็ไม่เป็นไร
1: ในหน่วยงานก็จะมีอินทราเน็ตถูกไหมฮะข่าวสารที่รับรู้กันในองค์กรแล้วก็จะมีเบอร์หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นท่านณตอนนี้ถ้าเป็น
0: เป็นท่านรัฐมนตรี
1: ในฝึก
0: ถ้าเป็นข้าราชการประจำใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ท่านบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เบอร์หนึ่งที่ดูไงมันต้องมีการแบ่งเป็นภาคแบ่งหน้าที่กระจายส่วนใช่ไหมคะ
0: ใ
1: ช่เดี๋ยวต้องตาม Facebook ท่านด้วยนะคะปิยะวัฒนวรังคุณที่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
0: สังเกตครับ
1: จะได้วัดได้ว่า
0: เป็นสาธารณะ
1: เป็นสาธารณะกับทางเพจกระทรวงยุติธรรมเนี่ยข่าวสารตรงไหนยังไง
0: ผมบอกแล้วไงครับว่าถ้าชีวิตมีการแข่งขันชีวิตมีการท้าทายมีชาเลนจ์เนี่ยมันจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ถ้าทำไปเพื่อให้เสร็จแต่ไม่สำเร็จเนี่ยอย่างนี้ไม่เวิร์ก
1: ค่ะครับน่าสนใจนะคะทีนี้ที่ผ่านมาเราเห็นเนี่ยวิธีการคิดนะคะแล้วก็กรอบไอเดียต่างๆที่พยายามจะบูรณาการให้กระทรวงยุติธรรมมันทำงานไปในยุคใหม่อะไรที่มันเลิกได้เลิกอะไรเริ่มใหม่ได้เริ่มอะไรต่อยอดได้ให้ต่อยอดเนี่ยนะคะแต่ในหมวกของกระทรวงยุติธรรมเองก็มีกรมตั้ง8กรมที่ดูแลอยู่บริบทตรงนี้แตกต่างกันไหมคะแล้วท่านจะประยุกต์ใช้วิธีการจัดการคุยกับแต่ละที่ให้มันสอดคล้องกับนโยบายหลักยังไงบ้าง
0: คะจริงๆแล้วถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างแน่นอนนะครับจุดเน้นก็ต่างกันแต่มันมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการที่เป็นทั้งต้นทางและปลายทางในการดำเนินการกับบุคคลที่ต้องโทษอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในกระบวนการทำเนี่ยกระบวนการครบหมดเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องการตัดสินตัดสินนี่เป็นเรื่องของศาลแต่นอกนั้นเนี่ยตั้งแต่ป้องกันปราบปรามหรือการบำบัดฟื้นฟูดูแลครบหมดครับ
1: มีหน่วยงานไหนที่ท่านรู้สึกว่ามันเป็นภารกิจที่จะว่าหนักอึ้งก็ไม่ใช่แล้วเพราะผ่านงานมาระดับนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่คิดว่าอาจจำเป็นจะต้องเข้าไปดูแลให้เข้มข้นเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมคะ
0: ผมจะไม่ยกตัวอย่างกรมที่ทุกคนรู้จัก ผมจะยกตัวอย่างกรมอยู่สองกรม
1: ค่ะ
0: หนึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: เคยได้ยินสมัยก่อนใช่ไหมฮะ
1: ได้ยินตอนนี้เหรอคะ
0: เครื่องมือเครื่องใช้ดีมากนะครับ
1: ค่ะ
0: จะทำอย่างไรให้ผู้คนมาใช้ประโยชน์จะทำยังไงให้เครื่องมือเครื่องใช้หรือความเป็นมืออาชีพทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ยกระดับและช่วยเหลือสังคม ไม่ว่ามีเหตุการณ์ยามภัยพิบัติก็ดีไม่ว่ามีเหตุการณ์ที่เกินคดีสำคัญก็ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่นับคดีน้องที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปต่างประเทศได้ชีวิตสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็เข้ามีส่วนร่วมในการที่ไปชันสูตรศพอย่าง
1: น
0: ี้เห็นไหมฮะ
1: คิดจุดนี้คิดแค่ว่าเขาอ่ะมีบทบาททำนู่นทำนี่ที่ในเชิงลึกตรวจนู่นตรวจนี่แต่ว่าไม่ได้คิดถึงเครื่องไม้เครื่องมือเลยค
0: ่
1: ะว่าที่นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจะยูนิค
0: ถ้าพูดถึงกระทรวงยุติธรรมทุกคนจะมักจะไปถึงมองถึงดีเอสไอปปส.และทันที่เป็นกรมใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ถ้าให้ผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างกรมเล็กเลยสองสถาบันกิจสำนักงานกิจการยุติธรรมไม่ค่อยได้ยินชื่อใช่ไหมฮะ
1: หาอยู่เนี่ย
0: แท้จริงแล้วมีคนไม่เยอะฮะ70คนเองแต่ท่านรู้ไหมครับว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นคนวางรากฐานหรือระบบระเบียบแม่ระเบียบของแม่บทแผนแม่บทของกระบวนการยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะให้ความรู้คนเป็นหน่วยงานที่จะพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรมได
1: ้
0: พูดง่ายๆเป็นฝ่ายเสนี่แหละครับถ้าเป็นประเทศไทยเขาเรียกเป็นสภาพัฒน์เนา
1: ะ
0: เห็นไหมเนี่ย
1: ดูแลในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเลยนะ
0: ครับคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นเรื่องยุติธรรม
1: เ
0: นี่ยผมอยากจะดึงกรมที่คนไม่รู้จักให้รู้จักแล้วทำยังไงให้กรมเหล่านี้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองตอบโจทย์ประชาชนตรงใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่ช่วยเหลือกระบวนการยุติธรรมหรือระบบยุติธรรมประเทศ
1: สำนักงานกิจการยุติธรรมจดไว้ค่ะแต่พอดีเห็นตัวเล็กหน่อยแต่ต้องต่อไปต้องขยายนะเพราะท่านเน้นนะคะว่าจริงๆเขาเป็นเหมือนหน่วยงานที่ให้ความรู้แล้วก็เรียกว่ารอบด้านเกี่ยวกับกิจการยุติธรรม
0: พูดแล้วหยุดไม่อยู่อะขออีกกลมได้ไหม
1: ได้
0: อันนี้คนก็รู้จัก
1: เวลาเหลือพอดีเลยค่ะ
0: ผมอันนี้เป็นกลมที่คนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่มีความสำคัญก็คือกลมพินิจ
1: คุ้มครองเด็กและเยาวชน
0: ผมเชื่อว่าประเทศเนี่ยจะเดินไปไหนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเยาวชนและโดยเฉพาะเยาวชนที่เขาไม่ว่าจะโดยจงใจเลเล่ประมาทหรือหลงผิดก็แล้วแต่เยาวชนพวกนี้อยู่ในสถานวินิจส่วนหนึ่งตรงนี้ทำยังไงให้เด็กๆ เหล่านี้เนี่ยกลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากไม่แพ้กรมราชทัณฑ์อันนั้นผู้ใหญ่อันนี้เด็กผมอะตั้งใจที่จะทำยังไงก็แล้วแต่ให้ตัวบุคลากรในสถานพินิจมีการยกระดับไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่นะทำยังไงถึงมีจิตใจเป็นพ่อเป็นแม่เขาสอนเขาเลี้ยงเขาขัดเกลาเขาด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ที่รักเด็กเป็นญาติเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปอยู่สถานพินิจแล้วไปดูแลเด็กเนี่ยผมว่าจุดตัดมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: ถ้าทำได้เด็กเหล่านี้มีที่พึ่งในใจนะเวลาเขาออกไปแล้วเนี่ยนะเขาจะทำอะไรไม่ดีเขาจะนึกถึงคนที่แบบพยายามที่จะช่วยเขาไง
1: ค่ะ
0: ระหว่างที่อยู่ในตรงนั้น
1: จริงนะคะคนที่เราเอาจิตใจความเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปดูแลเด็กตรงเนี้ยเรารู้ว่าเขาทำผิดด้วยความยับยั้งชั่งใจอาจจะไม่ดีพอหรือสติตรงนั้นหรือชั่ววูบตรงนั้นนะคะก็อาจจะทำให้เขารู้สึกอบอุ่นขึ้นนะคะรู้สึกตระหนักคิดด้วยว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยนึกถึงผู้ปกครองในกรมนะแล้วก็ไม่ควรกลับให้ท่านหนักใจเหนื่อยหน่ายอีกที่สำคัญเด็กเขายังเป็นผ้าขาวเขายังสามารถแปลสภาพได้
0: ยังพอซักได้แม้จะเทา
1: ใช่ในสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมเขาในจุดนั้นๆ3กรมที่ท่านเน้นมากรมพินิจใช่ไหมคะและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วก็มีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ดูแล้วแม้จะเป็นหน่วยงานสถาบันที่เล็กหน่อยของกระทรวงยุติธรรมแต่ท่านบอกที่นี่มีอะไรดีๆเด็ดๆเยอะแล้วเดี๋ยวในมือไม้ใหม่ของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่เดี๋ยวท่านจะทำให้ดูนะคะในแต่ละที่นะคะที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะชูจุดเด่นขึ้นมาและก็ที่แน่นอนว่าคงจะต้องเห็นอะไรที่เก่าไปแล้วเลิกนะคะไม่ได้ผลเลิกหรือว่าอะไรใหม่เติมอะไรต่อยอดได้ต่อต้องขอบคุณท่านมากนะคะวันนี้เรียกว่าเห็นตัวตนท่านที่แท้จริงในบทบาทแม่ทัพใหม่ของปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่นะคะรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ให้เรารู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะนี่แหละค่ะทั้งหมดคือ NVT มีคำตอบวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านบอย
0: ข
1: อบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมคะ NVT มีคำตอบกับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมยุคใหม่นะคะในวาระของท่านปิยสิริวัฒนวรังกูรนะคะท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ NVT มีคำตอบลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NVT
2: วิถีคน
3: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: รักมากก็ให้มากแต่ถ้าวันหนึ่งถูกเนรคุณกฎหมายยอมให้เราถอนคืนการให้ได้หรือไม่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ต้องระวังร่วมหาคำตอบให้ชัดเจนไปพร้อมกันในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับการให้นะครับก็กฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในส่วนของมาตรา523มาตรา525นะครับว่าการให้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นการให้ทรัพย์สินที่ประเภทของที่เป็นประเภทของสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าการซื้อขายกันเนี่ยจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ถึงจะสมบูรณ์นะครับสำหรับการเพิกถอนการให้ด้วยเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนะครับกฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531นะครับก็จะวางหลักเกณฑ์ไว้หลักๆ3ประการนะครับก็คือกรณีแรกนะครับก็คือผู้รับนะครับได้ประทุษร้ายนะครับผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็กรณีที่2นะครับก็คือเป็นกรณีที่ผู้รับการให้นะครับได้กระทำการให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีที่3นะครับเป็นเรื่องที่ผู้รับการให้นะครับได้ทำการบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีพนะครับแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้นะครับแล้วก็ผู้รับเนี่ยยังสามารถที่จะให้ได้นะครับ3เรื่องอันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ให้สามารถที่จะขอเพิกถอนการให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องว่าผู้ให้สามารถที่จะเพิกถอนการให้ได้นะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับที่กฎหมายยกเว้นไว้นะครับว่าแม้ว่าผู้รับการให้เนี่ยจะกระทำการประพฤติเนรคุณนะครับแต่กฎหมายได้ปิดช่องไว้ว่าไม่สามารถจะเรียกคืนได้ก็คือเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา535นะครับกฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้หลักเกณฑ์ไว้นะครับก็คือกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่เป็นการให้นะครับที่เป็นบำเหน็จสินจ้างนะครับกรณีสองนะครับเป็นการให้นะครับสิ่งที่มีภาระติดพันนะครับแล้วก็กรณีสามนะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทำจรรยานะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับก็คือการให้โดยการสมรสนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามนี้แล้วเนี่ยผู้ให้นะครับไม่สามารถที่จะเพิกถอนการให้ได้แม้ว่าจะเป็นการประพฤติเนรคุณก็ตามนะครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
3: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกสาวนี่อาจจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอดอลได้เลยนะเชอรี่
1: ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยจากภาคใต้ของเราจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสำเร็จของน้องถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศก็ตามแต่วันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันคนตื่นสายแต่วันนี้ คือแทบจะไม่ได้นอนเลย
0: มันลุ้นใช่ไหม
1: มันลุ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าคืออันนี้เป็นรางวัลที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบชิงเลยแต่ว่าสุดท้ายรอบชิงเป็นเนยก็ตามทีแต่ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์อย่างครั้งแรกที่เรารู้ว่าน้องเนเด้เนี่ยไปแข่งอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วผ่านเข้ารอบเพลงซอมบี้นะถ้าเกิดจำกันได้จนก็ตามมาเรื่อยๆเอ๊รอบต่อไปจะยังไงนะครับสุดท้ายความสามารถของเยาวชนไทยน้องเนเน่ครับบนเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จหลังกรรมการนั้นนะครับกดปุ่มเขาเรียกว่า Golden Buzzer
1: ค
0: ือกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการผ่านโดยอัตโนมัติเลย
1: ค่ะมันจะเป็นปุ่มสีทองๆอะค
0: ่
1: ะแล้วมันก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นของพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นสีทองๆเนี่ยก็แล้วก็
0: โรยลงมา
1: ใช่
0: ก็ท่ามกลางเขาบอกว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องกันทั่วทั้งหอทีเดียวไปชมภาพบรรยากาศกันครับและคนกดคือใครทราบไหมครับคนกดก็คือเมลบีเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl ครับหนึ่งในกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับน้องเนเน่รัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของวิธีการประกวดระดับโลก America's Got Talent ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองและเสียงแสดงความยินดีดังกึกก้องทั่วทั้งสตูดิโอสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับน้องเนเน่เลือกบทเพลง Black Horse ของวงซาวการ์เด้นร้องเพลงเป็นแล้วว่าเขาว่าบอกเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานแห่งยุค90เลยมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันทรงพลังกับทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ครับสร้างความประทับใจให้ทั้งกรรมการและก็ผู้ชมทั่วทั้งหอทีเดียวเมลบีบอกแบบนี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยน้องเนเน่เป็นเด็กสาวที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีกลับเปลี่ยนเป็นร็อกเกอร์สาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและก็เสน่ห์เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่เนี่ยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวความเป็นไทยยังไงอ่ะเชอรี่อธิบาย
1: ก็เป็นลักษณะของผ้าเนี่ยแหละค่ะที่ผูกอยู่ที่กางเกงพี่ป๋องเห็นมั้ยตอนแรกเนี่ยยังถ้ายังไม่สังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าธรรมดาถูกต้องมั้ยคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ถ้ามองดีๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าไทยด้วยนะพี่ป๋องนะที่เอามาผูกไว้กับในส่วนของกางเกงนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวที่สุดบวกกับความสามารถของน้องด้วย
1: ก็จะเป็นผ้าไทยโทนสีทองนะคะมานุ่งผ้าทับกับกางเกงก็สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับเป็นการแทรกนะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าไทยนะคะอยู่บนเวทีต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยนะคะ
0: โอ้แล้วเวลาน้องเล่นกีตาร์นะ
1: โ
0: อ้พริ้วมากจริงๆเลยคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับน้องเนเน่สำคัญคือทีมงานต
1: ั
0: วคุณพ่อด้วยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนอย่างดีมาตลอดก็เชียร์รอบต่อไปก็ให้น้องได้รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปเชียร์น้องถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบชิงชนะเลิศนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าสถานการณ์น้ำกันบ้างอ่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย47ปี ีเนื่องจากว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นช่วยประชาชนประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบาลังไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาจศพพระราชทานและเชิงพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีราชองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางไว้ที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภมงคลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจของเพื่อนพึ่งพาเพื่อปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับทางมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อที่จะเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า70%ครับติดตามรายงานสดได้จากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากบริเวณตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรุนแรงเช่นกันครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำป่าที่หลากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบนพื้นที่สูงหลากลงมาสู่ลำน้ำกูลที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่หลังจากนั้นครับการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันนี้ครับสามารถที่จะสัญจรในหมู่บ้านได้ตามปกติและที่สำคัญคือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดครับนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วกว่า70%ซึ่งได้ลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนปภ.ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอส.ในการช่วยเหลือฟื้นฟูขนดินโคลนเศษซากต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วสำหรับพื้นที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวมีจำนวน180หลังคาเรือนถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านจำนวน160หลังและได้รับความเสียหายหนักมากจำนวน90หลังไม่สามารถพักอาศัยได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้น้ำท่วมฉับพลันซึ่งในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนของภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านการทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,920 ครัวเรือนทำความสะอาดแล้วเสร็จ 3,702 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ94%ระบบไฟฟ้าฟื้นฟูเกือบ 100% ครับยกเว้นบางหมู่บ้านในตำบลภูคาส่วนระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 100% ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ร้อยละ70ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังเก็บน้ำและรถจ่ายน้ำสำรองอย่างต่อเนื่อง ทางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้นะครับอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือว่ากชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวม120รายรวมเป็นเงิน 184,000 บาทครับโดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนคือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
3: เบื้องต้นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหลักๆหนักเลยก็คือ2หมู่บ้านครับก็คือบ้านฝายแล้วก็บ้านเฮียหมู่1ครับบ้านฝายหมู่7ครับบ้านฝายหมู่7เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด31ครัวเรือนแล้วก็บ้านเฮียหมู่1นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด160ครัวเรือนนะครับเบื้องต้นที่แล้วที่ช่วยเหลือไปนะครับในเรื่องของการเยียวยาครับก็บ้านฝาย31ครัวเรือนได้รับทุกครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดปะทะน้ำจุดแรกครับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูก็ตอนนี้นำเศษโคลนและก็ทำความสะอาดบ้านได้ 90% ครับก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 หลังที่ยังรอเคลียร์วันนี้ครับก็คาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จสำหรับบ้านฝายครับแล้วทีมงานนะครับก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐก็จะมูฟทีมไปบ้านเฮียครับซึ่งบ้านเฮียตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการขุดเอาดินโคลนออกเนี่ยได้ 60% ครับ
2: ทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆครับจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดทางอำเภอปัวนั้นจ่ายแล้ว120ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนอำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดครับซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้มีการเน้นย้ำมาว่าประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอกสารนะครับสามารถที่จะมาติดต่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือได้ที่อบต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีนะครับซึ่งทางราชการจะประสานเรื่องของหลักฐานการช่วยเหลือต่างๆให้ในขณะเดียวกันก็ขอย้ำว่าให้มาติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งความประสงค์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่ทางราชการจะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้การช่วยเหลือนั้นเป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรเหล่ากมลครับรายงานสดมาจากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะไปดูการช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพร้อมกับมีการ

0: กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษโดยแบ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกเป็น3กรณีได้แก่กรณีแรกสำหรับที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากรวมถึงปัญหาการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีสุดท้ายนะคะหากมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยตรงก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจังหวัดน่านจำนวน5คนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบการดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนขั้นตอนการรับเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่างๆสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นเนื่องจากว่าภาครัฐก็มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วจึงไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำซ้อนอีกต่อไป
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางในเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์นั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เองก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในระยะนี้คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในระบบลุ่มน้ำน่านนั้นสามารถบริหารจัดการและเก็บกักไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ได้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและก็คลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้น

0: ในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งจะกระทบในหล่อแล้วทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมบริเวณชุมชนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซึกงซอยพนุรังสีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพบว่าบริเวณแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยามีการวางกระสอบทรายและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณบ้านไม้2ชั้น1หลังครับที่ปลูกอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้แนวเขื่อนไม่สามารถก่อสร้างบรรจบกันได้กลายเป็นจุดฟันหลอที่ส่งผลให้น้ำจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักและซึมผ่านพื้นไม้กระดานไม้เข้าท่วมในชุมชนโดยนายสมชายเกตมณีอายุ73ปีผู้ดูแลศาลเจ้าโจซื่อกงที่อาศัยในพื้นที่มากว่า30ปีนี้ก็บอกว่าพอช่วงที่น้ำหนุนทางศาลเจ้าก็จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตเพื่อจัดหาทั้งทรายกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ศาลเจ้าและบ้านเรือนใกล้เคียงทางนี้เห็นว่าหากสามารถปิดจุดฟันหลอได้ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีแต่ละปีมันเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันที่ฟันหลอนะฮะเพราะเขื่อนมันต่อมาไม่ถึงทางศาลเจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงโป๊ะหรือว่าทางบันไดตรงนี้เราบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยบล็อกอยู่แต่ตรงนี้เราไม่สามารถจะบล็อกได้เพราะว่ามันเขื่อนมันไปไม่ถึงมันเป็นฟันหลอที่น้ำจะขึ้นตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
2: มองว่าถ้าแบบจะแก้ปัญหาระยะ
1: แก้ปัญหาระยะยาวคุณจะต่อเขื่อนเนี่ยตีเขื่อนใหม
3: ่
1: เนี่ยตีเขื่อนไม่ให้สุดนู่นเท่านั้นเองครับ
2: แล้วในส่วนของศาลเจ้าค่ะที่ช่วยชาวบ้านในการปลุกปลักน้ำอะไรแบบนี้เราใช้ทรายอะไรยังไงเยอะ
1: เราก็ต้องใช้ทรายมาก่อทั้งสองสามคันรถน่ะเหลือแล้วก็มาช่วยบล็อกตรงนี้เท่าที่จะช่วยกันได้ทำบล็อกไม่อยู่มันก็ต้องถือท่วม
0: ขณะที่นายสมชายยาเรืองรัตน์อายุ77ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มามากกว่า57ปีก็กล่าวเสริมนะครับว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนั้นน้ำจะทะลักเข้าท่วมชุมชนระดับเอวนาน 3-4 ชั่วโมงก่อนจะค่อยๆลดลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ้านเรือนที่ปลูกด้วยชั้นเดียวนะครับที่ไม่สามารถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันจนเกิดความเสียหายซึ่งชาวบ้านต่างก็หวังให้มีการเร่งปิดจุดฟันหลอดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
4: มันก็ลงเร็วน้ำขึ้นที3 4ชั่วโมงอ่ะถ้าน้ำทะเลหนุนว่ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้นะน้ำมี2น้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วบ่ายโมงนี้จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสายๆหน่อยลงเดี๋ยวขึ้นอีกรอบนึง
2: แล้วเวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงอ่ะ
4: ก็ปล่อยธรรมชาติอ่ะ
5: ส่วนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่างเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการระดมทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ยกระดับแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วค่ะโดยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่นำศูนย์ราชการร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มผ่านระบบซูมนะคะโดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมที่ประชุมค่ะมีการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่25สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่ปริมาณน้ำตามสถานีวัดน้ำต่างๆยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องรวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสำหรับการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังเน้นย้ำนะคะบอกว่าทุกภาคส่วนนั้นทำงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรแล้วก็เร่งแก้ปัญหาในจุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดส่วนที่จังหวัดพิจิตรก็เช่นกันนะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยค่ะอย่างนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอเข้าไปสำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมกลุ่มเปราะบางเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหลังจากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้นำคณะนะคะลงพื้นที่ไปที่บ้านเกาะสาริกาตำบลรังนกอำเภอสามงามค่ะ พื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมท่วมบ้านพร้อมกับมีการมอบยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้ด้วย

0: วย
1: ดูเรื่องของการกวาดล้างภัยไซเบอร์และภัยออนไลน์ต่างๆกันนะครับตำรวจไซเบอร์ก็เปิดปฏิบัติการปูพรมค้นกว่า200จุดทั่วประเทศทลายเครือข่ายค้าปืนออนไลน์รวบผู้ต้องหา186รายยึดปืนของกลาง228กระบอกพร้อมกับระเบิดและกระสุนได้อีกมากครับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทระดมกำลังเข้ากวาดล้างอาวุธปืนออนไลน์ผิดกฎหมายโดยปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจสอทนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายกว่า200จุดทั่วประเทศโดยมีจุดสำคัญ16จุดในหลายจังหวัดเช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการชลบุรีอุดรธานีและสุพรรณบุรีสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม186รายตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนรวม228กระบอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นปืนไม่มีทะเบียนถึง194กระบอกเครื่องกระสุนกว่า 1,200 นัดอุปกรณ์ส่วนควบ27รายการและระเบิดแสวงเครื่องอีก1ลูกจากการกระจายกำลังกันเข้าตรวจค้นนะครับพบเคสสำคัญที่น่าสนใจก็ได้แก่การล่อซื้อจับกลุ่มผู้ต้องหาโพสต์ขายปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติและปืนลูกซองผ่านกลุ่ม Facebook สาธารณะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะเป็นการทลายเครือข่ายลักลอบขายปืนและกระสุนผ่านออนไลน์บังหน้านะครับว่าขายอะไหล่รถยนต์อุปกรณ์แคมปิ้งครับก็มีผู้ติดตามกว่า 1,500 คนรวมถึงการขายผ่าน LINE Official Account สมาชิกกว่า800คนด้วยนำหมายสารบุกเข้าค้นบ้านเป้าหมายซึ่งก็เปิดเป็นร้านขายไข่ไก่ในจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้มีการจับกลุ่มช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์บางจอนครับที่อุดรธานีโดยดัดแปลงปืนแบล็งกันนะครับให้ยิงกระสุนได้จริงแล้วก็โพสต์ขายในออนไลน์หรือจะเป็นการตรวจค้นที่บ้านเสียลันตักข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ชอบโชว์ปืนแล้วก็คลิปยิงปืนลงในโซเชียลยึดปืนมีทะเบียนไปตรวจสอบ9กระบอกหลังจากเคยถูกดำเนินคดียิงปืนในที่ชุมชนไปจนถึงการจับกลุ่มผู้ต้องหาในจังหวัดสระบุรีพร้อมของกลางเป็นอาวุธสงครามแล้วก็ปืนกลมือยูซี่นะครับขนาด9มม.ไม่มีทะเบียนแล้วก็ยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งโดยตำรวจไซเบอร์ได้ฝากเตือนประชาชนนะครับอย่าซื้อขายหรือว่าครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านระบบออนไลน์อย่างเด็ดขาดเพราะนอกจากจะมีโทษหนักตามกฎหมายแล้วยังเสี่ยงต่อการนำไปก่อเหตุความรุนแรงในสังคมทั้งนี้จะเดินหน้ากวาดล้างอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
0: ส่วนการป้องกันเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเปิดใช้งานในระบบ Traffy Edu อย่างเป็นทางการค่ะเพื่อที่จะเป็นช่องทางด่วนรับแจ้งเหตุแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนครูและผู้ปกครองครอบคลุมการดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้านถึง6มิตินะคะมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีค่ะนายประเสริฐจันทราร่วงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Traffy Edu อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพโดยโครงการนี้สืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการจึงเร่งผลักดันระบบดังกล่าวให้พร้อมใช้งานเพื่อให้เป็นช่องทางแจ้งเหตุที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วสำหรับระบบ Traffy Edu นะคะจะเข้ามาดูแลแล้วก็ครอบคลุมความปลอดภัยใน6มิติสำคัญได้แก่ด้านสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้านความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดด้านสุขภาพภาวะสุขภาพจิตและความเสี่ยงด้านภัยดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศด้านภัยจากสังคมแวดล้อมและปัจจัยภายนอกและด้านภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพ
2: โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี่จะเกิดกับนักเรียนครูและบุคลากรและกับผู้ปกครองนะครับในเรื่องนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นการQR code ที่ท่านสามารถสแกนแล้วก็ติดต่อเรื่องของTraffy Edu ได้เลยนะครับ
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูบรรยากาศการเปิดประชุมสภาเป็นสมัยที่2นะครับในสมัยแรกนี้ในวันแรกวันนี้นะครับบรรยากาศหลังจากปิดประชุมไปเดือนเสร็จวันนี้เปิดมาคึกคักทีเดียวสักครู่ติดตามบรรยากาศครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วน
2: แต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัสตับอักเสบีและ4
2: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได
3: ้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบีและ4

0: ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับวันแรกของการเปิดประชุมสภานายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อกู้วิกฤตพลังงานและช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์ตึงเครียดในตอนออกกลางพร้อมย้ำนะครับเรื่องของสัดส่วนหนี้สาธารณะนั้นยังไม่เกินเพดาน 70%ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีเป็นครั้งที่2ปี2569ครับโดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569กรอบวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าจากเหตุวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางรอบนี้ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตโรงกลั่นและเส้นทางการขนส่งทางเรืออย่างรุนแรงขณะที่ไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบ 50% ทำให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่5ระลอกทั้งเรื่องของราคาน้ำมันค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าที่พุ่งสูงจนเกิดเสี่ยงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ว่าเศรษฐกิจก็มีการชะลอตัวด้วยแต่งบประมาณในปี2569นั้นในส่วนของงบกลางและวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลคงเหลือไม่เพียงพอต่อการรับมือขณะที่งบประมาณปี2570จะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคม2569จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องออกเป็นพรก.การจัดสรรวงเงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งมาออกเป็น2ส่วนหลักๆ200,000 ล้านบาทแรกครับสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000 ล้านบาทหลังนั้นสำหรับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพัฒนาทักษะนวัตกรรมในประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลในระยะยาวนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการกู้เงินดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบต่อวินัยการเงินการคลังโดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่ไม่เกิน70%และก็จะเน้นการระดมทุนแหล่งเงินกู้ภายในประเทศพร้อมนำหลัก 5T ได้แก่ Target ตรงเป้าหมาย Transition เร่งรัดการเปลี่ยนผ่าน Transformation การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง Transparent การโปร่งใสตรวจสอบได้และ Together การขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนมาใช้ในการควบคุมความคุ้มค่าและโปร่งใสในการเบิกจ่ายทุกโครงการ
1: สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและจะต้องมีการพิจารณากลั่นกรองด้วยความเหมาะสมรอบคอบคุ้มค่าตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อม ดำเนินการได้ทันทีรัฐบาลยังได้กำหนดหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้หลักการ 5T ได้แก่ T Target ตรงจุดใช้เงินเป้าหมายตรงจุด Transition เร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงานtransformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการลงทุนที่

0: ที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัว transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือ together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศไทย
1: ส่วนกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วก็เอาผิดกับบุคคลหรือว่าคนที่ปล่อยสำนวนคดีหัวสวนะคะล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าทาง DSI ก็มีการแจ้งความเอาผิดกับทั้งคนที่ปล่อยสำนวนคดีแล้วก็คนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลค่ะซึ่งก็อาจจะมีโทษความผิดทั้งเรื่องของทางอาญาแล้วก็ความผิดตามกฎหมายพิเศษด้วยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บอกนะคะว่าการเข้าแจ้งความของ DSI เป็นการแจ้งพฤติการที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ระบุตัวบุคคลว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดเบื้องต้นค่ะ DSI และกองปราบเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายส่วนที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นฝีมือคนในหรือว่าคนนอกเป็นคนทำเพราะต้องให้ตำรวจเป็นผู้พิจารณาหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง DSI ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับการสอบสวน
2: เรามีการสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งสำนวนกลับไปยังพนักงานในการและต่อมาเนี่ยก็มีการคืนสำนวนกลับมาที่กรมนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเนี่ยมีหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อทำความจริงให้ปรากฏโดยที่หน่วยงานที่ทางท่านอธิบดีให้ไปกล่าวโทษเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็จะเป็นกองปราบปรามเพราะว่าเป็นหน่วยงานกลางนะครับโดยที่กรมเนี่ยไม่ได้เข้าไปดำเนินการเองนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้โปร่งใสนะครับ
3: คาดเดาก็ไม่คนนอกก็คนใน
2: เราคาดเดาไม่ได้ครับต้องให้ตำรวจเขาทำหน้าที
4: ่การฝากสำคัญของDSIที่จะไปให้การกับทางกองปราบค่ะแล้วต้องเป็นเจ้าที่ทำสำนวนโดยตรงเลยใช่ไหม
2: อยู่ที่ทางพนักงานสอบสวนกองปราบจะแจ้งมานะครับทางกรมพร้อมให้ความร่วมมือ
1: ส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเรื่องของการใช้โทรศัพท์อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย PDPA หรือไม่โฆษก DSI ระบุนะคะว่าหากพบข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดทางอาญาก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันบอกว่ากรณีนี้ไม่มีแรงกดดันจากทางการเมืองสำหรับประเด็นที่กกต.เตรียมวินิจฉัยจำนวนผู้ต้องหาในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะโฆษก DSI ระบุนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะต้องรวบรวมเข้าสำนวนจึงไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาแทนพนักงานสอบสวนได
2: ้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับคดีเนี่ยออกสู่ภายนอกโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งต้องมองแยกส่วนกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรมเองเนี่ยนิ่งนอนใจไม่ได้ก็ต้องรีบดำเนินการ
4: วันที่28สิงหาคมนี้ได้ความมีผลวินิจฉัยจำนวนกี่รายก็ตามอะค่ะDSI เนี่ยมีกรอบเวลาไปค่ะว่าจะต้องมีผลทางคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวเหม
2: ือ
4: นก
2: ัน ในส่วนนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานอัยการนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหลายประเด็นก็ต้องรวมเข้าสำนวนร่วมกับพยานหลักฐานอื่นด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคงไม่สามารถจะไปกำหนดเวลาแทนพนักงานสอบสวนได้
5: ส่วนเรื่องของการปฏิรูประบบราชการรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ผู้เสนอแนวทางการปฏิรูปครั้งใหญ่ก็ออกมาชี้แจงเรื่องของมาตรการการคุมอัตราข้าราชการโดยเฉพาะตำแหน่งบรรณารักษ์1ใน11สายงานที่จะยุบเลิกนะครับย้ำยกเลิกตำแหน่งไม่ได้เลิกอาชีพนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ Facebook กับกรณีที่มีกระแสดราม่าว่าจะมีการยกเลิกอาชีพบรรณารักษ์โดยระบุว่าอาชีพบรรณารักษ์นั้นเป็นอาชีพทุกคนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญห้ามไม่ได้และยกเลิกอาชีพก็ไม่ได้อย่างไรก็ตามตำแหน่งในระบบราชการบรรณารักษ์ไม่ใช่อาชีพแม้จะยกเลิกตำแหน่งแต่หากหน่วยงานไหนมีความจำเป็นก็ยังสามารถจ้างบุคคลมาทำหน้าที่บรรณารักษ์ได้ผ่านรูปแบบอื่นได้คล้ายกับห้องสมุดเอกชนมีตำแหน่งบรรณารักษ์และใช้วิธีการจ้างตามสัญญาเป็นพนักงานหรือห้องสมุดขนาดใหญ่ต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นมูลนิธิตำแหน่งบรรณารักษ์ก็เป็นพนักงานมูลนิธิไม่ใช่ข้าราชการโดยหากหน่วยราชการจำเป็นต้องมีบรรณารักษ์ต้องพิจารณาดังนี้ประการแรกคือมีจำนวนเท่าที่จำเป็นแก่ภารกิจวิธีการจ้างไม่จำเป็นต้องบรรจุเป็นข้าราชการจ้างแบบอื่นได้ถ้าข้าราชการตำแหน่งนี้เกษียณไปก็ยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการไปไม่บรรจุใหม่แต่จะไปจ้างคนมาทำหน้าที่บรรณารักษ์ก็ได้ และประการสุดท้ายคือผู้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ปัจจุบันไม่รับผลกระทบอะไรจากมาตรการยุบเลิกตำแหน่งยังคงทำงานอยู่ต่อไปจนกว่าจะออกจากราชการไปด้วยเหตุตายลาออกเกษียณหรือถูกไล่ออกนายประกรณ์ย้ำว่าอาชีพเลิกไม่ได้แต่ถ้าไม่มีคนประกอบอาชีพเพราะอาชีพนั้นถูกดิสรัปต์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นหากไม่พัฒนาตนเองให้มีสกิลเซตใหม่สำหรับยุค AI และยุคควอนตัมที่กำลังจะตามมาก็ตกงานได้
1: คณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติหลักการแก้ไขกฎหมายขยายการคุ้มครองประกันสังคมนะคะให้แรงงานบางกลุ่มอย่างเช่นภาคการเกษตรแม่บ้านคนขับรถแล้วก็ลูกจ้างร้านแผงลอยให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้นะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือว่าลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตรา33ให้แก่กลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้น3กลุ่มประกอบไปด้วยลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยทำให้ลูกจ้าง3กลุ่มนี้ค่ะจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไป
6: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
1: สิทธิ์ดังกล่าวนะคะจะครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็ใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องรวมถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่จะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมทำให้กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวค่ะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ไขระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็นเวลา180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีเวลาเตรียมพร้อมทั้งการส่งเงินสมทบและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจคาดว่าการขยายความคุ้มครองในครั้งนี้ก็จะทำให้ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คนในปี 2573
5: พักกันสักครู่ครับชนะประเด็นเศรษฐกิจมาดูการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนกันครับ

0: ช่วยขอไปส่งให้หน่อยงานง่ายๆเงินดีรอบนี้เคลียร์ไว้ให้หมดแล้ว
1: แค่ครั้งเดียวเขาไม่เป็นไรหรอก

0: นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดครับขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: คำชวนเชื่อคือกับดักความประมาทคือจุดจบของบางอย่างแค่ครอบครองก็มีความผิดร่วมปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดเพื่ออนาคตที่ไม่มีใครจะต้องเสียใจ

0: นติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วที่ประเทศไทยภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศร่วมงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD รัฐมนตรีแรงงานปลัดแรงงานเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาบวก3ร่วมงานนายกรัฐมนตรีย้ำถึงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนแรงงานในภูมิภาคว่าอาเซียนเป็นศูนย์รวมของกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนทำกลางความท้าทายทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและ AI เศรษฐกิจสีเขียวและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยมุ่งสร้างสะพานเชื่อมทักษะเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับการจ้างงานจริงให้แรงงานเข้าถึงการรีสกิลอัพสกิลมีรายได้ที่ยั่งยืนและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงขณะที่ภารกิจสำคัญของไทยในฐานะประธานในช่วง2ปีข้างหน้านั้นจะมุ่งสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ครับไทยยังเตรียมนำเสนอ AI Governance Framework เพื่อกำกับดูแลและผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานพร้อมปรับเปลี่ยน KPI การฝึกอบรมที่เน้นอัตราการได้งานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจริงตลอดจนร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำ Job Matching ป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น EV Data Center และ AIสำหรับไฮไลท์การประชุมในครั้งนี้จะมีการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกเพื่อวางมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่เมียนมากัมพูชาสปป.ลาวและมาเลเซียให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มครองที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย
1: ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในเดือนกรกฎาคมก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะจากกระแสรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าทางสอท.ก็แสดงความกังวลต่อยอดขายรถกระบะที่หดตัวรุนแรงจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินและผลกระทบจากรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าพร้อมกับมีการเสนอรัฐบาลให้เร่งปรับโครงสร้างภาษีและตั้งกองทุนค้ำประกันสินเชื่อเพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทานและฐานการผลิตของไทยนายสุรพงศ์ไพศิษฐ์พัฒนพงศ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.นะคะเปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์เดือนกรกฎาคมปี2569ว่ามียอดผลิตรถยนต์รวม 117,383 คันค่ะเพิ่มขึ้น 6.12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยหลักเนี่ยมาจากการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าที่เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 271.80% ส่วนทางกับการผลิตรถยนต์ที่นั่งสันดาปที่ลดลง 62.49% อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลต่อสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากยอดขายในช่วง7เดือนแรกของปีอยู่ที่ 62.58% จะเป็นรถยนต์นำเข้าขณะที่สัดส่วนการผลิตในประเทศมีเพียง 37.42% ของยอดขายจึงอยากเรียกร้องรัฐบาลค่ะปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมเพื่อปกป้องผู้ผลิตแล้วก็แรงงานในประเทศที่ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศนอกจากนี้วิกฤตยอดขายรถกระบะที่ลดลงอย่างหนักกว่า 60% จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากว่ารถกระบะนั้นมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศสูงถึง 90% จึงอยากจะให้รัฐบาลค่ะพิจารณาจัดตั้งกองทุนค้ำประกันความเสี่ยงสินเชื่อรถยนต์ร่วมกับสถาบันการเงินในวงเงินชดเชยผลขาดทุนตามจริงไม่เกิน 50,000 บาทต่อคันเพื่อจูงใจให้เกิดการปล่อยสินเชื่อกระตุ้นการผลิตแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ
2: นั่งของเราเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าไม่มีภาษีต่างๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้พูดถึงรถยนต์นั่งสันดาปภายในนะครับถ้าหากว่าไม่มีเรื่องภาษีต่างๆแล้วราคาก็จะถูกลงเราก็จะผลิตรถยนต์ได้มากขึ้นขายได้มากขึ้นเพราะคนที่เห็นไหมเวลาเขาทำรายได้ของคนที่เป็นรูปพีระมิดข้างล่างจะฐานใหญ่กว่าใช่ไหมกว้างกว่า ก็จะซื้อรถยนต์มากขึ้นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของเราจะได้เติบโตมากกว่านี้อีก
0: ต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ยังเป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตอาหารนั้นต้องบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสะดวกและความคุ้มค่ามากขึ้นทำให้ตลาดอาหารพร้อมรับประทานตอนนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนางสาวนันทนัทปิตะวิวัฒนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรมจำกัดเปิดเผยว่าต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบจาก

0: านการณ์ความขัดแย้งตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะราคาบรรจุภัณฑ์ที่ปรับขึ้นถึงระดับสูงสุดก่อนเริ่มทรงตัวในปัจจุบันจึงบริษัทจึงเน้นจัดกระจายแหล่งจัดซื้อและบริหารต้นทุนภายในเพื่อลดผลกระทบและการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้เพิ่มมากขึ้นเกินไปด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคก็พบว่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ที่ 3-4% ต่อปีจากความต้องการด้านความสะอาดความสะดวกและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบขณะที่อาหารจีนและติ่มซำได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในไทยโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะช่วงของเทศกาลแต่กลายเป็นหนึ่งในเมนูที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานในชีวิตประจำวันปัจจุบันตลาดติ่มซำในไทยมีมูลค่าประมาณ 7,200 ล้านบาทเช่นเดียวกับนายทศพลพงศ์สวัสดิ์มานิชผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อสินค้าอาหารแปรรูปแช่เย็นและแช่แข็งบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนก็มองว่าตลาดอาหารจีนและติ่มซำยังมีโอกาสเติบโตจากความต้องการอาหารที่สะดวกและหลากหลายแต่ผู้ประกอบการยังต้องบริหารต้นทุนควบคุมคุณภาพและจัดการด้านการกระจายสินค้าจึงคาดการณ์ว่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานจะเติบโตที่ 3-5% ต่อปี
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะมาดูบรรยากาศการลงทุนกันบ้างค่ะไปดูหุ้นทางฝั่งของเอเชียกันก่อนนะคะอย่างนิกเกอิโตเกียวนะคะปิดที่ 66,208 จุดค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา 351.57 จุดหางเซ่งฮ่องกงนะคะปิดที่ 25,674 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 162.90 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนกับปิดที่ 3,916.83 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 27.39 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยดัชนีขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,608.37 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 12.36 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 40,000 ล้านบาทมาดูราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะคะตลาดไนซ์เมกค่ะปิดที่ 80.14 เซนต์ปรับลงไป 2.23 เซนต์ส่วนเบรนท์ลอนดอนนะปิดที่ 86.11 เซนต์ปรับลดลงไป 2.47 เซนต์ดูไบค่ะปิดที่ 90.10 เซนต์ปรับลดลงไป 17 เซนต์ค่ะส่วนราคาทองคำบ้านเรานะคะวันนี้ค่อนข้างผันผวนนะคะปรับไปถึง11ครั้งด้วยการทองคำแท่งรับซื้อ 71,700 บาทต่อบาททองคำขายออก 71,900 บาทต่อบาททองคำค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 72,66 บาทต่อบาททองคำขายออก 72,700 บาทต่อบาททองคำ
0: ช่วงนี้ปริมาณฝนลดลงนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ภาพรวมฝนวันนี้พื้นที่ฝนยังลดลงจากช่วงที่ผ่านมามีฝนหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสาเหตุจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงและมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่เมียนมาตอนบนและลาวตอนบนค่ะขณะที่พายุโซนร้อนนาราวันนี้ 7:00 นที่ผ่านมาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกวางตุ้งของจีนแล้วและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันหลังจากนี้จะอ่อนกำลังลงอีกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำสำหรับแนวโน้มฝนในบ้านเราต้องตามต่อนะคะตั้งแต่วันที่27สิงหาคมฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้อีกรอบค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีโอกาสตกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายและช่วงค่ำได้สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
1: ้นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดได้คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการรอ

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐที่ได้ระบุว่าสหรัฐได้ดำเนินการเก็บกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซจนเสร็จสิ้นแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ใน Truth Social รายงานว่าภารกิจการกวาดล้างทุ่นระเบิดในแม่น้ำช่องแคบฮอร์มุซได้เสร็จสิ้นลงแล้วซึ่งดำเนินการโดยเรือเก็บกู้ของกองทัพสหรัฐพร้อมกับเตือนว่าจะทำลายเรือของอิหร่านทุกลำที่พยายามลอบนำทุ่นระเบิดใหม่มาวางถ้อยแถลงของทรัมป์นะครับมีขึ้นขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ยังไม่ปกติโดยอิหร่านยังคงประกาศควบคุมช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันในปริมาณ1ใน5ของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนรุนแรงขณะที่ทรัมป์เองก็อ้างว่าสหรัฐเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวแต่อิหร่านได้ยืนยันว่าช่องแคบจะถูกปิดจนกว่าสหรัฐจะยอมทำตามเงื่อนไขยุติสงครามของอิหร่าน
1: ทางจอห์นเรดคลิฟนะคะผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA เดินทางถึงกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างที่ไม่มีกำหนดการล่วงหน้าเมื่อวานนี้นะคะจึงเกิดเป็นกรณีที่น่าสงสัยว่าภารกิจดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายใดและทางการรัสเซียก็ไม่ได้ออกแถลงการใดๆในเรื่องนี้เช่นกันข้อมูลของ Flight Radar 24ที่ติดตามการบินทั่วโลกระบุนะคะว่าเครื่องบินขนส่งทหาร47ซึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ของสหรัฐได้เดินทางจากสหรัฐไปถึงรัสเซียผ่านลัตเวียในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะเดินทางกลับในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคาดว่าแรดคริฟได้โดยสารอยู่ในเที่ยวบินรำดังกล่าวแล้วก็นับเป็นครั้งแรกที่เขาได้เดินทางเยือนรัสเซียด้วย
0: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่าอิหร่านมีเป้าหมายลอบสังหารนายยาอีลูกชายคนโตวัย35ปีของเขาที่อาศัยอยู่ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆนอกจากนี้เขายังเตือนอีกว่าผู้สมัครชิงชัยการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันดังนั้นเขาจึงยินดีที่จะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแม้จะเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับเขาก็ตามมีรายงานด้วยว่าเนทันยาฮูได้เพิ่มการอารักขาบุคคลในครอบครัวของตนเองทั้งภรรยาและก็ลูกชายทำให้เกิดประเด็นถกเถียงในอิสราเอลเกี่ยวกับงบประมาณและภาษีที่ประชาชนต้องแบกรับ
1: ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนในค่ายอพยพของบังกลาเทศนะคะรวมตัวประท้วงเพื่อแสดงการต่อต้านสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่แล้วก็ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครบรอบ9ปีที่กองทัพเมียนมากำลังกวาดล้างในรัฐยะไข่ในครั้งใหญ่จนทำให้พวกเขาต้องลี้ภัยออกมาอยู่ยังประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันค่ะก็มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่า1,200,000คนอาศัยอยู่ในค่ายอพยพที่แออัด30แห่งในเขตคอสบาซาของบังกลาเทศซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพักพิงผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสภาสหภาพโรฮิงญานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวแทนผู้ลี้ภัยได้กล่าวว่าได้จัดการชุมนุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ยังคงดำเนินอยู่และพวกเขาต้องการทวงคืนสิทธิ์ในการกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
0: ชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่รวมตัวกันประท้วงในเมืองปัตนารัฐพิหารโดยได้ฝ่าแนวกั้นของตำรวจไปยังทำเนียบมุขมนตรีของรัฐเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนครั้งที่ผ่านมาและจัดสอบใหม่หลังพบปัญหาข้อสอบรั่วไหลและพฤติกรรมมิชอบในกระบวนการสอบทำให้ตำรวจต้องฉีดน้ำแรงดันสูงในการสกัดผู้ประท้วงและใช้กระบองเข้าสลายการชุมนุมโดยมีการจับกุมแกนนำประท้วงนักศึกษาไว้ด้วยหลายสิบคนก่อนหน้านี้ครับก็มีการประท้วงในเรื่องเดียวกันนี้ที่เมืองรันชีรัชชาลคันโดยกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้ยกเลิกการสอบหน่วยงานของรัฐเนื่องจากพบว่ามีการเฉลยข้อสอบบนสื่อสังคมออนไลน์
1: ญี่ปุ่นนะคะกำลังจับตาการประทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟบนเกาะแอมเบของประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นภูเขาไฟกลางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยหวั่นนะคะว่าการประทุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดสึนามิที่มีผลกระทบไปถึงชายฝั่งของญี่ปุ่นได้ทั้งนี้ค่ะญี่ปุ่นได้จับตาสึนามิตลอดคืนที่ผ่านมามีการคาดการณ์ว่าการประทุของภูเขาไฟที่รุนแรงเมื่อ 18:40 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นก็อาจจะทำให้มีสึนามิเคลื่อนตัวถึงใจฝั่งของญี่ปุ่นได้ในเวลา 22:30 นาทีของคืนที่ผ่านมา
0: มหาสมุทรทั่วโลกมีอุณหภูมิผิวน้ำเฉลี่ยรายวันเพิ่มสูงขึ้นโดยสำนักงานบริการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสก็รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยรายวันทั่วโลกสูงขึ้นที่ 21.1 องศาเซลเซียสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติเดิม 21.09 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ถือว่าแตกต่างจากช่วงปกติที่อุณหภูมิมหาสมุทรทั่วโลกจะพุ่งสูงสุดในระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายนหลังสิ้นสุดฤดูร้อนในซีกโลกใต้ส่วนสถิติสูงสุดเฉพาะเดือนสิงหาคมก่อนหน้านี้อยู่ที่ 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งวัดได้ในปี 2566เท่ากับว่าอุณหภูมิที่วัดได้เมื่อวันเสาร์เป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์คาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่กำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวยิ่งซ้ำเติมให้อุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นอีกจากที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์
1: โดรี่พาตันนะคะราชินีเพลงคันที่แล้วก็เป็นศิลปินระดับตำนานของสหรัฐค่ะเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ในวัย80ปีที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีโดยครอบครัวของเธอนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวเศร้านี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามทางครอบครัวก็ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตแต่ก็มีข่าวออกมาตลอดหลายเดือนว่าพาตันเผชิญปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารแล้วก็โรคนิ่วในไตจนทำให้ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตที่นครลาสเวกัสไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะคะยังมีการโพสต์ผ่าน Truth Social ถึงการจากไปของพาตันโดยบอกว่าเป็นการสูญเสียของคนอเมริกันอย่างแท้จริงค่ะพร้อมกับสั่งลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยแก่เธอเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณยำโลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่มาพร้อมกับสองสาวเลยนะครับมีผลงานนักกีฬาไทยด้วยใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องนะคะหลายคนแซวกันบอกว่ามีน้องยำโลมาก็เลยจะเปลี่ยนชื่อยังไงเป็นพี่ยังรถได้ไหมคะ
0: แหมแต่ความสวยสูสีครับ
2: ค่ะมีผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะคะวันนี้จะแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเป็นวันสุดท้ายซึ่งก็จะรู้ว่าไทยเนี่ยจะไปเจอกับใครในรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะ
0: ครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับน้องแยมโรพิมรชาและดิฉันพรชนกฉลาดแย้มค่ะเริ่มกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะกำชัย3นัดรวดแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะไปเจอกับทีมไหนค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Continental Championship ที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะรอบแรกกลุ่มดีนัดที่3นะคะนักตบสาวไทยแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์เอเชีย3สมัยดีกรีอันดับ17ของโลกที่ชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มรั้งจ่าฝูงพร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วค่ะลงสนามพบกับคาซัคสถานทีมอันดับ41ของโลกที่ลงสนามมา2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนค่ะ
3: ค่ะผลปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยค่ะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะสะดุดในเซตที่3แต่ก็ยังนิ่งพอจะกลับมาชนะไปได้3ต่อ1เซตค่ะ25ต่อ22 25ต่อ16 23ต่อ25และ25ต่อ11เกมนี้ค่ะศศิภาพรจันทวิสูตรและพิมพิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดคนละ20คะแนนทีมตบสาวไทยคว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนในฐานะทีมอันดับ3ของตารางค่ะต่อจากจีนและญี่ปุ่นโดยเดี๋ยวทีมสาวไทยรอพบกับทีมอันดับ6ในรอบต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
4: มีระหว่างเซิร์ฟนะครับวันนี้เราก็ไม่ประมาทคาซาค่ะแต่ว่าเซต3ที่เขาแบบว่าก็เล่นดีด้วยค่ะต้องยอมรับว่าเขาแบบบล็อกดีเฟนดีขึ้นมากๆในช่วงเซต3ค่ะแล้วก็เราเองก็ยังเฉื่อยอยู่ในเซต3หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยมันเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
5: ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไปดูว่าเราจะต้องเตรียมตัวที่จะเจอใครบ้างนะตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมเรื่องของร่างกายให้ดีเพราะว่าใน2แมตช์เนี่ยเนื่องจากมีผู้เล่นบางคนที่สำคัญอย่างวันนี้แนนอยู่นะครับแล้วก็บุ๋มบิ๋มอย่างเงี้ยออมสิน ก็ยังตื้อๆหรือแม้กระทั่งทีมผู้เล่นหลักๆของเราเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะแข่งในรอบต่อไปก็ถือว่าเป็นรอบน็อกเอาท์สำคัญ
2: ก็แน่นอนนะคะต้องลุ้นกันค่ะว่าไทยจะเข้าไปเจอทีมไหนนะคะวันนี้ต้องรอแข่งรอแบ่งกลุ่มครบทุกคู่ก่อนค่ะสำหรับทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้ก็จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแบบอัตโนมัตินะคะนอกจากนั้นก็ยังจะคว้าสิทธิ์ลุยศึกชิงแชมป์โลก2027ร่วมกับรองแชมป์แล้วก็อันดับ3อีกด้วยค่ะ
3: ค่ะจากวอลเลย์บอลมาที่จักรยานบ้างค่ะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยวางแผนทีมถนนไทยลุยชิงแชมป์โลกหลังเอเชียนเกมส์เดินหน้าล่าแต้มลุ้นโควต้าโอลิมปิกค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีการเปิดเผยว่าทางสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกค่ะหลังจากเสร็จศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเฉพาะประเภทถนนเนี่ยจะส่งนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก UCI Road World Championship 2026ที่เมืองมอนทรีออลแคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ค่ะ
2: ซึ่งไทยก็ได้โควต้าส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก UCI Road World Championship 2026 3รุ่นด้วยกันค่ะก็ประกอบไปด้วยอาทิตย์ปูหลาดค่ะในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงแล้วก็จุฑาทอมสันรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์ค่ะเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็มิสเตอร์โรนี่เดวายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมหรือว่าครบทีมเลยทีเดียวค่ะ
3: ค่ะทางด้านท่านนายกก็กล่าวอีกนะคะว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลก UCI Road World Championship เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บคะแนนสะสมโควต้าโอลิมปิกค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่ามีคะแนนสะสมอันดับโลกสูงถ้าหากว่านักปั่นไทยเราทำผลงานได้ดีแล้วก็มีอันดับที่น่าพอใจก็จะได้คะแนนสะสมทั้งในส่วนของคะแนนประเทศแล้วก็คะแนนบุคคลเลยซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้ลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกมากขึ้นโดยทางสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมปี2024ก็คือ4ที่นั่งจาก3ประเภทค่ะทั้งประเภทถนนประเภทลู่และ BMX ค่ะ
2: และถ้าพูดถึงวงการเทนนิสไทยตอนนี้นะคะ2นักเทนนิสสาวไทยถือว่าทำอันดับโลกดีที่สุดเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวลลนาธาราฤดีค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ72ของโลกรวมทั้งไหมวนัญชยาสว่างแก้วตอนนี้มาอยู่อันดับ97ของโลกแล้วนะคะซึ่งพระดอนศรีชพันธ์ตำนานนักหวดไทยก็เชื่อมั่นว่าทั้ง2คนนี้แหละค่ะจะสามารถทำอันดับโลกได้ดีขึ้นเรื่อยๆติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
6: วงการเทนนิสไทยในปัจจุบันมี2นักหวดสาวที่ขึ้นไปติด100อันดับแรกของโลกคนแรกดวงข้าวลลนาธาราฤดีวัย22ปีคว้าแชมป์ระดับ WTA ทัวร์125คะแนนจำนวน2รายการในปีนี้คือ Austin Challenger ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมและ Enga Lady Open ที่ประเทศตุรกีเมื่อเดือนกรกฎาคมทำให้อันดับโลกขึ้นไปดีที่สุดของตัวเองเป็นครั้งแรกอยู่ที่78ของโลกปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งระดับแกรนด์สแลมรวมข้าวลลนาธาราฤดีชนะในรอบคัดเลือก3รอบได้สิทธิ์เข้าไปเล่นออสเตรเลียนโอเพ่นรอบแรกเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้และผ่านเข้ารอบ2แกรนด์สแลมวิมเบิลดันเป็นครั้งแรก

0: ับร้อยตอนนี้ก็คือต้องพยายามเมนเทนท็อปร้อยแต่ว่าถ้ามีจังหวะและโอกาสที่จะสามซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของการรักษาแรงกิ้งนะครับแต
1: ่ลลนาธาราฤดีและไหมแม่นัญชยาสว่างแก้วเคยเข้าร่วมแคมป์สำหรับเยาวชนสิงแกนสแลมเอ็กซ์ตีเลียนเดินทางไปชมแกนสแลมออสเตรเลียนโอเพ่นที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเทนนิสไทยหลายคนโดยมีรุ่นพี่ปิ๊กดนัยอุดมโชคอดีตนักกวดทีมชาติไทยคอยดูแลมีวัตถุประสงค์คือกระตุ้นให้นักเทนนิสระดับเยาวชนได้เรียนรู้รูปแบบการดำเนินชีวิตของมืออาชีพระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องการเดินทางโภชนาการการดูแลสภาพร่างกายและความมีระเบียบวินัย
2: รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ดีๆอันหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็อยากไปเห็นเหมือนกันนะครับแบบก็ได้เห็นพ่อแข่งมาแล้วแต่ตอนนั้นมันยังเด็กมากเขาก็พอได้ไปครั้งก็รู้สึกว่าเขาตีดีมากเลยครับอยากเป็นเหมือนเขานะครับก็ตอนอยู่ตรงนู้นก็ต้องเรียนรู้แบบการทำกับข้าวหรือแบบการวิ่งยาววิ่งไกล3โลอ่ะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยครับตอนที่ไปเนี่ยเด็กๆเนี่ยถ้าไปตรงนู้นแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องดูแลตัวเองทั้งหมดทั้งในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาของตัวเองซึ่งเราก็จะมีเรื่องของการกำหนดเวลาต่างๆให้เหมือนกับที่นักเทนนิสอาชีพเขาต้องทำอย่างเช่นว่าจะต้องตื่นกี่โมงกินข้าวมีเวลากี่นาทีกี่โมงเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมาเจอที่ข้างล่างกี่โมงเพื่อออกไปสนามซ้อมคือทุกอย่างจะต้องแพลนและก็ต้องทำให้ตรงเวลาอันนี้คือการสร้างระเบียบวินัยซึ่งน้องๆทุกคนที่ไปเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยครับ
1: สำหรับโครงการสิงแกนสแลมเอ็กซ์ตีเลียนจัดมาแล้วเป็นปี10นักเทนนิสเยาวชนไทยหลายรุ่นได้รับประโยชน์เพื่อนำไปฝึกฝนตนเองให้ก้าวสู่ระดับอาชีพต่อไปทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานครับ
4: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาด้วยค่ะ
5: ค่ะส่วนคืนนี้นะคะเวลา2ทุ่มตรงค่ะมีฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศเล็กที่2แล้วซึ่งทางด้านของโค้ชแอนโทนีฮัตสันเชื่อมั่นว่าสามารถจะพลิกสถานการณ์ในรอบชิงได้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ห้องแถลงข่าวสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามประเทศเวียดนามค่ะมีการจัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามโดยนัดแรกเนี่ยไทยแพ้ในบ้านมา0ประตูต่อ2ค่ะทางด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็กล่าวว่าถึงแม้ว่าเกมแรกเนี่ยเราจะแพ้มา 0-2 แต่ว่าเราสร้างโอกาสได้มากมายแล้วก็มีอีกสถานการณ์มากมายโอกาสเยอะมากๆอาจจะเป็นจุดโทษได้เรามีโอกาสทำประตูชัดเจนแล้วก็การที่ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามได้ Man of the Match เนี่ยเรียกว่าสะท้อนภาพของเกมนั้นได้ดีแน่นอนว่าเราผิดหวังกับสกอร์ที่ออกมาค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเราก็มาด้วยความเชื่อมั่นเกมวันนี้เนี่ยก็จะลงสนามไปด้วยความเชื่อทางด้านสหรัฐอยู่กัปตันทีมชาติไทยก็กล่าวค่ะว่าในเกมแรกที่แพ้มา 0-2 ผมยังมีความเชื่อว่ายังสามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็จะคว้าถ้วยกลับไปที่ประเทศไทยเรามีเป้าหมายเดียวคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้แล้วก็ไม่มีความกดดันอะไรยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ค่ะ
6: จากนั้นทีมชาติไทยนะคะก็ได้เดินทางไปลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงมีดิ่งสเตเดียมเพื่อปรับรูปแบบการเล่นเป็นครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะจังหวะจบสกอร์ที่ถือว่าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การพลิกเอาชนะเวียดนามนั่นเองค่ะโดยทีมชาติไทยเนี่ยแพ้มา2เกมติดต่อกันแล้วนะคะในรอบ5วันนับตั้งแต่เกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่เปิดบ้านแพ้สิงคโปร์มา 1-2 แล้วก็ล่าสุดรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่แพ้เวียดนาม 0-2 ทำให้เกมนี้ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะค่ะต้องพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่เพื่อทวงประตูคืนให้เร็วที่สุดนั่นเองสำหรับ11ผู้เล่นของทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 ประกอบไปด้วยกำพลปฐมอรรถกุลค่ะรวมไปถึงณัฐพงษ์สายริยาพันษาเหมวิบูลค่ะวันชัยจารุณงทานฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมสารัตน์อยู่เย็นศิษย์สันราตีคณะคำยกวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญยศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายอ่ะ
5: ทั้งนี้ค่ะยังมีสถิติที่น่าสนใจก็คือนับตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เปลี่ยนมาใช้ระบบเย่าเยือนในปี2004เนี่ยทีมชาติไทยเราทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ถึง8ครั้งแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้4ครั้งแต่มีสถิติที่น่ากังวลค่ะถ้าทีมชาติไทยแพ้ในเกมนัดแรกของรอบชิงมีเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นที่เราสามารถพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้ก็คือปี2016ส่วนในครั้งอื่นๆที่แพ้นัดแรกเนี่ยมักจะจบลงด้วยการได้เพียงรองแชมป์สำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่เวียดนามพบกับทีมชาติไทยจะแข่งขันกันวันนี้เวลา 20:00 นตามบ้านเราที่สนามมีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามค่ะ

0: ็ต้องส่งใจเชียร์กันเยอะๆเลยนะคะสำหรับนักเตะทีมชาติไทยค่ะจากนั้นไปดูผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนค่ะเรอัลบาติสก็บุกไปชนะบาเลนเซียได้ถึงถิ่น 1-0 เก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดค่ะฟุตบอลลาลีกาสเปนค่ะบาเลนเซียนัดเปิดฤดูกาลทำได้แค่เสมอกับเซลตาบิโก้ไป 0-0 เปิดเมสซายาสเตเดียมต้อนรับเรอัลบาติสที่เกมแรกเฉือนชนะเรอัลโซเซดาดมา 1-0 ครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมมีจังหวะทำประตูแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่คงทำให้เสมอกันอยู่ค่ะในขณะที่ครึ่งหลังนาที83ปาโบกาเซียสวมบทฮีโร่นะคะมายิงฮาฟวอลเล่เข้าไปอย่างสุดสวยเลยทีเดียวค่ะช่วยให้เรอัลบาติสปลุกไปเฉือนชนะบาเลนเซียถึงถิ่น 1-0 เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนจาก2นัดแรกนะคะขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางค่ะส่วนบาเลนเซีย2นัดมีแค่แต้มเดียวร่วงไปอยู่อันดับที่15เลยค่ะ
1: ส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะมีผลฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2คู่ที่น่าสนใจค่ะนอร์ทแคมฟอร์เรสต์แพ้ลีดส์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ2เซาท์แฮมป์ตันแพ้เวสต์แฮม1ต่อ4ค่ะอิปสวิชทาวน์ชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ1เชฟฟิลด์เวนสเดย์แพ้วูลแฮมป์ตัน0ประตูต่อ2แล้วก็สโตซิตี้เนี่ยกับเฮาซิตี้เสมอกันในเวลา1ต่อ1ค่ะแล้วก็เฮาซิตี้เนี่ยที่มาชนะในจุดโทษ5ต่อ4ค่ะ
0: มาดูโปรแกรมค่ำคืนนี้กันบ้างค่ะคู่ตี 1:45 นาทีเตะพร้อมกัน3คู่นะคะแบล็คฟอร์ดซิตี้พบกับเบอร์ลีย์สเปอร์จะพบกับชาร์ตันแล้วก็นิวคาสเซิลจะพบกับเวสต์บอมบ์วิชอัลเบียนขณะที่ตี2ค่ะเบสตันนอตเอ็นจะพบเอเวอร์ตันค่ะ
1: ยังอยู่กันที่ฟุตบอลลาลิก้าค่ะเดี๋ยวมีเกมตกค้างนะคะเรอัลมาดริดเตรียมเปิดบ้านต้อนรับเรอัลโซเซดาดค่ะเป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนนัดตกค้างคืนนี้ค่ะราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดสนามซานติอาโกเบอร์นาเบลต้อนรับเรอัลโซเซดาดแข่งกันคืนนี้เวลาตีสองบ้านเราเรอัลมาดริดก่อนเลยค่ะเกมนี้ก็หวังเดินหน้าคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันหลังจากที่เปิดฤดูกาลเฉือนเอาชนะเอสปันยอนไป2ประตูต่อ1ขณะที่ทีมเยือนเนี่ยประเดิมฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้เรอัลเบติส0ประตูต่อ1เริ่มกันที่ความพร้อมทีมเจ้าบ้านค่ะภายใต้การคุมทีมของโซเช่มูรินโญ่เสริมทัพครั้งใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นยานดิโอมองค่ะมาร์กูกุเลย่าเดนเซลดุมฟรีอิบราฮิมมาโกนาเต้แล้วก็บรูโน่ซิลวาก็เรียกว่าเสริมมาเพิ่มความแกร่งค่ะ
0: แต่ว่าทางด้านเรอัลมาดริดก็ยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเดนมิลิตาโรดิโกราอูลอาเซซิโอแล้วก็เฟกลองเมนดี้ขณะที่จูดบิลแฮมก็ต้องรอเช็คความพร้อมจากอาการบาดเจ็บข้อเท้านั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังคงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติส่วนออเลเรียงชูอาเมนี่แล้วก็นักเตะอีกหลายรายยังอยู่ในกลุ่มที่จะต้องประเมินสภาพร่างกายเกมนี้คิลิยันเอ็มบัปเป้ยังเป็นความหวังในแนวรุกขณะที่คาร์ลอสเอสปีที่เพิ่งสวมบทฮีโร่ยิงประตูชัยในเกมล่าสุดก็มีโอกาสที่จะลงสนามเป็นตัวจริงค่ะ
1: ขุมกำลังสุดยอดเลยนะคะทางด้านเรอัลโซเซดาดกันบ้างค่ะเรียกว่าต้องเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเลยหลังจากที่เปิดซีซั่นด้วยความพ่ายแพ้ให้กับเรอัลเบติสและจบอันดับ10ในลีกเมื่อฤดูกาลก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขายังจะได้สิทธิ์เล่นยูโรปาลีกจากการที่คว้าแชมป์คูปาเดเรเกมนี้ลูกทีมของมาตาลาโซเนี่ยต้องเจองานหนักตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยค่ะหมดสิทธิ์ใช้งานปาโบมารินอัลวาโรนะคะจอห์นโกโรสตาเตกีแล้วก็กอนซาโลเดสทั้งหมดนี้ยังบาดเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะคะเพราะว่าอันเดรบาเลเนเซียเนี่ยฟิตกลับมาพร้อมลงสนามในขณะที่มิเกลโอยาซาบาลกัปตันทีมแล้วก็กำลังสำคัญในแนวรุกมีโอกาสจะกลับมาเป็นตัวจริงค่ะหลังจากที่เกมเปิดฤดูกาลที่เจอเรอัลเบติสเริ่มต้นจากมานั่งสำรองสถิติพบกันทั้ง2ทีมค่ะเรอัลโซเซดาดเอาชนะเรอัลมาดริดได้เพียงแค่38นัดจากทั้งหมด185นัดแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะราชันชุดขาวได้เลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2023ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาที่นำมาฝากกันส่วน2ทุ่มคืนนี้เชียร์เตะทีมชาติไทยดูว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะเวียดนามได้หรือเปล่าค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนนะคะของกองทัพเรือสหรัฐที่มีกำหนดการจะแวะจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยในช่วงของต้นเดือนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศหลังปฏิบัติภารกิจในสงครามอิหร่านมายาวนานหลายเดือน
2: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
3: พืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ

่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำการเงินและเศรษฐกิจโลกที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจและเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพความพร้อมและเสน่ห์ของความเป็นไทยต่อสายตานานาชาติมาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NVT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมค่ะ
0: ครับน้องฝนครับ
1: ค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่นะคะ1ชั่วโมงครึ่งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ช่อง2 NVT to HD ค่ะไลฟ์Facebook นะคะรวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มเลยซึ่งก็สามารถติดตามได้นะคะคิวสแกน QR Code อยู่หน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้ทุกแพลตฟอร์มของรายการ NBT เลยค่ะ
0: ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมจะติดต่อร้องทุกข์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอให้กับคุณผู้ชมแล้วในขณะนี้นะครับ2เลขหมายด้วยกัน0227568 แล้วก็0626056609โทรมาฝากข้อความมาได้ตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากนี้มีช่องทางของFacebook ของพี่ถนอมอ่อนเกตพลด้วยนะคะ
0: ก็ร้องทุกข์มาถึงน้องฝนกับพี่ถนอมได้ตลอด24ชั่วโมงนะ
1: ค่ะ
0: นะครับทุกเรื่องเราจะมาเจอกันนะครับหน้าจอนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องด่วนจำเป็นเร่งด่วนก็ทัก Facebook เข้ามาได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้สื่อสารกัน
1: ใช่ข้อความไหนที่ยังไม่อ่านพี่ถนอมจะไล่อ่านนะคะส่วนใครที่มีคลิปภาพวิดีโอก็อัดเป็นแนวนอนนะคะก็ทิ้งข้อความเอาไว้ได้นะคะแล้วเราก็จะเอามาออกรายการสดนี้นะคะ
0: จะได้เป็นช่องทางที่ท่านจะส่งภาพส่งคลิปส่งข้อความหรือหนังสือราชการใดๆส่งมานะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับมาเริ่มต้นกันรายการของเรานะครับวันนี้ก็คนไทยทั่วโลกเนาะ
1: ค่ะ
0: ดีอกดีใจกับการที่สาวน้อยมหัศจรรย์นะพูดคำนี้ได้เลย
1: น้องเน่เน่
0: จะเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์อย่างเดียวนี้ก็ดูกระไรอยู่นะ
1: ต้องเรียกว่าอะไรคะ
0: สาวน้อยมหัศจรรย์กรัญยอ
1: เออทำไมเรียกกรัญยอ
0: มหัศจรรย์ไง
1: เออ
0: มหัศจรรหันกรัญยอ
1: โอ้โหหุ้ยเล่นคำนะเสียงเขาส่งพลังจริงนะพี
0: ่ครับ
1: ฝนเคยไปงานแล้วก็เขาไปโชว์ที่งานที่ฝนไปทำงานนะถ่ายทอดสด
0: ครับ
1: ซึ่งเสียงเขาเนี่ยกึกก้องนะคะแล้วก็ทรงพลังมากค่ะ
0: เหมือนเด็ก16เนาะ
1: อ๋อ
0: 16ปีแต่ว่าฝึกเล่นมาตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะ11ปีนะ
1: ใช่เพราะว่าตอนนั้นเคยฟังน้องให้สัมภาษณ์กับคุณพ่อนะเขาบอกว่าเวลาช่วงวัยเด็กของเขาเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนเด็กปกตินะมีเวลาปุ๊บเข้าห้องซ้อมมีเวลาปุ๊บเข้าห้องซ้อมตลอดเลย
0: และถ้าขี้เกียจซ้อมเนี่ยพ่อก็ตีนะคือน้องก็เล่าให้ฟังนะนั่งไลฟ์สดอยู่กับคุณพ่อนะ
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับเสร็จแล้วก็น้องก็ขี้เกียจซ้อมไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เข้าใจว่าพ่อเนี่ยไปเอาไม้เรียวมาซึ่งไม้เรียวเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกิ่งมะยมหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: พ่อก็ตีแน่
1: ๆค่ะ
0: ตีจนกระทั่งไม้หักคามือหักหมดน่ะไม้หักหมดจนกระทั่งเหลือเฉพาะที่กำอยู่ที่มืออย่างเดียวแล้วแน่ๆก็บอกพ่อโหด
1: ค่ะก้อนนี้ก็เป็นผลนะของที่พ่อโหดเนี่ยแหละนะ
0: สไตล์พ่อคนใต้อย่างนี้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะโหดๆกับลูกๆหน่อยเอาจริงเอาจังพ่อคนนครแม่คนแม่คนนครศรีธรรมราชพ่อคนจังหวัดตรังแต่ว่ามาใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ภูเก็ตแล้วสำเนียงของน้องเนเน่เวลาแกพูดภาษากลางนะนั่นคือสำเนียงคนใต้แท้ๆจะพูดไม่ก็จัด
1: อ่ะ
0: แล้วก็ออกสำเนียงคนภูเก็ต
1: แบบนี้เลยนะ
0: แบบนั้นแหละ
1: อันนี้เลยเหรออันนี้เลยนี
0: ่ถ้าอยากรู้ว่าคนใต้พูดกลางยังไงก็ฟังน้องเน่ๆนั
1: ่
0: นแหละสำเนียงนี้เลยแต่ว่าเวลาพอร้องเพลงเนี่ยน
1: ะ
0: ไม่มีสำเนียงใต้ไม่มีธงแดง
1: เขาเรียนอินเตอร์ไงแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเพลงฝรั่งหรือเป็นเพลง
0: ฝนเคยเจอคนติดอ่างไหม
1: เคยเจอ
0: เวลาพูดกว่าจะได้สักคำหนึ่ง
1: อันนี้คือเวลาพูดใช่ไหม
0: เดี๋ยวหาว่าบูลลี่ก็อีกนะแต่ว่าคนที่ติดอ่างนะแต่ว่าเวลาคนติดอ่างร้องเพลงไม่ติดอ่างครับสังเกตดูไม่มี
1: คือสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้อีกหนึ่งคาแรคเตอร์เลย
0: ใช่แล้วภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือความสำเร็จของสาวน้อยมหัศจรรย์กรัญยออย่างที่ว่าเนี่ยน้องเน่เนี่ยสุดยอดมากๆผมคือดูในช่วงวินาทีแรกๆที่ออกอากาศ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็พูดไม่ออกอ่ะคือมันอึ้งมันทึ่งมันน้ำตาไหลแล้วก็เสียงสั่นและยิ่งเห็นคุณพ่อขึ้นไปกระโดดไปบนเวทีเนี่ยเสียงเราสั่นเลยนะพูดไม่ออกจริงๆ
1: คือในฐานะเราก็เป็นคุณพ่อเนาะ
0: คือ
1: เป็นคนใต้ด้วยใช่มั้ยคะ
0: ผมคิดว่าเราคนไทยอ
1: ่
0: ะแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้ฟังเพลงฝรั่งแล้วก็ไม่ได้ชอบเพลงร็
1: อ
0: กจนกระทั่งจะร้องตามน้องก็ได้ทุกเพลงแล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้โ หรอ
0: จริงๆนะคือติดตามน้องเขาจนกระทั่งชอบไปเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา
1: คือนอกจากเขาสร้างความอึ้งนะคะความทึ่งให้กับคนไทยแล้วตอนนี้เขาเป็นตัวแทนของคนไทยเยาวชนเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงในนานาประเทศด้วยซ้ำ
0: เดี๋ยวนี้มีซุ้มเสียงนี้ออกมา
1: ซุ้มเสียงไงฮะ
0: บอกว่าเสียใจด้วยนะคนไทย
1: โอ้โห
0: เนเน่ไม่ใช่สมบัติของคนไทยแต่เป็นสมบัติของคนทั้งโลก
1: โอ้โห
0: นี่ทั่วโลกเขาพูดอย่างนี้ตอนนี้นะเขาบอกเสียใจด้วยนะจ๊ะคนไทย
1: มีอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะแต่ยังไงเขาก็ยังเป็นตัวแทนของคนไทยนะ
0: แล้วก็เข้ารอบนี่เข้ารอบสุดท้ายไปแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เข้ารอบสุดท้ายแล้วคนไทยที่อเมริกาเขาประกวดที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหม
1: เออค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน่ารักมากเนา
1: ะ
0: ไปเฝ้าตั้งแต่ไปรับที่สนามบินนะครับแล้วก็ไปส่งแล้วก็มาเฝ้าแล้วก็ช่วยกันชักชวนการจะโหวตคะแนนให้กับน้องเนเน่แล้วก็เข้าไปในห้องส่งจองตั๋วที่นั่งเสร็จแล้วก็พากลับไปเฝ้าอยู่หน้าโรงแรมน้องเนเน่อยู่บนโรงแรมบนประตูอยู่หน้าต่างเงี้ยคนไทยก็ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือคนดังอะ
1: อันเนี้ยคือมันจากฝีมือของเขาล้วนๆเลยแล้วก็เขาสร้างความประทับใจแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามุมานะสิ่งที่พ่อเขาเนี่ยได้ฟูมฟักเนี่ยมันปรากฏให้เห็นแล้ว
0: เก่งทั้งร้องทั้งเล่นดนตรี
1: ใช่
0: ครบเครื่องอยู่ในคนคนเดียวกันจริงๆวงเขาเนี่ยชื่อวงโอโซนวงโอโซนเนี่ยเขามีกันอยู่มีเล่นคีย์บอร์ดคนหนึ่งน้องที่เล่นคีย์บอร์ดนี่สุดยอดเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: คนนี้ก็สุดยอดน้อง MK ถ้าจำไม่ผิดนะส่วนมือกลองเนี่ยอันนั้นแข่งที่ชนะระดับเอเชียเลยนะที่ญี่ปุ่นนะส่วนไอ้มือไม่ใช่ไอ้ตัวนะคนที่เขาเรียกมือเบสอ่ะนะคนนี้ก็สุดยอดนะ
1: นะ4คนเนี่ยฝีไม้ลายมือแตกต่างกันออกไป
0: ได้ไปโชว์ที่อเมริกาแน่นอนได้ไปโชว์แน่นอนแล้วก็น้องเนเน่ได้มีผ้าคล้ายๆคาดเอวไปเนา
1: ะ
0: นะครับก็เป็นผ้าลายแบบปักใต้หน่อยอ่ะนะครับก็เป็นสีสันเป็นการแต่งกายที่เรียบง่ายแต่ว่าดูแล้วเท่เหลือเกิน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ยินดีกับน้องด้วยที่เข้าสู่รอบนะครับไม่ต้องไปโหวตแล้วนะไปเลย
1: ใช
0: ่ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ไปเลย
1: ค่ะ
0: เข้ารอบสุดท้ายไปเลยสุดๆไปเลยใครร้องเพลงนี
1: ้ก็
0: ที่ใหม่
1: สุดไปเลยเหรอ
0: นะ
1: ทีนี้ก็รอเชียร์กันนะ
0: รอเชียร
1: ์แล้วก็ใครๆที
0: ่
1: เป็นแฟนคลับก็ให้กำลังใจส่งต่อให้น้องได้
0: เขาจะว่าเดือนกันยา
1: ค่ะ
0: เดือนกันยาก็จะไปแข่งนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ว่าจะได้ชนะเลิศหรือไม่นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่น้องเขาจะได้รับการ
1: เขาชนะเลิศชิงแชมป์ใช
0: ่
1: ไหม
0: นะครับนี่เข้ารอบสุดท้ายไปเป็นที่ได้22กันยาครับ
1: 22
0: กันยายน
1: อุ้ยไม่นานนะพี่ถนอม
0: ก็เดือนหน้าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาดูเรื่องข่าวคราวในบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คุ
0: ณสุภกิจสุธรรมพันธ
1: ์
0: ท่านก็ออกมาแถลง
1: ผลงาน
0: ในรอบ
1: 90วัน
0: 3เดือน
1: 3เดือน
0: นี่3เดือนนี่ท่านเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่เร็วแล้วนะเร็วนะพี่ถนอม
0: เร็วหรือช้า
1: ก็ถือ
0: ดูเหมือนนานเนาะ
1: ดูเหมือนนานแต่ไม่นานนะ
0: เ
1: ออ3เดือนแป๊บๆนะพี่ถนอม
0: เพราะว่ามันเป็นช่วงรัฐบาลอนุทิน1กับ2ต่อเนื่องกันมาใช่ม
1: ั้ยค่ะ
0: แล้วก็ในรอบ90วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานท่านก็ได้มีการแถลงนะครับถึงการช่วยเหลือดูแลค่าครองชีพไปกับพี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: นะครับว่าในรอบ3เดือน90วันเนี่ยช่วยลดค่าครองชีพไปได้กว่า818ล้านบาท
1: เยอะนะ
0: จากโครงการไทยช่วยไทย878อำเภอทั่วประเทศที่ก็จัดงาน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 2,900 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นี่คือในรอบ90วันแล้วก็มีการแจกแจงถึงพืชเศรษฐกิจรายตัวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ราคาปาล์มน้ำมันนี้เพิ่มขึ้น 45% ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มประมาณ 410,000 ครัวเรือน
1: ค่ะ
0: ราคามันสำปะหลัง
1: เพิ่มขึ้นสูงสุด 79% ครอบคลุมเกษตรกรประมาณ 639,000 ครัวเรือนค่ะ
0: 79% มันสำปะหลังถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะ
1: เยอะๆ
0: ยางพารา
1: เพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะคะ
0: แล้วก็ข้าว
1: ข้าวไทยเนี่ยก็มีแบ่งเป็นทั้งข้าวหอมมะลิข้าวขาวข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันแต่ว่า เรื่องที่หลายคนจับตามองเป็นพิเศษ
0: คือ
1: ทุเรียน
0: ทุเรียนชอบไหม
1: ชอบสิฮะเมื่อวานเพิ่งทานเองรอยแรงรอยแรงพี่น้อง
0: ชอบทุเรียนนะแต่คนไม่กินทุเรียนนี่แปลกมากนะ
1: แต่บางคนก็ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนนะพี
0: ่ลูกชายผม2คนนี่ไม่กินเลยนะ
1: จริงหรอ
0: ไม่แต่ไม่กินเลย
1: โอ้บางคนไม่ทานก็คือไม่ทานไม่ชอบไหมก็ทั้งกลิ่นก็มี
0: ใช่เราเนี่ยชอบนะครับเรื่องของทุเรียนนี่ก็ตั้งแต่1มกราคมถึง18สิงหาคมปีนี้นะ
1: ค่ะ
0: ส่งออกทุเรียนสดไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น
1: 1.167 ล้านตันมูลค่า133,758 ล้านบาทเลยเหรอฮะ
0: นี่คือในช่วง6เดือนแรก
1: โอ้โห
0: นะครับมูลค่าเพิ่มขึ้นไป 28.07%
1: อีกหนึ่งผลไม้ล่ะคะพี
0: ่ครับ
1: มะพร้าวน้ำหอม
0: มะพร้าวอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามะพร้าวนี่ราคายังไม่สู้ดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านรัฐมนตรีสุภจีก็ไปทั้งที่สมุทรสาครไปดูพื้นที่พยายามจะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำหอมและมะพร้าวแกงก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: จากเดิมที่มะพร้าวน้ำหอมนี่ขายกัน 3-5 บาทนี่ก็ขยับสูงขึ้นมาเป็นประมาณสัก 10-11 บาทนะ
1: ต่อลูก
0: นะครับนะส่วนมะพร้าวแกงก็พยายามที่จะดึงเอาผลผลิตจากชาวบ้านขึ้นมา

0: ครับอันนี้ก็น่าเห็นใจพี่น้องที่ปลูกมะพร้าวแกงด้วยเหมือนกันช่วงต้นปีเนี่ยราคาสูงมากเนี่ยลูกประมาณ18-22บาทนะมะพร้าวแกงนะแต่ว่าพอมาช่วงที่ผ่านมานี่เหลือลูก2บาท3บาท
1: โอ้โหถูกมาก
0: ลิงยังท
1: ้อไม่อยากไปเก็บเลยใช่ไหม
0: บอกวันนี้ไม่ขึ้นได้ไหม
1: มูลค่า
0: พ่อวันนี้ขอไม่ขึ้นมะพร้าวนะพ่อคือขึ้นก็ไม่ได้ของกินเน
1: ี่
0: ยไม่ได้รางวัลลิงยังท้อนนี่ก็เรื่องของมะพร้าวส่วนธุรกิจ SME
1: ประมาณ 3.28 ล้านรายคิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดค่ะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 34.8% ของ GDP
0: คือธุรกิจ SME ในประเทศไทยมีจำนวน 3,280,000 รายสร้าง GDP ให้กับประเทศ 34.8% เพราะงั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไม SME จึงล้มไม่ได
1: ้
0: ทำไมรัฐบาลทั่วโลกด้วยนะ
1: ต้องอบอุ้ม
0: ธุรกิจ SME เพราะมันสร้างเศรษฐกิจถึง 34.8% ประมาณ1ใน3นะ
1: ใช่ค่ะ
0: 1ใน3ของ GDP แล้วก็เป็นการจ้างงานเยอะด้วยส่วนเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขาสร้างมูลค่ารวมกว่า 15,382 ล้านการอัพสกิลรีสกิลนะครับพัฒนาฝีมือในธุรกิจแฟรนไชส์สร้างมูลค่าการค้ากว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีแล้วก็ช่วง7เดือนของปีนี้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
1: 45,916 คำขอเพิ่มขึ้น 7.48% นะคะ
0: ปัญญาก็เป็นทรัพย์สินที่คนไทยผลิตคิดค้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าดีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เครื่องยนต์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเครื่องยนต์การส่งออกปีน
1: ี้6เดือนแรกของปี
0: ครึ่งปี
1: ไทยส่งออกมูลค่า 196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% ค่ะ
0: ครับแล้วก็การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ Business Matchingเทรดเมนชั่นและซอฟต์พาวเวอร
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็มีการจัดงานส่งเสริมการส่งออกการค้าและการส่งออกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงหลังก็คือการจัดการกับพวกธุรกิจทุนเทาประชาคนไทยมาเป็นนอมินีจัดการไปได้ในกลุ่มเสี่ยงลดลงไปถึง
1: 75%
0: แล้วก็อันนี้เป็นการทำงานร่วมกันกับ23หน่วยงานนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก46พื้นที่ใน13จังหวัดนะฮ
1: ะ
0: นอมินีที่มาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ได้ดำเนินการส่วนหนึ่งนะในรอบ90วันแล้วก็มีโจทย์ใหญ่ที่จะทำจากนี้เป็นต้นไปอีก7เรื่องด้วยกันนะครับ7เร
1: ื่อ
0: ง7ด้านก็คือ
1: ต้องเจอกับโจทย์ใหญ่เลยนะคะ
0: เรื่องที่1ก็คือเร่งเจรจาการค้าโดยเฉพาะ FTA ไทยกับสหภาพยุโรปและความตกลงการค้าต่างตอบแทนสหรัฐนะครับหรือ ART โดยคุณสุภชีกำลังเดินทางไปสหรัฐนะครับจะไปวันที่30สิงหาคมนี้อันที่2ก็คือการส่งออก
1: ปี2569ให้โตระดับ2นะคะหลังจากเดิมที่ประเมินไว้ 8% แต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็มองว่า 10% ก็น่าจะทำได้อ
0: ันนี้ก็คือจะทำให้การส่งออกโตเป็นเลข2หลัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้า2หลักก็คือต้อง10บวกอ่ะแล้วก็3ครับ
1: รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวมันสำปะหลังก็ดีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราด้วยรวมถึงจะเร่งปิดนะคะฤดูผลไม้ภาคใต้ให้ได้ราคาดีค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนข้อที่4เองนะคะก็คือจะเดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างเข้มข้นเลยนะคะขับเคลื่อน4คณะทำงานด้านการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน6นะคะลดค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้ SME ผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus ไปจนถึงสิ้นปี2569เอ๊ะอย่างนี้ก็คือเป็นสัญญาณบอกไหมคะว่าจะมีเฟสต่อไปหรอคะ
0: ก็มีความเป็นไปได้แน่นอนนะครับที่จะเป็น 60-40 เหมือนเดิมหรือจะเป็น 50-50 หรือจะยังไงก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้นะครับรัฐบาลกำลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ
1: ึ
0: งพระราชกำหนดการกู้เงิน500,000ล้านบาทที่มาทำในโครงการไทยช่วยไทยนี่แหละนะครับเพราะว่าทันทีที่เปิดสมัยประชุมสภาพรก.ก็จะต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาถ้าผ่านก็เป็นพระราชบัญญัติถ้าไม่ผ่านก็ตกไปแต่ว่าไม่กระทบกับสิ่งที่ทำมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการอภิปรายนะครับเราไปตามกันต่อนะครับในช่วงของถามมาต่อไปวันนี้น้องฝนไปดูเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม
1: ่โอ้โห
0: หลายคนอยากรู้เหมือนกันว่ามันแบบไหนยังไง
1: มีกี่รูปแบบล่ะสารพัดรูปแบบตามสถานการณ์เลยพ
0: ี
1: ่นะคะไปช่วงของถามมาต่อไปค่ะ

0: ึ่งล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาแถลงค่ะผลการปรับปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่สกัดอาชญากรข้ามชาตินะคะจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรนะคะเราไปชมกันค่ะ
1: วันนี้เรามาร่วมกันแถลงข่าวนะครับซึ่งเป็นการรายงานภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าของการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายอาวุธปืนยาเสพติดและการฟอกเงินรวมสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่เป็นความเลวร้ายเสื่อมทรามของสังคมไทยทั้งหมด นะครับมาณที่นี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูอย่างชัดเจนกับการกระทำอันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างเข้มข้นนะครับซึ่งแนวทางของรัฐบาลคือการบริหารจัดการที่ไม่แยกส่วนกันร่วมกันทำงานและต้องเชื่อมข้อมูลเชื่อมกำลังและทำงานร่วมกันให้รวดเร็วกว่ากลุ่มอาชญากรเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมได้ติดตามและให้ข้อสั่งการกับทุกหน่วยงานนะครับให้ร่วมกันทำงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจ DSI ปปช.ปปท.ปปง.นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเน้นไปที่สามเรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องแรกการอุดช่องโหว่ของระบบทะเบียนไม่ให้มีการซื้อขายสัญชาติสวมสิทธิ์หรือใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องที่สองคือเรื่องการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งเราต้องทำสองด้านพร้อมกันคือจัดการผู้ที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและแก้ปัญหาการอนุญาตที่ล่าช้าเพื่อให้คนที่ต้องการทำธุรกิจในด้านนี้ได้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องสะดวกและมีความโปร่งใสและมีความรวดเร็วนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางของการออกใบอนุญาตการตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนไปจนถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เพื่อสกัดอาวุธและยาเสพติดก่อนจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผลการทำงานในแต่ละด้านมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐและการตรวจยึดอาวุธปืนกับยาเสพติดซึ่งรายละเอียดทั้งหมดผมจะให้ทางท่านอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานต่อไปสิ่งที่ผมได้ให้ความสำคัญมาก นอกจากประสิทธิภาพในการปราบปรามก็คือถ้าเราพบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือมีข้อยกเว้นเพราะคนที่มีหน้าที่รักษากฎหมายจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสียเองไม่ได้นะครับผมขอย้ำให้ทุกหน่วยงานหลักนะครับได้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมซึ่งผมได้มอบไว้ให้เป็นแนวทางในการดำเนินการปราบปรามธุรกิจอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มาโดยตลอดไม่ว่าผู้กระทำผิดนั้นจะเป็นใครมีความยิ่งใหญ่มีบทบาทมีอิทธิพลขนาดไหนให้ดูที่พฤติการและพยานหลักฐานพร้อมใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทั้งหลายที่มีเพื่อป้องกันให้การตรวจจับได้เกิดผลเร็วการขยายผลให้ถึงต้นตอและการดำเนินคดีให้รวดเร็วแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่เพียงจับกุมให้ได้มากขึ้นแต่คือไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางของอาชญากรรมให้คนสุจริตได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมและให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังรัฐบาลจะดำเนินหน้างานจะเดินหน้าทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจริงจังและโปร่งใสเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศต่อไปขอชื่นชมและขอขอบคุณเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครทุกคนนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีซึ่งทำให้เราสามารถได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เราไม่พึงประสงค์ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติมีผลงานความสำเร็จออกมาชัดเจนเป็นรูปธรรมและก็ขอให้คำยืนยันว่าเราก็จะดำเนินการต่อไปนะครับเราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องในทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายท่อตลาดเพื่อนำรายได้นะครับที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเหลือเท่าไหร่ก็ถึงจะเป็นรายได้ของรัฐเพราะฉะนั้นก็ขอใหพี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคนขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนไม่ว่าเราจะรู้จักเขาสนิทกับเขามีอิทธิพลมีช่องทางความสัมพันธ์ใดๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญซึ่งเราก็รู้จักกันไปแต่ว่าเมื่อเขาทำผิดกฎหมายเมื่อไหร่เขาไม่มีสภาพที่แตกต่างไปจากอาชญากรโจรผู้ร้ายบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมของไทยมันตรงนี้พวกเราทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับให้เห็นหน้ากันไว้ว่าพวกเรานี่แหละครับตลอดจนทีมงานทุกคนนะครับจะทำหน้าที่ทุกวิถีทางเพื่อจะนำความสงบสุขของสังคมและบ้านเมืองมาให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศไทยนะครับอย่างไม่มีวันท้อถอยอย่างแน่นอนนะครับ
2: ครับนั่นก็เป็นการแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับถ้าจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกได้สรุปไว้เมื่อวานนี้นะครับว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปปช.ปปง.ปปท.นะครับและหน่วยงานต่างๆเนี่ยดำเนินการจัดการอย่างจริงจังใน3เรื่องสำคัญก็ได้แก่1อุดช่องโหว่เกี่ยวกับระบบทะเบียนไม่ให้มีการซื้อขายสัญชาติน
0: ะ
2: นะครับเราก็เห็นอยู่นะ
0: ใช่
2: หมายเลข7ในกรุงเทพเขตดินแดงแล้วก็78เขตทั่วกรุงเทพเนา
0: ะ
2: เป็นหมื่นคนเลยที่เอามาสวมสิทธิ์ใช
0: ่ไห
2: มล่าสุดนี่จับที่ชัยปราการจังหวัดเชียงใหม
0: ่ใช
2: ่โอ้โหทั้ง20กว่ารายวันนี้แถลงข่าวกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องอุดช่องโหว่ตรงนี้2ก็คือการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนโนมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวควบคู่กันกับการจัดการผู้ที่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและแก้ไขกระบวนการอนุญาตที่ล่าช้าเพื่อให้ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกขึ้นซึ่งมท.3 ขุนพลพี ส่วนชวีเนี่ยท่านลุยเรื่องนี้เต็มที่เลย
0: ถูกต้องค่ะ
2: และเรื่องที่3ครับ
0: จัดการอาวุธปืนค่ะผิดกฎหมายและยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางของการออกใบอนุญาตการตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนไปจนถึงกระทั่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เพื่อสกัดอาวุธแล้วก็ยาเสพติดก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
2: และเราก็เห็นการจับกลุ่มและแถลงข่าวการล่อซื้อพวกขายปืนทางออนไลน์
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับช่วงนี้ก็เห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกทุนเทาทั้งหลายนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวและกะเลกะลาดนะมาแสดงความกร่างต่อคนไทยล่าสุดที่เกาะสมุยที่เกิดข้อพิพาทกับคนไทยสามีฝั่งฝรั่งชาวฝรั่งเศสแล้วก็มีการขู่กันทางออนไลน์ขู่ฆ่ากันจนกระทั่งศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับลงโทษจำคุกแต่ว่ารอลงอาญา2ปีแล้วก็ปรับ 5,000 แล้วก็ต่อมาก็ยังไม่จบอีกนะยังพิพาทกันต่อสุดท้ายรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาท่านบอกว่าสั่งเพิกถอนวีซ่าไปแล้วมาจากไซไปสั้น
0: ควรค่ะ ควรจะอย่างนั้น นะยังมาทำประพื้นแผ่นดินไทยนะ
2: ครับ
0: เป็นช่องทางในการทำมาหากินด้วยอ
2: ีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะผมเห็นท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองปราจีนบุรี3จังหวัดเขตพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยมีทุนเทาทุนที่มาลงทุนแล้วก็เอาขยะเนี่ยแล้วมาคัดแยกแล้วก็ฝังกลบไอ้ที่ไม่ได้แล้วก็ฝังกลบลงดินนะครับทำธุรกิจก็ปล่อยน้ำเสียอากาศพิษมลพิษเยอะแยะไปหมดเลยก็มีการแฉกันออกมารัฐมนตรีวราวุฒิก็ลงไปติดตามนะครับเรื่องพวกนี้ก็ย้ายเกิดขึ้นในบ้านเราช่วยกันสอดส่องดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อนุมัติอนุญาตก็ต้องเอาจริงเอาจังนะ
0: ใช่ค่ะ
2: เงินเข้ามากอย่าทำให้แพ้เงินเขานะถ้าแพ้เงินเขาเนี่ยเนี่ยถ้าทีมงานขึ้นภาพได้ทันภาพหนึ่งก็จะเห็นว่าทุนเนี่ยทุนเทาเนี่ยไปขุดดินไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งแล้วก็ติดกับไร่สับปะรดแล้วมันขุดดินแล้วขุดเข้าไปในไร่สับปะรดเขาอะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเอามาฮะให้ดูแล้วเห็นปั๊บเป็นไปได้ยังไงใครอนุมัติเนี่ย
0: อันนี้ก็คือรัฐบาลก็ได้ยืนยันแล้วนะอยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในการทำงานของภาครัฐด้วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของนอมินีก็ดีทุนเทาต่างๆด้วยนะคะ
2: เราก็อย่าไปเป็นเครื่องมืออย่าไปรับจ้างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้รับแจ้งเบาะแสแบบนี้แจ้งทางการเข้าไปจัดการนะครับอย่าเอาเชื้อร้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินเรานะครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามทุกคำถามมีคำตอบค่ะ

0: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: มาช่วงที่2ของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตผลและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะ
4: คร
3: ับเรามีช่องทางให้คุณผู้ชมได้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านมายังรายการนะคะ022756848022756848และอีก1เบอร์ค่ะ0626056609 0626056609ค่ะ
4: ครับเบอร์062เนี่ยโทรตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ11โมงนะ
3: ค่ะ
4: จะสะดวกที่จะรับสายให้ในช่วงนั้นนะครับผมจะรับเองนะครับมารับสายแรกจากป้าเล็กจากนครปฐมครับน้องฝนครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะป้าเล็กป้าเล็กค่ะเดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะป้าเล็กอาจจะมาสอบถามเรื่องของเจ้าของที่ดินถมครองทำให้
4: เอาตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมถ้างั้นน่ะทีมงานขึ้นภาพจะแจ้งถึงผู้พิการทุกประเภท
3: ค่ะ
4: ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังรับสมัครผู้พิการทุกประเภทเพื่อที่จะให้เป็นคนขายสลาก N3 หวย3ตัวน่ะนะครับเขาเปิดรับสมัครมาสัก 3-4 วันแล้วนะจะไปสิ้นสุดสิ้นเดือน30กันยายน30กันยายนหมดเขตนะไปสมัครเพื่อจะขายหวย3ตัว
3: N3 นั่นเอง
4: หรือสลาก N3 ขอให้ท่านเป็นคนพิการทุกประเภทที่มีบัตรคนพิการที่ยังไม่หมดอายุนะครับเสร็จแล้วก็ช่องทางการสมัครก็ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
3: ทั่วประเทศ
4: www.glo.or.th พอสมัครเสร็จปั๊บเวลาเขาประกาศผลนี่ก็จะประกาศทางเว็บไซต์www.slak80.net นะฮะ อันนี้ก็สมัครเลย
3: ใช่ค่ะก็เริ่มต้นสมัครจนถึงวันที่30กันยายน
4: ครับไม่ต้องเสียสตังค์ใดๆทั้งสิ้นเนาะไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็ไม่ต้องลงทุน
3: ค่ะ
4: เขาจะให้เหมือนกับเขาให้เครื่องมือมาสแกนขายเป็น QR code อ
3: ่ะ
4: นะครับให้เครื่องมือมาสแกนขายแบบ QR code แล้วก็งวดละ 4,000 2งวดก็ 8,000 นี่ก็คือรายได้ที่จะได้รับสุทธินะ
3: ค่ะ
4: ก็คือว่าถ้าคุณขายหมดตามนั้นเนี่ยงวดละ 4,000 บาทเข้ากระเป๋าเลยนะ2งวดก็ 8,000 อยู่ได้เลยนะ
3: ใช่ค่ะก็คุณสมบัติเบื้องต้นก็คือแค่มีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นปัจจุบันนะคะตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ค่ะอ่ะไปต่อสายป้าเล็กเลยนะคะสวัสดีค่ะป้าเล็กคะ
5: จ้า
3: จ้าป้าเล็ก
5: ว่าคลองเนี่ยเขาขุดน้ำใช้กันมาตั้งแต่สมัยคึกฤทธิ์มัน 4-50 ปีแล้ว
3: ป้าเล็กค่ะเสียงโทรศัพท์มันวีดนิดนึงค่ะ
4: ป้าอย่าไปอยู่หน้าจอโทรทัศน์ครับป้าครับ
5: ไม่ปิดแล้วปิดแล้ว
4: เอาปิดแล้วเนาะอย่าเปิดก็จะได้ใกล้นะครับไม่ใกล้ป้าบอกอย่างนี้ครับป้าถามป้างี้นะที่บอกว่าเขาถมคลองเนี่ยถมเพื่อทำอะไรครับป้า
5: เขาก่อสร้างแล้วใส่กำแพงปลุกกำแพงแผ่นปูนทั้งสองแถบรอบคลองก็เหมือนตัวบัว
4: แล้วคลองมันเป็น
5: ที่เขา
4: คลองเป็นคลองสาธารณะหรือคลองส่วนตัวล่ะครับ
5: ไม่เป็นที่คลองน่ะเป็นที่ของส่วนบุคคลชาวบ้านทั้งหมด
4: ป้าครับป้าใช้คำไม่ถูกนะป้านะป้าบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลชาวบ้านทั้งหมดต้องพูดว่าเป็นคลองสาธารณะ
3: ใช่ใช
4: ่แต่ถ้าเป็นคลองส่วนบุคคลมันก็ต้องเป็นของเขาส่วนตัวที่เขาดินเขาขุดเอง
5: ขอโทษทีถ้าเขาขุดเองก็หมายถึงของเขา
4: ใช่ตกลงว่าเป็นคลองเป็นคลองอาชีพแบบดั้งเดิมใช่ไหม
5: ใช่ให้ขุดใช้น้ำกันเรื่อยมา
4: แล้วมันเป็น
5: 40ปีแล้ว
4: มัน
5: จู่ๆเขาจะมาถมน่ะ
4: ป้าครับ
5: ถมได้ไหม
4: ชาวบ้านเขาเรียกคลองอาทิตย์ใช่ไหม
5: ไม่รู้ก็เรียกคลองอะไรมันเป็นคลองดินน่ะ
4: อ้าวเดี๋ยวดิป้าแล้วป้าเอาคำว่าอาทิตย์มาจากไหน
5: ไม่รู้ดิฉัน
4: ไม่ได้ดิครับป้าคือพอป้าหลุดคำบอกว่าเป็นคลองอาทิตย์เมื่อกี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช
5: ่ใช่
4: นะ
5: ฉันไม่ได้พูดเลยไอ้คลองอาทิตย์อะไร
4: อ้าวแล้วได้ยินไหมเมื่อกี้ผมฟังผิดเหรอ
3: แล้วเป็นคลองอะไรคะป้าอ่ะงั้นเอาใหม่นะคะ
4: เขาขุดมาสมัยไหนอะป้าเมื่อกี้ป้าบอกว่าขุดสมัยคลองอาทิตย์แต่ป้าใช้คำนี้ใช่เปล่าครับ
5: คลองเนี้ยมันขุดมาตั้งแต่สมัย40-50ปีแล้วตั้งแต่สมัยคึกฤทธิ์
3: สมัยคึกฤทธ
4: ิ์โทษผมฟังคึกฤทธิ์อาทิตย์เป็นคึกฤทธิ์เป็นอาทิตย์โทษที
3: สมัยคึกฤทธ
4: ิ์สมัยคึกฤทธ
5: ิ์ปีแล้วใช่มั้ย
4: โอเค
5: ไม่ได
4: ้โอเคป้าครับโทษทีอย่างนี้ครับคือถ้าย้อนไปดึกดำบรรพ์เนี่ยทั่วประเทศเลยน้องฝนจากโครงการเงินผันสมัยคึกฤทธิ์ปราโมชปี2518ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโครงการเงินผันขุดคลองทำถนนเขาเรียกว่าคลองคึกฤทธิ์ถนนคึกฤทธิ
3: ์ค่ะ
4: แล้วก็พอมายุคสมัยต่อมาเนี่ยสมัยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ขุดคลองอีกเหมือนกันเรียกว่าคลองอาทิตย
3: ์
4: มีทั่วประเทศเหมือนกัน
3: พี่เลยคิดว่าเป็นคลองอาทิตย
4: ์แต่ป้าเมื่อกี้ผมนึกได้แล้วว่าป้าพูดว่าคลองสมัยคึกฤทธิ
3: ์ค
4: ่
3: ะ
4: ทีนี้ถ้าเป็นคลองที่ขุดสมัยคึกฤทธิ์เนี่ยในขณะนั้นก็ตีความได้ว่าน่าจะเป็นคลองสาธารณะเมื่อเป็นคลองสาธารณะก็ไม่ควรจะมีใครมาถมคลองและปลูกสร้าง
3: ค่ะ
4: ป้าไม่แจ้งอบต.หรอกครับป้าตรงนั้นน่ะ
5: เนี่ยแกกำลังดำเนินงานมีคนช่วยดำเนินงานแล้วเขาช่วยทุกอย่างเลยคนอยู่ใกล้ๆกันนี
4: ่
5: แหละ
4: ถ้างั้นก็เดี๋ยวถ้าเป็นคลองสาธารณะแล้วก็มาถมคลองเนี่ยเท่ากับบุกรุกที่สาธารณะติดคุกหัวโตเลยนะป้านะเอางี้ครับคุณป้าครับเดี๋ยวผมให้หลังไมค์ทีมงานเนี่ยเดี๋ยวเขาประสานกับป้าเพิ่มเติมแล้วก็ทางท้องถิ่นและเขาไปตรวจสอบว่าตกลงคลองนี้มันเป็นคลองอะไรอย่างไรกันแน่แล้วใครเข้าไปดำเนินการทำได้หรือไม่ได้โดยชอบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเรายังไม่รู้นะไปกล่าวหาเขาไม่ได้นะฟังป้าอย่างเดียวก็ฟังเฉยๆเนาะเขาจะกล้าทำโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าแต่ถ้าทำแล้วทำไม่ได้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือการบุกรุก นะครับห้วยหนองคลองบึงที่สาธารณะเดี๋ยวหลังไมค์จะตามเรื่องให้นะป้านะคุยกับป้าเล็กตามนี้ก่อนครับป้า
5: เรื่องเต้นเรื่องให้เนี่ยเขาเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เนี่ย
4: ครับครับป้าครับได้ครับได้ครับนะเดี๋ยวค่อยตามเรื่องของป้านะ
5: บ
4: ้
5: านกำนันนายอำเภอมาหมดแหละ
3: ค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ครับครับได้ครับเดี๋ยวทีมงานตามเรื่องให้ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้า
4: เดี๋ยวตามเรื่องเลยมาคืบหน้าให้นะครับ
3: จริงๆแล้วไม่สามารถมาถมได้ถูกไหมพี่
4: คือถ้าเป็นคลองสาธารณะถมไม่ได้หรอกครับบุกรุกที่สาธารณะติดคุกหัวโตเลยนะคือจะสังเกตดูนะคนที่ถูกกล่าวหาบุกรุกป่าสงวนเนี่ยนะที่บางทีเป็นนักการเมืองใหญ่ๆคนสำคัญสำคัญพ้นจากตำแหน่งเลยนะ
3: เพราะว่า
4: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้เลยอ่ะ
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: เดี๋ยวตามเคสของคุณป้าเล็กให้ต่อนะคะ
4: ครับ
3: ส่วนเดี๋ยวจะตามเรื่องของมีการลุกล้ำปักเสาไฟฟ้าด้วยมาในบริเวณบ้านนะคะเดี๋ยวกำลังต่อสายส่วนสายที่เข้ามาก็มีสอบถามด้วยนะเรื่องของเบอร์ติดต่อโรงพยาบาลรักษามะเร็งฟรีเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวบอกเบอร์ให้นะคะเอาไปสายคุณลั่นทมค่ะสวัสดีค่ะคุณลั่นทม
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฝน
3: กับพี่ถนอม
6: ค่ะ
4: ค่ะ
3: จากอยุธยาเนาะหลานลุกล้ำปักเสาไฟฟ้าเข้ามาในบริเวณบ้านเหรอคะ
6: ค่ะ
3: หลานแท้ๆเลยเหรอคะ
6: ค่ะ
4: ป้าครับหลานป้านั้นลูกของลูกของป้าหรือเปล่าครับ
6: ลูกของลูกชายไอ้พี่ชาย
4: ลูกของพี่ชายหลานลูกของพี่ชายมาปักเสาไฟฟ้าในที่ดินของป้าใช่ไหม
6: ใช่
4: เพื่ออะไรเพื่อใช้ไฟ
6: เขาก็เอาต่อเข้าบ้านเขาแต่ตอน
3: ค่ะคุณป้าได้ยินไหมคะ
6: ค่ะ
4: เป็นเสาปูนเนี่ยใช่ไหมครับ
6: เป็นเสาไฟของราชการเลยเหอะ
4: เขาซื้อมาปักเองหรือไฟฟ้าปักให
6: ้เขาซื้อมาทำเอง

0: ซื้อมาทำเองแล้วตอนนี้เดินสายไฟใช้ไฟเข้าบ้านเขาแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนที่เขาก่อนจะทำเนี่ยได้ขออนุญาตคุณป้าไหม
1: ป้าไม่อยู่บ้านมัวไปทำกระทงเขาทำก่อนพอกลับมาก็เลยเห็นเขาปักก่อนแล้ว
0: ปักก่อนแล้วนานหรือยัง
1: นานแล้วค่ะ
0: หลายปีแล้วเหรอ
1: 2-3 ปีแล้วเนี่ย
0: 2-3 ปีแล้วทีนี้ไอ้ที่เสาที่เขามาปักเสาไฟแยกมาจากเสาของการไฟฟ้าข้างนอกใช่ไหมริมถนนใช่ไหมแล้วก็เข้ามาเชื่อมเข้ามาในเสาไฟที่อยู่ในที่ดินของป้าซึ่งหลานได้ถือวิสาสะหลานลูกของน้องชายถือวิสาสะเห็นว่าของป้าเขาคงไม่เป็นไรละตัวเองอยากจะใช้ไฟก็ปักเลยป้าไม่อยู่ก็ปักป้ามาอีกทีนึง
1: ห้ามเขาแล้วค่ะ
0: อ๋อห้ามแล้วเขาไม่ฟัง
1: ห้ามแล้วแต่เขาทำตอนฉันไม่อยู
2: ่
0: ทีนี้ป้าจะถามว่ายังไงอะครับ
1: ก็ตอนก็ไปที่กรมที่ดินไปบอกเขาแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าป้าแก่แล้วทำไมไม่ให้ลูกหลาน
2: อืมอ่ะเจ้าหน้าที่กรมที่ดินบอกอย่างนั้นหรอคุณป้า
0: ใครบอกอ่ะ
1: แล้วก็ให้เสียให้หาทนาย
0: มันก็อย่างนี้ครับป้าครับอย่างนี้นะป้านะ
1: จ้า
0: น้องชายยังอยู่ไหมนั่นน่ะ
1: พี่ชายเสียหมดแล้วเหลือคนเดียวเนี่ยแปดคนอะ
0: ตกลงลูกน้องชายหรือลูกพี่ชายอะที่มาปาก
1: ลูกพี่ชายค
0: ่
1: ะ
0: ลูกพี่ชายพี่ชายก็เสียแล้ว
1: จ้า
0: คุณป้าครับผมถามอย่างนี้นะตรงไปตรงมานะป้านะถ้าเสาที่เขาปากเพื่อเขาจะลากสายไฟเข้าไปใช้ที่บ้านของเขาซึ่งเขาเป็นหลานของป้ามันไม่ได้ทำให้เขาได้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของคุณป้าหรอกนะและถ้าไม่ทำให้ป้าเดือดร้อนหรือมีปัญหาจนเกินส่วนเกินไปผมก็คิดว่าให้มันอยู่เถอะเสาไฟน่ะยังไงก็นั่นก็หลานแต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ได้หรอกไม่ถูกต้องป้าไม่อนุญาตต้องถอนออกไปเขาก็ต้องถอนครับป้าครับป้าจังตัดสินยังไงจะให้ถอนหรือบอกว่าเอาละเข้าใจได้หรือจะเอาแบบไหนครับป้าครับ
1: เขาเอารั้วมากั้นด้วยเขากั้นรั้วเข้ามาด้วย
2: โอ
0: ้กั้นรั้วเข้ามาในที่ดินของป้าเหรอทีเนี้ย
1: จ้า
0: ถ้าอย
2: ่
0: างน
2: ี้
0: ไม่ใช่แต่เสาไฟแล้วใช่ไหมรั้วกันกินเข้ามาในที่ดินของป้าด้วยใช่ไหม
1: จ้าสี่วาเนี่ย
0: ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับป้าครับเป็นที่ดินมีโฉนดใช่ไหมครับถ้าที่ดินมีโฉนดคุณป้าต้องไปแจ้งความครับป้าครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าป้าไม่ยินยอมนะผมก็ต้องบอกว่ากรณีที่คุณป้าไม่ยินยอมนะครับต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าเขาครอบครองโดยไม่สงบ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่แจ้งความเนี่ยเขาอยู่เป็น10ปีเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาครอบครองโดยสงบเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเห็นไหมฉันปักเสาไฟเห็นไหมฉันกั้นรั้วไว้แล้ว
2: คือทุกคนรอบบ้านเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ของเขาเข้าใจเป็นแบบนั้น
0: มันจะกลายเป็นครอบครองปรปักษ์แต่ถ้าทันทีที่ป้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้สงบนะเพราะการบุกรุกที่ดินของคนอื่นเพื่อจะอยู่อย่างครอบครองปรปักษ์มันต้องครอบครองแบบบุกรุกเข้าไปอยู่อย่างสงบเปิดเผยและเจ้าของที่ก็ดูแล้วก็ใช่อย่าง
1: เ
0: งี้ยนะ
1: แล้ว10 ปี
0: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอต่อศาล
1: ก็ไม่ซื
0: ้อป้าครับผมให้มีวิธี2วิธีนะป้าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมป้า1ป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ช่วยเรียกหลานไปเจรจาเน
2: ี่
0: ยวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุดเรียกหลานไปเจรจาเพื่อที่จะบอกว่าเอารั้วออกถอนเสาไฟออกไปหรือ2ซื้อที่ดินป้าอย่างที่ป้าบอกว่าถ้าซื้อป้าจะขายให้แต่ถ้าเขาไม่ยินยอมอัยการจะบอกให้ป้าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะบุกรุกเลยนะที่เนี้ยนะมันก็ต้องดำเนินคดีมีโทษจำคุกด้วยนะ
1: ไปหาตรงไหนคะไปหาตรงไหน
0: ที่สำนักงานที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ

0: อะไรไม่ได้อัยการก็ต้องบอกให้ป้าหาทนายเหมือนกันแหละ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องฟ้องเขาในที่สุดก็ช่างมันเถอะหลานมันจะอยู่นี่ก็ลูกของน้องชายก็เหมือนลูกของตนถ้าเราไม่คิดมากเราก็สุขแต่ถ้าเราคิดว่ามันของฉันน่ะมันทําอย่างนี้ได้ยังไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเบียดเบียนป้าอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่นะจนกระทั่งป้าบอกว่า
2: เบียนเขาบอกว่าจะตายตรงนี้เหรอ
0: เอาละป้านะผมไม่ให้เวลาคนอื่นด้วยนะคนเดียวของป้าไม่ได้ละครับสวัสดีครับอ
2: ยากให้คุณถนอมแนะนำนะคะ
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยอีกทีหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้ก็ถ้าจะต้องฟ้องก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะป้ารัณฑม
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือนึกว่าเขาลากเสาไฟมาอย่างเดียว
0: คือน้องฝนวันนี้พี่ก็ไม่รู้คิดยังไงเนาะพี่ก็โพสต์เฟซบุ๊กออกไปนะ
1: ค่ะ
0: มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสรรเสริญมีเสื่อมแล้วก็มีนินทาโลกธรรม8
1: อ๋อ
0: คือเราก็ไม่ได้อยู่ไปตลอด
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเขาคุยกันได้ไหมอ่ะจริงๆก็เป็นลูกของ
0: คุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุย
1: เป็นลูกของพี่ชายสุดท้ายแล้วเขาจะยึดครองไหมอะไร
0: คือถ้าป้ามีลูกให้ลูกทำแต่ถ้าป้าไม่มีลูกบางครั้งก็ต้องช่างมันเถอะเขาก็อยู่ไม่นานเราก็อยู่ไม่นาน
1: ก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะ
0: ครับ
1: หัวงอกอาจจะไปก่อนหัวดำแต่หรือหัวดำอาจจะไปก่อนหัวงอกก็ได้ถูกไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมทางบ้านเขาถามมาโรงพยาบาลรักษามะเร็งฟรีมีไหมคะนอกจากคนรักษาด้วยสิทธิ์บัตรทอง30บาทถูกไหมพี
0: ่จริงๆเนี่ยโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะรักษาโรคมะเร็งสิทธิ์บัตรทองในฟรีอยู่แล้วฟรีอยู่แล้วทั่วประเทศนะแต่ในความหมายที่ถามผมเข้าใจว่าถามโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับถ้าไปที่นี่เนี่ยถ้าเป็นโรคมะเร็งฉายแสงคีโมตรวจฉายแสงคีโมยากจนเขารักษาให้ฟรี
1: มีเขาเรียกว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยเนาะมีเงิน
0: ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยงไม่ใช่
1: เขาเรียกว่าเป็นเงินสำหรับคนที่ญาติใช่ไหม
0: ค่ารถค่ารถ
1: ค่าเดินทาง
0: ค่ารถไปกลับมีห้องพักให
1: ้
0: แต่ต้องเป็นคนจนนะถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ชัดเจนเลย
1: ก็สามารถรักษาได้รถ
0: ติ ดต
1: ่
0: อไปเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาทำธุรกิจนะไม่ใช่ว่าของฟรีแต่ว่าเขาก็มีเมตตาว่าถ้าจนเขาก็ช่วยฟรี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าต้องการผ่าตัดฉุกเฉินก็เขาบอกว่าถ้าไปรอคิวอยู่2ปี3ปีนางที
1: ไม่ทันหรอก
0: ไม่ไหวอ่ะ
1: รอบนี้ต้องรีบรักษา
0: อันนี้เขาก็มีค่าจ่ายสักประมาณ 3,000
1: ค่ะ
0: ก็ลองติดต่อเขาดูแล้วกันนะ
1: ค่ะไปสายป้าสมใจต่อเลยค่ะป้าสมใจค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหนอม
1: ค่ะ
3: สวัสดีทีมงานค่ะ
0: น
3: ้
0: องฝนนะ
1: ทางบ้านแห้งแล้งจ้าป้าที่ขอนแก่นเนาะมาจากขอนแก่นเนาะคือทางบ้านแห้งแล้งไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรอยากจะปรึกษาเรื่องการทำฝนเทียมจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรคุณป้าสอบถามมาแบบนี้นะคะ
3: ค่ะ
0: ปลูกข้าวเหรอครับ
3: ปลูกข้าวค่ะคุณหนอมแล้วตอนนี้ข้าวเกิดได้ประมาณครึ่งฟุตแล้วแต่น้ำไม่มีแล้วตอนนี้ข้าวกำลังจะแห้งตายขออยากจะขอฝนคือมันไม่มีน้ำรองพอที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยอะค่ะตอนนี
0: ้ป้าแกขอฝน
1: ไม่ฝนนี้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฝนนี้ไปผสมใส่ปุ๋ยไม่ได
0: ้ขอน้ำ
1: ขอน้ำไม่ได
0: ้ป้าอยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
3: อำเภอพลค่ะคุณหนอม
0: อำเภอพล
1: อำเภอพล
0: โอ้โหอำเภอพลก็ยังแล้งเลยเหรอครับป้า
3: โอ้โหแล้งเขตนี้แล้งหมดเลยค่ะคุณหนอม
0: ผมไปขามทะเลสออย่างที่บอกไป2อาทิตย์ก่อนนะไปมา2ครั้งติดเลยอะขามทะเลสอคือเห็นถึงความแห้งแล้งต้นข้าวเนี่ยยืนต้น
1: ตาย
0: ตุยเลยอ่ะ
1: ตุยแหมสับไปรุ่นซะด้วยนะ
0: นะของป้าก็อยากได้ฝนใช่ไหมปลูกข้าวกี่ไร่ครับป้า
3: ของป้าสมใจนี่สิบกว่าไร่ค่ะแต่ว่าเขตนี้ทั้งหมดแล้งหมดเลยค่ะ
0: แล้งหมดเลยฝนไม่ตกกี่อันอย่างนี้ถามว่าฝนตกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับป้า
3: ฝนตกครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันแค่ปล่อยๆแค่ดินเปียกๆค่ะ
1: โอ้
0: นะครับก็ขาดน้ำนะคือกลัวอย่างหนึ่งอีสานบ้านเฮ้านี่นะ
1: ทำไมฮะ
0: พอแรงก็แรงพอฝนจะมาก็ท่วมเลยอ่ะ
1: ความพอดีพอดี
0: มันก็ไม่พอดีอ่ะ
1: ไม่มีเนาะ
0: คุณป้าสมใจเดี๋ยวเราจะประสานกับทาง
1: กรมฝนหลวงและการดินเกษตรนะคะ
0: ใช่ให้บอกว่าชี้เป้าไปที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอยู่อำเภออะไรตำบลอะไรครับคุณป้า
3: ตำบลหัวทุ่ง
1: ต ำบลหม

0: โพนึงค่ะอำเภอพลค่ะ
1: อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะ
0: คุณหนอมเคยช่วยในเรื่องสูบน้ำมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะ
2: โ
1: อ้ได้น้ำจากการแล้วตรงนั้นมันมีแม่น้ำอะไรบ้างหรือเปล่าครับมีไหม
0: ไม่มีแม่น้ำผ่านเลยค่ะคุณหนอมมีอ่างเก็บน้ำแต่ตอนนี้ก็น้อยมากแล้ว
1: แล้วน้ำประปามีใช้ไหม
0: น้ำประปาตอนนี้ยังพอมีค่ะคุณหนอมแต่เขาไม่ให้สูบใส่ข้าว
1: เพราะใช่มันไม่พอทีนี้ตรงนั้นเป็นทุ่งนาเลยใช่ไหมครับป้าทำนากันเป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ป้าครับผมเสนอโครงการไว้โครงการหนึ่งเนาะเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะอีสานบ้านเฮ้านี่มันก็จะแล้งซ้ำนี่บ่อยๆเด้อ
0: ค่ะ
1: รวมตัวกันพี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันอย่างน้อยได้80รายอย่างน้อยขั้นต่ำ80ถ้าได้300ก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นไปต่อไปเพื่อที่จะบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะมาขุดเจาะไอ้ทำถังเขียวๆเคยเห็นไหม
2: ค่ะเคยเห็นค่ะ
1: นะครับเป็นถังบาดาลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาด้วยเหมือนกันที่จะสร้างนะครับแหล่งน้ำบาดาลมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคคือน้ำประปาน้ำกินน้ำใช
2: ้
1: กับสองคือน้ำเพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณป้าสมใจจะเป็นตัวตั้งตัวตีฟังหนอมพูดแล้วก็บอกว่าเออคุณถนอมเคยพูดนี่นาไปหาลูกหลานที่พอจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแล้วเข้าเว็บไซต์ไปที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปในเว็บไซต์เลยพอเข้าไปเสร็จปั๊บไปดูช่องที่เขาบอกว่าจะขอน้ำอ่ะขอบ่อบาดาลขอน้ำบาดาลน่
2: ะ
1: และเข้าไปกรอกข้อมูลตรงนั้นน่ะไปปริ้นข้อมูลออกมาก่อนนะแล้วก็ให้สมาชิกชาวบ้านรวมตัวกันจำนวนเท่าไหร่เนี่ยน
2: ะ
1: อย่างน้อย80คน
2: คือ
1: แล้วก็ให้ได้เนื้อที่จำนวน1ว่าทำการเกษตรกี่ไร
2: ่รวมตัวอย่างน้อยเท่าไหร่พี
1: ่80ไร
2: ่80
1: ไร่หรือ80ไร่นี่แหละ
2: 60ถึง500ไร่พื้นที่เกษตร
1: มันจะมีขนาด
2: รวมกันไม่น้อยกว่า
1: เออ
2: นะ
1: ครับเพราะงั้นเข้าไปที่เบอร์โทรก็1330ไหมน้องฝนนะ
0: 1330
1: ใช่นะครับกรมทรัพยากรอันนี้เรามองในแง่อนาคตว่าเราถ้าเข้าชื่อกันและไปยื่นที่ทศทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดที่ขอนแก่นไปยื่นที่ทศพอรวมตัวกันได้เสร็จปั๊บไปยื่นทศพอยื่นเสร็จปั๊บเขาขอบรรจุเรื่องนี้เข้าบรรจุคำขอเข้าคำของบประมาณประจำปีเราขอปี
2: 69ปี70
1: ปี70อย่างน้อยก็71 72ก็น่าจะได
2: ้
1: นะป้านะทำเผื่อไว้นะป้านะ
2: ค่ะ
0: โครงการน้ำบาดาลเหรอคะ
1: ขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการเกษตรอะครับเป็นน้ำใต้ดินนะใช่
0: ต้องเข้าเว็บไซต
1: ์เข้าเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
0: เดี๋ยวจะคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณหนอม
1: ดีครับควรจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะแล้วเข้าร่วมโครงการนี้ติดต่อทศจจังหวัดนะครับขอนแก่นม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: กจังหว
0: ั
1: ดโครงการนี้มีทุกจังหวัดนะครับแล้วก็งบประมาณปีนี
2: ้
1: ปี2570เนี่ยที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็มีงบอยู่ตรงนี้เข้าใจร่วมประมาณสัก 5,000 ล้านนะ
2: ค่ะ
1: นะลองดูนะป้านะผมให้ตามนี้ก่อนนะ
0: แต่ปีนี้ไม่พอช่วยหน่อยเลยค่ะคุณหนอม
1: เอ้าเมื่อกี้บอกแล้วไงจะประสานฝนหลวงให้ไง
0: อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เฉพาะหน้าฝนหลวงระยะยาวเดี๋ยวป้าก็ต้องเข้าชื่อกันเพื่อไปขอโครงการนี้นะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำธรรมชาตินะสวัสดีครับป้าครับ
0: ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับรัฐบาลก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเรื่องของแหล่งน้ำทำการเกษตรอยู่แล้ว
2: ใช่สายด่วน1310กด4
1: แล้วผมก็ทำสำเร็จมาแล้วเหมือนกันนะที่ชาวบ้านแต่ต้องรวมตัวกันนะรวมตัวเข้าตามแผนที่เขากำหนดก็ขอมาใช้เพื่อการบริโภคครอบครัวครัวเรือนก็ได้กับ2ก็คือมาใช้เพื่อการเกษตร2อย่างแล้วมันจะต้องมีคนเสียสละที
2: ่
1: เพราะว่ามันจะต้องมีจุดตั้งจุดขุดจุดวาง
2: สถานที่นั้นต้องเป็นศูนย์กลาง
1: ศูนย์กลางจะต้องมีคนสละแต่ถ้าไปรวมกันเสร็จปั๊บไอ้นู้นก็ไม่ให้ที่คนนี้ก็ไม่ให้ที
2: ่ก็ตั้งไม่ได้นะ
1: ก็ตั้งไม่ได
2: ้
1: มีโครงการเที่ยวลอยอยู่นะผมเคยเจอนะผมไปเจอที่นครศรีธรรมราชเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่5โครงการไม่รู้จะไปลงตรงไหน
2: คือไม่มีคนที่พร้อมจะสละที
1: ่ไม่อุทิศที
2: ่
1: ที่จะให้วางขุดเจาะทำโครงการ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียสละด้วยนะจะมีอยู่ที่อยู่10รายแล้วจะให้เพื่อนคนเดียวบริจาคอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ก็ รวมเงินกันก็ได้ฉันให้เงินเธอให้ที
2: ่
1: แล้วรวมเสร็จปั๊บเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน
2: ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงแหละแล้วเพราะผลประโยชน์ก็อยู่คนส่วนมากนะ
1: ใช่คร
2: ับไปสายคุณมานพต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมานพคะ
3: สวัสดีครับคุณถนอมครับผม
2: ค่ะ
3: พ่อผมมีที่ดิน1งานแล้วก่อนพ่อจะตายพ่อบอกว่าที่ดินผืนนี้ไม่ให้ขายเอาไว้ให้ลูก9คนถ้าไหนมีตังก็ไปซื้อออกที่นอกทีนี้พ่อยกให้น้องคนที่7น้องคนที่7ไอ้เป็นผู้ถือมรดก
2: ผู้จัดการมรดกเหรอคะ
3: ผมพ่อมรดกแล้วผมถามว่าเวลาพ่อผมตายไปพ่อผมตายไปหมดแล้วทีนี้ไอ้น้องสาวคนถือบอกแล้วผมลูกผมมี2คนจะมีสิทธิ์ได้ผืนที่ดินนี้ได้ไหมครับ
1: คุณพ่อเสียชีวิตมาแล้วกี่ปีล่ะครับ
3: พ่อตายไปนานแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีพ่อมีลูก9คนแต่ที่ดินแค่1งานถูกไหมที่ดิน1งานใช่ไหมครับ
3: ทีนี้น้อง
2: คุณมานพที่ดิน1งานไหมคะ
3: เอาพ่อผมไป
1: คุณมานพ
3: ที่ดินมอบให้เป็นผู้จัดการมรดก
1: คุณมานพครับ
3: ครับผม
1: ที่ดินจำนวน1งานใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: ที่ดิน1งานเนี่ยตอนนี้เป็นที่ว่างเปล่าหรือเป็นมีบ้านอยู่อาศัยอยู่ในนั้นครับ
3: เป็นบ้านอยู่อาศัยอยู่ครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่บ้านพ่อเนี่ยครับ
1: คุณอยู่ในบ้านพ่อในที่ดิน1งานนั้นถูกต้องไหม
3: ครับผม
1: ที่ดิน1งาน
3: แล้วผมมีลูก2คน
1: เดี๋ยวสิครับอย่าเพิ่งไปอย่าข้าม
3: ครับ
1: ฟังให้มากกว่าถามนะพี่นะที่ดิน1งานลูก9คน
3: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้มีคนเป็นผู้จัดการโดยการแต่งตั้งของศาลแล้วหรือยังตอบว่ามีหรือไม่มี
3: อะไรนะครับ
1: มีผู้จัดการมรดกแล้วหรือยัง
3: มีแล้วน้องสาวคนที่7เขาพาให้พวกผมไปที่อำเภอให้เซ็นทุกคน9คนแล้วมอบให้น้องสาวคนที่7ไปผู้จัดการมรดกผมถามว่าถ้าผมตายไปลูกผมคือ2คนนี้มันจะได้ถือกรรมสิทธิ์ได้มั้ยครับหรือว่าน้องสาวคนที่7นั้นมันจะเอาไปขายได้มั้ยครับ
2: อ๋อเขากังวลว่าลูกจะไม่ได้
1: คือตอนนี้ที่พูดเนี่ยยังฟังไม่ได้ว่าตั้งผู้จัดการมรดกแล้วที่บอกว่าไปอำเภอเนี่ยไปอำเภอไปตั้งผู้จัดการมรดกไม่ได้ต้องไปศาลเคยไปศาลจังหวัดแพร่มั้ยครับ
3: เ
1: คยมั้ยครับตอบว่าเคยหรือไม่เคย
3: ไม่เคยเลยคร
1: ับ ไม่เคย
2: ก็ยังไม่ได้จัดการ
1: ก็แสดงว่ายังไม่ได้จัดการมรดกทีนี้โฉนดยังเป็นชื่อของพ่อที่เสียชีวิตอยู่ใช่หรือไม
3: ่ผมก็ไม่
1: รู้
3: ผมก็ไม่ได้เห็นใน
1: เอาอย่างนี้นะคุณมานพครับเรื่องมันต้องทำให้สั้นกระชับฟังแล้วก็ตอบง่ายๆไม่ต้องสับสนมากนะพี่นะ1พี่ต้องไปคุยกับน้องสาวที่อ้างว่าเป็นคนดูแลมรดกเนี่ยโฉนดที่ดิน1งานของพ่อเนี้ยตอนเนี้ยนะครับได้โอนมาเป็นชื่อของน้องสาวไปแล้วหรือยัง
2: หรือว่าเป็นชื่อของพ่ออยู
1: ่ถ้าโอนเป็นชื่อของน้องสาวไปแล้วเนี่ยมันจะลักษณะเป็นการถือแทนมรดกนะครับเขาจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ไปคนเดียวแต่จะเป็นการคือถือแทนแต่ถ้าซึ่งน้องสาวก็ไม่ได้อยู่ในที่ดินบ้านแปลงนี้1งานแต่คนที่อยู่ก็คือคุณมานพอยู่ถูกต้องไหม
3: ครับผม
1: น้องสาวอยู่ที่อื่นใช่ไหม
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: เพราะฉะนั้นคุยกับน้องสาวด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าตอนนี้โฉนดเนี่ยยังเป็นชื่อพ่อหรือว่าเป็นชื่อของน้องสาวแล้วถามคำถามที่1ถ้าเขาบอกว่าเป็นชื่อเขาไปแล้วนะครับก็คุยกับน้องต่อไปว่าแล้วจะทำยังไงกับที่พี่ชายอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าลูกตั้ง9คนน่ะแล้วก็อยู่บ้านพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยที่1งานเนี่ยอยู่กี่ครอบครัวอยู่กี่คน
3: 4คนครับ
1: 4คน
3: ตอนนั้นออกไปข้างนอกกันหมดแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันในบรรดาพี่น้องทั้ง9คนก่อนที่บอกว่าถ้าผมตายแล้วลูก2คนจะได้ไหมเนี่ยไอเนี้ยโดยหลักมันได้อยู่แล้วสืบทอดนะมันได้แต่ต้องคุยกันในหมู่พี่น้องก่อนว่าเอาละ1งาน9คนเนี่ยทุกคนใครบ้างไม่เอาถ้าใครไม่เอาก็ให้เขาทำหนังสือสละสิทธิ์ใครบ้างที่เอาก็จะได้มาทำหนังสือ แล้วก็ตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มาแบ่งกันเสีย
2: ค่ะ
1: คนที่เอาอย่างน้อยก็4คนที่อยู่อ่ะ
2: ถูก
1: ส่วนอีก5คนถ้าเขาไม่เอาก็จะได้สละสิทธิ์แล้วไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วจะได้มาแบ่งเงินเสียให้ถูกต้อง1งาน4คนจะแบ่งกันยังไงก็ซอยเข้าไป
2: ค่ะ
1: เอางั้นนะไปคุยน้องสาวก่อนคุณไปคุยกับน้องสาวได้ความยังไงแล้วคุณทักผมมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังฟังความไม่ได้ว่าเรื่องเป็นยังไงนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับ
2: คือแกคงกลัวว่าถ้าเกิดวันนึงแกไม่อยู่เนี่ย
1: รวนลูก
2: ลูกจะไม่ได้
1: ถ้าไม่มีการโกงมรดกกันในหมู่พี่น้อง
2: ค่ะ
1: ก็มันจะมาถึงลูกอยู่แล้วจากพ่อของเขาที่เสียก็มาถึงลูกชายมานพมานพที่เสียก็มาถึงลูกของคุณมานพนึกออกมั้ย
2: เพราะว่า9คนก็แบ่ง9ส่วนถ้าพ่อไม่อยู่ก็แบ่งไปยังลูกส่วนของคุณมานพก็จะแบ่งเป็น2ส่วน
1: ครับ
2: ก
1: ็แบ่งไปเนาะ
2: ค่ะ
1: คือที่มันน้อยอ่ะ
2: 1เท่าไหร่นะ
1: 9 1งาน
2: โอ้โห
1: 1งานนี่มันก็คือ100ตารางวา
2: เออน้อยนะ
1: 100ตารางวาไปแบ่ง9คนน่ะไม่ถึง10ตารางได้
2: ประมาณเท่าไหร่พี
1: ่11ตารางวา
2: แล้วแต่ประเมินใช่ไหม
1: ก็11ตารางวาก็ตั้งศาลได้อันหนึ่ง
2: โอ้
1: ศาลเจ้าอ่ะตั้งบ้านไม่ได้
2: น้อย
1: ถ้าแบ่งเอาทุกคนนะมันน้อยยกเว้นขายเอาตังค์แล้วก็มาแบ่ง
2: อย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าไหมคะ
1: ครับ
2: ค่ะไปสายคุณดวงพรต่อนะคะสวัสดีค่ะ
4: มาสวัสดีค่ะ
2: จ้าคุณดวงพรจากกรุงเทพเนาะซื้อแฟลตดินแดงมา11ปีแล้วทีนี้ทางนั้นเปิดโอนแต่ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินใหม่ซึ่งก็จ่ายไม่ไหวล่ะคะ
4: จ่ายไม่ไหวค่ะแล้วลูกที่ทำงานหนูก็ทำงานเดี๋ยวคนเดียว
1: เดี๋ยวครับพี่ดวงพร
4: จ้า
1: เราเคยคุยกันไหม
4: เคยค่ะ
1: เออผมมาจำได้ว่าเคยช่วยแกเรื่องอื่นไปทีหนึ่งแล้ว
2: คุ้นๆใช่ไหม
4: แล้วก็มาสำรวจเสร็จแล้วก็หายไปเลยยิ่ง
1: คือปัญหาของพี่ดวงพรเนี่ยเข้าใจว่าจะซื้อช่วงอ่ะใช่ไหม
4: เช่าช่วง
1: นั่นแหละไม่ได้เป็นคนที่ซื้อกรรมสิทธิ์จากการเคหะมาโดยตรงเป็นการซื้อช่วงต่อเข้ามาพอซื้อช่วงต่อเข้ามาป้าเขาเลยไม่ได้สิทธิ
2: ์
1: พอไม่ได้สิทธิ์ถ้าเป็นคนเก่าอาสิทธิ์ก็โอเคสมมติห้องละ 300,000 ก็ได้ 300,000 แต่พอเราเป็นคนซื
2: ้
1: อช่วงเนี่ยนะครับมันไม่ได้สิทธิ์นั้นแต่มันก็จะกลายเป็นเหมือนบุคคลภายนอกมาซื้
2: อ
1: ใช่หรือเปล่าครับป้า
4: ไม่ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นก็มีบางคนเขาไปอยู่กับคุณเมฆนานเสร็จแล้วก็ไม่คุยให้ตามคนเดียวค่ะ
1: แล้วที่บอกว่าเขาคิดราคาใหม่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่
4: 2,500อ่ะ
2: ต่ออ
1: ันนี้ค่าเช่าใช่ไหม
4: ค่าเช่า2,500หรือยังแต่ที่เขาไปทำผิดกฎนะคะพี่นี่ก็ทำผิดนะ
1: ที่ถามเนี่ยที่ถามนี่ถามเรื่องค่าเช่าหรือถามต้องการซื้อโอน
4: ต้องการเอาช
1: ื่
4: อเข้าไปนาม
1: สกุล
4: บ้านเร
1: ีย
4: น
1: สัญญาณไม่ดีเลยครับอยู่ดินแดงตรงนี้เอง
2: ฟังไม่เข้าใจ
1: ฟังไม่เข้าใจครับ
2: ใช่อันนี้ฟัง
1: อยู่เขตดินแดงตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยที่เขาไปสวมบัตรประชาชนหมายเลข7กันอยู่ต้องเขตนี้ใกล้ๆเราเนี่ย
4: อยู่ข้าง
2: นี้คุณป้า
1: สัญญาณไม่ดีคุณพี่ดวงพรหลังไมค์ช่วยทบทวนให้ทีครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ช่วยเอาสายกลับไปต่อกันใหม่แล้วก็ดันนะ
2: ค่ะ
1: หรืออย่างนี้เดี๋ยวฝากคุณกฤตคุยกับป้าให้เข้าใจหลังไมค์นะ
2: ค่ะ
1: ไปคุยกับป้าให้เข้าใจแล้วก็ประสานกับการเคหะจริงๆเขาก็ประสานการเคหะมาแล้วและทำไม่ได้
2: อ
1: ะเราจะไปแก้ไขกฎมันไม่ได้ครับผม
2: ใช่
1: คือหลายครั้งที่ผมเองเจอผู้ฟังรายการบอกว่าต้องการจะย้ายสิทธิ์บัตรทองทีนี้ย้ายสิทธิ์บัตรทองเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณจะย้ายสิทธิ์บัตรทองคน1คนเนี่ยสามารถย้ายโรงพยาบาลบัตรทองได้ปีละ4ครั้ง4ครั้งนะแล้วย้ายได้เลยนะย้ายแบบออนไลน์นี่ก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: ง่ายสะดวก
1: แต่การที่เขาจะย้ายเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาอยากจะไปโรงพยาบาลที่เขาเคยไปและคุ้นเคยและต้องการแต่ปรากฏว่ามีข้อจำกัดว่าโรงพยาบาลที่เคยไปคุ้นเคยและต้องการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพกับปริมณฑลคนต่างจังหวัดจะไม่มีปัญหาเพราะคนต่างจังหวัดนับ1ที่รพ.สต.นับ2โรงพยาบาลอำเภอนับ3ก็คือโรงพยาบาลจังหวัดจบไหม
2: จบ
1: แต่พออยู่กรุงเทพเสร็จปั๊บอยากไปจุฬาอยากไปรามาม
2: หิดล
1: อยากไปมหิดลอยากไปศรีราชอยากไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาลทีนี้พออยากไปเนี่ยเขาอยากไปเพราะความคุ้นเคยที่เคยไปพอจะไปปั๊บเนี่ยเขาจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองเขาจะเลือกพอเขาจะเลือกเสร็จปั๊บโรงพยาบาลพวกนี้เต็ม
2: เ
1: พราะว่า ทุกโรงพยาบาลไม่สามารถรับได้ทุกคนเขาจะมีจำนวนอยู
2: ่ค่ะ
1: พอมีจำนวนพอเต็มเสร็จปั๊บเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้เสร็จปั๊บหลายท่านบอกว่าช่วยหาให้ทีได้ไหมขอใช้ไปได้ไหม
2: ค่ะ
1: อันนี้ผมบอกว่าขอเลยอย่าใช้ผมทำอย่างนั้นเนาะเท่ากับว่าไปฝ่าฝืนกฎระเบียบของประกันสปสช.เขา
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าว่าเขาไม่ช่วยเขาไม่แก้ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านใช้ได้แต่ถ้าหากว่าต้องให้ไปใช้สิทธิ์บางประการเพื่อให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการอันนี้ขอไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะ
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะคุณสวรักษ์จากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณถนอมคุณน้ำฝนค่ะ
2: ค่ะคุณสวรักษ์อยู่คอนโดมีกฎห้ามสูบบุหรี่คนข้างนอกแอบสูบซึ่งปัญหานี้คุณสวรักษ์ก็ประสบมากว่า1ปีแล้วอยากให้ช่วยแก้ไขเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
2: คือมันทำลาย
5: แต่คราวนี้เรา
2: ค่ะคืออยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันเหรอคะคือคอนโดเนี้ยค่ะ
5: เขาอยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมค่ะ
2: โอ้แล้วมันส่งแบบส่งกลิ่นแล้วก็มลพิษเข้าของห้องของคุณสวรักษ์ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วแจ้งนิติบุคคลยังคะ
5: แจ้งแล้วคราวนี้ตอนแรกๆอ่ะเขามาเคาะห้องแล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูให
2: ้คือเราไปเคาะห้องเขาเหรอคะ
5: ไม่ใช่ค่ะแจ้งนิติแล้วนิติเขาขึ้นมาเคาะให้
2: ค่ะคือห้องข้างๆที่สูบบุหรี่ไม่ยอมเปิดประตูถูกไหมคะ
5: ถูกต้องค
1: ่
5: ะ
1: จริงๆก็ไม่ควรนะไม่ควรไปเคาะเขานะ
2: เ
1: ดี๋ยวเราจะกลายเป็น
2: บุกรุกเหรอ
1: คุกคามบุกรุกเดี๋ยวจะเสียเปรียบเข้าใจได้ถ้าจะคุยกันควรจะอยู่ในที่สาธารณะของ
2: นิติ
1: ของคอนโด
2: ก็ไปเรียกไปส่วนกลางก็ได้
1: ใช่อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะเจอคนหัวหมอไง
2: ค่ะ
1: นะครับเราเดือดร้อนรำคาญจากการที่เขาสูบบุหรี่เขาสูบในห้องหรือสูบนอกห้องครับป้า
5: สูบตรงระเบียงค่ะ
1: สูบระเบียงสูบระเบียง
2: อาจจะระเบียงแล้วส่งต่อมายังห้องของคุณสวรักษ์หรือเปล่า
1: ซึ่งมันน่าจะเป็นข้อห้าม
2: ไม่ให้สูบอยู่แล้วเลี้ยงสัตว์อะไรก็ไม่ให้
1: แต่จะส
2: ู
1: บทำไมไม่ไปสูบในห้องของเขาทำไมมายืนสูบที่ระเบียง
2: อย่าง
1: น้องฝนนะสูบระเบียงคือระเบียงหลังห้องหรือระเบียงหน้าห้องครับ
5: ระเบียงหลังห้องค
1: ่
5: ะ
1: นานเขาอยู่ในห้องเขา
2: ก็หลังห้อง
1: แต่ว่ากลิ่นมันอ้อมมาที่ระเบียง
2: ข้างๆไง
1: ของเรา
2: ก็ระเบียงเขาระเบียงเราข้างกันอย่างนี้ไงแล้วกลิ่นก็โชยไปห้องคุณสวรักษ์ไง
1: คุณแล้วคุณคิดฝนจะทำไงเขาก็จะบอกว่าเขาสูบในห้องเขานะ
2: จริงๆเหรอฝนเคยประสบ
1: เขาสูบในพื้นที่ของเขานะทีนี
5: ้ขอโทษนะคะ
1: เดี๋ยวแป๊บเดียวพี่นี่เรากำลังนั่งพิจารณากันอยู่ฮะผมเข้าใจครับผมเข้าใจเลยว่าคนที่ได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกยังไงอย่างผมนี่ผมก็ไม่ได้เหมือนกันเลยจะไวต่อความรู้สึกกับกลิ่นบุหรี่มาก
2: ค่ะ
1: ทีนี้คนนั้นน่ะเขาสูบในห้องเขาระเบียงของเขาแต่กลิ่นมันมาที่ห้องเรา
2: พัดมาลมพัดมาเข้าห้องคุณสวรักษ์นะ
1: ทีนี้มันจะบังคับยังไงโดยข้อกฎหมายอย่างนี้ป้าครับนะผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะในวันที่เขาประชุมคณะกรรมการนิติของคอนโดมิเนียมนะครับคุณป้าครับผมว่าป้าทำหมดแล้วมั้ง
2: ป้ามีไปแสดงความคิดเห็นยัง
1: ทำหมดแล้วเนี่ยทำหมดแล้ว
2: ใช่ไหมปีนึงแล้ว
1: แกทำหมดแล้วล่ะแต่ว่าเขาสูบอยู่ในห้องเขาอะไปเคาะประตูเขามันก็ระวังนิดนึงป้าครับอย่างนี้นะป้าจดเบอร์โทรศัพท์ไปนิดหนึ่งได้ไหมลองปรึกษาอีกหน่วยงานหนึ่งนะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: นะครับ02ครับ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: 590
5: ค่ะ
1: 3818
5: 3818
1: นะเป็นกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคนะ
5: ค่ะ
1: ป้าโทรไปปรึกษาเขานิดหนึ่งว่าช่วยแนะนำทีว่ากรณีดังกล่าวนี้ควรทำอย่างไรนะป้านะผมแนะนำให้ตามนี้นะครับป้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: เ
1: ป็นเรื่องใหญ่ครับคือมันมี2 อย่างเราจะแก้เขาเนี่ยเราแก้ยากแก้เราก็คือขายห้องคอนโดไปอยู่ที่อื่น
2: โอ้โหพี่ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: มันมีเรื่องง่ายกว่านั้นอีก
2: อะไรฮะ
1: ซื้อสูบมันด้วยเลยคนนึง
2: ก็เขาไม่สูบก็พี่อย่างพี่แพ้พี่สูบไหมล่ะพี่ก็ไม่สูบ
1: มันต้องแก้ที่แล้ว
2: ปิดหน้าต่างให้มิดชิด
1: ก็ต้องปิดประตูหน้าต่าง
2: ฝนเคยนะเจอประสบปัญหาอย่างนี้เคยอยู่คอนโด
1: ถ้าทำแบบทำไงเธอทำไง
2: ก็ต้องปิดอ่ะเราก็เรียกไม่ได้อ่ะ มันก็ได้กลิ่นมันก็มีกลิ่นเข้ามาน
1: ี่เธอได้ยินข่าววันเมื่อวาน2วันเนี่ยที่มีผู้ไปร้องสายใหม่ต้องรอดที่มีพี่น้องมุสลิมเขาสวดอาซานทุกเช้าวันละเวลานะ
2: แล้วมีเสียง
1: คนก็นอนไม่หลับนอนไม่ได้เขาก็ไปร้องทุกข์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอร้องทุกข์ก็ไปเป็นข่าวจริงที่ผมชื่นใจมากเรื่องนี้นะผมไปอ่านคอมเมนต์ข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

0: มุสลิมด้วยกันนะ
1: เ
0: ขาก็บอกว่าขอให้เบาเสียงลงนะยุคสมัยปัจจุบันหรือทำพอเป็นพิธีนะครับแล้วคนก็กดไลค์ให้คนเนี้ยที่บอกว่าให้เบาลงเนี่ยนะ
1: เ
0: ป็นพันเลยนะ
1: โอ้โห
0: ผมก็ชื่นใจว่าเออคนมุสลิมก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่ใจนะแล้วก็มีคนหนึ่งพูดเนี่ยผมก็คิดแบบแม
1: ่คอมเมนต์ว่าไง
0: คอมเมนต์ว่าไงเธอรู้ไหม
1: ว่าไงว่าไง
0: คือมีคนบอกว่ามันก็เป็นประเพณีปฏิบัติที่เราถือกันมาใช่ไหมเป็นเรื่องปกติคนอยู่คนก็ต้องปรับตัวสิเขาก็ว่าอย่างเงี้ยนะเรื่องการที่กับอาซานหรือแม้กระทั่งพระสวดมนต์ออกลำโพงอะนะ
1: ก็เสียงดังเหมือนกัน
0: ก็มีคนมุสลิมคนหนึ่งแกก็บอกว่าโอ้ยเมื่อพันปีที่แล้วมันมีลำโพงที่ไหนเล่า
1: เสียงก็ดังขนาดนี้เลยเหรอ
0: ก็ประมาณนี
1: ้คอมเมนต์ดังขนาดนี้เลย
0: เออก็ฟังได้อย่างนี้เลยว่าเมื่อพันปีที่แล้วมันไม่มีลำโพงเขายังสวดกันได
1: ้เพราะฉะนั้นปีนี้ล่ะ
0: มันจะใส่ลำโพงหรือจะเบาลำโพงมันจะมีปัญหาอะไรพันปีที่แล้วไม่มีลำโพงแม่นะก็ขอบคุณ
1: เมนน
0: ั้
1: น
0: นี่น่าจะเป็นผู้หญิงไงนะ
1: เมนนั้นนะ
0: เ
1: สียงดังเลยนะ
0: ครับ
1: ถูกอกถูกใจเลยไปสายต่อไปคุณสำเนียงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าอู้เสียงสดใสจากนครสวรรค์นะจ้าป้า
0: ก็เชื่อสำเนียงไง
1: เออ
0: เสียงใสดิ
1: สำเนียงเลยใสเลยอ่ะจริงๆป้ามีเรื่องใช่ไหมคนมาเช่าพื้นที่นาขอทำสัญญา7ปีอยากรู้ว่ามันนานเกินไปไหมและต้องทำสัญญาที่ไหนหรือเซ็นกันได้หรือเปล่าเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ป้าเป็นเจ้าของนากี่ไร
2: ่นาเหรอ15 ไร่
0: ไม่ได้ทำเองแต่ให้เขาเช่าเขาจะเช่าเขาจะมาเช่านาป้าโดยขอทำสัญญา7ปีใช่ไม่ใช่
2: ใช่ค่ะ
0: ป้าก็เลยถามว่ามันนานไปไหมหรือยังไงมันถูกต้องไหมใช่หรือเปล่าครับ
2: มันได้ไหมอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ไหมไอ้ได้มันได้อยู่แล้วล่ะครับคุณป้าครับแต่ว่าถ้าตามกฎหมายนะน้องฝนนะมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่านากฎหมายเช่านาเนี่ยมีตั้งแต่ปี2524น
1: ะโอ้โหก่อนฝนเกิด
0: แล้วก็ปัจจุบันก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่าพื้นที่เกษตรกรร
1: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเช่านาเนี่ยกฎหมายเช่านาเนี่ยเขาให้เช่าคราวละนะตามกฎหมายนะ
1: ปีคะ
0: 2ปี
1: โอ้
0: 2ปี
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ทำสัญญากันนะครับแล้วพอทำกันไปแล้วปั๊บนี่ก็ให้ตีเวลา2ปี
1: โอ้
0: นึกออกมั้ย
1: ก็คือรู้กันเลยว่า2ปี
0: ถ้าครบกำหนดสัญญาเสร็จปั๊บแล้วยังปล่อยให้เขาเช่าต่อก็คิดว่าอีก2ปี
1: ก็บวกไปเรื่อย
0: ๆแต่ถ้าทำสัญญานั้น6ปี
1: โอ้
0: ไม่เกิน6ปี
1: ทำได้แต่ถ้าเงี้ยป้าเขาบอก7ปีนานไปมั้ย
0: แล้วก็เอาสัก6ปีพอดีตามกฎหมายเลยครับคุณป้าหรือทำทีละ2ปีก็ได้ครับป้าครับมันอย่างงี้อย่างงี้ครับป้ามันอยู่ที่ว่าป้าน่ะมีความตั้งใจที่จะขายที่ดินแปลงนี้ไหมถ้าไม่คิดจะขายแล้วก็คิดว่าจะให้เขาเช่าระยะยาวและการเช่าเนี่ยเอาเงินค่าเช่าหรือเอาข้าวแบบไหนครับคุณป้า
2: เป็นเงินค่ะ
0: เป็นเงินใช่ไหม
1: ค่าเช่า
0: เป็นเงินค่าเช่าแล้วป้าจะให้เขาเช่ายาวๆหรือว่าเปลี่ยนคนเช่าไปเรื่อยหรือยังไง
2: ไม่เปลี่ยนละเขาขอจะปรับกลางก็ปรับที่กันดีที่มันสูงมันต่ำ
1: อ๋อคือเหมาะกับเขาที่จะเพาะปลูกใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ป้าเอาทีละ2ปีดีสุดครับป้า
1: ใช่ถ้าเป็นฝนจะให้ทีละ
0: 2ปีเผื่อขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดเขาไม่จ่ายค่าเช่าอะไรขึ้นมาบ้างใช่ไหม
1: อนาคตอะไรก็ไม่แน่นอน
0: เอาคราวละ2ปีครับป้าครับ2ปีทีหนึ่ง
1: ต่อทีละ2ปีดีกว่าป้า
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราก็มีเสียเปรียบเนาะ
2: ทีแรกมัน2ปีอยู่แล้ว
1: ค่ะแล้ว
2: เราควรมาขออ
1: ๋อเขามาขอ
0: ก็มันอยู่ที่เราอะเราจะเอา2ปีเหมือนเดิมบอกสองปีเหมือนเดิมแล้วกันเอา2ปี
1: คุณป้าว่าไง
0: ถ้าตามกฎหมายก็6ปีครับป้า
1: เออ2หรือ6
0: ป้าต้องตัดสินใจเองนะ
2: จ้า
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือที่มันเหตุผลที่มันมีกฎหมายเรื่องพวกนี้กำหนดระยะเวลาการเช่าอยู่น้องฝนสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยคนเนี่ยมันจะต้องเข้าไปหักร้างถางพงถางป่าปรับดินใช่ไหมบางทีพอสมมติว่าฝนมีที่อยู่แปลงหนึ่งรกๆเลยใช่ไหมฝนก็ไม่ได้ทำประโยชน์นะครับผมก็เห็นว่าฝนก็ให้พี่เช่าพี่ก็จะเช่าทำนาพอจะเช่าทำนาก็ยังมีดินมีรากไม้โน่นนี่นั่นก็ต้องไปปรับที่ดินพอปรับที่ดินปีเดียว ก็หลอกให้เขามาเช่าและปรับดินแล้วก็ไม่ต่อสัญญาเออนึกออกไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเป็นกฎหมายคุ้มครอง
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีอย่างน้อย2ปีทีนี้จะเป็นไม้ผลนี่ก็ต้องดูด้วยไม้ผลไม้ประเภทไหนอะไรยังไงมันต้องมีระยะเวลาไม่ใช่บอกให้เพื่อนมาเช่าปลูกยางสัญญาณ2ปีอย่างนี้ได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: ยางมันยังไม่ออกลูกเลยใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไม่ถูกสิ
1: ก็ไม่ถูกใช่ก็คือถูก
0: ยางไหนมันจะออกลูกมันต้องออกน้ำดิ
1: แหมมุกเยอะ
0: มันมีทั้งน้ำทั้งลูกได้ยางนั่นน่ะ
1: ใช่อันนี้คือมันเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าด้วยถูกไหม
0: ใช่
1: เอองั้นแนะนำถ้าฝนถึงก็เป็นป้าฝนก็เช่าให้เช่า2ปีนะ
0: ครับสองปีหลักกำลังดี
1: ใช่ไหม
0: แค่ต่อใหม่ก็มันไม่ได้ยากอะไร
1: เออเขาก็คงกลัวไม่มีรายได้เพิ่มหรือเปล่าจากตรงนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: ป้าเล็กอีกคนนึงนะจากสงขลาเน
1: า
0: ะ
1: ป้าเล็กค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: จ้าป้าเล็กจากสงขลาต้องการคืนรถไฟแนนซ์เหรอคะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: รถอะไรอะครับ
3: นิสสันมาร์ชค่ะ
1: นิสสันมาร์ช
0: ใช้มาแล้วกี่ปี
3: ผ่อนมา2ปีย่างปีที่3แล้วค่ะ
0: แล้วมีค้างชำระค่างวดไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีจ่ายหรือไม่มีค้าง
3: ไม่มีค้างค่ะมีจ่าย
1: ไม่มีค้าง
0: ไม่มีค้างชำระแล้วตอนนี้ตัดแล้วจะแล้วก็ต้องผ่อนกี่ปี
3: ผ่อนเหรอผ่อน84ปี
0: เฮ้ยเดือนงวดเดือน
3: เหรอ84งวด
0: 84งวด84ปีดิอายุเกษียณแล้ว2รอบแล้วก็โอเคตัดสินใจแล้วไม่ไปต่อแล้วใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับอย่างนี้นะข้อแนะนำปฏิบัตินะครับ1อย่าค้างค่างวดจ่ายให้ครบค่างวดงวดนี้งวดเดือนอะไรเดือนสิงหาง
1: วดที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: จ่ายแล้วใช่ไหม
1: จ
3: ้
0: าอ่ะงวดหน้าอีกงวดหนึ่งงวดเดือนกันยายนนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยให้เอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์ที่นิสสัน
1: ค่ะ
0: นะเพราะรถนิสสันใช่ไหม
1: น
0: ิ
1: สสันมา
0: สไปเข้าศูนย์แล้วก็ให้ศูนย์เช็คให้หมดเลยว่ารถเนี้ยสภาพดีติ๊กเลยเช็คเลยนะ
1: ถ่ายรูป
0: รถเข้าศูนย์น่ะนะรถเข้าศูนย์ก็สภาพดีอ่ะนะแล้วก็ถ่ายรูปข้างในข้างนอกแล้วก็ถ่ายคลิปทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เอารถไปคืนที่ไฟแนนซ์ครับเอารถไปคืนเลยครับทีนี้พอเขารับคืนเสร็จปั๊บเนี่ยนะเขาก็รับเลยเน
3: า
0: ะทิ้งต่างว่าเขารับก่อนพอรับเสร็จปั๊บก็แปลว่าเราบอกเลิกสัญญาเมื่อเราบอกเลิกสัญญาโดยหลักแล้วเนี่ยไฟแนนซ์เขาบอกว่าถึงแม้จะบอกเลิกสัญญานะแต่ว่าถ้าเขาเอารถไปขายแล้วไม่ได้ราคาตามที่ตกลงกันไว้แต่เดิมเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกส่วนต่างนะเขาก็จะมาเรียกส่วนต่างกับเราถ้าเขามาเรียกส่วนต่างจากเราเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอ้างอิงตามคำพิพากษาฎีกาเมื่อปี2565
1: ค่ะ
0: แต่ทั้งหมดนั้นรถต้องอยู่ในสภาพดีไม่ใช่บู้บี้บุบบิบแล้วก็ไปคืนนะ
1: ค่ะ
0: ในคืนในสภาพดีนะครับแล้วเคยแนะนำให้ไปขึ้นศาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นถูกฟ้องมา 300,000 ไม่จ่ายบาทเดียวในการเรานี่แหละแนะนำไปนะแต่ต้องทำให้เรียบร้อยอย่างที่บอกนะ
1: ก็ไปเช็คให้เรียบร้อย
0: เวลาเขาขึ้นศาลเขาฟ้องปั๊บเราจะได้แสดงได้ว่านี่ไงเรารถเราคืนสภาพดีสภาพไปงี้
1: สมบูรณ์
0: ใช่นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนะป้านะแต่ต้องไม่ค้างค่างวดถ้าค้างค่างวดยังไงก็ต้องมีจ่ายอยู่บางส่วนแต่ถ้าไม่ค้างไม่ต้องจ่ายส่วนต่างไปทำอย่างนี้แล้วก็เอารถไปคืนถ้าเอารถไปคืนแล้วเขาไม่รับคืนให้ไปแจ้งความที่โรงพักบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วเอารถนั้นไปที่บังคับคดีจังหวัดสงขลาอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: อำเภอสะเดา
0: สะเดาสะเดามันถ้าขึ้นศาลสงขลาหรือศาลจะนะ
3: จะนะ
0: ไปที่มันมีที่จะนะมีศาลใช่ไหม
3: มีค
0: ่
3: ะ
0: นั่นแหละมันสำนักคดีมันต้องอยู่ที่ไปที่บังคับคดีไงศาลไหนมีบังคับคดีที่นั่นก็ไปเอาทรัพย์เนี่ยไปวางไว้ที่บังคับคดีอย่าไปวางเฉยๆนะบอกเจ้าหน้าที่ก็ด้วยนะให้เขารับเรื่องบันทึกเสร็จปั๊บว่ามีผู้เอารถมาส่งที่นี่เนื่องจากไฟแนนซ์ไม่รับไฟแนนซ์จะได้เรียกไอ้บังคับคดีจะได้เรียกไฟแนนซ์มารับรถไปถ้าเขาฟ้องมาเมื่อไหร่รอจ้องเลยมาเสร็จปั๊บนี่สู้คดีเลยไม่ต้องห่วงนะ
1: ป้าเข้าใจนะคะ
3: เข้าใจค่ะ
0: สวัสดีครับทำตามนี้นะเคยแนะนำและทำได้ผลมาแล้วอ้างอิงจากฎีกา
1: 300,000 ไม่ต้องใส่สักบาท
0: ต้นตอคนที่แนะนำมาก็คือท่านอาจารย์ณรงค์เสียสรรนะครับปัจจุบันท่านเป็นรองอธิบดีอัยการภาค9
1: ค่ะก็นี่ถึงเวลาช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะ
0: ครับยังพอทันไหมน้องฝนยังพอทันไหม
1: ไม่ทันแล้วนะ
0: มีหลายท่านนะที่ฝากมานะครับเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคมีอยู่ไหมมีครับไปใช้สิทธิ์รักษาทางนั้นปฏิเสธไม่รับเพราะสิทธิ์ในบัตรทองใช้ไม่ได้กับโรงพยาบาล นี้ต้องไปอีกที่แทนใช่ครับเราต้องเลือกเราจะไปทุกที่มายกเว้นคนพิการไปที่ไหนก็ได
1: ้
0: คนพิการรักษาที่ไหนก็ได้แต่ถ้า30บาทเนี่ยเราต้องไปโรงพยาบาลที่เรามีขึ้นชื่อไว้
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนผมเนี่ยขึ้นไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครถ้าไปต่อก็ไปโรงพยาบาลสิรินธรมันจะต้องมีนะไม่ใช่ว่าจะไปตามใจชอบเนาะยกเว้นคนพิการไปที่ไหนก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ที่หมดเวลาแล้ว
0: หมดแล้วเหรอครับ
1: ค่ะสำหรับสายที่ค้างก็เดี๋ยวจะต่อให้ในวันพรุ่งนี้เพราะว่ารายการมีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ3รายการ30นาทีจนถึงเวลา15นาฬิกาค่ะเราจะลารายการไปด้วยเรื่องราวนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้สร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบค่ะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งปิดท้ายรายการนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามผ้าไทยชุดไทยจักรีค่ะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาส

0: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

0: ้กลับมาติดตาม NBT News เวลา 15:00 นค่ะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งแต่ปี2559ถึง2565มีจำนวน 5,044 คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการกระทำผิดที่แน่ชัด74รายจึงได้ทำการเพิกถอนทางทะเบียนส่วนอีก23คนที่จับกุมในวันนี้มีทั้งปลัดอำเภอเจ้าของบ้านที่ให้พักพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงคนต่างด้าวที่สวมบัตรอีก23คนซึ่งเป็นผู้เบียดเบียนทรัพยากรและสวัสดิการของรัฐที่คนไทยควรจะได้รับตำรวจตรีพศวรรษศรีสุขโขสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นำกำลังเข้าจับกุมเยาวชนชายวัย16ปีที่ห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่ง1ย่านแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมปืนสั้นดัดแปลงขนาด9มม.1กระบอกโครงปืนขนาด9มม.1กระบอกกระสุนขนาด9มม.5นัดกล่องบรรจุปืน1กล่องและโทรศัพท์มือถือจากการตรวจสอบพบว่ามีการขายออนไลน์ในบัญชีผู้ใช้ชื่อว่ากระรอกซึ่งมีสมาชิกมากกว่า300คนตำรวจจึงฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้เพิ่มความใส่ใจและหมั่นสังเกตพฤติการการใช้สื่อออนไลน์ของบุตรหลานเนื่องจากปัจจุบันพบว่าการซื้อขายอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายชุดปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดปฏิบัติการขยายผลเข้าตรวจค้นและจับกุมแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษรายใหญ่โดยเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่256/103หมู่ที่9ถนนหลังวัดตรีมิตรตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองพบยาควบคุมพิเศษหลายกลุ่มทั้งยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและยาอันตรายจำนวนมากจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางทั้งหมดข้อหาครอบครองและจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชยาบางส่วนมีใบสั่งจากแพทย์และแต่ยาควบคุมและวัตถุออกฤทธิ์อื่นๆสั่งซื้อผ่านทางไลน์จากคลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครปัตตานีและยะลาขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินรัฐอเมริกาส่งเรือรบและเรือเร็วสกัดกั้นไปยังเมืองมันตาในเอกวาดอร์เพื่อร่วมภารกิจปราบปรามยาเสพติดจากการที่เมืองแห่งนี้เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวขององค์กรอาชญากรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอกวาดอร์โดยรัฐบาลเอกวาดอร์ยืนยันว่าความร่วมมือกับสหรัฐดำเนินมานานหลายเดือนแล้วแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าเวลานี้มีทหารอเมริกันเข้ามาประจำการอยู่ในหน้าน้ำเอกวาดอร์เป็นจำนวนเท่าใดและจะร่วมปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมเป็นเวลานานเท่าใดทั้งนี้พื้นที่ตั้งแต่เมืองมันตาเริ่มขึ้นไปทางเหนือถึงจังหวัดเอสเมรันดัสตั้งอยู่ติดชายฝั่งแปซิฟิกเป็นพื้นที่ที่มีสถิติอาชญากรรมสูงนอกจากยาเสพติดยังมีเหตุฆาตกรรมการลักพาตัวและการโชคทรัพย์ด้วยเกิดปรากฏการณ์หิมะตกหนักผิดปกติใน6จังหวัดจากทั้งหมด9จังหวัดทั่วโบลิเวียทำให้ประชาชนที่ไม่ทันตั้งตัวกว่า 20,000 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนและต้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยทางการท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานศึกษาอย่างกระทันหันขณะที่สนามบินและสถานีขนส่งสาธารณะต่างก็หยุดให้บริการชั่วคราวหน่วยงานพยากรณ์อากาศโบลิเวียเตือนว่าอุณหภูมิจะลดต่ำอีกหลายวันแต่สำหรับกรุงลาปาสซึ่งเป็นเมืองหลวงรวมถึงเมืองโปโตซีและโกชาบัมบาจะมีสภาพอากาศต่างกันโดยจะเผชิญฝนตกหนักต่อไปเวลานี้มีผู้ประสบภัยแล้วประมาณ 2,000 ครัวเรือนหมดเวลาของ NBT News เวลา 15:00 นแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการเคลียร์คัดชัดเจนสำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันณขณะนี้อย่างตัวเลขที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องของการเติบโตในไตรมาสที่2ของเศรษฐกิจในพื้นบ้านอาเซียนบ้านเรานี้อาจจะตัวเลขต่ำหน่อยนะครับ 1.9 ขณะที่เพื่อนบ้านหลายๆประเทศเนี่ยนำโด่งกันไป4บ้าง5บ้าง6บ้างหลายคนก็ย้อนกลับมาถามว่าเอ๊ะแล้วการเติบโตแบบนี้ในภาพรวมทั้งหมดนั้นจะไปยังไงกันต่อโดยเฉพาะใน2ไตรมาสหลังของปีโดยเฉพาะปัจจัยสำคัญอย่างสถานการณ์ในตอนออกกลางอิหร่านสหรัฐอิสราเอลที่ณขณะนี้ยังไม่จบทำทีทำท่าตอนแรกก็เหมือนจะจบไวแต่สุดท้ายยืดออกมาได้ในระยะเวลาเนี่ยหลายเดือน 4-5 เดือนขณะที่อิหร่านเองก็ยังคงมั่นใจในการครอบครองแล้วก็ควบคุมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอยู่นะครับแม้ว่าวันนี้จะมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐได้โพสต์ในทรูธโซเชียลว่าจัดการเรื่องของทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซหมดแล้วแต่อิหร่านบอกว่ายังนะยังได้อยู่ในการควบคุมของอิหร่านอยู่ซึ่งบริเวณตรงนั้นแหละครับมันก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการเติบโตแล้วก็เศรษฐกิจของหลายๆประเทศเช่นกันดูภาพรวมจากตัวเลขของ GDP ในไตรมาสที่2รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้มุมมองของวุฒิสภามองกันอย่างไรแล้วโจทย์นี้แนวทางไหนจะสามารถแก้ปัญหาได้บ้างเราจะพูดคุยกันครับกับท่านประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาครับท่านสว.กำพลสุภาแพงครับสวัสดีครับท่านกำพลครับ
1: สวัสดีครับท่านบริษัทครับ
0: ครับท่านกำพลครับเราเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวเลขของเศรษฐกิจออกมาเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนเนี่ย 1.9 GDP ในไตรมาสที่2อันนี้มันสะท้อนอะไรบ้างฮะท่านกำพลครับ
1: มันก่อนอื่นต้องขอเรียนกับท่านวีรศักดิ
0: ์ครับ
1: สักหน่อยผมว่าการเติบโตที่มันลดระดับมาตรงเนี้ยมันก็มีสาเหตุจากหลายๆอย่างนะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นช่วงจังหวะพอดี
0: ครับ
1: กับที่เศรษฐกิจเรามันกำลังถดถอยไปแต่ความจริงๆแล้วมันเป็นการถดถอยตามธรรมชาตินะผมว่าเศรษฐกิจเราคงจะไม่น่าจะถดถอยไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่เป็นช่วงเวลาจังหวะพอดีกับเรื่องของหลายๆเรื่องที่มาปอกประดังเข้ามา
0: อ๋อคือประเดประดังเข้ามาพร้อมๆกัน
1: ถ้าอย่างไตรมาสแรกทำไมต้อง 2.8
0: ใช่
1: แล้วมาพอมาไตรมาสที่2ยังไม่กี่เดือนลดแล้วมาถึง 1.9
0: ครับ
1: ก็ต้องมีอะไรที่มันมีอะไรที่สะท้อนหลายๆอย่างเพราะว่าผมก็ยังคิดว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยไอ้ช่วงไตรมาส2เนี่ยเรื่องหนี้ครัวเรือนก็สำคัญนะในส่วนของพี่น้องประชาชนคนของประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงมาก
0: ครับ
1: แต่คงไม่ต้องไปบอกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์หรอกถ้าบอกไปแล้วมันตกใจ ไปศึกษาดูได้แล้วพอฟังข้อมูลข่าวสารมาหลายที่แล้วนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเรื่องของการส่งออกแล้วก็มันเป็นช่วงที่ประชาชนจะต้องมีการจับจ่ายในเรื่องของการศึกษาลูกหลานด้วยที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราไปจ่ายหนี้สินบ้างอะไรบ้างการใช้จ่ายมันก็เลยไม่คล่องตัวมันก็เลยไม่สะพัดสินค้ามันก็ชะลอตัวแต่การลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีของเอกชนก็ดีมันก็เลยชะลอตัวทำให้สภาพคล่องมันการซื้อการขายมันไม่ค่อยมีการส่งออกก็น้อยลงแต่แนวทางแล้วผมก็ดูแล้วว่ามันภาครัฐเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขากำลังขับเคลื่อนกำลังเตรียมตัวที่จะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะภาครัฐให้กำลังใจมาตลอดและเห็นเขาพูดเฮ้ย GDP ต้องสูงขึ้นอะไรขึ้นแต่ผมยังเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่าจะต้องมีโอกาสผมว่าไม่น่าจะลดลงกว่านี้แล้ว
0: คือเขาบอกว่าจริงแล้วหลายๆปัจจัยไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดโดยเฉพาะสถานการณ์ในตอนออกกลางอิหร่านที่ตรงนั้นที่มีการโจมตีสหรัฐอิสราเอลจับมือกันเนี่ยที่โจมตีอิหร่านก็สามารถที่ยื้อแล้วก็สามารถที่จะยืดระยะอยู่ได้มาจนถึงขนาดนี้5เดือนคือมันก็เป็นปรากฏการณ์นึงคือหลายคนบอกว่ามันน่าจะจบเร็วแต่พอมันจบไม่เร็วเนี่ยอย่างช่องแคบฮอร์โมสที่ปิดอยู่เนี่ยมันเป็น1ใน5ของปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยแล้วบ้านเราก็เป็น1ในประเทศที่ต้องรับน้ำมันจากจุดตรงนั้นจริงๆในการที่จะขนส่ง
1: นั่นแหละเป็น

0: ้นทุนน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญด้วย
1: ครับ
0: ทำให้การขนส่งทำให้ราคาต้นทุนในการผลิตก็เลยต้องชะลอยังไง
1: ใช่
0: แล้วก็เวลานี้มันเหมือนกับมันก็เลยการส่งออกมันก็เลยนั่นแล้วมันเกี่ยวพันกันหนึ่งด้วยการที่เราได้ไปซื้อวัตถุดิ
1: บ
0: จากต่างประเทศด้วยเพื่อมารองรับในการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยเงินส่วนนั้นที่เราออกไปต่างประเทศเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไม GDP เราลดลงผมว่าถ้าเขาเนี่ยมีวัตถุดิบเตรียมพร้อมเนี่ยรออีกนิดนึงน่ะที่ผมว่าทำไมมันจะขึ้นโตขึ้นไม่มีต่ำลงแน่นอนมันมีการส่งออกขึ้นอะไรขึ้นแล้วน้ำมันถ้ามีโอกาสได้ลดลงมันมีวันนี้ก็ข่าวน้ำมันลดไป 2% ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ผมว่าน่าหลับเป็นอะไรที่มันจะสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยมันก็ทุกอย่างกำลังจะมาเข้าที่ละนะก็ภาวนาผมภาวนาอยากมัน
1: คือเหมือนท่านกระพลกำลังจะมองว่าคือณขณะนี้คือทุกประเทศเจอภาวะแบบนี้หมดแต่ตอนนี้การที่สถานการณ์ทุกอย่างต่างๆพอมันเริ่มคลี่คลายมันก็น่าจะมีปัจจัยบวกอะไรมาเพิ่มขึ้นแต่ก่อนจะถึงปัจจัยบวกตรงนั้นถ้าไปมีคนบอกว่าเอ๊ะลองเทียบดูกับประเทศเพื่อนบ้านนิดนึงอ่ะท่านกำพลท่านจะมองตรงนี้ว่าเอ๊ะอย่างเพื่อนบ้านของเราเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ GDP เขาตัวเลขก็ยังคงพุ่งสูงในไตรมาสที่2แต่บ้านเราเหลือ 1.9 ทั้งที่เขาเองก็น่าที่จะเจอเรื่องของวิกฤตที่ไม่ต่างจากเราสักเท่าไหร่อันนี้มันเราจะอธิบายตรงนี้ยังไงครับท่านกำพลในมุมของท่านเองฮะประธานกรรมธิการการเศรษฐกิจการเงินการคลัง
0: มันขึ้นอยู่กับศักยภาพ
1: ยังไงตรงไหนฮะ
0: ศักยภาพของแต่ละประเทศแล้วก็เรื่องของกำลังผลิตเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเวียดนามแล้วเนี่ยทั้งที่เป็นประเทศที่แพ้ภัยสงครามมาแต่ทำไมเขาเติบโตเอาตลอดเขามียุทธศาสตร์แล้วเขามีความพร้อมแล้วเรื่องของนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเขาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาเปรียบเทียบกับเมืองไทยผมก็ยังเชื่อว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วเขาถึงแต่ของเขาเนี่ยแล้วคนของเขาเนี่ยเขาเป็นชาตินิยม
1: ครับ
0: เพราะว่าการแพ้สงครามเขาก็รัฐบาลก็ให้กำลังใจคนของเขาเลยพวกเราต้องต่อสู้นะแล้วก็เขามีคนที่อยู่ในวัยทำงานเยอะวัยผู้สูงอายุก็จะน้อยแต่ของเราวัยที่มีคนทำงานน้อยสูงอายุเยอะเราต้องมีรับภาระให้กับผู้สูงอายุคนที่มีวัยทำงานน้อยเนี่ยก็คนประเทศไทยก็ลองดูซะหนึ่งไม่สู้งานนะ2ติดยาเสพติดคนนี้พวกทำให้แทนที่เราจะมาช่วยกันทำมาหากินปัญหาครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องติดยาแทบทุกครัวเรือน
1: ครับ
0: นี่เป็นปัญหาที่มันเกี่ยวพันทำให้เศรษฐกิจเรานี่ย่ำแย่เนี่ยหรอสู้ต่างประเทศก็ไม่ได
1: ้
0: กฎหมายของเราก็กฎหมายก็ถ้าไม่เป็นกฎหมายเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นไหมอะไรก็ฟ้าปืนมายิงกันนิดๆหน่อยๆจอดรถจอดลาก็เอาแล้วนี่คือเป็นปัญหาที่ทำให้คนในประเทศของเราเนี่ยขาดคุณภาพการศึกษาอีก
1: ครับ
0: ผมยังเคยพูดกับทุกคนเลยว่าทำไมระบบการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ปฏิรูปนะปฏิวัติเถอะปฏิวัติการศึกษารัฐบาลต้องจริงใจเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ทั้งหมดได้แล้วหลักสูตรนี่เป็นมากี่ปีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้ดูว่าหลักสูตรนี่มันควรจะส่งเสริมทำยังไงให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาทักษะการเรื่องของการคิดการใช้ชีวิตในการทำงานต่างๆมีทักษะสอนเรื่องทักษะเน้นทักษะเรื่องเทคโนโลยีได้เพิ่มขึ้นได้ไหมเดี๋ยวนี้ใช้ระบบ AI กันมาหมดแล้วแล้วก็การบริหารประเทศดูอย่างเวียดนาม
1: ครับ
0: ปฏิรูประบบราชการยุบรวมจังหวัด
1: ตอนนี้บ้านเรายังเป็นประเด็นอยู่เลยนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี
0: ้ใช่ไหมยุบมารวมเลยแล้วก็จังหวัดไหนใหญ่ๆก็นั่นมาแล้วรวมแล้วมันจะช่วยทุนเรื่องของการใช้งบประมาณได้อีกเยอะแยะแล้วงบประมาณที่เหลือก็ไปทำโครงสร้างพื้นฐานไปให้ความรู้กับให้การเรียนรู้เรื่อง AI ให้การเรียนรู้กับวิศวกรรม AI ต่างๆเนี่ยสอนเด็กในทุกระดับได้ แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้เด็กเขาว่าเนี่ยอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะบ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะผมเองยังไม่เคยเห็นรัฐบาลพูดถึงการที่จะสร้างฐานพวกนี้ขึ้นมาเลย
1: ค
0: ือมันเป็นสำคัญทำให้เราล้าหลังแพ้เขาเนี่ย
1: คือมันนำไปสู่เขาเรียกว่าทักษะของแรงงานด้วย
0: ต้องมี
1: ถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าการศึกษาอย่างที่ท่านกำพลบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดว่าการศึกษาไม่มีการอบรมที่มันตรงกับความต้องการและตรงกับสมัยที่มันเกิดขึ้นนะในความเติบโตทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเรื่องของทักษะแรงงานอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาได้เปรียบเราเหมือนกัน
0: ใช่มากเลยแล้วฮะเขาให้ความสนใจทางนี้เยอะอยู่ประเทศจีนเนี่ยหลักสูตรโอ้ก็เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยให้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่อง AI เพราะ AI เนี่ยทางการศึกษาก็เด็กนักเรียนรุ่นใหม่สามารถเอา AI ไปเรียนรู้ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ครูอาจจะไม่ทันเด็กด้วยซ้ำแบบใช่ไหมโดยเฉพาะครูรุ่นเก่าๆเนี่ยแต่รุ่นใหม่ยังพอได้แต่รุ่นใหม่มันก็ขาดอะไรหลายๆอย่างที่มันยังเด็กรุ่นใหม่ที่มาเป็นครูมันก็มันยังไม่มีความพร้
1: อม
0: นะครับก็ยังไม่มีคุณธรรมจริยธรรมที่เพียงพอมีปัญหาที่ตามมาในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะนั่น
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมถึงกล้าพูดต้องปฏิวัติการศึกษา
1: อ
0: ันดับแรกเอาที่ต้นน้ำก่อนนะแล้วก็ค่อยๆบูรณาการเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI เข้ามาหลอมรวมในเรื่องของการศึกษาใช้วิธีการ AI มาเรียนรู
1: ้
0: ผมหลักสูตรนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเลย
1: คือต้องให้คนมีความรู้ก่อน
0: ใช่ใช่ใช่
1: อยากสื่อ
0: ใช่ฮะ
1: ถูกไหม
0: ใช่ถึงจะใช้ระยะเวลานานหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เด็กตอนนี้มาเรียนรู้ได้เร็วด้วย
1: ครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ท่านกำพลพูดเมื่อสักครู่นี้อันนี้น่าสนใจเหมือนกันบ้านเราก็กำลังพยายามเพราะว่าถ้าดูเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีเราเห็นได้เลยว่าคำว่างบประจำรายจ่ายประจำแต่ละปีเนี่ย60-70กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วจะเหลืองบในส่วนของการพัฒนางบในการลงทุนเนี่ยจะเหลืออยู่น้อยมากเพราะเราไปหมดไปกับรายจ่ายประจำก็เลยตอนนี้มีสิ่งที่แนวคิดออกมาเรื่องของการลีนคือให้มันเล็กลงในเรื่องของระบบราชการถูกไหมฮะอย่างวันเนี้ยก็พอมีการพูดถึงว่า11สายงานนะที่จะมีการที่จะปรับลดคือถ้าเกษียณไปแล้วไม่ได้ตั้งตำแหน่งนี้ก็หมดไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ท่านประกรณ์นินประพันธ์ก็รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาโพสต์เหมือนกันท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าคือหลายๆคนเรียกร้องอย่างตำแหน่งบรรณารักษ์อะไรแบบนี
0: ้
1: คือถ้าเกษียณไปแล้วเนี่ยไม่ต้องตำแหน่งนี้ก็หายไปเลยท่านก็บอกว่าอาชีพมันยกเลิกไม่ได้แต่ตำแหน่งมันยุบได้การจ้างงานอาจจะเป็นแบบใหม่ไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษเป็นเจ้าหน้าที่เอกชนที่มาช่วยในการบริหารห้องสมุดก็ได
0: ้
1: มันเหมือนการปรับตัวเพื่อที่งบประจำตรงนี้มันจะได้น้อยลงอันนี้มันจะไปในทิศทางนี้ได้ไหมฮะท่านกำพลครับ
0: ได้ผมเห็นด้วยเลยนะก็อยากให้ทำแล้วก็ระบบราชการเราเนี่ยกระทรวงเยอะแยะซ้ำซ้อนนั่นน่ะอย่างกรณีน้ำมีกระทรวงของทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1: ครับ
0: กรมชลประทานซึ่งจริงชลประทานก็ดูทั้งแลทั้งน้ำทั้งระบบได้อยู่แล้วนี่ยกตัวอย่างนะครับแล้วอย่างที่ว่าการเรียนการสอนเรื่องหลักสูตรต่างๆใช้มาช่วยอัตรากำลังครูก็จะลดลงเน้นครูคุณภาพมาเลยเอาที่จบสูงๆที่มีความรู
1: ้ครับ
0: แล้วมีความที่อยากจะเป็นครูโดยแท้จริงอ่ะเอามาสอนเด็กดีกว่า
1: ท่านมองว่าน่าจะเป็นในแนวทางนี้
0: ใช่ครับเราต้องเริ่มจากตรงนี้ด้วย
1: เพราะฉะนั้นทิศทางจากนี้ไปทำยังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นมากกว่านี
0: ้ใน
1: มุมมองของการศึกษาของคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาเนี่ยมองว่ามันควรจะไปต่อในรูปแบบไหนครับท่านกำพลฮะ
0: ในการศึกษาของเนี่ยผมเมื่อวะก็หลายสัปดาห์มาแล้วนะผมได้หารือกับทางคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยได้คุยก่อนที่จะมีเนี่ยไอ้เรื่อง GDP
1: 1.9
0: เนี่ยผมบอกเราก็ได้ดูแล้วให้ตอนนี้ค่าเงินทำไปเศรษฐกิจเราแย่ลงผมเลยก็ให้ทางฝ่ายอนุประธานอนุกรรมการการเงินไปศึกษาดูที่แล้วกอบกับ GDP ที่เราเนี่ยทำไมมันต่ำลงเรื่อยเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าให้ทำเป็นรายงานเชิญทางธนาคารในประเทศไทยมากระทรวงการคลังมาพาณิชย์มา
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ย

0: ครงการแนวทางพวกนี้ทั้ง
1: หม
0: ดแต่เรามีแต่ความห่วงใยว่าเฮ้ย
1: มันจะได้มาฟังกัน
0: มาฟังกันเต็มๆเราได้รู้เรื่องจริงแล้วก็หลายหน่วยงานมาไม่ใช่คนหน่วยงานนี้พูดอย่างเดียวกระทรวงการคลังพูดอย่างเดียวเอกชนภาคเอกชนที่พูดอีกอย่างนึงเอาคนละมันคนละเรื่องเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วประจันหน้ากันอย่างนี้เลยเอาให้ชัดๆนะผมว่ามันจะได้ข้อเท็จจริงด้วย
1: แต่จากสภาพในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะเราจะมีเครื่องจักรอยู่ไม่กี่ตัวในการที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างรายได
0: ้
1: ทั้งการท่องเที่ยวทั้งภาคการส่งออกการลงทุนจากต่างประเทศอันนี้ท่านกำพลยังมองอยู่ว่ามันยังเป็นมือไม้ที่สำคัญอยู่ไหมฮะในการที่เราจะ
0: ตอนนี้รายได้ที่เรายังได้อยู่ที่ดีที่สุดนี่คือการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: เพราะยังไปได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ช่วยอาจจะเป็นช่วงโลเพราะผมทำธุรกิจด้วยทำธุรกิจรีสอร์ทด้วยผมรู้
1: คร
0: ับ ก็จะติด
1: ช่วงหน้าฝนแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ฮะก็อย่างช่วงนี้มันก็จะน้อยลงช่วงก่อนหน้าเนี่ยโหหลายเดือนนะ5-6 เดือนมันจะมีลูกค้ามาตลอดเยอะมันก็เป็นช่วงหนึ่งแต่ช่วงเนี่ยช่วงไตรมาสที่สองมันเป็นช่วงเศรษฐกิจท่องเที่ยวมันจะซบเซานิด
1: ครับ
0: แต่ว่าคนจีนก็มากันเยอะแล้วนะผมไปเที่ยวตรงไหนไปที่เป็นแหล่งนั่นเห็นคนจีนก็ยังมาอยู
1: ่
0: นะครับเพราะเศรษฐกิจเขาดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คร
1: ับ ตอนนี้เขากำลังเน้นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากเมืองรองในการท่องเที่ยว
0: เรื่องอาหารก็ใช้ได้
1: ท่านสว.ว่าไงครับในถ้าเกิดมุมนี้เขากำลังที่จะพาไปในแนวทางนี
0: ้ผมว่าก็ดีเป็นมันถือเป็นการที่จะไปโชว์เรื่องของเศรษฐกิจชุมชนประชุมชนนี่มีเศรษฐกิจเป็นยังไงทำอะไรบ้างเป็นจุดเด่นๆแล้วเป็นลักษณะการใช้แฮนด์เมดด้วยคนต่างประเทศคนยุโรปนี่ชอบนะครับแล้วคนไทยก็ประดิษฐ์ประดอยเก่งด้วยแล้วก็หลายที่นะไปชมโบราณสถานแต่ละจังหวัดเนี่ยให้จังหวัดเอาจุดเด่นๆของตัวเองมาเนี่ยทำประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดแล้วก็มาภาพรวมของระดับประเทศนะครับเพื่อให้ชุมชนมีรายได้มีเงินเข้าคล่องตัวหน่อยอะไรลักษณะมันก็จะเป็นประโยชน์มีการซื้อขายได้ของขายของชุมชนอะไรได้เนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยเราด้วยว่าของดีมันจะมีอีกเยอะแต่เราขาดประชาสัมพันธ์ขาดความใส่ใจหรือสนใจน้อยไปหน่อยมั้งกับรัฐบาลแต่ผมก็ไม่กล้าพูดอะไรกันนะเขาอาจจะทำนะแต่ว่าต้องทำให้บูรณาการให้ครบทุกส่วนแล้วให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้วยภาคเอกชนภาคทุกอย่างมาร่วมกันแล้วมันก็จะดีแล้ววัฒนธรรมประเพณีหรือวัตถุโบราณของประเทศไทยก็มีเยอะนะครับน่าสนใจเยอะเป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาเยอะมีจิตพิสดารมากโดยเฉพาะในกรุงเทพก็เยอะนะครับวัดดังๆในต่างจังหวัดก็เยอะเยี่ยมชมวัดก็พอละแล้วก็รวมกับเศรษฐกิจชุมชน
1: เอ๊ะมีความพยายามให้แยกเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเราจะมุ่งทาร์เก็ตหรือว่ากลุ่มเป้าหมายไปในทางไหนระหว่างจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะหน่อยหรือว่าเอาจำนวนน้อยหน่อยแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอันนี้ท่านสว.กำพลมองไงครับในนี้เคยทำด้านของรีสอร์ทท่องเที่ยวมาก่อนเนี่ย
0: ก็ผมว่ามันก็ถ้าได้นักธุรกิจไอ้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพผมว่ามันก็ดีเพราะพวกนี้มีรายได้เป็นผู้มีอันจะมีจะกินอยู่แล้วนะครับมีบางทีการงานดีมีธุรกิจใหญ่โตคนพวกนี้มันสามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้เต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์ด้วยแหละแต่ว่าถ้าเราไปเอาคนที่มีคุณภาพอย่างเดียวมันก็ยังไม่ได้นะฮะเพราะตราบใดที่ประเทศไทยยังต้องพยายามดิ้นรนในเรื่องต้องการหมุนเวียนให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวได้เติบโตขึ้นมันก็ต้องอาศัยผู้คนหลากหลาย
1: ครับคือบางทีมันต้องเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันนะให้มันสมดุลที่สุด
0: ใช่ใช่ฮะไม่เน้นคุณภาพอย่างเดียวมันใช่คนคุณภาพมันดีมันมีรายได้สูงการจัดจ่ายใช้สอยมันสูงแต่อีกคนหนึ่งก็มีถึงเข้ามามันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีโอ้โหคนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องยังไงคนที่ตั้งใจมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องมีเงินล่ะนะมีมากมีน้อย
1: ใช่ใช่แต่อีกหนึ่งที่วันนี้ถ้าเกิดว่าบรรยากาศที่สภาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ไปที่สภาท่านก็ไปชี้แจงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน

0: 400,000 ล้านบาทด้วย200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยเพื่อในการที่ช่วยเหลือปรับพื้นฐานสำหรับของพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะพลังงานต่างๆแล้ว200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยนี่คือเรื่องของมาเปลี่ยนวิกฤตของพลังงานคือเลิกใช้ฟอสซิลมาใช้เรื่องของพลังงานทางเลือกอื่นๆที่สะอาดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตรงนี้เขาบอกว่าโดยเฉพาะประเด็นหลังเนี่ยเรื่องของเปลี่ยนจากความคุ้นเคยน้ำมันฟอสซิลมาเป็นในเรื่องของพลังงานสะอาดทิศทางตรงนี้ท่านมองไหมว่ามันจะสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้บ้านเราได
1: ้ผมว่ามันจำเป็นทีเดียว
0: ครับ
1: เพราะพลังงานสะอาดเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกโซลาร์เซลล
0: ์ฮะ
1: ประเทศไทยเนี่ยสภาพประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนก็ไม่ได้ร้อนอย่างเดียวเรามีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องมาได้ตลอด
0: ครับ
1: ไม่เหมือนต่างประเทศไม่เหมือนยุโรปไม่เหมือนอเมริกาที่พลังงานแสงอาทิตย์เขาจะน้อยแล้วก็มันก็จะถ้าใช้พลังงานตัวนั้นมาทดแทนแล้วเนี่ยน้ำมันเราก็ยังไม่ค่อยมันก็ยังใช้จ่ายน้อยหน่อยไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศเพราะเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยพลังงานน้ำมันต่างๆในโรงกลั่นต่างๆหรือวัตถุดิบอะ
0: ครับ
1: ยังมีน้อยเราต้องไปใช้ซื้อจากต่างประเทศมาเราเนี่ยส่วนนี้เป็นเงินที่เราต้องเสียเงินให้กับต่างประเทศ
0: ครับ
1: เสียมูลค่าต่างๆเสียอะไรให้กับทางนู้นเยอะถ้าเรามาใช้พลังงานสะอาดเน้นการใช้พลังงานเนี่ยแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงาน
0: ฟอสซิลเนี่ย
1: ฟอสซิลมาทดแทนอ่ะมันผมว่ามันก็จะลดรายจ่ายประเทศลงไปได้เยอะ
0: ก็คือเป็นการเปลี่ยนผ่าน
1: เปลี่ยนผ่านไปได้เยอะ
0: ถูกไหมฮะ
1: แล้วผมก็เชื่อว่าต่อไปนี้มันต้องเน้นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ฮะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บในท้ายสุดแล้วฮะในมุมมองของท่านประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังที่สภาอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนในสิ่งที่เราศึกษามาและเรากำลังดำเนินการเพื่อจะมีข้อเสนอแนะมีข้อชี้แนะในเรื่องของการที่จะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ในโลกนี้ครับท่านกำพลครับ
1: ก็ผมก็พยายามอยากจะช่วยกันแล้วก็อยากจะชี้แนะนะครับเพื่อให้ประเทศเราเดินได
0: ้
1: ก็ผมเน้นว่าเราต้องพยายามเน้นเรื่องการลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยี
0: อ๋อครับ
1: และชิ้นส่วนยานยนต
0: ์ที่พูดไปเมื่อสักครู่ฮะใช่ครับ
1: ให้มากนะครับเพราะทุกอย่างเราไม่มีความพร้อมแล้วก็ลงทุนในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้มากขึ้นนั่นที่ผมว่า
0: ครับ
1: แล้วก็อยากให้ลงทุนอุตสาหกรรมเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับและชิปนะครับแล้วก็ต้องการให้พัฒนาคุณภาพของบุคลากรเช่นไอทีอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเพื่อเป็นอุตสาหกรรมนะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นตรงนี้ผมว่าก็มันก็อยู่แบบเดิ
0: ม
1: ๆนะ
0: ฮะ
1: แล้วจริงๆรัดเรื่อง SME นี่ก็สำคัญนะแต่ผมก็เห็นแล้วว่า SME ก็ให้ส่งเสริม SME ให้ธนาคารแบงก์ชาติไปนั่นมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสเพราะพวกนี้มันเป็น NPL สูงกันเยอะเนี่ยรัฐแล้วก็เราจู่ๆจะให้เข้าไปช่วยไปเสริมอีกเขาก็กลัว NPL ก็จะแย่ลงแล้วถามเงินของรัฐยังมีเหลืออยู่ไหมมีในการส่งเสริมธนาคารยังมีอยู
0: ่
1: แต่เขาก็ต้องระวังนะครับแต่ทำยังไงอ่ะที่เราจะเปิดโอกาสให้คนที่มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก NPL เนี่ยมีโอกาสได้ไปช่วยนะช่วยเขาพยุงให้เขาอยู่ได้อยู
0: ่
1: หรือว่าเอาก้อนนี้เป็นเอาไว้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งไปเอาได้ไหมเอาเงินกู้เนี่ยมันมา SME ช่วยรับช่วยตรงนี้ไปก่อนนะผมว่ามันก็จะช่วยฟื้นฟูให้เขาได้มีโอกาสได้เกิดทางธุรกิจได้แล้วประเทศชาติก็จะได้เดินต่อไป NPL ก็จะดีขึ้นนะผมว่าในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คือจับมือแล้วโตกันไป
1: มือกันเลยฮะ
0: โตกันไปทุกด้านพร้อมๆกัน
1: ก็ให้โอกาสเขานะ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาครับท่านสว.กำพลสุภาแพงครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. แล้วเวลา 22:00 น.

0: B2HB
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไวเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบีและ4ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ100วัน100ใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับรายการ100วัน100ใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางครับทั้งที่ NBT 2 HD แห่งนี้รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube FacebookTikTok Instagram และ X นะครับและก็สามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับวันนี้100วัน100ใจไทยครับเราจะมาพูดคุยในอีกมุมมองหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้เห็นและไม่เคยได้สัมผัสพระจริยวัตรของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์อยู่วันนี้เราจะมาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความผูกพันในมิตรภาพของเพื่อนจากเพื่อนในวัยเยาว์นะครับในขณะที่ก็ได้เฝ้ามองในเรื่องของการปฏิบัติพระกัญญกิจของพระองค์ท่านไปในตัวด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านหนึ่งครับเป็นสหายเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลของพระองค์ท่านจนกระทั่งเติบโตมานะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับถ้าเกิดชื่อในสมัยที่ตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีก็คือศศิการอภัยวงศ์นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณเล็กบอกเราเองนะครับว่าสมรสแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่บางคนอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าเห็นหน้าเนี่ยน่าจะจำได้นะครับเป็นหนึ่งในพระสหายของพระองค์ท่านครับคุณสิริการอริยมหาพงศ์ครับพระสหายร่วมรุ่นโรงเรียนราชินีครับสวัสดีครับคุณเล็กครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หวังว่ามีโอกาสที่เหมือนกับได้เฝ้าได้สนองได้ถ้าพูดภาษาบ้านๆคือได้รู้จักพระองค์ท่านเป็นการส่วนพระองค์ตั้งแต่เข้าอนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนราชินีเลยย้อนภาพความทรงจำนั้นเล่าให้เราฟังนิดนึงครับคุณเล็ก
1: ก็เริ่มตั้งแต่วันแรกอะค่ะที่เข้าเรียนราชินีเข้ารั้วราชินีค่ะ2526ค่ะแล้วก็อยู่ห้องเดียวกับท่านยาวมาจนท่านจบจากราชินีจนมัธยมศึกษาปีที่3ก็คือ11ปีในรั้วราชินีค่ะแล้วก็จนท่านไปอังกฤษแล้วเราก็ยังติดต่อกันยาวมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่ก็ยังบางช่วงอาจจะห่างหายกันไปบ้างตามภารหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับครับวันแรกแน่นอนว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กอะน้องเล็กเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะจะมีถ้าว่าลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะมาเรียนร่วมกับเราเด็กสมัยนั้นอนุบาลหนึ่งอาจจะยังไม่รู้จักอาจจะไม่รู้เอ๊ะตกลงเราต้องทำตัวยังไงหรือมีคนมาสะกิดบอกเราพอจะจำย้อนกลับไปเมื่อปี2526วันนั้นได้ไหมฮะ
1: ก็ตอนนั้นคือทำตัวธรรมดามากค่ะก็คือเพราะท่านก็ไม่ได้ทำตัวพิเศษคือเราอยู่ด้วยความเป็นเด็กแบบไร้เดียงสามากค่ะเล่นกันจูงมือกันตั้งแต่ในรูปบางทีจะมีรูปเก่าๆอะค่ะแย่งเก้าอี้แบบเก้าอี้ดนตรีอะค่ะเราก็แย่งเก้าอี้บัมท่านล่วงลงไปเลยอะค่ะก็คือแบบว่าคือตอนนั้นคือท่านก็ไม่ได้โกรธเพราะว่าเราเล่นกันแบบเพื่อนกันเหมือนไม่มีความว่าท่านเป็นเจ้าหรือเราด้วยความรูปนี้ค่ะก็คืออ
0: ธิบายรูปนี้ดีกว่า
1: ก็นั่นเก้าอี้ดนตรีปกติเลยค่ะแล้วก็เหมือนมันถึงช่วงต้องแย่งเก้าอี้ดนตรีเหลือเก้าอี้เหลือตัวไม่กี่ตัวแล้วอะค่ะ
0: อันนี้น้องเล็กคนไหนครับ
1: คนที่แย่งยืนอยู่ค่อยทีคนนี
0: ้ค่อยหลังนี่
1: ใช่ค่ะแล้วก็พอถ้าเห็นอีกภาพนึงก็คือท่านจะล่วงลงไปที่พื้นแล้วค่ะแล้วก็คนที่บั๊มท่านล่วงก็คือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่
1: ะแล้วก็มันเป็นวัยที่สดใสอะค่ะสนุกสนานแบบแล้วท่านก็ไม่ได้อยากให้เพื่อนทรีท่านพิเศษอะค่ะเราก็เลยเติบโตมาด้วยความแบบเป็นกันเองเป็นสดใสร่าเริงไม่หรือแม้กระทั่งตอนแต่งงานนะคะโตขึ้นมาแล้วอะค่ะตอนวันเราตอนแต่งงานก็มีโยนช่อดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ท่านก็เสด็จมางานตอนโยนนะคะก็เพื่อนๆก็มายืนรอก็เพื่อนก็ยังแย่งดอกไม้ท่านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ท่านก็ไปรับ
1: ดอกไม้แล้วเพื่อนก็แย่งท่านก็คือมันก็คือบรรยากาศภาพเก่าๆในวัยเด็กก็คือ
0: แล้วคนที่กล้าแย่งนี่
1: ก็คือเพื่อนโรงเรียนด้วยกันเนี่ยค่ะคือเต้ที่แบบเหมือนกับเพื่อนในโรงเรียนนะคะก
0: ็
1: แย่งกันแล้วก็มันก็มีภาพบรรยากาศในวัยเด็กที่เราเติบโตมาด้วยกันคือตอนเด็กก็จะมีน้องมีก้อยอีกคนนึงอะค่ะเราก็จะแพ็คคู่กัน3คน
0: อันนี้ภาพนี้ภาพย้อนกลับไปตอนที่คุณเล็กนะแล้วน้องเล็กเนี่ยนะครับเข้าพิธีมงคลสมรส
1: ค่ะแล้วท่านก็
0: เสด็จเป็นการสมรสพระองค์ด้วยนะครับ
1: ก็คือเหมือนส่วนพระองค์อะค่ะแล้วท่านก็ธรรมดาเหมือนเดิมคือแล้วก็ทักเพื่อนว่าแบบเพราะตอนเด็กๆจะมีช่วงที่ว่ามีอ้วนช่วง มีอ้วนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่ยุคมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนเด็กตอนที่มาเสด็จมางานท่านก็จะแซวว่าแบบก้อยไม่เปลี่ยนก้อยเป็นคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนเราเหมือนท่านจะแทนตัวท่านว่าเราน้องก็แทนตัวเองว่าเราแต่เรียกว่าท่านแต่ท่านจะเรียกน้องว่าเล็กท่านก็จะแซวว่าก้อยไม่เปลี่ยนก้อยเป็นคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนเพราะทุกคนก็จะมีความเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากับเล็กจะมียุคมืดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นช่วงที่เราแบบไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็จะบอกว่ามียุคมืดเนาะก้อยไม่มีอะไรเงี้ยก็แซวเล่นกันเหมือนกับก็เลยเป็นความที่เรารู้สึกว่าเติบโตมายังไงเราด้วยความเป็นเพื่อนเราก็ยังมีความปรารถนาดีคุยเล่นกันได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอมีงานเราก็จะให้เกียรติพงท่านเวลาท่านเสด็จแบบท่านเสด็จงานนะคะเราก็จะเหมือนให้เกียรติโดยการที่ว่าอาจจะท่านปกติเราไม่ได้ต้องแบบถอนไส้บัวหมอบกราบไม่ต้องราชาศัพท์อะไรเงี้ยค่ะแต่พอจะเกิดมีงานพระราชพิธีหรืออะไรเงี้ยถ้าเราต้องร่วมงานนะคะเราก็อาจจะมีถอนไส้บัวหรือทำตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีอะค่ะก็ให้เกียรติพระองค์ท่านค่ะ
0: คืออย่างที่คุณเล็กเล่าให้ฟังข้างหลังบอกว่าคือจะมีเป็นกลุ่มคือเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ก็จริงแต่จะมีกลุ่มเล็กอยู่กลุ่มนึงที่จะเหมือนกับเกี่ยวก้อยกันไปไหนมาไหนตลอดเลยเนี่ยนะครับตัวพระองค์ท่านนะครับมี
1: เล็ก
0: แล้วก
1: ็ก้อย
0: คุณก้อยอีกคนนึงนะครับที่จะแบบตัวติดกันเลยตั้งแต่เรียนเข้าปณิสัยช่วงที่เรียนอนุบาลเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าหลายคนบอกท่านเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเวลามาเรียนขบวนนี้จะใหญ่โตไหมฮะ
1: ไม่ค่ะคือจากก่อนหน้านี้พระองค์ท่านจะประทับที่วังอัมพรใช่ไหมคะก็จะมีรถนำหนึ่งคันรถท่านแล้วก็รถตาม3คันเท่านั้นค่ะมีรถขบวนแค่3คัน
0: แล้วเวลาอยู่ในโรงเรียนเหรอครับ
1: แล้วมันก็อย่างเงี้ยค่ะเดินจูงกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวให้ผมทายได้ไหมว่าคืออยู่ซ้ายมือของพระองค์ท่านถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างรูปทุกรูปอะค่ะก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือท่านก็จะเป็นคนร่าเริงรักเพื่อนสนุกสนานแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: แต่ด้วยความ
0: แกล้งผู้ติดตามด้วยไหม
1: แกล้งหมดค่ะ
0: ก็คือ
1: ในขบวนท่านนะคะท่านก็จะมีคนพยาบาลค่ะตามเสด็จหนึ่งคนแล้วก็หนึ่งท่านแล้วก็มีองคลักษ์สองสามคนอย่างเงี้ยค่ะคอยรักษาทั่วไปอะค่ะแล้วก็คือพอถ้าช่วงแบบมีช่วงเบรกหรือช่วงเล่นเมื่อไหร่คือท่านก็จะแอบซ่อนนะคะจะซ่อนองคลักษ์เสมอแล้วเราก็จะเห็นองคลักษ์หน้าตาตื่นว่าหาท่านไม่เจอแต่พอช่วงหลังๆก็จะเริ่มรู้ละอ่ะพอเห็นเพื่อนทำหน้าตาคิกคักก็รู้ละหาท่านแกล้งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบอย่างเงี้ยในโรงเรียนก็จะมีความธรรมดาแบบเนี้ยค่ะในทุกๆวันทานข้าวก็คือจานหลุมเหมือนกันทุกวันเมนูเดียวกันนอนกลางวันก็นอนปูฟูกเหมือนกันเหมือนแบบเปลี่ยนใส่ชุดนอนนะคะชุดนอนกลางวันก็ทำเหมือนกันหมดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างก็คือจะเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ตอนวันเด็กราชินีจะรอคอยวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
0: ครับ
1: ของ
0: ในหลวงรัชกาลที่10
1: รัชกาลที่10ค่ะเพราะว่าทุกวันเฉลิมพระชนมพรรษาเราจะได้ทานไอศกรีมและเค้กแล้วท่านก็จะเสด็จมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเนี่ยค่ะทานเค้กกันแบบมีไอศกรีมและเค้กรอคอยวันนี้
0: ก็มีโอกาสได้เฝ้าทูลรองถือพระบาทด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นวันที
1: ่แล้วเวลามีขอโทษค่ะแล้วก็เวลามีการแสดงของโรงเรียนนะคะรัชกาลที่10ก็เสด็จมาชมการแสดงของพงพาในแบบเวลาแสดงการแสดงประจำปีอะค่ะเราก็จะได้แบบเฝ้าไปด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้คือทรงเป็นดัมเมเยอร์
1: กีฬาสีค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเราจะเห็นพระจริยวัตรแล้วก็พระอุปนิสัยของพระองค์ท่านที่คือทรงก็เป็นเหมือนกับเด็กๆตามวัยขณะนั้นก็คือมีกิจกรรมอะไรก็ทรงร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที
1: ่
0: แล้วก็ทำทุกงานอย่างเต็มที่ด้วยถูกไหมครับ
1: เป็นนักกิจกรรมอะค่ะร่วมทุกเกือบทั้งทุกงานนะคะก็คืองานกิจกรรมเหมือนด้านแอคทีฟก็ร่วมกิจกรรมวิชาการท่านก็โปรดด้วยอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ร่วมด้วยคือเป็นเหมือนสายกิจกรรมของโรงเรียนนะคะ
0: เห็นบอกว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ว่าการเล่นการเรียนหนังสือจะจบที่แค่โรงเรียนราชินีเท่านั้นพอโรงเรียนเลิกแล้วเนี่ย
1: แ
0: ทนที่จะกลับบ้านอันนี้ยังไม่กลับบ้านไปไหนต่อครับ
1: ก็จะมีตามเสด็จไปเล่นต่อที่วังค่ะแล้วก็คุณแม่เรื่องงานคุณแม่ก็จะไปรับค่ะแต่ว่าขอเล่าในว่าในช่วงที่นอกจากจะแบบไปเล่นแล้วอะค
0: ่
1: ะพอตอนโตขึ้นมาค่ะคือเวลาพงพาท่านเสด็จต่างประเทศอะค่ะท่านก็จะต้องตามงานต่างๆที่แบบจะต้องเรียนเหมือนเพิ่มเติมอะค่ะเหมือนกับว่าก็ไม่ทันเพื่อนอะค่ะเพราะว่าเวลาเสด็จก็นานแบบหลายเป็นอาทิตย์บางทีอย่างเงี้ยค่ะพอท่านเสด็จกลับท่านก็ต้องตามงานตามให้ทันนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือท่านก็ไม่เคยแบบ เอามาเป็นข้ออ้างอะค่ะของการที่ว่าฉันต้องทำงานนะแล้วฉันทำไมต้องมาตามงานอีกเหมือนเวลาท่านเสด็จเนี่ยคือไม่เคยเห็นข้ออ้างเหล่านี้ค่ะแล้วก็เวลาอย่างเห็นมีที่ท่านทรงจะเคอะค่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือพอหลังเลิกเรียนค่ะเพราะว่าเราต้องแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็พอหลังเลิกเรียนนะคะเราก็จะตามไปซ้อมที่วังพอนะคะคือก็2ชั่วโมงในแบบสัปดาห์ละ2วันหลังจากเลิกเรียนคือถึงว่าจะอยากเล่นหรือว่าตอนช่วงนั้นป.5แล้วก็เริ่มเรียนเยอะขึ้นนะคะแต่เราก็ซ้อมหนักมากค่ะคือเหมือนข้อมือด้านกันไปเลยอะค่ะแล้วก็นิ้วแบบบางทีก็ซ้อมเยอะมากจนแบบนิ้วม่วงกันเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะแล้วคือเวลาท่านสนใจอะไรหรือว่าถ้าท่านต้องรับผิดชอบทำอะไรคือท่านก็เต็มที่อะค่ะแล้วก็คือไม่เคยแบบเอามาเป็นข้ออ้างแบบว่าถ้าท่านจะต้องมีเสด็จงานแล้วท่านก็ต้องมาทำงานที่โรงเรียนเหมือนกับเรียนอีกตามงานอีกอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เคยบ่นแล้วก็ไม่เคยใช้เป็นข้ออ้างอะไรแบบตลอดเลยอะค่ะไม่เคยอ้างพวกเ
0: ร
1: ื่องนี้อะค่ะ
0: หมายความว่าคือพระองค์ท่านทรงรู้ว่าพระองค์ท่านต้องมีภารกิจมากกว่าคนทั่วไปอย่างนักเรียนสมัยที่คุณเล็กเรียนจิตรดาเนี่ยขออภัยราชินีเนี่ยฮะก็จากคือเราเรียนไปเรียนเสร็จก็เสร็จแต่พระองค์ท่านอาจจะต้องไปส่งงานมากกว่านั้นเวลามีหมายมาอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ไปในหมายพระราชพิธีต่างๆซึ่งพอส่งงานเสร็จเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทรงบอกว่า

0: เราไปส่งงานมานะดังนั้นงานต่างๆเนี่ยเราอาจจะขอผัดเนี่ยไม่มีเลยพระองค์ท่านทรงมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในเรื่องที่พระองค์ท่านได้รับมอบหมาย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับว่าอันนี้ช่วยหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะคือท่านก็จะพยายามทำด้วยตัวเองอะค่ะและด้วยท่านโปรดอ่านหนังสือมากค่ะตอนเด็กๆเมื่อที่ท่านจะรู้สึกว่าท่านจะชอบคิดว่าเออท่านไม่เก่งแต่ว่าสำหรับเราอะค่ะเราก็จะมองว่าก็ท่านตอบได้ทุกแบบทุกครั้งเวลาคุณครูถามอะค่ะเพราะยิ่งความรู้รอบตัวค่ะท่านอ่านหนังสือเยอะมากค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราท่านจะแบบเข้าห้องส่งนานค่ะเพราะท่านจะมีหนังสือเสม
0: อ
1: ค่ะเพราะโปรดอ่านหนังสือแล้วพอสิ่งเหล่านี้ค่ะพอเหมือนโตขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยท่านเป็นเจ้าหรือเปล่าหรือว่าทำไมท่านเหมือนแบบได้ปริญญาได้แบบเกียรตินิยมท่านเรียนด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กอะค่ะเราจะเห็นว่าท่านอ่านหนังสือเยอะมากๆตั้งแต่เล็กแล้วก็พอสิ่งเหล่านี้ค่ะพอมันสะสมท่านจะมีภาษาที่สวยงามใช้ภาษาดีมากแล้วก็ความรอบตัวรอบรู้รู้รอบตัวดีมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะแต่ท่านตอนเด็กๆท่านจะคิดว่าเราไม่เก่งแต่ว่าท่านมองในมุมคนรอบข้างอ่ะจะรู้ว่าก็ท่านตอบได้หมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือ
1: ตอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทรงศึกษาอย่างจริงจัง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเหมือนกับคล้ายๆกับว่าถ้าท่านทรงอยากจะรู้อะไรเนี่ยท่านจะต้องรู้ให้แตกฉาน
1: ใน
0: เรื่องนั้นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: สนใจอะไรก็จะแบบพยายามอะค่ะ
0: ในมุมความน่ารักของพระองค์ท่านกับเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆท่านเป็นคนใส่ใจเพื่อนนะคะในหลายๆเรื่องนะคะกับตัวเองเนี่ยคือก็เอาจริงก็อย่างก็รอดชีวิตมาหลายแบบเหมือนกับเอาเป็นว่ารอดวิกฤตของตัวเองเหมือนกันเช่นว่าตอนเหมือนพระองค์ท่านเป็นไส้ติ่งก่อนตอนช่วงประถมแล้วพอมอต้นเนี่ยเป็นเหมือนกับปวดท้องมากค่ะที่โรงเรียนแล้วก็ไปห้องพยาบาลแล้วทำไมไม่หายก็ไม่ดีก็กลับมาห้องเรียนแล้วก็ก็ไม่ดีก็กลับไปโรงพยาบาลห้องพยาบาลใหม
0: ่
1: พงพาก็แบบไม่ใช่ละเล็กไม่ใช่ละอันเนี้ยคือท่านบอกว่าเรารู้ว่าทำไมอาการเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเหมือนไปบอกปรากาค่ะว่าให้ปรากาโทรหาแม่คุณแม่
0: ปรากาที่กำลังบอกคือ
1: คุณท่านผู้หญิงปรากาใช่ค่ะท่านผู้หญิงปรากาใช
0: ่
1: ค่ะแล้วก็ให้โทรหาคุณแม่หน่อยค่ะว่าท่านพงพาท่านคิดว่าเล็กไม่น่าจะเป็นปกแบบปวดท้องธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็รีบมารับแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ผ่าวันนั้นเลยค่ะผ่าไส้ติ่งวันนั้นเลยก็คือเลยรู้สึกว่าถ้าท่านไม่เหมือนปล่อยเราไปแบบปล่อยวะเหมือนปล่อยไม่ทงเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเราก็อาจจะแบบเป็นร้ายแรงอะค่ะอาจจะไส้ติ่งแตกหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วพอวันรุ่งขึ้นอะค่ะท่านก็เสด็จไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะแล้วท่านก็เอาตุ๊กตามาให้ด้วยแล้วท่านก็บอกนี่เอามาให้เหยียดแต่ว่าตอนแรกท่านถือมาท่านก็เอาไว้ข้างหลังแอบๆไว้อะค่ะแล้วก็เลือกว่าอันนี้แบบผมฟูๆแบบตอนนั้นเหมือนพงท่านผมฟูตอนช่วงนั้นนะพระเกศาฟูๆแล้วท่านก็บอกว่าเหมือนเราเลยเราก็เลยจะให้เล็กตลกขำๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือรู้ว่าเราผ่าแล้วเราจะเจ็บแล้วก็แบบหัวเราะมันก็ขำอะค่ะแต่ท่านก็มีพระอารมณ์ขันแกล้งอยากจะแกล้งเพื่อนด้วยแต่ก็รักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความประทับใจค่ะ
0: มองมีเพื่อนแขนหักด้วย
1: ก็คือแขนตัวเองก็แขนหักด้วยค่ะตอนวันสองคือเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเล่นอะไรที่โลดโผนะคะท่านก็จะนึกถึงว่าอันนี้เล็กอย่าเดี๋ยวหักอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่วงว่าแพ้กุ้งค่ะอันนี้คือสมัยเด็กๆพงพาแพ้ข้าวเก็บกุ้งก็คือแพ้กุ้งเหมือนกันแต่ท่านจะแพ้ข้าวเก็บกุ้งแต่ของน้องอ่ะแพ้กุ้งเลยเราท่านก็เห็นเราทานข้าวเก็บกุ้งทำไมเราทานข้าวเก็บกุ้งได้เนี่ยเมื่อเราแพ้กุ้งแต่พงท่านอ่ะแพ้ข้าวเก็บกุ้งท่านก็แบบพยายามว่าอยากจะลองเนาะแบบเหมือนพอเห็นเพื่อนทานด้วยก็ท่านก็ลองทีละนิดค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็ทานยาแก้แพ้ตามแล้ววันนึงท่านบอกว่ามาบอกว่าหายทานได้แล้วนะวันท่านบอกว่าเราทานข้าวเก็บกุ้งได้แล้วนะแต่ว่าท่านก็รู้ว่าของเราแพ้เยอะค่ะท่านก็จะคอยระวังว่าอันนี้เล็กยังไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มีกุ้งเล็กอย่าทานอะไรเงี้ยคือจะคอยเป็นห่วงเราอะค่ะเสมอแบบในเรื่องที่เกี่ยวกับแบบสุขภาพหรือว่าความเป็นห่วงเรื่องเวลาท่านเล่นกีฬาผัดโผนอะไรเงี้ยค่ะจะนึกถึง
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนว่าทุกคนก็โตขึ้นตามวัยต่างๆแม้ว่าจะโตแล้วแต่ก็ไม่ได้ห่างกันเลยใช่ไหมครับคุณเล็ก
1: ค่ะก็เหมือนมันเป็นเหมือนความผูกพันนะคะพอเราเติบโตมาแล้วเราก็มองว่ามันเป็นเหมือนทั้งเพื่อนเป็นเหมือนพี่น้องที่แบบด้วยพงคือน้องเกิดต้นปีอะค่ะพงท่านเกิดปลายปีเราก็จะรู้สึกเหมือนมีความดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนมีความเอื้ออาทรเล่นกันเหมือนธนุษเหมือนบางทีก็แบบโอ้ท่านอันนี้โหดไปไหมแบบว่าเบาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางทีท่านก็จะซนมากอะไรค่ะเล่นผัดโผนชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นแบบท่านเบาๆเพราะเราหักมาเราเจ็บมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคอยห้ามๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วตอนช่วงโตเนี่ยนอกจาก

0: ที่พระองค์ท่านเรียนที่ราชินีเนี่ยถึงม.3แล้วทรงไปเรียนต่อที่อังกฤษก่อนที่จะกลับมาแล้วก็มาเรียนที่จิตรลดาเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศตอนพระองค์ท่านอยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้เฝ้าดูเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือช่วงที่พระองค์ท่านเรียนที่คอร์เนลค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งท่านมีเสด็จงานที่ UN แล้วพอดีตอนนั้นน้องอยู่นิวยอร์กพอดีค่ะแล้วก็เรียนด้วยเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยอีเมลค่ะตอนสมัยนั้นเป็นไฮไฟฟ์แล้วก็อีเมล ก็จะติดต่อกันยากนิดนึงอะค่ะก็เราก็อีเมลแล้วก็ถามท่านอยู่นิวยอร์กท่านก็แบบเจอกันหน่อยอยากแบบคิดถึงเพราะว่าพอช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะมันก็คือเหมือนเป็นช่วงที่เรียนค่อนข้างหนักอะค่ะช่วงนั้นจะค่อนข้างห่างกันพอสมควรค่ะแล้วก็พอไปนิวยอร์กแล้วก็เลยนัดเจอกันค่ะก็ไปทานข้าวกันก็ความรู้สึกมันเหมือนแบบโอ๊ยความสุขในวัยเด็กอะค่ะมันเหมือนกลับมาแบบใช่ค่ะเหมือนกับว่าคุยกันจนร้านปิดอะค่ะแล้วจนร้านปิดแล้วก็ออกมาคุยกันที่ริมถนนต่อค่ะแต่ว่าพอเหมือนด้วยพระองค์ท่านต้องเสด็จกลับเหมือนกันเราก็ต้องกลับเหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบเพราะมันไม่ได้เจอกันนานแบบนานมากเหมือนกันนะคะแต่ความรู้สึกก็ยังแบบเหมือนความรู้สึกน่ารักในวัยเด็กก็กลับมาค่ะแล้วก็ย้อนไปว่าตอนวันที่ไปทานข้าวในที่ต่างประเทศอะค่ะตอนเข้าร้านมีร้านนึงที่จะไปคือเราก็ไม่ได้จองค่ะก็คิดว่าไม่ได้มีคนอะไรแล้วก็มีตรวจพาสปอร์ตมีอะไรเงี้ยค่ะเขาปิดเหมือน private party หรืออะไรเงี้ยค่ะปิดร้านก็เข้าไม่ได้แล้วก็ย้ายร้านต่อคือเหมือนกับว่าด้วยความพระองค์ท่านก็ไม่ได้จะรู้สึกว่าท่านเป็นเจ้าหญิงแล้วท่านจะต้องอยากจะเข้าที่นี่ต้องได้นะคือก็เคารพในแบบข้อปฏิบัติของที่นั้นๆค่ะแล้วก็ไปร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก
0: ็แล้วอาหารต่างๆนี่แหละครับของสวย
1: มีความน่ารักค่ะว่าบางทีอาจจะคนอาจจะมองว่าเวลาเจ้านายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยค่ะเวลาเสวยจะต้องดีที่สุดจะต้องแบบแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งอาหารเริ่มแรกแบบพนักงานร้านก็ดีประมาณนึงค่ะก็หรูประมาณนึงเงี้ยค่ะแล้วก็พนักงานก็มาถามว่าจะรับน้ำอะไรก็มองหน้ากันคือแบบท่านก็หันไปเลยว่าแท็บ please อย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำก๊อกค่ะอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าตอนแรกก็แบบร้านก็หรูอยู่อะค่ะแล้วก็ปกติบางคนก็จะสั่งน้ำขวดที่แบบน้ำโค้กหรือว่าน้ำแร่ แต่ว่าท่านบอกว่ามันแพงเนาะก็น้ำก๊อกละกันเนอะก็แบบน้ำก๊อกก็น้ำก๊อกอะไรเงี้ยค่ะปกติเพราะท่านก็รู้สึกว่าก็น้ำก็ดื่มได้อะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้ว่าต้องเอเวียงมาริเย่หรืออะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าน้ำขวดก็เป็นร้อยราคาเป็นร้อยอยู่แล้วก็ท่านก็บอกว่าน้ำก๊อกละกัน
0: ครับแล้วได้เห็นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านขณะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องของถ้าพูดภาษาบ้านๆคือกินง่ายอยู่ง่ายแล้วการดำเนินชีวิตต่างๆที่อยู่ต่างประเทศนี้ยังไงบ้างครับ
1: พระองค์ท่านก็เป็นคือถ้าส่วนพระองค์อะค่ะพระองค์ท่านก็เป็นเหมือนเป็นปกติแบบนี้เลยค่ะก็คือท่านก็คงแบบอยากให้ทุกคนทรีท่านแบบธรรมดาค่ะแต่เมื่อเวลาที่พระองค์ท่านต้องเป็นงานเป็นพระราชพิธีพระองค์ท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างสง่างามค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าท่านเจ๋งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราโตขึ้นมานะคะเพราะตอนเด็กเราก็คิดว่าเราไม่ได้มองภาพนี้อะค่ะแต่พอเราโตขึ้นมาแบบตอนเด็กก็จะเล่นแบบเล่นเยอะๆแบบเราไม่ได้เนาะแล้วก็เสร็จเราต้องกลับไปทำเหมือนไปต้องมีความรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบของท่านอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่สามารถแบบวิ่งเล่นแล้วก็ปล่อยไหลแบบเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็นับถือท่านมากนะคะในมุมนี้
0: หลังจากที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสำเร็จการศึกษาจากคอร์เนลแล้วกลับมาส่งงานในประเทศไทยคุณเล็กเองก็กลับมาที่เมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสได้ไปเฝ้าไหมครับหลังจากที่เรียนสำเร็จการศึกษาแล้วเราก็ต้องทำงานทำการแล้วด้วยเนี่ย
1: ก็จะมีเหมือนแบบเจอในไปเฝ้าในงานของพระองค์ท่านในเป็นบางช่วงอะค่ะบางงานที่ท่านเสด็จเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนเรามีครอบครัวค่ะก็จะได้ไปช่วยน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะคอยแบบเหมือนโผล่หน้าไปให้ท่านเห็นว่าเราก็เหมือนให้กำลังใจอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพระองค์ท่านก็พอช่วงที่ตอนกลับมาเมืองไทยที่ตอนกลับมาในช่วงโตแล้วอะค่ะแต่ช่วงเนี้ยจะค่อนข้างห่างอะค่ะที่ว่าเหมือนพระองค์ท่านก็มีภารกิจค่อนข้างเยอะอะค่ะก็เลยจะเป็นช่วงที่ห่างกันประมาณนึงเลยอะค่ะ
0: ครับอย่างวันที่วันสำคัญของเราวันนึงคือวันที่เราจะแต่งงานอย่างเงี้ยได้ไปกราบทูลพระองค์ท่านไหมครับแล้วพระองค์ท่านรับสั่งอะไรยังจำได้ไหมฮะหรือว่าวันนั้นก็เป็นวันที่เราเองก็วันสำคัญของเราเหมือนกัน
1: ก็ตอนวันแต่งงานเขาก็เหมือนกับว่า ก็ทูลท่านบอกท่านจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอท่านเสด็จท่านก็เหมือนก็อย่างที่เล่าค่ะเพราะว่าพอมีช่วงนึงที่ไม่เจอกันนานๆนะคะท่านก็จะเหมือนกลับมาเป็นความมีความเป็นธรรมชาติแบบว่าคุยเล่นเฮฮาเหมือนเราย้อนวัยกลับไปในสมัยเด็กๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆที่อยู่ในงานแต่งของเรานี่ยังไงบ้างครับนี่มันก็ได้เฝ้าพระองค์ท่าน
1: ก็บางคนก็เหมือนมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าก็พาลูกมาเล่นก็แซวกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆบางคนก็แย่งช่อดอกไม้ท่านเนี่ยแหละค่ะที่ว่า คือมันก็เป็นความเพื่อนสาวในวัยโรงเด็กโรงเรียนหญิงล้วนอย่างเงี้ยค่ะก็แย่งไม่ได้แบบไม่มีใครยอมใครในช่วงเวลาแย่งดอกไม้กัน
0: ครับก็ถือว่าเป็นภาพความประทับใจและภาพความอบอุ่นของเราที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระองค์ท่านขณะที่พระองค์ท่านทรงงานต่างๆมากมายมีพระกรณียกิจต่างๆมากมายได้มีโอกาสที่จะติดตามเรื่องของงานของพระองค์ท่านไหมครับแล้วมีความรู้สึกไงการทรงงานหนักของพระองค์ท่านอย่างนี้ฮะ
1: คือพอช่วงที่พระองค์ท่านทรงงานหนักๆค่ะคือพระองค์ท่านคือความน่ารักของพระองค์พาค่ะคือท่านจะรู้ว่าเหมือนจะเกรงใจเพื่อนนะคะอย่างเพื่อนที่มีครอบครัวมีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะคือท่านก็จะไม่รบกวนคือท่านจะคอยแบบเหมือนเกรงใจไม่ใช่เกรงใจแค่ครอบครัวเราเกรงใจสามีเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมมติว่าถ้าจะต้องเหมือนแบบมารบกวนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ทรงงานอ่ะท่านก็คือเหมือนจะไม่ค่อยรบกวนเราเลยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นความเสียใจมากๆค่ะที่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปช่วยท่านมากพอค่ะแต่ก็คอยบอกพงษ์ธรรมว่าเหมือนเราก็ส่งกำลังใจให้ท่านเสมอค่ะ
0: ครับจากภาพความประทับใจแล้วจากการได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์ท่านคุณเล็กมีนำอะไรจากพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครับ
1: คือความอดทนค่ะความมีไม่เคยท่านไม่เคยบ่นนะคะในเรื่องที่ท่านจะต้องทำเหมือนภารกิจหรือว่าทำอะไรที่มากกว่าคนอื่นเหมือนท่านจะรู้ว่าสิ่งนี้ท่านต้องทำแล้วก็เหมือนกับเวลาท่านทำอะไรท่านทรงงานคือท่านก็เต็มที่เวลาเหมือนอย่างซ้อมดนตรีท่านก็เต็มที่หรือแม้กระทั่งเสร็จต่างประเทศท่านจะต้องเรียนมากกว่าคนอื่นที่ต้องมาตามงานมากกว่าอื่นท่านก็ไม่เคยบ่นนะคะไม่เคยเอาส่วนนี้เป็นข้ออ้างแล้วก็ความนอบน้อมของท่านนะคะคือท่านจะเป็นคนแบบมืออ่อนมากๆถ้าเราเห็นนะคะคือเหมือนเวลาท่านเจอแบบพี่สาวที่เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะคะท่านเจอท่านก็ยกมือไหว้เลยนะคะคือท่านหรือว่าเหมือนกับเวลาเห็นท่านเหมือนพบพระสงฆ์นิกรหรือว่าประชาชนนะคะคือท่านจะโน้มตัวเสมอหรือท่านก็จะลงไปนั่งด้วยคือจะเป็นคนติดดินนะคะแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเหมือนไม่ได้แบบเลือกว่าแล้วก็ลองของที่แบบท้องถิ่นต่างๆคือไม่ปฏิเสธแล้วก็อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังตอนเด็กๆอะค่ะคือท่านก็จะอยากลองหลายๆอย่างค่ะแล้วพอวันนึงท่านตอนเด็กเลยนะคะก่อนที่จะมีเนื้อดิบญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอท่านอยากจะทรงลาบก้อยอะค่ะท่านก็เหมือนมีงานตอนที่วันประสูติพงพาก็จะมีออกร้านอะไรบ้างอะค่ะก็ท่านก็ยกลาบก้อยมาเลือดแบบเป็นเลือดเนื้อดิบเลยค่ะฉ่ำมากอย่างนั้นนะคะท่านบอกอยากลองมากเลยแล้วก็ท่านก็เสวยแบบลองไหมเราก็แบบผ่านก่อนเพคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบขอผ่านนะท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอแบบท่านเป็นคนแบบเหมือนกินง่ายอยู่ง่ายแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่ปฏิเสธในเรื่องเวลาเหมือนประชาชนเข้าหาอะไรแบบเนี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าเจ้านายน่ารักจังเลยค่ะเหมือนแบบอ่อนน้อมแล้วก็ไม่แบ่งแบบแบ่งแยกว่าเป็นเจ้านะเป็นประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับเป็นความน่ารักแล้วก็เป็นท่านเป็นอย่างนี้มาเสมอค
0: ่
1: ะ
0: สุดท้ายนี้คุณเล็กอยากจะฝากบอกอะไรกับประสบกรณิกรชาวไทยถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราในครั้งนี
1: ้ค่ะก็ในความเป็นเพื่อนด้วยค่ะที่ความเสียใจก็คือเหมือนช่วยท่านได้ไม่เยอะพอค่ะในช่วงที่ที่เราต้องดูแลครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่เราทำได้อะค่ะเล็กๆน้อยๆคือเหมือนถ้าโครงการที่พระองค์ท่านได้ทำเอาไว้อะค่ะเริ่มเอาไว้แล้วก็คนละไม้คนละมือเล็กๆน้อยๆค่ะสานต่องานที่พระองค์ท่านทำไว้ให้ค่ะ
0: ครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับพระสหายร่วมโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนราชินีครับคุณสิริการอริยมหาวงศ์ครับ

0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับร้อยวันร้อยใจไทยวันนี้เราจะลาด้วยสารคดีเรื่องของชุดไทยในพระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในตอนของชุดไทยจิตรดาครับและวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. แล้วเวลา 22:00 น.

คล38ประการประการที่23มีความถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งหรือโอ้อวดรู้จักยอมรับข้อบกพร่องและพร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ังต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นี่คือสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกเหล่าวิศวกรต้องใช้เวลานานถึง6ปีกว่าจะสร้างสะพานนี้เสร็จทุกวันพวกเขาต้องหลบจากเรือนับ 4,000 ลำแล้วเที่ยวบินที่สัญจรอีก 1,800 กว่าเที่ยวใช้เหล็ก 500,000 ตันเพื่อสร้างสะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในโลกใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหนัก 2,300,000 ตันเพื่อนำมาสร้างท่ออุโมงค์ใต้ทะเลลึกที่ยาวที่สุดในโลกใช้เครื่องตอกเสาเข็มที่ใหญ่ที่สุดเพื่อสร้างเกาะเทียมได้สำเร็จพวกเขาต้องสร้างให้ทนต่อแรงพายุและแผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่ท้าทายมากและต้องไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความพยายามที่ทำขึ้นเพื่อให้ความฝันของคนทุกรุ่นเป็นจริงและมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นตอนที่1สะพานใหญ่ฮ่องกงจูไห่มาเก๊าฮ่องกงมีเนื้อที่ 1,100 ตารางกิโลเมตรมีประชากรกว่า7ล้านคนเป็นเมืองเศรษฐกิจส่งออกสินค้าและท่องเที่ยวทำให้กลายเป็นเขตที่คึกคืนมากที่สุดในทวีปเอเชียจูไห่เป็นเมืองที่พัฒนาจากการทำประมงจนกลายเป็นเมืองชายฝั่งที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยมาเก๊าเนื้อที่21ตารางกิโลเมตรมีประชาชน 400,000 คนเป็นหนึ่งในเมืองที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดตอนนี้เหล่าวิศวกรต้องก่อสร้างโครงการประวัติศาสตร์นี้ให้สำเร็จคือการสร้างสะพานข้ามทะเลเส้นใหญ่ที่เชื่อมเมืองทั้ง3แห่งไว้ด้วยกันสะพานใหญ่แห่งนี้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าที่มากขึ้นของฮ่องกงในอนาคตจูไห่ก็จะพัฒนาขึ้นอย่างเร็วโดยอาศัยเศรษฐกิจของฮ่องกงมาเก๊าก็จะกลายเป็นตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญมากขึ้นแต่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันโครงสร้างทางทะเลที่ซับซ้อนสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายระยะทางข้ามทะเลที่ยาวมากการจะสร้างสะพานข้ามทะเลบนทะเลแห่งนี้เป็นโครงการที่แทบจะไม่มีทางสำเร็จได้เลย

0: ังบิงซานวิศวกรสะพานเมื่อ10ปีก่อนเขากับทีมงานของเขาเคยช่วยกันสร้างสะพานข้ามทะเลที่ยาวติดระดับโลกมาแล้วแห่งหนึ่งคือสะพานอ่าวฮังโจจากการสร้างสะพานแห่งนี้ทำให้เขาชอบการสร้างสะพานมากยิ่งขึ้นตอนนี้เขาไม่อยู่ที่จูไห่แล้วสำหรับเขาแล้วสะพานใหญ่ในอนาคตแห่งนี้จะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่
1: หลังสร้างสะพานข้ามอ่าวหังโจเสร็จผมมีความชอบด้านนี้มากยิ่งขึ้นผมอยากพัฒนาความสามารถตัวเองให้มากขึ้นทำให้ดีขึ้นผมจึงสมัครเข้าร่วมทีมเพื่อสร้างสะพานฮ่องกงจูไห่และมาเก๊า
0: ต้องสร้างสะพานจากหลิงติงหยางทางเกาะฮ่องกงข้ามทะเล30กว่ากิโลเมตรยาวไปจนถึงมาเก๊าและจูไห่สะพานข้ามทะเลต้องเผชิญกับปัญหามากมายหากสร้างแบบเดียวกันกับสะพานข้ามอ่าวฮังโจคงเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ที่นี่ไม่ใช่อ่าวฮังโจที่นี่เป็นทางเดินเรือการค้าที่สำคัญที่สุดในโลกทุกวันจะมีเรือเข้ามา 4,000

0: กว่าลำทางเดินเรือที่แออัดโครงสร้างทะเลที่ซับซ้อนสร้างความยากในการก่อสร้างอย่างมากทุกปีพายุไต้ฝุ่นจากไหหลำมักจะพัดผ่านที่นี่การสร้างสะพานที่นี่จะต้องเตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อมจริงๆสิ่งที่เราวิศวกรต้องเผชิญยังมีอีกอย่างหนึ่งคือตัวเลขที่ต้องไม่เกิน 10% หลิงติงหยางเป็นพื้นที่ที่กระแสน้ำทะเลมีกำลังอ่อนมากทุกปีจะซัดอุปกรณ์จากแม่น้ำจูมาเข้ามาในทะเลจำนวนมากเสาของสะพานจึงเป็นเหมือนเสาที่มีไว้ดักตะกอนที่พัดเข้ามาอัตราการกั้นน้ำกว่า 10% นั้นได้ปิดกั้นทางเดินเรือทำให้หลิงติงหยางกลายเป็นพื้นที่ราบตะกอนเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้ปัญหาทุกอย่างจึงต้องหาทางแก้ไขปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขก็คือการเดินเรือทะเลหลิงติงหยางอยู่ใกล้เมืองฮ่องกงที่นั่นมีเส้นทางเรือน้ำลึกสำคัญอยู่ทางเรือหลิงติงหยางคือเส้นทางขนส่งขนาดใหญ่เป็นเพียงเส้นทางเดียวที่จะสร้างสะพานข้ามทะเลนี้ได้การสร้างสะพานสายนี้เกี่ยวข้องถึงความเป็นความตายของทางเดินเรือนี้ด้วย
1: ทางเดินเรือหลิงติงหยางเป็นทางเดินเรือที่เงื่อนไขสูงมากตอนนี้ตั้งไว้100,000 ตันก่อนและจากนี้ไปในภายภาคหน้าเรือบรรทุก300,000 ตันก็จะวิ่งผ่านได้
0: จะให้เรือบรรทุกหนัก300,000 ตันผ่านได้ก็จะต้องสร้างสะพานที่มีความสูงมากกว่า80 เมตรและตัวขึงสะพานที่สูงถึง200 เมตร
1: ความสูง80 เมตรเทียบกับความสูงตึกก็จะประมาณตึกที่สูง26 ชั้นขึ้นไปคุณลองนึกดูสิว่าหากขับรถอยู่บนตึกที่มีความสูง26 ชั้นคุณจะรู้สึกยังไง
0: ขับรถบนที่สูงเท่าตึก26 ชั้นไม่เหมาะสมแน่สนามบินรอบฮ่องกงก็ไม่อนุญาตให้สร้างสิ่งปลูกสร้างสูงเกิน88 เมตรใกล้บริเวณเส้นทางการบินของเครื่องบินเป็นปัญหาที่ยากมากสำหรับวิศวกรเพราะทางเดินเรือน้ำลึกแห่งนี้ไม่สามารถสร้างสะพานที่ใหญ่เกินไปได้หากหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้โครงการนี้ก็ต้องหยุดไปความคิดที่แสนบ้าบิ่นได้ถูกเสนอขึ้นในเวลานี้เป็นความคิดที่นับว่าใจกล้ามากคือล้มเลิกการสร้างสะพานบนพื้นผิวมหาสมุทรแต่หันมาสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่มีความยาวที่สุดแทนปี2009สร้างสะพานข้ามทะเลในประวัติศาสตร์ของจีนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดได้รับการอนุมัติบนพื้นทะเลแห่งนี้จะต้องสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลความยาว 6.7 กิโลเมตรและสะพานข้ามทะเลที่ยาว 22.9 กิโลเมตรและนี่เป็นสะพานที่ยาวที่สุดใหญ่ที่สุดที่จะสร้างขึ้นในจีนมันเป็นสะพานข้ามทะเลที่ซับซ้อนที่สุดหลังสะพานแห่งนี้สร้างเสร็จการเดินทางจากจูไห่มาเก๊าไปถึงฮ่องกงปกติใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงได้ถูกลดเหลือ30 นาทีเราวิศวกรจีนมีประสบการณ์การสร้างสะพานข้ามทะเลมาแล้ว6 แห่งแต่ยังไม่มีใครเคยสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อนการสร้างสะพานข้ามทะเลในครั้งนี้จะเป็นความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นการสร้างสะพานได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบสะพานแล้วปัญหาแรกที่ต้องเจอมารออยู่ตรงหน้าวิศวกรแล้ว
2: อยู่ด้านหน้านั้น
1: ใช่ตรงนั้น
0: ปัญหาแรกของเส้นทางสร้างสะพานกับอุโมงค์ใต้ทะเลที่ต้องแก้ไขก็คือหาเกาะแห่งหนึ่งให้เจอเพื่อเชื่อมต่อพวกมันไว้ด้วยกันแต่ที่นี่ไม่มีเกาะที่สามารถใช้ได้เลยสักแห่งทางเดียวที่ทำได้คือการสร้างเกาะเทียมการสำรวจก้นทะเลที่ละเอียดทำให้คนงานสร้างสะพานต้องกุมขมับการสร้างเกาะขึ้นบนพื้นที่ทะเลแห่งนี้เป็นการก่อสร้างที่จินตนาการได้ยาก
3: ที่ที่เราจะสร้างเกาะเทียมขึ้นนั้นด้านล่างมีโคลนที่มีความหนาประมาณ15เมตรถึง20เมตรเห็นจะได้ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดขึ้นมันก็เหมือนเต้าหู้น้ำชนิดนึงคือด้านล่างมีเต้าหู้เหลวอยู่หากว่าเราใช้หินที่เอามาทำเขื่อนทั่วไปหรือว่าแท่นคอนกรีตทั่วไปเหล่านั้นวางลงไปบนเต้าหู้เหลวเมื่อหินหรือแท่นคอนกรีตพวกนี้ถูกวางไปข้างบนมันก็จะลื่นถลายมันจะไม่มั่นคงนะครับดังนั้นวิธีการทั่วไปของเราก็คือทำให้เต้าหู้แห้งสนิทโดยเราจะใช้วิธีการระบายน้ำในเต้าหู้ออกก่อนทำให้กลายเป็นเต้าหู้แห้งแล้วค่อยใช้หินหรือว่าแท่นคอนกรีตวางลงไปให้มั่นคงนะครับ
0: ปูนที่หนากว่า8ล้านลูกบาศก์เมตรได้ถูกขุดขึ้นมาเมื่อนำไปกองรวมกันได้ขนาดเท่าพีระมิดที่สูง146 เมตร3 หลังการก่อสร้างเช่นนี้ส่งผลเสียต่อธรรมชาติเป็นอย่างมาก

0: เวลาไม่คอยใครการสร้างเกาะเทียมต้องทำให้สำเร็จภายใน1ปีตามแผนที่วางไว้เหล่าวิศวกรต้องรีบคิดหาวิธีที่ดีกว่าวิธีการที่บ้าบินจึงได้ถูกเสนอขึ้นแผนการวางท่อเหล็กกลมรอบเกาะวิธีการนี้นับว่ายอดเยี่ยมมากคือใช้ท่อเหล็กกลมขนาดพิเศษทำเป็นฐานที่มั่นคงก้นทะเลแล้วถมดินตรงกลางเพื่อทำเป็นเกาะเทียม
1: วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยและเป็นโครงสร้างที่มั่นคงมากด้วยและเมื่อเราเอาทรายไปถมไว้ตรงกลางมันจะไม่ลื่นถลายไปตามเต้าหู้ชิ้นนี
0: ้และวิธีนี้ไม่ต้องขุดหรือขนย้ายโคลนที่มีจำนวนมากอีกด้วยเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ดีนับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วท่อเหล็กกลมขนาดยักษ์120อันได้ถูกสร้างขึ้นเป็นเสาอุโมงค์2ฝั่งของเกาะเทียมเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจีนมาก่อนท่อเหล็กกลมถูกสร้างขึ้นด้วยขนาด 22.5 เมตรมีขนาดใหญ่เท่าสนามบาสสูงถึง55เมตรเทียบได้กับตึกสูง28ชั้นส่วนน้ำหนักหนักถึง550ตันเทียบได้กับเครื่องบิน Airbus A380ปัญหาแรกได้ถูกแก้ไขสำเร็จแต่ปัญหาที่สองที่ยากยิ่งกว่ากำลังรอให้เหล่าวิศวกรแก้ไขอยู่นั่นก็คือจะสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลในทางเดินเรือที่ยาว 6.7 กิโลเมตรนี้ขึ้นได้อย่างไรวิธีแรกที่วิศวกรนึกถึงก็คือการใช้แท่นกลมขนาดใหญ่วิศวกรจีนคุ้นเคยกับการใช้วิธีนี้ดีแท่นกลมที่ใหญ่ที่สุดสามารถขุดเจาะอุโมงค์ลึกถึง45เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง15เมตรแต่ว่าที่นี่ไม่สามารถใช้วิธีที่คุ้นเคยนี้ได้เพราะพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายอัตรากั้นน้ำอีก 10%
2: หากใช้แท่นกลมในการเจาะอุโมงค์เนื่องจากแท่นกลมมีความมั่นคงทำให้ขุดได้ลึกมากขึ้นห่างจากเกาะนี้ไป1กิโลเมตรพื้นผิวที่รับน้ำของแม่น้ำจูส่งผลต่อการกั้นน้ำทั่วทั้งหมดและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้ำมากด้วยนะครับ
0: ด้วยข้อจำกัดอัตรากั้นน้ำ 10% 1กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ทำไม่ได้ตอนนี้วิธีเดียวที่สามารถใช้ได้คือการสร้างท่ออุโมงค์วิธีนี้คือจะต้องขุดร่องตื้นบนก้นทะเลแล้วท่ออุโมงค์ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในร่องแล้วก็เชื่อมต่อใต้น้ำผลที่ได้จากวิธีนี้ก็คือช่วยเปลี่ยนความยาวของเกาะเทียมได้
2: หากมองในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการที่เราเลือกวิธีวางท่ออุโมงค์อย่างที่กล่าวมาจะทำให้ความยาวของเกาะลดลงถึง625เมตรเลยทีเดียว
0: ความยาวของเกาะเทียมทั้งหมดถูกลดลงเกือบ400เมตรซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมากแต่วิธีนี้เป็นความท้าทายที่ยากมากต่อเหล่าวิศวกรทั้งหลาย
2: ไม่เคยทำครับไม่เคยทำมาก่อนเลยไม่ได้ยากแค่ในประเทศจีนนะแต่เป็นหนึ่งในอุโมงค์ที่ยากที่สุดในโลก
0: นี่เป็นการสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่มีความท้าทายที่สุดในโลกท่ออุโมงค์ทุกชิ้นยาว180เมตรกว้าง33เมตรสูง11เมตรโดยมีช่องเดินรถ3ช่องและช่องก่อสร้าง2ช่องประกอบกันน้ำหนัก 76,000 ตันหนักเท่าเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำเริ่มสร้างจากเกาะเทียมตะวันตกไปเกาะเทียมตะวันออกโดยใส่พวกมันลงไปก้นทะเลและเชื่อมต่อใต้ทะเลโดยที่ไม่มีคนดูแลการจะสร้างท่อเหล็กทำอุโมงค์ที่ยาว180เมตรและหนักถึง 76,000 ตันเป็นความยากในการก่อสร้างที่มีความท้าทายอย่างมากเพราะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดเหล่าวิศวกรคิดวิธีที่ดีอย่างหนึ่งได้คือแบ่งอุโมงค์ที่ยาว180เมตรออกเป็น8ส่วนด้วยกันแล้วก็เอา8ส่วนที่แบ่งได้เหล่านี้ไปประกอบรวมกันที่โรงงานฝ่ายออกแบบได้ทำการแก้ไขปัญหาการสร้างท่ออุโมงค์เรียบร้อยแล้วก่อเทียมกำลังจะเริ่มสร้างขั้นตอนแรกคือการสร้างท่อเหล็กกลมขนาดใหญ่เหล่านั้นนับเป็นครั้งแรกสำหรับวิศวกรจีนเลยก็ว่าได้เซี่ยงไฮ้เมืองท่าขนาดใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของจีนและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีนทางซิ่งที่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ30กิโลเมตรเป็นแหล่งผลิตโครงสร้างเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนโครงสร้างเหล็กที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่ผลิตวัสดุเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้างทั่วโลกเป็นจำนวนนับหมื่นทุกวัน

0: ในกรมถูกแบ่งออกเป็น72แผ่นแล้วค่อยๆประกอบกันจนสำเร็จนี่คือความท้าทายที่ยากมากวิศวกรคิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้ด้านในตัวที่จะสามารถยึดโครงสร้างภายนอกของตัวแท่งเหล็กกลมได้นั้นต้องมีการสร้างที่ยึดด้านในตัวท่อความต่างก็จะลดน้อยลงแผ่นเหล็กที่สามารถควบคุมตัวท่อจำนวน 12,960 แผ่นหนักถึง 60,000 ตันและถูกส่งไปยังแหล่งก่อสร้างเรียบร้อยแล้วแผ่นเหล็กเหล่านี้มากพอที่จะสร้างหอไอเฟลได้ถึง8หลังพวกมันจะถูกนำมาประกอบเป็นท่อเหล็กกลมจำนวน120ท่อภายในเวลา8เดือนและที่อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไป 1,300 กิโลเมตรฮ่องกงศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าของเอเชียที่นี่มีเนื้อที่น้อยผู้คนแออัดราคาที่ดินเพิ่มขึ้นทุกวันวันละ 1% จึงคุ้มค่าต่อการลงทุนที่มากขึ้นปัจจุบันสะพานเชื่อมฮ่องกงจูไห่มาเก๊านำมาซึ่ง30นาทีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของฮ่องกงคุณหลี่ทราบดีว่าสะพานแห่งนี้จะนำอะไรมาสู่ฮ่องกงจากประสบการณ์เมื่อ10ปีก่อนทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบสะพานแห่งนี้
1: สะพานเชื่อมฮ่องกงจูไห่มาเก๊าจริงๆแล้วเราได้ติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อช่วง10ปีก่อนแล้วมันเป็นเหมือนโชคชะตาที่หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงและได้ร่วมออกแบบสะพานในขั้นตอนแรกสำเร็จ
0: การค้าที่สำคัญของฮ่องกงจะผ่านการขนส่งทางเรือและด้วยโอกาสทำธุรกิจกับจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้คนฮ่องกงต้องรีบหาวิธีขนส่งที่เร็วยิ่งขึ้นท่าเรือทางเหนือของเซินเจิ้นก็กลายเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเศรษฐกิจที่พัฒนาของฮ่องกงจำเป็นต้องหาทิศทางการพัฒนาใหม่ทางตะวันตกแทนคุณหลี่และทีมงานพร้อมรับความท้าทายครั้งนี้พวกเขาหวังว่าจะช่วยสร้างเส้นทางใหม่เพื่อพัฒนาฮ่องกงในผ่านความตั้งใจของพวกเขาการสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาว 6.7 กิโลเมตรในประเทศจีนเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องใช้เหล็กหนัก33ตันและคอนกรีตหนัก2ล้านตันวัสดุพวกนี้พอที่จะสร้างดูไบทาวเวอร์สูง828เมตรได้1หลังดูไบทาวเวอร์1หลังใช้เวลาก่อสร้างถึง5ปีแต่อุโมงค์ใต้ทะเลกลับใช้เวลาที่นานขนาดนั้นไม่ได้วิศวกรต้องวางแผนผลิตท่ออุโมงค์ทั้งหมดให้เสร็จภายในเวลาปีครึ่งโจทย์ยากข้อนี้ทำให้เหล่าวิศวกรต้องช่วยกันหาวิธีใหม่โดยเร็วทีมงานออกแบบได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ระดับโลกวิศวกรชาวเยอรมันพวกเขาเป็นผู้ก่อสร้างสะพานเลซองโดของยุโรปสะพานเลซองโดของยุโรปเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในยุโรปและประสบการณ์ในการสร้างอุโมงค์ครั้งนี้ทำให้วิศวกรชาวเยอรมันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก
2: ครั้งนี้เราได้ทำการออกแบบที่ใหญ่และซับซ้อนมากกว่าสะพานเลซองโดซะอีกนะครับพื้นฐานสำคัญที่เราต้องระวังในการออกแบบมากที่สุดก็คือต้องสร้างอย่างเลยนะครับไม่งั้นก็จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ครับ
0: โปรแกรมแม่พิมพ์ช่วยเชื่อมต่อให้เสร็จเร็วขึ้นสามารถช่วยวิศวกรได้เป็นอย่างมาก
3: นี่เป็นอุปกรณ์ที่ประณีตและก็มีประสิทธิภาพที่สูงมากมันสามารถบอกตำแหน่งที่แม่นยำในการวางแม่พิมพ์ได้ภายใน20นาทีช่วยลดเวลาการติดตั้งได้มากและได้ประสิทธิภาพสูงด้วย
0: ระบบแม่พิมพ์ทำให้ก่อสร้างได้ประสิทธิภาพสูงและทำให้งานเสร็จได้ตามเวลาด้วยแต่ราคาอุปกรณ์1ชุดที่ต้องซื้อแพงกว่าที่วิศวกรคิดไว้มากดูเหมือนว่าวิศวกรจะไม่มีทางเลือกพวกเขาจะเป็นต้องสร้างแม่พิมพ์ที่ทำยากชิ้นนี้ให้สำเร็จเองวิศวกรชาวจีนรับความท้าทายนี้อีกครั้งคือการสร้างแม่พิมพ์อัตโนมัติที่มีความละเอียดที่สุดในโลกให้สำเร็จแม่พิมพ์ทั้งหมดรับเหล็กที่หนักถึง 3,000 กว่าตันได้เวลาที่เหลือสำหรับวิศวกรตอนนี้มีไม่ถึงเดือนแล้วพวกเขาต้องรีบคว้าโอกาสทุกทางที่จะทำให้งานนี้สำเร็จสำหรับทีมงานที่ไม่เคยทำแม่พิมพ์มาก่อนแล้วจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก

0: เวลาผ่านไป6เดือนโครงสร้างแม่พิมพ์เด็กชุดสุดท้ายกำลังอยู่ในขั้นตอนการประกอบแล้ววิศวกรจะต้องทำการประกอบและทดสอบทุกอย่างให้เสร็จภายในเวลา3วันหลังจากนั้น3วันแม่พิมพ์เหล่านี้จะถูกแยกชิ้นส่วนอีกครั้งเพื่อนำขึ้นไปบนเรือแล้วขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างคืออุโมงค์ใต้ทะเลที่ห่างไป 1,600 กิโลเมตรคุยสารที่อยู่ห่างไป 1,600 กิโลเมตรมีวิศวกร 3,000 คนกำลังรีบเร่งทำงานพวกเขารอการมาถึงของแม่พิมพ์เด็กทำอุโมงค์พวกเขาต้องสร้างโรงงานขนาดใหญ่บนที่ราบขึ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่100วันภารกิจเดียวในโรงงานขนาดใหญ่แห่งนี้ก็คือผลิตท่ออุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก33ชิ้นการก่อสร้างครั้งนี้ใช้พื้นที่ไปประมาณ10สนามฟุตบอลและต้องทำการขุดลึกลงไปถึง3ล้านลูกบาศก์เมตรทุกเดือนจะต้องผลิตให้ได้ท่ออุโมงค์หนัก 76,000 ตันจำนวน2ชิ้นเมืองชายฝั่งต้าเหลียนที่อยู่ห่างออกไป 1,900 กิโลเมตรกำลังทำการทดสอบโปรเจกต์ที่สำคัญมากๆอยู่การทดสอบนี้จะบอกวิศวกรว่าจะติดตั้งท่ออุโมงค์ขนาดใหญ่นี้ได้อย่างไรโดยต้องทดสอบในสภาพที่แย่ที่สุดเพื่อดูผลกระทบของกระแสน้ำที่มีต่อการขนส่งและติดตั้งท่ออุโมงค์พวกเขาต้องได้ข้อมูลออกมาเพื่อบอกแก่วิศวกรว่าต้องใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยท่ออุโมงค์ที่มีน้ำหนักถึง 76,000 ตันต้องได้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดจึงจะปลอดภัยไม่งั้นผลที่ตามมาอาจแย่กว่าที่คิดไว้
1: ที่เรากำลังทำอยู่คือการวางท่อลงในทะเลเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากตอนนี้ท่ออันนี้แค่ผมผลักมันเบาๆก็จะทำให้มันเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมาก
0: หากการทดสอบของที่นี่ไม่ละเอียดก็จะทำให้ท่อเหล็กที่วางลงไปเกิดการแตกหักได้และมีความเป็นไปได้ที่ท่อเหล็กจะคว่ำหรือจมลงในทะเลตามกระแสน้ำที่แรงนั่นเป็นท่อที่มีมูลค่ากว่าพันล้านหยวนและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตคนได้ด้วยเครื่องวัดคลื่นเริ่มทำงานคลื่นจำลองลูกใหญ่พุ่งไปยังแม่พิมพ์ความพยายามตลอดปีครึ่งในที่สุดก็ได้ผลทดลองที่รอคอยการทดลองของต้าเหลียนมีส่วนช่วยวิศวกรว่าควรใช้วิธีการใดจึงจะเพิ่มความปลอดภัยที่เหมาะสมในการควบคุมท่ออุโมงค์ขนาดใหญ่ในครั้งนี้ได้มาเก๊าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกการอาศัยแค่เศรษฐกิจที่พัฒนาเพียงด้านเดียวเท่านั้นยังไม่พอต่อความต้องการของเมืองแห่งนี้พวกเขากำลังพยายามทดลองทิศทางการพัฒนาใหม่อยู่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากยิ่งขึ้นการเดิมพันที่ไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับสะพานที่กำลังจะสร้างแห่งนี
2: ้และที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมาเก๊าค่ะคือวัดมาจูที่นี่นะคะก็เป็นที่ขึ้นฝั่งของชาวโปรตุเกสค่ะ
0: โอต้าเชียจากมาเก๊าเป็นไกด์ที่มีประสบการณ์มา10กว่าปียิ่งเห็นนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆเธอก็ยิ่งอยากให้สะพานแห่งนี้สร้างเสร็จโดยเร็ว
2: ฉันมาอยู่ที่มาเก๊าตั้งแต่ปี1983แล้วล่ะค่ะเป็นเวลา30ปีเต็มแล้วฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมาเก๊าตั้งแต่ก่อนและหลังที่จะกลับคืนสู่จีนมาเก๊าเริ่มเปิดเสรีตั้งแต่ปี2002ทำให้มีคนจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนมากมายังมาเก๊าของเราทำให้การท่องเที่ยวของมาเก๊าเจริญขึ้นมากรวมทั้งร้านอาหารแล้วก็ห้างสรรพสินค้าด้วยดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของเราตอนนี้ก็เลยมีแต่ดีขึ้นเรื่อย
0: เช่นเดียวกับหวงต้าเฉียเซียวหลีก็ทำงานเป็นไกด์เช่นกันเธอกำลังจะเรียนจบจากโรงเรียนการท่องเที่ยวอนาคตของสะพานแห่งนี้อาจทำให้เธอเดินไปได้ไกลขึ้น
2: หลังจากนี้4ปีฉันก็จะได้ออกมาทำงานแล้วไม่แน่นะตอนที่ทำงานฉันอาจจะไปได้ไกลกว่าที่นี่อาจไม่ต้องทำงานแค่ที่มาเก๊าแต่ฉันอาจได้ไปที่จูไห่หรือไปทำงานที่ฮ่องกงก็ได้ค่ะถึงตอนนั้นการคมนาคมก็น่าจะสะดวกสบายมากขึ้น

0: นักท่องเที่ยววันนี้ยกให้เธอก็แล้วกันนะหากทุกท่านสายตาดีหน่อยแล้วก็เห็นอักษรจีนหรือเปล่าคะเห็นสิงโตหิน4ตัวอยู่ตรงนั้นไหมคนจีนมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้เป็นตัวแทนของความสงบสุขมีความหมายที่ดี
1: เซียวหลี่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมาเก๊าที่คนอื่นไม่รู้เยอะมากเธอเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของมาเก๊าเธออยากนำความรู้ที่ตัวเองมีถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้คนได้รู้จักมาเก๊าที่แท้จริงโบต้าเจียเชื่อว่าการท่องเที่ยวคือทิศทางพัฒนามาเก๊าในอนาคตหากสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าสร้างเสร็จก็จะทำให้วัยรุ่นทั้งหลายมาทำงานด้านนี้มากขึ้นมาเก๊าก็จะเจริญมากยิ่งขึ้น

0: ลิงจิงหยางล้อมรอบไปด้วยภัยธรรมชาติพายุไต้ฝุ่นคลื่นยักษ์ภัยธรรมชาติล้วนส่งผลถึงความปลอดภัยของสะพานจริงๆแล้วที่นี่ยังซ่อนอันตรายชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ที่นี่กำลังทำการทดลองโปรเจกต์ที่เตรียมมาถึง20ปีอันตรายที่ส่งผลต่อตัวสะพานไม่ได้มีแค่ลมแต่ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นเกลือคลอรีน
1: นี่คือแท่งเหล็กคอนกรีตแท่งที่เราวางลงไปในทะเลเมื่อตอนปี1987นะครับและเมื่อเวลาผ่านไป20กว่าปีและได้นำเหล็กแท่งนี้กลับขึ้นมาจะเห็นได้ว่าคลอรีนได้กลัดกร่อนเข้าไปถึงด้านในของแท่งเหล็กแล้วและส่งผลให้แท่งเหล็กชิ้นนี้เป็นรูโพรงหากปล่อยเวลาให้นานกว่านี้แท่งเหล็กแท่งนี้ก็จะถูกกัดกร่อนไปจนหมดและการกัดกร่อนจะทำให้เหล็กขยายตัวจนส่งผลให้แท่งคอนกรีตแตกหักและอาจถึงขั้นถล่มได้โครงสร้างแบบนี้จึงนับว่าล้มเหลวครับ
0: คลอรีนเป็นอันตรายที่ส่งผลโดยตรงต่อสะพานอายุ120ปีแห่งนี้อย่างมากเลยทีเดียววิศวกรชายและทีมทดลองของเขาต้องหาวิธีป้องกันการกัดกร่อนจากคลอรีนที่ได้ผลดีที่สุด
2: ผลกระทบที่ส่งผลต่อการก่อสร้างใต้ทะเลที่มีระยะยาวที่สุดก็คือปัญหาการกัดกร่อนของคลอรีนนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้คือคอรายของคอนกรีตถูกกัดกร่อนจนถึงส่วนนี้แล้วนะครับ
1: การแก้ไขปัญหานี้เป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญของสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าที่มีอายุนานถึง120ปี
0: ข้อมูลจากการทดลองนาน20ปีในที่สุดก็สามารถแก้ปัญหาคอรีนที่กัดกร่อนสะพานได้สำเร็จเทคโนโลยีคอนกรีตสมรรถนะสูงชนิดหนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วมันช่วยต่อต้านพลังจากคอรายได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปถึงหลายเท่าสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊านับเป็นสะพานที่ใช้เหล็กในการก่อสร้างมากที่สุดสะพานยาว22กิโลเมตรใช้วัสดุเหล็กหนักถึง50ตันแม้สะพานที่ทำด้วยเหล็กทั้งหมดจะมีน้ำหนักเบากว่าสะพานคอนกรีตทั่วไปมากแล้วแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงอีกอย่างหนึ่งแผ่นดินไหววิศวกรเซียที่มีภารกิจสำคัญที่ต้องทำทีมงานของเขาต้องช่วยกันหาวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวในภายภาคหน้าครั้งนี้วิศวกรได้ความสนใจทั้งหมดไปที่วัสดุวิทยาศาสตร์ชนิดใหม่ล่าสุด
3: นี่คือยางพาราธรรมดาทั่วไปเราดูกันว่าเวลาที่มันตกลงสู่พื้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับมันมันเป็นยางพาราที่มีการหน่วงสูงคุณสมบัติในการหน่วงของเรามันจะเห็นได้จากการทดสอบที่จะแสดงให้ดูสำหรับยางพาราธรรมดาทั่วไปนั้นมันจะไม่กระจายตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมื่อมันร่วงลงสู่พื้นมันจะเด้งกลับสู่สภาพเดิมแต่ยางพาราสมรรถนะสูงนี้หลังจากที่มันร่วงลงสู่พื้นแล้วพลังแผ่นดินไหวแทรกผ่านเข้าโมเลกุลทำให้พลังเหล่านี้กระจายตัว
0: ทีมงานของวิศวกรเซียได้เริ่มทำการทดลองใหม่ขึ้นพวกเขาต้องหายางพาราที่ลดการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวให้ได้ก่อนเริ่มการก่อสร้าง

0: สะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าพาดผ่านทะเลหลิงติงหยางเพื่อให้เรือ 4,000 กว่าลำสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกนอกจากอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาว 6.7 กิโลเมตรแล้วยังต้องสร้างสะพานเดินเรืออีก3แห่งตอนนี้การออกแบบสะพานเหล่านี้ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วไม่เคยมีสะพานไหนที่พาดผ่านเส้นทางการบินสนามบินนานาชาติถึง3แห่งและยังอยู่ใกล้มากด้วยอันตรายที่สุดคือสะพานจิ่วโจวที่อยู่ใกล้ท่าเรือมากที่สุดที่นี่อยู่ห่างจากสนามบินมาเก๊าแค่ไม่กี่กิโลเมตรเครื่องบินขึ้นได้ไม่ถึง1นาทีก็มาอยู่ด้านบนของสะพานแล้วการก่อสร้างโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ยกจะต้องอยู่สูงจากตัวสะพานมากแต่สำหรับการสร้างสะพานแห่งนี้ไม่สามารถทำได้ฝ่ายการบินมีเงื่อนไขว่าตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างสะพานห้ามมีอุปกรณ์ใดๆสูงเกินกว่าความสูง122เมตรแต่ตัวสะพานกลับสูงถึง120เมตรแล้วนักออกแบบจึงต้องเขียนแบบก่อสร้างใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแผนอุปกรณ์ยกแบบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นวิธีการติดตั้งที่มีความคิดสร้างสรรค์มากคนงานจะต้องทำตัวสะพานให้สำเร็จทั้งหมดบนพื้นดินโดยตรงแล้วค่อยทำการเชื่อมเขาโดยผ่านข้างใต้สะพานแล้วใช้สายเคเบิลในการดึงให้ตัวสะพานอยู่ในแนวตั้ง90องศาสำเร็จในครั้งเดียวแผนการสร้างสะพานใหม่สร้างความพอใจอย่างมากแต่จะได้ผลดีหรือไม่ต้องผ่านการทดสอบอีกอย่างคือลมทะเลหลิงติงหยางเกิดพายุไต้ฝุ่นบ่อยมากทุกปีจะมีลมกำลังแรงเกินระดับ6เกือบ200วันสะพานเหล็กที่แข็งแรงมักจะถูกแรงลมทำให้สั่นไหวได้ง่ายและหากเกิดขึ้นในความถี่เดียวกันก็จะเกิดเป็นภัยพิบัติที่ไม่อาจคาดคิดได้มหาวิทยาลัยถงที่เซี่ยงไฮ้ศาสตราจารย์เก๋อกำลังนำนักศึกษาทำการทดลองที่สำคัญอยู่พวกเขาใช้แบบทดลองถ้ำลมเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาการสั่นไหว
1: จากการทดลองปกติดีหรือเปล่า
2: ปกติครับ
1: เพิ่มอีกวินาทีละ11เมตรนะ
3: เราได้ค้นพบปรากฏการณ์อย่างนึงที่อาจส่งผลที่ไม่ดีนะก็คือการเกิดลมที่รุนแรง16เมตรต่อวินาทีหรือระดับ7นั้นจะส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างเกิดการสั่นไหว40เซนติเมตรความแรงขนาด40เซนติเมตรนี้ทำให้คนเดินเท้าคนขับขี่ยานพาหนะหรือแม้แต่คนที่นั่งอยู่บนรถก็ตามต่างรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยและสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อความแตกร้าวของตัวสะพาน
0: แก้ปัญหาการสั่นไหวเป็นจุดสำคัญของการทดลองนี้พวกเขาต้องหาวิธีไม่ให้เกิดการสั่นไหว
1: ตัวเลขปกติไหม
2: ปกติครับ
3: หากเรามีแผนกั้นน้ำที่มีความสูง50เซนติเมตรและความกว้างอีก1เมตรแบบที่เห็นอยู่แล้วเราก็จะทำให้การสั่นไหวที่แรงถึง40เซนติเมตรในลมที่มีกำลังแรงถึงระดับ7นั้นลดลงเหลือแค่ระดับ6นะครับ
0: ทะเลที่ยาว30กิโลเมตรที่นี่เป็นทางเดินเรือที่วุ่นวายที่สุดในโลกหากการสร้างสะพานเริ่มขึ้นเส้นทางที่มีเรือ 4,000 กว่าลำกับการก่อสร้างที่จะกลายเป็นปัญหาที่สร้างความยุ่งยากมากเหล่าวิศวกรต้องคิดหาวิธีเพื่อให้เสียหายน้อยที่สุดพวกเขาได้ทำความร่วมมือทางทะเลกับตำรวจทางทะเลแบ่งเส้นทางเดินเรือใหม่บนทะเลเนื้อที่30กิโลเมตรนี่เป็นการปรับปรุงเส้นทางเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

0: เส้นทางส่วนสะพานของเราค่อนข้างที่จะยาวมากครับใกล้จะเริ่มก่อสร้างแล้วฝ่ายทางทะเลได้ทำการแบ่งเส้นทางเดินเรือด้วยเรือโดยสารความเร็วสูงมีไอเดียอย่างอื่นไหม
1: สามารถพูดได้ว่าในระยะทาง23กิโลเมตรนี้ความปลอดภัยในการสร้างสะพานบนทะเลเป็นส่วนที่จัดการได้ยากที่สุดเพราะส่งผลกระทบต่อการสร้างและเส้นทางบินต่อเราอย่างมากเรือโดยสารความเร็วสูงได้เชื่อมการสัญจรไปหาระหว่างฮ่องกงจูไห่และมาเก๊าโดยปกติแล้วที่นี่มีสายการบินทั้งหมด150สายครับ
2: ศูนย์ควบคุม BTS ทางทะเลกวางเจาที่นี่กำลังตรวจสอบทะเลแห่งนี้อย่างใกล้ชิดสายการบินทุกลำที่ผ่านจะต้องได้รับความปลอดภัย

0: การสร้างท่อเหล็กกลมที่ซี่ไห่เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊ากำลังจะสร้างอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ตอนนี้แท่งเหล็กกลมของสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าเริ่มทำเดือนมีนาคมเราทำมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้วันนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วทำใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลืออีกแค่ 2-3 แผ่นเราก็คงต้องเร่งมือกันทำให้เร็วขึ้นอีกคืนนี้เราเลยต้องทำ OT จะได้เสร็จภายในคืนนี้พรุ่งนี้จะได้ตรวจสอบแล้วก็เสร็จแล้วล่ะครับ
0: การส่งแท่งเหล็กกลมพวกนี้ไปยังสถานที่ก่อสร้างที่ห่าง 1,600 กิโลเมตรกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเลย
2: ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะต้องใช้เวลา10กว่าชั่วโมง
0: คนงาน5คนต้องทำงานบนที่สูงติดต่อกันนานถึง10ชั่วโมงกว่าจะใช้เครื่องยกท่อเหล็กกลม8ชิ้นวางลงบนเรือขนส่งได้นับเป็นความท้าทายด้านกำลังและความอดทนอย่างหนึ่ง
3: เป็นยังไงบ้างต้องให้สูงอีกหรือเปล่า
0: โดยทั่วไปแล้วเรือขนส่งที่หนัก 70,000 ตันจะใส่ท่อเหล็กกลมได้มากสุดเพียงแค่8ชิ้นเพราะมีน้ำหนักรวม 4,000 ตันแล้วสำหรับการขนส่งของที่หนักถึง 70,000 ตันไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรแต่ความสูงที่สูงถึง45เมตรนี่แหละที่มาบังกับตันเรือทำให้มองไม่เห็นทางกัปตันเรือที่มีประสบการณ์ถึง20ปีนับเป็นครั้งแรกที่ได้เจอนับเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับเขา
4: คุณลองนึกถึงเรือขนสินค้าโดยทั่วไปนะปกติแล้วด้านหน้าจะโล่งมองเห็นได้ไกลไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเลยแต่ตอนนี้เรากำลังขนท่อเหล็กที่มีความสูง40กว่าเมตรคือมันสูงจนบังทางข้างหน้าหมดเลยดังนั้นตอนที่เรากำลังขับเรืออยู่ก็ได้แค่ว่าเรามองแทบไม่เห็นอะไรเลยคนขับเรือต้องอยู่2ฝั่งต้องคอยเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเรามองเห็นด้านข้างของทั้ง2ด้านจากที่ขับเรือได้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเราจะเดินทางผ่านทางด้านนี้นะมาตามแนวนี
2: ้ได้เลย
4: คอยระวังด้วย

0: ือขนส่งบรรทุกท่อเหล็กกลมขนาดใหญ่8ชิ้นออกเดินทางไปบนทะเลหลิงติงหยางทางทิศใต้ที่ไกลออกไป 1,600 กิโลเมตรเกาะคุยซานที่อยู่ห่าง 1,600 กิโลเมตรการวางท่ออุโมงค์กำลังจะเสร็จเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการวางท่อเหล็กขนาดใหญ่แล้วการก่อสร้างนี้ใช้เวลาเพียง6เดือนก็ก่อสร้างเสร็จแล้วซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม1เดือน
1: การติดตั้งแม่แบบในสายที่1ทั้งหมดใกล้เสร็จสิ้นแล้วนี่คือฐานแม่พิมพ์นี่คือแบบภายในที่เราพูดถึงนะครับส่วนนี้คือด้านข้างครับความยาวของท่อเหล็กที่ทำคือ 22.5 เมตรความยาวคือ 22.5 เมตรความสูง 11.94 เมตรและกว้าง 37.9 เมตรคอนกรีตที่ใช้มีประมาณ 3,400 ตันเทคอนกรีต1ครั้งใช้เวลาถึง24ชั่วโมงต้องเทให้หมดในครั้งเดียวทิ้งไว้3วันแล้วค่อยผลักออกไป
0: แม่พิมพ์แผ่นสุดท้ายกำลังติดตั้งคนงาน4คนกำลังเชื่อมต่อระบบแผ่นเหล็กที่ดัก10ตันโดยใช้เครนเป็นตัวช่วยมีเวลาอีกแค่1เดือนก็จะต้องเริ่มผลิตท่อชิ้นที่1แล้วมันจะถูกบันทึกในสถิติโลกอีกครั้ง

เรือขนส่งเริ่มเข้าใกล้จูไห่ขึ้นไปเรื่อยๆจูไห่คือเมืองที่พัฒนาใหม่แห่งหนึ่งจากเมืองแห่งการประมงกลายเป็นเมืองที่มีประชากรถึง15ล้านคนในเวลาแค่20ปีแต่ยังคงไม่เพียงพอสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าจะทำให้เมืองแห่งนี้เข้าสู่วงการเศรษฐกิจการค้าโลกกลายเป็นเมืองหลักทางตะวันตกแม่น้ำ

อาจารย์จ่างอยู่ที่จูไห่20ปีแล้วนับตั้งแต่ช่วงหลังปฏิวัติเขาเป็นกลุ่มลี้ภัยแรกที่มาอยู่จูไห่เขารับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของที่นี่

0: ทุกคนที่เรียนศิลปะในวันนี้ไม่ว่าจะทำงานฝีมือระบายสีน้ำระบายดินสอสีหรือระบายปากกาสีเด็กๆสามารถใช้วัสดุอื่นๆเพิ่มได้อีกเยอะเลยสามารถสร้างสะพานตามจินตนาการของตัวเองได้ด้วยนี่จับแบบนี้นะ
1: อาจารย์คิดเสมอว่าจินตนาการคืออนาคตของเมืองแห่งนี้เขาตั้งความหวังไว้กับสะพานแห่งนี้มากตอนนั้นแม่น้ำจูต้องสวยมากขึ้นแน่ๆ

เรือขนส่งบนทะเลบรรทุกท่อเหล็กกลม8เส้นมุ่งไปทางเกาะเทียมที่จูไห่เวลาไม่คอยใครเพราะทางใต้ของฟิลิปปินส์พายุไซโคลนกำลังก่อตัวและมีโอกาสก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกใหม่ด้วยบนทะเลดวงตานับพันคู่กำลังจับตาดูวัตถุยักษ์ชิ้นนี้เพราะมันกำลังจะกลายเป็นส่วนสำคัญของเกาะเทียมตะวันตกนี่เป็นงานที่มีความท้าทายมากท่อเหล็กกลมหนัก550ตันสูง45เมตรกำลังถูกวางในตำแหน่งที่กำหนดเอาไว้บนก้นทะเลและคาดเคลื่อนได้แค่2มิลลิเมตรเท่านั้นคุณเฉินเป็นคนงานขับค้อนทุบมีเพียงเขาที่พอจะเอาชนะภารกิจครั้งนี้ได้เราก็คือผู้เชี่ยวชาญค้อนทุบ8ทิศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันคือเครื่องจักรที่ผลิตขึ้นเพื่อสร้างเกาะเทียมโดยเฉพาะมันสามารถยกสิ่งของที่หนัก1,600ตันได้สบาย

ท่อเหล็กกลมหนัก550ตันถูกยกขึ้นเคลื่อนย้ายไปยังทะเลแต่ไม่มีใครทราบว่าจุดที่เคลื่อนได้2มิลลิเมตรนั้นอยู่ตรงไหนความสูง 20,000 กิโลเมตรดาวเทียม GPS กำลังส่งข้อมูลมาอย่างไม่ขาดสายข้อมูลพวกนี้จะถูกนำไปตรวจสอบที่ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล GNSS ของสะพานนี่คือสถานี GNSS ที่สะพานใหญ่ได้สร้างขึ้นภารกิจของพวกมันคือยืนยันความแม่นยำในการติดตั้งท่อเหล็กกลมสัญญาณ GNSS ได้ถูกส่งไปยังวิศวกรตอนนี้ท่อเหล็กกลมหนัก550ตันค่อยๆจมลงไปมันต้องเจาะลงไปในก้นทะเล37เมตรลงไปถึงตำแหน่งที่ต้องการดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นแต่ไม่นานคอนทุบก็หยุดทำงานข้อมูลตรวจสอบแสดงว่าท่อเหล็กกลมกำลังเจาะลงไปถึงชั้นแข็งหนา5เมตรคุณเฉินจำเป็นต้องปรับแรงกระแทกของคอทุบอยู่ตลอดหากไม่ระวังให้ดีคอทุบก็จะเกิดความเสียหายได้ขณะเดียวกันทะเลฟิลิปปินส์วันนี้พายุไต้ฝุ่นนาซาที่แรงที่สุดได้ก่อตัวแล้วและมุ่งหน้ามาทางทะเลใต้อย่างเร็วหน่วยประชาการวิศวกรรมรีบเร่งทำงานเพราะมันมีโอกาสที่ผ่านมายังเขตก่อสร้างสูงมากการวางท่อเหล็กกลมได้เข้าสู่ช่วงที่สำคัญแล้วคุณเฉินกำลังควบคุมคอทุบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและต้องไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆเด็ดขาดเดิมงานที่ต้องเสร็จในเวลา30นาทีตอนนี้กลับยืดเยื้อออกไปเกือบ2ชั่วโมงคลื่นในทะเลมีกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆนับเป็นภารกิจที่ลำบากมาก

0: ากทำได้สำเร็จก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเกาะเทียมตะวันออกพายุไต้ฝุ่นเข้าใกล้ทะเลแห่งนี้ขึ้นเรื่อยๆเรือทุรับที่นี่ล้วนได้รับคำสั่งจากหน่วยงานทางทะเลเพื่อเขาต้องรีบไปหลบในท่าเรือที่ใกล้ที่สุด
1: คืนนี้พายุนาซาจะมาถึงที่นี่แล้วนะจะไปหลบพายุที่ไหนล่ะเนี่ยฮะ
2: ต้องดูทิศทางของพายุคืนนี้ก่อนถึงจะเลือกที่หลบพายุได้งั้นไปทางนี้ก็แล้วกัน
1: เราจะไปที่จุดนี้นะ
0: ในที่สุดสถานการณ์บนพื้นที่ก่อสร้างเกาะเทียมตะวันออกได้เปลี่ยนไปท่อเหล็กกลมเริ่มจมลงได้เร็วยิ่งขึ้นแสดงว่ามันได้ผ่านชั้นดินแข็งไปเรียบร้อยแล้วเวลาเพียงแค่10นาทีคุณเฉินก็สามารถวางท่อเหล็กกลมลงไปในระดับความลึกที่ต้องการได้เป็นที่สำเร็จคนงานรีบตรวจสอบค้อนทุบอย่างดีที่หลังจากผ่านการทำงานที่ยากและนานในครั้งนี้แล้วค้อนทุบยังมีสภาพที่ดีเรือทุกลำได้กลับไปยังท่าเรือการสร้างเกาะเทียมตะวันออกครั้งแรกสำเร็จเรียบร้อยก่อนพายุไต้ฝุ่นนาซาจะมาถึงจากการเตรียมพร้อมนานถึง28ปีในที่สุดเหล่าวิศวกรชาวจีนก็ได้เริ่มสร้างสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกบนทะเลที่วุ่นวายแห่งนี้ได้แล้วพวกเขาผลิตท่อเหล็กกลมขนาดใหญ่เพื่อสร้างเกาะเทียมขึ้น2แห่งผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่เท่าเครื่องบิน33ชิ้นเพื่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของทะเลเพื่อสร้างสะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในโลกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการต่อต้านภัยธรรมชาติแต่นี่เพิ่งจะเริ่มต้นอีกนานกว่าจะสร้างเสร็จที่นี่มีความท้าทายความสามารถวิศวกรอยู่ตลอดหลังจากนี้4ปีฮ่องกงจะพัฒนาได้ด้วยตัวเองเร็วขึ้นคนรุ่นใหม่ของหมาเก๋าจะเดินได้ไกลขึ้นส่วนจูไห่เด็กๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะเติบโตบนโลกที่กว้างใหญ่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะปรากฏต่อหน้าพวกเขาสะพานมาฮ่องกงจูไห่มาเก๊าจะบอกทุกคนอย่างเงียบๆว่าวิศวกรของจีนได้ก่อสร้างโปรเจกต์ที่มีความท้าทายสำเร็จแล้วอีกอย่างหนึ่ง

0: หลีเป้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่าหลีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทำมันดีขึ้น
1: เกาะหลีเป้สวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้านร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอาดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
2: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยโดยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
3: ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15หรือ16ตัน
4: ของการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่เกาะหลีเป๊ะโครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะหลีเป๊ะก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบนหลีเป๊ะมีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณ100กว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรอพอสตเป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้

0: ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะรีเป๊ะเนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบนเกาะ
1: ในเรื่องของไฟป่าขนาดนี้ก็มีข้อเสนอแนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะสตูลนะครับมายังเกาะหลีเป๊ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ผ่านเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะอดังมันจะทำให้ทั้ง3เกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญจะมีไฟฟ้าใช้ก็คาดว่าจะปี2571-2572นะครับในส่วนของน้ำเริ่มมีการสำรวจเนื่องจากมันมีแนวท่อเดิมอยู่เกาะอารังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำจากเกาะอารังมายังเกาะหลีเป๊ะให้การประปาส่วนภูมิภาคมาพัฒนาต่อให้เป็นระบบการประปาภายในเกาะหลีเป๊ะส่วนเรื่องสาธารณสุขก็ได้เสนอให้ยกระดับสถานพยาบาลเพื่อจะได้มีหมอประจำนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่หลีเป๊ะ
2: ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะหลีเป๊ะน่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 ถึง 15:30 ทาง NBT
4: วิถีคนอันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบีและ4

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรค่ะสถานการณ์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตอนนี้ผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วค่ะโดยเฉพาะการเร่งกำจัดดินโคลนเศษวัสดุและสิ่งของตกค้างในบ้านเรือนชุมชนและพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะหลายหน่วยงานระดมกำลังและกระจายกันลงพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องทั้งหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครและภาคเอกชนรวมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เช่นบ้านแก้มราชพัฒนาตำบลวรนครรวมไปถึงอีกหลายตำบลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากภารกิจการฟื้นฟูก็คือการเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะการกำจัดและขนย้ายดินโคลนรวมถึงเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางจราจรลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
1: มดใส่พังแล้วแต่มันยังหมดสะอาดแต่มดใส่อยู
2: ่ครับมี
1: นอนมาได้ยังแก่เน
2: า
1: ะ
2: ครับมีหน่วยงานที่ไหนมาช่วยพองข้ามมาเดียวนี
1: ้มีหน่วยงาน2หน่วยเนาะไปเจอกันวันซื้อหน่วยหนึ่งวันนี้หน่วยประจุเอาอะมาวันนี้นะแต่วันว่าแต่ซื้อแต่อันหมูเนี่ยหมูทหารไม่ช่วยแต่มันก็บอกมดเนาะก็ปิกเอานี่มาล่างวันนี
2: ้มีหลายหน่วยงานอยู่
1: เจ้าหลายหน่วยงานอยู่2-3หน่วยงานอยู่มา
2: ครับผมแม่อยากจะขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาช่วยจะได้ของค่า
1: ขอบคุณค่ะก็เป็นกระบอกอย่างนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขณะเดียวกันมีภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาเข้าไปร่วมสนับสนุนให้การช่วยเหลือจัดส่งสิ่งของจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าพื้นที่พร้อมจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมส่งต่อความช่วยเหลือทั้งอาหารกล่องอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าและเครื่องใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรเขต15เชียงรายและเขต16ชัยนาทซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดน่านเร่งขนย้ายดินโคลนและน้ำนำรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตรนำน้ำประปาเติมให้กับรถน้ำของเทศบาลศิลาแรงอำเภอปัวและน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาคไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนรวมทั้งสนับสนุนรถไฟส่องสว่างบริเวณวัดป่าเหมือดตำบลศิลาแรงซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานประจำที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยของหน่วยงานในท้องถิ่นค่ะ
3: เบื้องต้นในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับของตำบลศิลาแรงผมได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เยียวยากรณีที่เสียหายครัวเรือนเสียหายนะครับเช่นเครื่องครัวเครื่องนอนและก็เสื้อผ้านะครับที่รับการเสียหายโดยสิ้นเชิงทั้ง3ประเภทนี้จำนวนเงิน 6,700 บาทไปแล้ว120ครัวเรือนครับซึ่งศักยภาพของเทศบาลตำบลเสียแรงสามารถจ่ายได้30ครัวเรือนและขอมาทางกชปอนะครับของปภนะครับอีก90ครัวเรือนครับก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้จ่ายเงินเป็นเงินสดให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเบื้องต้นแล้วครับและยังคงเหลืออีก240ครัวเรือนที่ยังต้องสำรวจแล้วก็เข้าไปให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของด้านการฟื้นฟูครับของตำบลเสียแรงนะครับบ้านเรือนที่เสียหายและยังคงรอการฟื้นฟูอยู่ปัจจุบันก็ยังเหลืออยู่2หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านฝายแล้วก็หมู่บ้านเฮียหมู่1นะครับซึ่งหมู่บ้านฝายตอนนี้ได้ 90% ในการล้างนะครับล้างบ้านเรือนให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับ
0: สถานการณ์ภาพรวมในอำเภอปัวแม้หลายพื้นที่ได้ผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วแต่ยังมีดินโคลนเศษวัสดุและสิ่งของตกค้างในบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการทำความสะอาดพื้นที่รวมถึงการเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค
4: ทั้ง51หมู่บ้านของอำเภอปัวที่ประสบเหตุนะครับ จำนวน 3,900 นะครับกว่าครัวเรือนตอนนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90% นะครับพี่น้องสามารถที่เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านได้นะครับก็เฉพาะในตัวอาคารบ้านเรือนนะครับส่วนบริเวณบ้านหรือบริเวณโดยรอบเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับอีกประมาณสัก 3-4 วันก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับแต่ในส่วนของการทำความสะอาดในตรงบริเวณที่สาธารณะหรือบริเวณอื่นๆนะครับตอนนี้ทุกภาคส่วนก็เร่งรัดดำเนินการอยู่ครับประปานะครับตอนนี้ในส่วนของประปาภูมิภาคเนี่ยสามารถจ่ายน้ำได้ครบทุกครัวเรือนเฉพาะประปาภูมิภาคนะครับในส่วนของประปาท้องถิ่นนะครับหรือประปาชาวหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังคงมีปัญหาอยู่เพราะว่าท่อน้ำก็ดีหรือระบบประปาก็ดีได้เสียหายไปกับน้ำนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็แก้ไขปัญหาโดยวิธีการก็คือนำน้ำหรือสะอาดนะครับไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะมีภาชนะรองรับที่องค์กรท้องถิ่นเนี่ยได้จัดเตรียมไว้นะครับในส่วนของไฟฟ้าตอนนี้จ่ายกับครบทุกหมู่บ้านแล้วครับก็มีอยู่4หมู่บ้านบนดอยนะครับก็เป็นของตำบลภูคานะครับที่เนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มนะครับแล้วก็สายไฟล้มเนี่ยเป็นระยะทางค่อนข้างยาวนะครับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้นำเครื่องปั่นไฟนะครับเพื่อไปสำรองให้น้องประชาชนได้ใช้เป็นการชั่วคราวแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการ
0: ส่วนขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อมีให้เกิดความซ้ำซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็ว

ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยค่ะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการน้ำจากทางตอนเหนือที่จะไหลเข้าพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะที่ชลประทานนครสวรรค์ยืนยันค่ะว่าช่วงนี้ปริมาณที่ไหลมาจากจังหวัดทางภาคเหนืออย่างไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำสำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์นำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองกระถินและคลองสาขาเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเริ่มเพิ่มสูงขึ้นคลองสายนี้เป็นเส้นทางรับน้ำจากแม่น้ำปิงและส่งต่อไปยังชุมชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในอำเภอบรรพตพิสัยอำเภอก้าวเลี้ยวและอำเภอชุมแสงขณะที่ภาพรวมระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งและทางชลประทานยืนยันค่ะว่าสถานการณ์โดยรวมยังสามารถบริหารจัดการได้พร้อมทั้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายเอกชัดเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่ากรมชลประทานได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มังคุดทางภาคใต้กำลังทยอยออกสู่ตลาดค่ะขณะที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดรับซื้อมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยชาวสวนระบายผลผลิตและให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดค่ะมังคุดจากสวนในจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกชาวสวนนำไปขายที่จุดรับซื้อโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดจุดรับซื้อมังคุด3แห่งในพื้นที่อำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีเพื่อช่วยชาวสวนระบายผลผลิตหลังมังคุดทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมากขณะที่การรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทสูงกว่าราคาท้องตลาดประมาณ2บาทค่ะสำหรับจุดรับซื้อทั้ง3แห่งได้แก่ลงเจ๊จ๊อกลงเจ๊จอกตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาลงผู้ใหญ่ก้องเกียรติตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีและลงเอเจตำบลพรหมโลกและอำเภอพรหมคีรีการเปิดจุดรับซื้อในครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณมังคุดคงค้างในสวนและเพิ่มโอกาสให้ชาวสวนได้เข้าสู่ระบบตลาดมากขึ้นนอกจากเปิดจุดรับซื้อในอำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีแล้วยังเปิดลานประมูลเพื่อรวบรวมและรับซื้อผลไม้ผ่านระบบประมูลในพื้นที่อำเภอแหล่งปลูกมังคุด2จุดด้วยกันก็คือบริเวณอาคารใกล้บริษัทกมลพิสารกระจกนิรภัยจำกัดตำบลท่าดีอำเภอลานสกาเปิดดำเนินการประมูลถึงวันที่17กันยายนและบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีเปิดดำเนินการถึง20กันยายนค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนชาวสวนมังคุดนำผลผลิตไปขายยังจุดรับซื้อทั้ง3แห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ค่ะปัจจุบันกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมวิ่งเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเน้นเส้นทางสัมผัสธรรมชาติผ่านเส้นทางภูเขาทุ่งนาวิถีชุมชนและเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวไปจังหวัดเลยที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะ

0: อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นรอยต่ออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยแม้ชื่อจะเป็นสีชมพูแต่เมื่อมองไปโดยรอบกลับเต็มไปด้วยสีเขียวของผืนป่าทุ่งนาและพื้นที่เกษตรท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อมกลายเป็นเสน่ห์ของพื้นที่ที่กำลังถูกนำมาสร้างเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวและคนรักการวิ่งกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมงานในพื้นที่และดอสทรายขอนแก่นที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอสีชมพูเป็นสถานที่ออกกำลังกายควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิดหนีเมืองเที่ยววิถีสีชมพูซึ่งห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกว่า100กิโลเมตรเปิดประสบการณ์ให้บรรดานักวิ่งได้ออกจากเส้นทางเดิมๆแล้วมาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
1: ในนามของกลุ่มดอสทรายนะครับก็อยากพานักวิ่งนะครับนอกจากการวิ่งถนนทั่วไปเราก็อยากพานักวิ่งในกลุ่มนะครับแล้วก็มาวิ่งในงานเทลนะครับเส้นทางเทลมาดูธรรมชาติ
0: เส้นทางวิ่งเริ่มต้นตั้งแต่วัดถ้ำแสงธรรมตำบลดงลานก่อนเข้าสู่เส้นทางการเกษตรผ่านท้ายหมู่บ้านเขาสัพพยาก่อนขึ้นเขาซำจำปาผ่านทุ่งนาและป่าอ้อยก่อนเข้าสู่พื้นที่ตำบลบริบูรณ์มุ่งหน้าไปยังวัดถ้ำผาเจาะบ้านผาน้ำเที่ยงแล้ววนกลับมายังจุดเริ่มต้นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแม้ระยะทางอาจท้าทายสำหรับนักวิ่งมือใหม่แต่สิ่งที่อยู่ตลอดสองข้างทางกลับทำให้ระยะทาง10กิโลเมตรผ่านไปอย่างเพลิดเพลินทั้งภูเขาผืนป่าทุ่งนาเส้นทางการเกษตรรวมถึงรอยยิ้มและการต้อนรับจากชาวบ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการวิ่งในเมือง
2: อ๋อจริงพวกเราทำท่องเที่ยวกันอยู่แล้วครับแล้วก็มองว่ามันเป็นการทำให้สุขภาพดีขึ้นเนาะงานวิ่งก็เลยอยากแปะงานวิ่งแล้วก็อยากให้มันมาส่งเสริมในเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ชวนคนให้มาดูบ้านตัวเองครับไม่อยากเก็บภูเขาไว้เพียงลำพังนะจริงๆมันได้ตั้งแต่พี่ๆเขามาแล้วแหละหนึ่งความสนุกเนาะสองเศรษฐกิจก็ต้องมีแหละครับมาที่นี่ก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะเป็นเรื่องธรรมดาที่อุดหนุนชุมชนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักและก็มันต่อยอดของคนกลับบ้านได้สำหรับคนที่เดินทางอยากกลับมาบ้านอยากมาทำอาชีพอะไรอยากทำอะไรก็อาจจะมองเห็นภาพนั้นในหัวว่าอยากกลับไปเปลี่ยนภูเขาให้เป็นอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะ
0: กิจกรรมลักษณะนี้จึงไม่ได้มองเป็นเพียงเรื่องของสุขภาพหรือการออกกำลังกายแต่ยังเป็นการนำเส้นทางวิ่งมาทำหน้าที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเปิดพื้นที่ให้นักวิ่งจากหลายจังหวัดเข้ามารู้จักที่นี่มากขึ้นขณะเดียวกันชุมชนก็มีโอกาสนำสินค้าอาหารและวิถีชีวิตของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทำเลของอำเภอสีชมพูสามารถเชื่อมโยงการเดินทางกับจังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดข้างเคียงและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐที่ต้องกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนรวมถึงการสนับสนุนการออกกำลังกายและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับที่นี่คือเป้าหมายในระยะต่อไปคือการพัฒนาเส้นทางให้มีความพร้อมมากขึ้นและต่อยอดกิจกรรมให้มีรูปแบบที่เป็นสากลรวมถึงดึงนักวิ่งนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเข้ามาได้มากขึ้นเพราะทุกก้าวที่นักวิ่งวิ่งออกไปไม่ได้มีเพียงระยะทางที่เพิ่มขึ้นแต่คือการเปิดพื้นที่ใหม่ให้คนได้รู้จักที่นี่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีรายได้และทำให้ธรรมชาติวิถีชีวิตเรื่องราวระหว่างทางกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจากงานวิ่งเล็กๆในระดับอำเภอจึงอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่พาคนออกจากเมืองมาสัมผัสความเขียวความอบอุ่นและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมก้าวไปสู่การท่องเที่ยวที่เติบโตไปอย่างยั่งยืนด้วยกันNBT ขอนแก่นรายงาน
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตาม NBT ทั่วไทยช่วงที่2กันต่อค่ะ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ยไทยชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยค่ะพาไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะกับร้านข้าวคลุกกะปิซุนเชชุนเซ้งค่ะที่อร่อยสืบทอดความอร่อยมากว่า30ปียังคงรักษาสูตรดั้งเดิมใช้เตาถ่านในการผัดข้าวขณะที่ทางร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะข้าวคลุกกะปิเครื่องแน่นเต็มจานทั้งหมูหวานและเครื่องเคียงหลากหลายคือเมนูเด็ดของร้านข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งหรือร้านชุนเซ้งตำนานความอร่อยคู่เมืองราชบุรีกว่า37ปีค่ะจุดเด่นอยู่ที่การผัดข้าวด้วยเตาถ่านตามสูตรดั้งเดิมทำให้ข้าวหอมกะปิรสชาติกลมกล่อมกลิ่นไม่ฉุนจนเกินไปทำให้ร้านค้าได้รับความนิยมจากชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนางเล่งเจงอุดมศีลเจ้าของร้านบอกค่ะว่าแรกเริ่มเนี่ยทำร้านอาหารตามสั่งก่อนพัฒนาสูตรข้าวคลุกกะปิตามคำแนะนำของลูกค้าจนกลายเป็นเมนูยอดนิยมซึ่งทางร้านใช้วัตถุดิบสดใหม่ใช้ของดีกะปิจากคลองโคนแม่กลองหมูหวานก็ใช้ส่วนของสันคอกับสะโพกหมูโดยทางร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่กำลังสั่งซื้อเพิ่มขึ้นสามารถเลือกทานอาหารได้หลากหลายและเต็มอิ่มกว่าเดิมแต่จ่ายค่าอาหารถูกลงค่ะ
1: ดีค่ะได้รับผลตอบรับจากลูกค้าดีมากก็อยากจะให้โครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆมีผลนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ก็ได้ผลค่ะสำหรับคนรายได้น้อยได้อีกเดือนละพันก็มีผลนะคะก็ฝากไปถึงนายกอนุทินนะ
2: ฝากแม่ฝาก
1: บอกว่าทำโครงการต่อก็ดีส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ชอบนะคะทาน101จ่าย40บาทใช่ไหมคะนะทาน100เราจ่ายแค่40ใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเออมื้อนี้ได้เต็มที่หน่อย
0: นอกจากข้าวคลุกกะปิแล้วค่ะทางร้านก็ยังมีข้าวซี่โครงหมูอบขาหมูไก่ตุ๋นยาจีนและหมูกรอบฮ่องกงปัจจุบันร้านข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งนะคะมี3สาขาด้วยกันได้แก่สาขาแรกถนนศรีสุริยวงศ์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีค่ะสาขา2แยกตระการแยกเขางูและสาขา3ตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองราชบุรีค่ะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 6:30 จนถึง 16:00 น.ค่ะสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่เพจ Facebook ข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งหากไปจังหวัดราชบุรีก็สามารถแวะไปชิมกันได้ค่ะจังหวัดลพบุรีจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตโดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมากค่ะแห่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในราคาประหยัดค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะสำหรับงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดลพบุรีชาวบ้านก็ต่อคิวเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทางการเกษตรจนแน่นพื้นที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรสะโบดจังหวัดลพบุรีโดยกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีนำสินค้าและปัจจัยการผลิตคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าขนส่งที่สูงขึ้นค่ะภายในงานก็มีผู้ประกอบการ14รายจำหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรมากมายค่ะพร้อมส่วนลดสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสูงสุด 2,100 บาทขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคก็ลดราคาเช่น

ปิดท้าย NBT ทั่วไทยในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับขนมบาชวนน่ากินย่างบนเตาถ่านจนนี้ก่อนโรยน้ำตาลผสมงาคั่ว569มาดูคาตงหรือขนมรวงผึ้งเป็นขนมพื้นถิ่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทำจากแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวกะทิน้ำตาลและเกลือมีรสหวานมันค่ะโดยชื่อมาดูคาตงในภาษามลายูสื่อถึงน้ำผึ้งและเกล็ดน้ำตาลที่เกาะบนตัวขนมโดยผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมมาดูคาตงรุ่นที่4และ5ได้นำสูตรดั้งเดิมมาต่อยอดสร้างอาชีพออกจำหน่ายตามงานและตลาดนัดในพื้นที่ราคาประมาณไม้ละ20บาทค่ะหลังได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นทำให้ขนมได้รับความสนใจจากชาวบ้านและช่วยเพิ่มรายได้โดยหวังให้คนรุ่นใหม่ร่วมสืบทอดขนมโบราณไม่ให้สูญหายสำหรับผู้ที่สนใจลิ้มลองรสชาติความอร่อยของขนมโบราณมาดูคาตงหรือต้องการศึกษาภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นก็สามารถเดินทางไปได้นะคะที่หมู่ที่7ตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาค่ะและทั้งหมดนี้คือ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันนิชาพัฒน์รุ่งรัตนเสถียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นทั้งงานด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เบลวรุษเกศรราชมาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานครับสำหรับผู้ชายซึ่งเป็น1ใน3แบบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแต่งกายข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษได้เพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยครับสำหรับเสื้อไทยพระราชทานที่ผมสวมใส่อยู่นี้เป็นแบบที่3เป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดครับและมีผ้าคาดเอวขนาดกว้างยาวตามความเหมาะสมสีกลมกลืนหรือตัดกับสีเสื้อของผู้สวมใส่นะครับเงื่อนผูกแน่นด้านซ้ายของผู้สวมใส่เช่นกันครับใช้ในพิธีที่กำหนดว่าเป็นชุดสากลหรือชุดราตรีสโมสรครับและในโอกาสที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569นี้ซึ่งอีกการที่ประกาศก้องว่าผ้าไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจระดับสากลผ่านผลงานแฟชั่นที่สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสครับนับเป็นอีกหนึ่งบทสะท้อนของพลังแห่งผ้าไทยที่มีศักยภาพก้าวไกลระดับโลกตามพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับ
1: จากผืนผ้าที่ถักทอด้วยภูมิปัญญาของคนไทยสู่ผลงานแฟชั่นที่สามารถสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาสนับเป็นอีกหนึ่งบทสะท้อนของพลังแห่งผ้าไทยที่มีศักยภาพก้าวไกลสู่ระดับโลกแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นศิลปะและการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีจนได้รับการขนานนามและยกย่องว่าเป็นเจ้าหญิงดีไซเนอร์โดยในโอกาสนี้ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ขอนำพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเกี่ยวกับการนำผ้าไทยไปตัดเย็บสำหรับการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ในโอกาสต่างๆตลอดจนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยและสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของการแต่งกายแบบดั้งเดิมสู่แฟชั่นที่ร่วมสมัยและเป็นสากล
2: ตอนนี้ท่านหญิงไม่กลัวแล้วนะสำหรับทุกคนเล่มแรกๆอาจจะกลัวเพราะว่าเขายังมีความสับสนอะไรอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนมีความสนุกซึ่งมันตรงกับคำว่าผ้าไทย
3: ใส่ไปแล้ว

แล้วมีความรู้สึกว่าเมื่อใส่ให้สนุกแล้วเนี่ยเวลาเราไปดูแฟนโชว์หรืออะไรต้องมีคนต้องมีฟีลว่าฉันอยากใส่จังเลย you have to be enjoy with fashion ฉันอยากมีความเป็นเจ้าของฉันอยากคือมันต้องมีความฝันเอกุจะแฟชั่นตอนนี้ผ้าไทยเราถึงจุดที่เรียกว่ามันถึงกราฟอยู่จุดที่สูงที่สุดมากในแง่ของเส้นใยในแง่ของสีในแง่ของอะไรต่อมีอะไรเราเห็น potential ของความเป็นผ้าและเราเห็นความ potential แห่งดีไซเนอร์ไทยที่ interpret ออกมาได้อย่าง very modern เรามองเห็นสาวยุคใหม่เวลาไปวัดเราเห็นผู้หญิงยุคใหม่ขึ้นเวทีเราเห็นอะไรต่อมีอะไรที่มันไปแต่ละที่แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่เขินอะมันเขามีความสนุกในการทำของพวกนี้มาเห็นแล้วมันชื่นใจมากแล้วก็เมื่อมันมองประเทศเราเก๋มากซึ่งเราเนี่ย proud ได้เลยว่าเก๋แน่นอน

เปลี่ยนไปที่เรื่องราวของเยาวชนคนเก่งขวัญใจคนไทยในตอนนี้กันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำเอาคนไทยทั้งประเทศปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียวเมื่อน้องเนเน่รอยัลสามารถโชว์ศักยภาพอันโดดเด่นจนสะกดผู้ชมและคณะกรรมการทั้งฮอบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์2026ได้รับโกลเด้นบัสเตอร์เข้าสู่รอบไฟนอลลุ้นแชมป์คนต่อไปครับ

0: ีที่กรีดนิ้วบรรเลงเพลงและเปล่งเสียงร้องอันทรงพลังองค์ร็อกก็ประทับร่างสร้างความภาคภูมิใจและเสียงฮือฮาไปทั่วโลกอีกครั้งสำหรับสาวน้อยในตาคมผู้มีกีตาร์เป็นเพื่อนคู่ใจเนเน่รอยัลสาวน้อยมหัศจรรย์จากแดนด้ามขวานภูเก็ตประเทศไทยที่ล่าสุดในรอบไลฟ์โชว์บนเวทีรายการประกวดความสามารถระดับโลกอย่างอเมริกาสกอตทาเลนต์2026ซึ่งถือเป็นรอบที่มีความกดดันสูงและถ่ายทอดสดไปทั่วอเมริกาแต่เจ้าตัวก็ยังคงสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมไร้ที่ติจนคว้าปุ่มทองคำ Golden Buster จากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยครั้งนี้น้องเนเน่ได้เลือกเพลง Back Home Sun ของศิลปินผู้ล่วงลับ Soul Garden มาร้องและเล่นกีตาร์สดๆถ่ายทอดน้ำเสียงนุ่มลึกแต่ทรงพลังให้ผู้ชมในฮอลและคนทั่วโลกได้ชมจนได้รับเสียงเชียร์กระหึ่มอย่างท่วมท้นพร้อมยืนปรบมือให้อย่างยาวนานส่วนในโลกโซเชียลต่างก็ชื่นชมในความสามารถของเนเน่กันอย่างล้นหลามที่พัฒนายกระดับการแสดงขึ้นไปอีกขั้นทั้งเรื่องพลังเสียงร้องอารมณ์ความรู้สึกและโปรดักชันระดับโลกนอกจากนี้สิ่งที่สะดุดตาคนไทยทั้งประเทศก็ต้องแฟชั่นการแต่งกายของน้องเนเน่ร็อกสตาร์คนดังที่ยังคงคอนเซ็ปต์เท่ๆแต่เพิ่มกิมมิคใหม่ๆด้วยแฟชั่นผ้าไทยเข้าไปผสมผสานด้วยโดยเธอได้นำผ้าคาดเอวพื้นเมืองหรือผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองที่เรียกว่าผ้าซัมปิงมีต้นกำเนิดและนิยมใช้ในวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้มาคาดเอวดึงดูดสายตาชาวโลก
1: I love really good vocals now I mean, I'm a 90s girl, I'm into pop music. That kind of music is not my vibe. But your vocals are on point, your guitar's on point, your look, your energy, your vibe. How could I not do this?

แต่นาทีประวัติศาสตร์ที่เป็นกระแสและถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียลก็ต้องนาทีที่เมลบีอดีตสมาชิกวง Spice Girls กรรมการผู้กดปุ่ม Golden Buster ให้น้องเนเน่และเสียงฮือฮาก็เฮสนั่นลั่นฮอลล์พร้อมละอองกระดาษสีทองกระจายเต็มเวทีส่งผลให้เธอผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนโหวตปกติเจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ำตาโผกอดคุณพ่อคุณแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยความดีใจขีดสุดซึ่งเมลบีอดีตสมาชิกวง Spice Girls กรรมการผู้กดปุ่ม Golden Buster ให้น้องเนเน่ก็ได้เอ่ยปากชื่นชมว่าตัวเธอเองเป็นเด็กยุค90ชื่นชอบแนวเพลงป๊อปดนตรีแนวนี้ถึงจะไม่ใช่ทางเธอสักเท่าไหร่แต่เสียงร้องแบบนี้มันดีมากกีตาร์ก็เลิศทั้งรูปร่างหน้าตาพลังงานบรรยากาศแล้วจะไม่กดให้ได้ยังไงสำหรับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ทำให้เนเน่รอยัลกลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่น่าลุ้นคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ประจำฤดูกาลนี้อย่างเต็มตัวแฟนๆชาวไทยก็

ียมเชียร์การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกันได้นะคะในเช้าวันพุธที่23กันยายน2569ตามเวลาประเทศไทยร่วมส่งกำลังใจให้เด็กไทยตัวเล็กพริกขี้หนูเป็นแชมป์โลกที่โลกต้องจดจำอีกครั้งนึงค่ะ

0: ส่วนคอเพลงคอคอนเสิร์ตที่ไม่อยากพลาดประสบการณ์ความมันครั้งสำคัญของศิลปินร็อกระดับตำนานโป่งหินเหล็กไฟในคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่เตรียมจะจัดขึ้นปลายปีนี้ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีก็หาบัตรได้แล้วนะครับทางทิกเก็ตเมลอนครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมางานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของศิลปินร็อกระดับตำนานเจ้าของฉายากระเด็ดทองคำค่ะพี่โป่งหินเหล็กไฟนั่นเองค่ะในโป่งร็อกเลกาซี่ตั้งแต่จำความได้จนไม่มีวันลืมซึ่งจัดขึ้นปลายปีนี้ที่ธันเดอร์โดมเมืองทองธานีค่ะ

0: ดมินิคอนเสิร์ตเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยแฟนๆคอเพลงระดับตำนานได้ชมกันสดๆในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่เตรียมจะจัดขึ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้นปลายปีนี้ที่ Thunderdome เมืองทองธานีในโป่งร็อกเลกาซีตั้งแต่จำความได้จนไม่มีวันลืมภายใต้ศิลปินโปรดิวเซอร์ที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วใน Peach Maker The Repeat Concert พฤษภาคมและ Hall of Fame Concert เมื่อปี2025สำหรับโป่งล็อกเลกาซีตั้งแต่จำความได้จนไม่มีวันลืมเป็นคอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดเส้นทางดนตรีผ่านเรื่องราวบทเพลงและตัวตนของโป่งหินเหล็กไฟหรือปฐมพงษ์สมบัติพิบูลศิลปินผู้ฝากบทเพลงซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของผู้คนหลายยุคสมัยโดยจะนำบทเพลงที่อยู่ในหัวใจของแฟนๆตั้งแต่อัลบั้มแรกๆอาทินางแมวศรัทธาอย่าหยุดยั้งทำดีที่สุดแล้วเพื่อเธอและอีกเพียบกว่า30บทเพลงรวมถึงบทเพลงจากยุคปัจจุบันที่พี่โป่งจะนำมารีอาร์เรนจ์ถ่ายทอดใหม่ในสไตล์ร็อกอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านการเรียบเรียงโชว์และโปรดักชันที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ตลอดจนโชว์และเซอร์ไพรส์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนเวทีไหนมาก่อนพร้อมศิลปินแขกรับเชิญที่จะไปร่วมสร้างสีสันสลับสับเปลี่ยนกันมอบความสุขบนเวทีซึ่งพี่โป่งคัดสรรด้วยตัวเองเพื่อโป่งล็อกเลกาซีเพียงค่ำคืนเดียวที่ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการเพลงไม่ว่าจะเป็นเดอะซันดิโอรานโปรเจกต์นักร้องสาวสวยอิงฟ้าวราหะแนปเดอะแนปและอีกหลายต่อหลายคนที่ขออุบไว้เป็นเซอร์ไพรส์แต่รับรองว่าถูกใจแฟนๆสายร็อกระดับตำนานแน่นอนค่ะแฟนๆที่ไม่อยากพลาดประสบการณ์ความมันครั้งสำคัญนี้ก็หาบัตรกันได้แล้วนะคะทางทิกเก็ตเมลอนแล้วไปสนุกกันได้ในวันที่7พฤศจิกายนนี้ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีค่ะ
1: 7พฤศจิกายนนี้เจอกัน
2: ต้องเดินกันความได้
3: อันนี้ก็จะเป็นสเกลใหญ่ก็จะแสงสีเสียงก็มันกว่าละว่างั้นดีกว่าเวทีใหญ่ฮะเพลงก็จะคัดไปมากกว่าที่เคยเล่นที่เราเคยเล่นกันเพลงที่ทุกคนบอกว่าโอ้อยากฟังมากหลายเพลงขอมาก็จะจัดให้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนไปฟังเพลงใหม่ด้วยนะแล้วก็แขกเซอร์ไพรส์ก็สำราญบานใจแน่นอนนะ อยากลองห้ามพลาดนะครับ7พฤศจิกาครับพบกันครับ yes
4: และนี่ก็เป็นความหลากหลายความสุขความบันเทิงที่เรานำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับวันนี้ผมและทีมงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้แล้วนะคะก็อยู่กับกุ้งแล้วก็พี่อ๋อยค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยค่ะที่การแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้รวมไปถึงเอเชียนพาราเกมนะคะเราจะได้เชียร์นักกีฬาไทยผ่านหน้าจอไปพร้อมๆกันรวมไปถึงช่อง MBT2 HD ของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาการ

0: กีฬาแห่งชาติจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนนะคะถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ค่ะซึ่งบรรยากาศประกาศความพร้อมนะคะจัดกันที่ศูนย์การค้าพารากอนได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD นายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุศิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AS ร่วมประกาศความพร้อมค่ะในการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และต่อด้วยเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะส่งตรงมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆที่ประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยถึงความพร้อมในการถ่ายทอดสดนะคะบอกว่ามีความพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะประเภทที่มีทีมชาติไทยแข่งขันหรือแม้แต่ประเภทที่ไม่มีทีมชาติไทยแข่งพี่น้องชาวไทยก็ยังมีโอกาสได้ดูเช่นกันแต่ว่าจะเน้นไปที่ประเภทที่มีทีมชาติไทยแข่งเป็นหลักค่ะอาจจะมีการสลับภาพไปตามช่วงเวลาและความพร้อมของการถ่ายทอดสดคือจะต้องถ่ายทอดสดทุกประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมส์ที่มีทีมชาติไทยแข่งขันให้พี่น้องคนไทยได้ดูจนจบจนสิ้นสุดการแข่งขันจนถึงพิธีมอบรางวัลเลยทีเดียวค่ะ
2: กีฬาที่ทีมชาติไทยจะได้เข้าไปร่วมแข่งขันไม่ว่าเป็นประเภทใดก็ตามให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมกันหาวิธีทางนะครับเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้เชียร์ทีมชาติไทยในทุกประเภทนะครับแต่วันนี้เพียงแค่ว่าเป็นมหกรรมกีฬาแต่ต่อไปนี้ครับในเรื่องของฟุตบอลในเรื่องของกีฬาประเภทอื่นๆที่เป็นไปได้ท่านนายกอยากให้คนไทยได้ชมและได้ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วยแล้วก็ความพร้อมของการถ่ายทอดสดก็คือทุกประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมและก็เอเชียนพาราเกมที่มีทีมชาติไทยจะต้องพี่น้องคนไทยจะต้องได้ดูนะครับจนครบจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
1: สีสันภายในงานนะคะก็ยังมีการเปิดตัวทีมชาติไทยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะโดยมีตัวแทนทีมชาติไทยชื่อดังอย่างวิวกุลวิทย์วิทิสารแล้วก็บิวภลิพลบุญสอนมาร่วมเดินแบบโชว์ความสง่างามรวมถึงมีการเปิดตัวกิจกรรมภายใต้แคมเปญแฮชแท็กมากกว่ามหกรรมกีฬาและการพูดคุยกับตัวแทนนักกีฬาทั้งทัพเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมค่ะทางด้านการถ่ายทอดสดการกีฬาชาวไทยก็สามารถรับชมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้จนถึงวันที่10กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD T-Sport 7นะคะ 9M Cord HD ช่องวัน31 Monomax Sport ไทยรัฐทีวี32 PPTV HD 36รวมถึงแพลตฟอร์มของ AAS Play ค่ะขณะที่กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่5จะถ่ายทอดสดจนถึงวันที่24ตุลาคมทาง AAS Play ค่ะ
0: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยค่ะมั่นใจว่าเราจะคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวและแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียพร้อมด้วยพลเอกดร.สุภมนัสพานพบประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายยศไกรเพียรพาณิชพรกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติรองหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการ
1: นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยก็กล่าวถึงความพร้อมบอกว่านักกีฬาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเป็นธรรมทางสมาคมได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทั้งทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักกีฬามีความสมบูรณ์ที่สุดทั้งร่างกายจิตใจมั่นใจว่าทัพนักกีฬาชุดนี้จะสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมและนำความภาคภูมิใจคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอนค่ะ
3: สำหรับตัวเต็งของเราเนี่ยมีความสามารถสูงอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ให้เขาอยู่ในระเบียบเนื่องจากยังวัยรุ่นนะครับเขาอาจจะมีกลยุทธ์ที่เขามีความกล้าล่ะครับมีความบ้าบิ่นนะครับเพราะอีฟุตบอลเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายเชิงกลยุทธ์เลยนะครับยีมเนี่ยมีความห้าวครับเราก็พยายามที่จะให้เขาอยู่ในระดับที่เขาควบคุมตัวเองได้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเห็นสีสันแน่นอนครับเพราะคนนี้แสบไม่เบาแสบนะครับส่วนของโมบายอีฟุตบอลโมบายนี่ก็ต้องบอกว่าลำดับดีขึ้นเรื่อยเราไม่ได้มองแค่ว่าเขาเก่งเป็นดาวค้างฟ้ามาแต่ตอนนี้เป็นดาวรุ่งที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองถ้ามองเชิงสถิติน้องที่เป็นอีฟุตบอลโมบายนี่ถือว่าแรงกิ้งสูงขึ้นเรื่อยๆตามระดับรู้สึกมั่นใจ
0: สำหรับคราวนี้ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจะส่งนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งหมด29คนเข้าร่วมชิงชัยใน4ประเภทเกมค่ะชิงทั้งหมด7เหรียญทองนะคะนำโดย2ผู้เล่นความหวังเหรียญทองจากเกมอีฟุตบอลโมบายและ PC อย่างธีรัตน์ ลิมประภัทรกับศิรวุฒิ รุ่งรัตน์ กสิกุลหรือว่าที่แฟนๆวงการอีสปอร์ตรู้จักในนามของยินซุยเจ้าของแชมป์โลกอีฟุตบอล2025ค่ะ
1: ไปต่อกันที่งานมิดเดิลเพลสเอเชียนเกมนะคะกอล์ฟก็หวัง1เหรียญทองค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว16กีฬาตั้งเป้าทั้งหมด4เหรียญทองด้วยกันสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิดเดิลเพลสเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่2มี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมค่ะมีนายพลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเริ่มกันที่กีฬากอล์ฟค่ะไทยส่ง6สวิงเข้าร่วมชิงชาย4เหรียญทองบุคคลชายหญิงและทีมชายหญิงครั้งที่แล้วที่หางโจนี่นะคะผลงานดีเลยค่ะได้มา2เหรียญทองบุคคลหญิงแล้วก็ทีมหญิงกับอีก1เหรียญเงินทีมชายซึ่งครั้งนี้ยังใช้โปรกอล์ฟชุดเดิมค่ะรวมกับสมัครเล่นนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วพร้อมด้วยโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันเหรียญทองทีมหญิงค่ะสภาพสนามของญี่ปุ่นก็คล้ายกับที่เชียงรายดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาต่อทีมไทยค่ะจึงตั้งเป้าไว้ตอนนี้ที่1เหรียญทองคู่ปรับแย่งเหรียญก็มีเจ้าภาพญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนค่ะ
4: คืออย่างนี้ต้องขอบคุณโปรเปียโนนะครับที่อยู่ใน LPGA ด้วยเพราะว่าจริงๆช่วงเวลาที่แข่งของเอเชียนเกมเองเนี่ยก็มีรายการแข่งของ LPGA Tour เยอะๆนะครับซึ่งนักกอล์ฟเองเนี่ยต้องหยุดการเล่น1เดือนเพื่อมาแข่งเอเชียนเกมเองเนี่ยเขาก็เสียหายรายได้ไปเยอะนะครับแต่ว่านักกีฬาของเราทุกคนเนี่ยที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพนะครับเขาก็อยากทำเพื่อประเทศชาติและเพื่อส่วนรวมนะครับแต่ว่าผมเรียนนิดนึงว่าอย่างโปรจีเนี่ยอันดับ2ของโลกนะครับเขาก็อยากมาเล่นแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตามแรงกิ้งของโลกเองเนี่ยเราจะให้แรงกิ้งระดับท็อปทั้งชายและหญิงเนี่ยไปเล่นที่โอลิมปิกเลยในส่วนของแรงกิ้งที่ลงมานะครับเราจะมาให้เล่นที่เอเชียนเกมเพราะว่าเป็นการฝึกนักกอล์ฟของเราด้วยภายในตัวแล้วก็เป็นการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟของเราด้วยครับ
0: ส่วนยกน้ำหนักส่ง10จอมพลังชาย5หญิง5คนค่ะนำโดย3จอมพลังเหรียญรางวัลโอลิมปิกปารีสเกมนะคะก็มีเวฟวีรพลวิชุมาเหรียญเงินมีน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยอีก1เหรียญเงินโอลิมปิกค่ะแล้วก็เจ้าของเหรียญทองแดงปารีสออยสุรจนาคำเบ้านะคะตอนนี้ทุกคนเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะยกเว้นน้องเจนนี่สุภชนินทร์คำแหงในรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมคนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจึงมาฝึกซ้อมที่กรุงเทพความหวังยอมรับค่ะว่าเอเชียเก่งกีฬายกลูกเหล็กค่ะโดยเฉพาะจีนอินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีเหนือแต่มั่นใจว่าทีมชาติไทยมีเหรียญติดมือค
5: ่
0: ะ
5: อย่างที่เรียนให้พี่ๆทราบนะว่ายกน้ำหนักนี้มันมีการเปลี่ยนรุ่นนะฮะอย่างเส้นตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าไม่มี71ละมี70กับ75ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะนี่ยกตัวอย่างนะว่าเราจะเลือกนักกีฬาของเราเนี่ยอยู่ในรุ่นไหนและอีกอย่างนึงก็คือว่าทางประเทศอื่นเขาจะเอานักกีฬาเขาลงรุ่นไหนผมว่าถ้าสมมติว่าเราได้ลิสต์คือได้รู้ว่าใครอยู่รุ่นไหนเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นนะครับผมแต่คราวนี้ในณขณะนี้เองเราคิดว่า2-3 เหรียญน่าจะได้ครับ
6: ร้อย
0: ส่วนกีฬาน้องใหม่พาเดลจัดแข่งขันครั้งแรกค่ะชิง2เหรียญทองไทยส่งนักกีฬา2คู่นะคะก็เป็นชาย2คนแล้วก็หญิง2คนค่ะด้านคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้เต็มที่โดยมีกาตาร์และญี่ปุ่นเป็นทีมเต็งส่วนยิงธนูค่ะชาติมหาอำนาจอยู่เอเชียทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียแชมป์โลกล่าสุดรวมไปถึงเกาหลีใต้จีนบังคลาเทศแล้วก็ญี่ปุ่นไทยครั้งนี้ใช้นักกีฬาหน้าใหม่ผสมผสานกับรุ่นเก่าค่ะรวมทั้งหมด8คนด้วยกันนะคะแข่งขันกัน2ประเภทคือ ทดกำลังและโค้งกลับความหวังอยู่ที่ประเภททีมเน้นที่ทีมชายทีมหญิงรวมไปถึงทีมผสมค่ะขณะที่เทเบิลเทนนิสนะคะแชมป์โลกกีฬานี้อยู่ทวีปเอเชียเหมือนกันเลยค่ะคราวนี้ไทยเราส่งทั้งชายและหญิงโดยในกีฬาตัวหลักยังอยู่ครบนะคะชุดคว้าเหรียญประวัติศาสตร์เหรียญทองแดงทีมหญิงเอเชียนเกมส์ที่หางโจวในรอบ57ปีนำโดยน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรน้องทิพย์อรวรรณภารนังน้องบัวจินนิพาเสวตบุตรแล้วก็มี3ดาวรุ่งมีดาวรุ่งมาอีก1อีก3คนด้วยกันค่ะที่ไปครั้งแรกนะคะตั้งเป้าผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศลุ้นจากทีมหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมค่ะส่วนยิงเป้าบินนะคะวางเอาไว้ก็คือคราวนี้1เหรียญทองแดงทีมหญิงที่เราได้ที่หางโจวไม่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราส่งทีมชายทีมผสมแล้วก็บุคคลหญิงนำโดยอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขที่เคยผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์มาแล้วค่ะความหวังลุ้นเข้ารอบไฟนอลเป็นลำดับแรกค่ะ
1: ส่วนยิงปืนค่ะไทยส่งดาวรุ่งแล้วก็รุ่นเก๋า16คนเข้าร่วม8อีเวนต์ด้วยกันค่ะโดยฟอร์มแต่ละชาติใกล้เคียงกันต้องวัดกันที่สมาธิจิตใจแล้วก็ความนิ่งจีนและอินเดียคือ2ชาติที่เก่งกาจมากๆนะคะความหวังของไทยก็คือเข้ารอบไฟนอล8คนเน้นที่ปืนสั้นชายบาสเกตบอลไทยส่ง3อีเวนต์ทีมหญิง5คนเป็นการถ่ายเลือดใหม่ทั้งหมดและบาส3คนชายหญิงค่ะซึ่งกำหนดให้เป็นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่ก็มีนักกีฬาชุดเดิมจากเอเชียนเกมหางโจวชาย2คนหญิง1คนความหวังลุ้นเหรียญจากบาส3คนชายและหญิงนั่นเองค่ะภาพรวมมิดเดิลเพลทเอเชียนเกม2ครั้ง16สมาคมทัพไทยตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองสำหรับงานแถลงข่าวครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะโดยมี8สมาคมเข้าร่วมได้แก่กรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟต์บอลเบสบอลแล้วก็ซอฟต์เทนนิสค่ะสมาคมกีฬาแฮนด์บอลจัดอบรมผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาดนะคะเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาแฮนด์บอลของไทยค่ะนายพัฒพงษ์พงศกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดระดับชาติระดับ3ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยมีดร.ปัชญาสภาพงษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครดร.ชานรงค์สุหงษาอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.วีระกัจฉปคิรินผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมในงานค่ะ
0: วัตถุประสงค์เลยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการฝึกสอนอย่างถูกต้องเป็นระบบค่ะทั้งเรื่องของการฝึกสอนเทคนิคยุทธวิธีแล้วก็การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันมุ่งสร้างพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานนะคะสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดพัฒนาในสถานศึกษาสโมสรแล้วก็พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขยายฐานกีฬาแฮนด์บอลชายหาดรองรับแผนทุนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาแฮนด์บอลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องค่ะพร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครก็เตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกแฮนด์บอลชายหาดและจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยต่อยอดจากการฝึกอบรมโค้ชในครั้งนี้ด้วย
7: สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยโดยท่านดร.สมบัติครุพันธ์ท่านก็มีแนวทางแนวคิดพัฒนากีฬาไม่ว่าจะเป็นแฮนด์บอลอินดอร์หรือแฮนด์บอลชายหาดนะครับนี่เป็นโครงการส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพัฒนาผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับที่จะทำให้เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งแฮนด์บอลชายหาดของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาหนึ่งที่นำไปสู่ในระดับเอเชียครับ
8: สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในเดือนปลายเดือนกันยายนนี้และก็อนาคตท่านดร.สมบัติครุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยได้วางอนาคตไว้ว่าที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนั้นจะเป็นศูนย์ฝึกนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครกำลังก่อสร้างสนามกีฬาชายหาดครับขอบคุณครับผม
1: การอบรมครั้งนี้นะคะจัดระหว่าง 26-30 สิงหาคมค่ะมีนายแวนวรรณพันธ์ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น30คนด้วยกันค่ะ
0: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาจัดสัมมนาในหัวข้อ Thailand Football Transformation พลิกโฉมระบบฟุตบอลไทยสร้างรากฐานใหม่สู่อนาคตอย่างยั่งยืนค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเรื่อง Thailand Football Transformation พลิกโฉมระบบฟุตบอลไทยสร้างรากฐานใหม่ภายใต้กระทรวงการกีฬาสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะโดยมีนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานางสาววนิดาพันธ์สะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนจากหลายงานหลายภาคส่วนค่ะทั้ง ้งสมาคมกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมาร่วมงานค่ะ
1: การสัมมนาจัดโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมข้อเสนอจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับกำหนดแนวทางพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นรูปธรรมค่ะ
9: เราต้องเริ่มสร้างตั้งแต่เด็กและเยาวชนขึ้นมานะครับจนขึ้นมาถึงระดับทีมเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีขึ้นมาสู่ทีมชาติเพื่อสร้างให้นักฟุตบอลเนี่ยขึ้นมาเป็นระบบนะครับไม่ใช่ว่าปัจจุบันเนี่ยการเสริมสร้างฟุตบอลเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างทีมหมอนทองวิทยานะเคยได้ยินไหมฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโด่งดังมากแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็ค่อยๆลิบดีลงไปแล้วแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมฟุตบอลของเราเนี่ยของประเทศไทยในเวลาเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรฐานยังไม่ได้โอบอุ้มทีมนั้นตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับก็ปัจจุบันนี้จะตั้งกระทรวงการกีฬานะครับผมก็หวังว่ากระทรวงการกีฬาก็จะเป็นแม่งานที่จะทำในเรื่องนี้นะครับ
0: การสัมมนาครั้งนี้แบ่งออกเป็นหลากหลายหัวข้อนะคะครอบคลุมทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างครบวงจรยั่งยืนการสร้างรากฐานฟุตบอลนะคะไปจนถึงเรื่องของรถทูโบคัพที่จะพาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกได้อย่างไรค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปชมไฮไลท์ผลงานของสตีเวนเบิร์กไวนะคะยิงแฮตทริกพาต้นสังกัดอันอิติฮัดเฉือนชนะอันฮาเซมไป3ประตูต่อ2ในการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกค่ะจากนั้นเราพักการรบทรงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อ๋อยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NVT
1: วิถีคน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
4: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความหยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและผืดพันธุ์ของชาวอีสานสู้สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
5: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
6: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทหารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณพริมาวินิฐาสถิตกุลครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ความสุขของคนไทยนะคะความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะแฟนๆของน้องเนเน่สาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตว
1: ัน
0: นี้มาสร้างความสุขให้คนไทยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
1: ใช่นะครับนี่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของเรานี่ก็คือความสุขปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยจากเด็กสาววัยแค่16ปีเท่านั้นนะ
0: ใช่ค่ะคือน้องเนี่ยไปประกวดที่อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะ
1: ใหญ่มาก
0: ใช่ใหญ่มากคือแล้วก็เป็นรายการที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกปรากฏว่าที่บอกว่าทำให้คนไทยภาคภูมิใจเนี่ยคือวันนี้น้องยังไม่ได้แชมป์นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้องเนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เรียบร้อยแล้ว
1: คือผ่านแบบว่ากรรมการให้ตั๋วพิเศษทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เลย
0: ไม่ต้องไปรอผลโหวตไม่ต้องไปอะไรแล้วนะคะคือรอเข้าไปชิงชนะเลิศได้เลยคือการแสดงของน้องไม่ว่าจะเป็นลีลาการเล่นกีตาร
1: ์
0: น้ำเสียงทรงพลังหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอ่ะม
1: ัน
0: สะกดทุกสายตา
1: ส่งพลังถึงคนดูที่เขาแบบรู้สึกได้ทั้งคนในฮอลล์ที่ฮือขึ้นมาแล้วก็คนที่รับชมอยู่ด้วยนะครับ
0: แล้วก็ยังมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยชุดที่น้องเนเน่นำไปสวมใส่ก็ถูกพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูวินาทีที่น้องรู้ว่าตอนนี้ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะนี่คือผ้าชุดไทยนะคะที่น้องเน่งนี่ก็คือนาทีที่เนเน่รัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ค่ะหลังจากที่หนึ่งในกรรมการก็คือเมลบีซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl นะคะตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้จากการแสดงที่ยอดเยี่ยมของน้องค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะคะควอเตอร์ไฟแนลน้องเลือกบทเพลง Black Hole Sun นะคะของวง Soundgarden เป็นเพลงร็อกระดับตำนานแห่งยุค90นำมาถ่ายทอดคือเมลบีเนี่ยบอกว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่แฟนเพลงแบบร็อกแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าคือทุกอย่างมันลงตัวมากมันสุดยอดจริงๆจนต้องตัดสินใจทำไมถึงจะไม่ให้ตั๋วพิเศษกับน้องล่ะ
1: เสร็จแล้วยังขึ้นไปกอดด้วยเลย
0: ใช่นะมีแบบเช็ดน้ำตาซับน้ำตาให้กับน้องด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าจริงๆเนี่ยได้เจอน้องเนเน่หลังเวทีก่อนที่น้องจะขึ้นมาแสดงดูแล้วน้องเป็นเด็กที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่พอขึ้นมาบนเวทีเป็นการแสดงของน้องคือมันคนละอย่างไปเลยเป็นการแสดงที่เป็นร็อกเกอร์สาวที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแล้วก็เสน่ห์นะคะ
1: ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลยนะครับทีนี้อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือการออกแบบเครื่องแต่งกายที่น้องเนเน่เนี่ยเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาผสมผสานกับสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวชุดที่คุณผู้ชมเห็นภาพน้องเนี่ยครับกรมการพัฒนาชุมชนให้ข้อมูลบอกว่าผ้าไทยที่น้องเอาไปใส่คู่กับกางเกงเนี่ยคือผ้าซัมปิงเป็นผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองหรือว่าผ้าพิมพ์ลายทองจุดเด่นของผ้าชนิดนี้อยู่ที่ลวดลายแล้วก็ประกายสีทองซึ่งเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ลายแบบโบราณผสมผสานการลงตาดหรือว่าการเขียนลายเส้นทองทำให้ผืนผ้าสะท้อนแสงเล่นแสงออกมาอย่างสวยสดงดงามทั่วไปจะนิยมใช้เป็นผ้าคาดเอวหรือว่าใช้นุ่งทับกางเกงแล้วก็ผ้าถุงนะครับจะพบได้ในการแต่งกายของทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งก็สะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้คนในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็คาบสมุทรมาลายูซึ่งน้องก็มาจากจังหวัดภูเก็ตนั่นเองการนำผ้าทอแล้วก็สิ่งทอพื้นถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผ้าไทยที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านรูปแบบการสวมใส่นำมาต่อยอดให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ภูมิปัญญารวมถึงความงดงามของผ้าไทยสู่สายตานานาชาติตอนนี้คนเห็นไปทั่วโลกแล้วนะครับหลังจบการแสดงคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ไปเชียร์น้องถึงขอบสนามพากันไปรอน้องที่ด้านนอกสตูดิโอแล้วก็ส่งเสียงเรียกน้องเนเน่น้องก็หันมาทักทายแล้วก็โบกมือให้กับชาวไทยทุกคนอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับ
0: วันนี้ถ้าเข้าไปดูตามเพจต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ไปเชียร์น้องกันเต็มสตูดิโอนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปส่งความยินดีร่วมแสดงความยินดีกับน้องนะเพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานในบ้านเรานะคะก็ต่างออกมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องบอกว่าให้ทำผลงานให้เต็มที่และมาสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยอีกครั้งนะคะเชิญชวนติดตามการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็มาร่วมลุ้นผลการแข่งขันกันถ้าตรงกับเวลาในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้า23กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งวันที่มาร่วมส่งแรงใจให้กับน้องนะคะ
1: เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของสาวไทยที่โกอินเตอร์ระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเยาวชนของเราอายุแค่16ปีเท่านั้นครับสลับอารมณ์นิดนึงมาดูความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามการฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่น่านสิ่งที่ท่านรองนายกพกไปด้วยเอาแบบบ้าน3มิติไปมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านพังเสียหายไปทั้งหลังครับเป็นขวัญและกำลังใจให้ดูว่านี่คือบ้านที่เตรียมดำเนินการสร้างให้ใหม่ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เร่งลงพื้นที่อำเภอปัวเพื่อไปฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้มีการกำจัดดินโคลนและขยะที่ทับถมคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% ครับนอกจากนี้ก็ได้พูดคุยให้กำลังใจประชาชนเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำกูลไปตรวจสอบพื้นที่บ้านของคุณป้ากาหลงซึ่งเป็นผู้ประสบภัยที่บ้านถูกน้ำและดินโคลนพัดพังเสียหายทั้งหลังเลยนะครับอาจารย์นำแบบจำลอง3มิติของบ้านหลังใหม่ซึ่งออกแบบในลักษณะยกพื้นสูงเพื่อความปลอดภัยมาแสดงให้คุณป้ากาหลงดูเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนอกจากนี้ยังให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลและทางจังหวัดได้เตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วและจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลการก่อสร้างให้มีที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำรวมถึงซ่อมแซมเส้นทางสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดครับด้านนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่บ้านผาเวียงอำเภอภูคาตำบลภูคาอำเภอปัวนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการความช่วยเหลือหลังจากนี้ก็จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและได้ย้ำถึงแผนการฟื้นฟูในระยะยาวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีเชิญชวนให้มาเที่ยวที่อำเภอปัวจังหวัดน่านกันอีกครั้งนะครับเป็นการส่งต่อกำลังใจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยครับ
0: สำหรับภาพรวมการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะก็มีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะคะโดยการประปาส่วนภูมิภาคตอนนี้ให้บริการได้แล้วทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็จะมีพื้นที่ที่ใช้น้ำบาดาลใช้น้ำประปาหมู่บ้านก็กำลังเร่งเข้าไปแก้ไขตัวชาวบ้านเองก็ขอบคุณทุกๆหน่วยงานค่ะที่ระดมสรรพกำลังมาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องติดตามภาพรวมทั้งหมดจากคุณสุพัฒน์เหล่ากมลรายงานสดมาจากตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณสุพัฒน์เชิญค่ะ
2: ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับสามารถที่จะกลับมาพักอาศัยภายในบ้านได้แล้วนะครับหลังจากที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลังในการที่จะมานำดินโคลนออกจากพื้นที่ในตัวบ้านออกไปจนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของชาวบ้านในพื้นที่นี้ต่างก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ระดมสรรพกำลังกันเข้ามาในพื้นที่ช่วยให้ประชาชนนั้นอุ่นใจและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงตามปกติครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้มีการลงพื้นที่ตำบลปัวตำบลศิลาแรงตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อไปติดตามความก้าวหน้าของการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบปัญหาภัยอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากซึ่งส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบประปานั้นในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจึงได้มีการสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งรัดซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและท่อส่งน้ำหลักที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฉีดล้างทำความสะอาดถนนและดูดโคลนและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนทางด้านการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้เร่ง จัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้อำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือกชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมรวมทั้งสิ้น120รายรวมเป็นเงิน 84,000 บาทโดยแบ่งเป็นแหล่งงบประมาณ2ก้อนนะครับ2ส่วนก็คือทางเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ในอำเภอจำนวน90รายโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศิลาแรงได้เดินเท้าจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบถึงบ้านซึ่งประชาชนต่างก็ขอบคุณที่การจ่ายเงินเยียวยาไม่มีความยุ่งยากและได้รับเงินเร็วมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครับตรงนี้รู้สึกว่าเขาเยียวยาได้รวดเร็วไหมคร
3: ับรวดเร็วค่ะค่ะก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกท่านนะคะที่มาช่วยบ้านฝายของเรา
2: คร
3: ับ ดีสมบูรณ์ค่ะ
2: ได้รับเงินเยียวยาแล้วเนาะ
3: จ้ะได้รับละจ้ะ 6,700 อ่ะค่ะ
2: ไม่ม
3: ีย
2: ุ่งยากเร
3: ื่อง
2: เง
3: ิน
2: เย
3: ีย
2: วยา
3: ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ถ้าไอ้เทศบาลเขามาไอ้นี่ไอ้เด่นจ้ะ
2: เขามาให้ถึงที่หรือว่าเราไป
3: มาให้ถึงที่ค่ะ
2: มาแจกตามบ้านเลย
3: จ้ะ
2: ส่วนเงินชดเชยก้อนที่สองอะไรเงี้ยเราก็มีลงทะเบียนอะไรไว้ใน
3: จ้ะลงแล้วจ้ะ
2: คิดว่าเพียงทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดนะครับอำเภอปัวจ่ายแล้วเยอะ120ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนที่อำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมสำหรับพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดในส่วนของเงินเยียวยา9,000 บาทที่ครม.มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านครับช่วยเหลือทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ2ล้านบาทต่อรายซึ่งจังหวัดน่านได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยให้ได้รับอย่างทั่วถึงทางด้านของครูแนนปวีณากันศรีครูโรงเรียนบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้การไลฟ์สดวันเกิดเหตุจนความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาอย่างรวดเร็วเปิดเผยความรู้สึกและก็กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานครับและทุกภาคส่วนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
4: สภาพจากวันแรกนะคะก็คือดินโคลนสูงประมาณ2เมตรค่ะเราใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูประมาณ8วันค่ะตอนนี้ชาวบ้านทุกคนก็คือยิ้มได้ค่ะเพราะว่าทุกหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือต่างๆนานาค่ะตอนนี้ก็คือเรากำลังวางแผนฟื้นฟูระยะยาวค่ะและนี่ก็คือสภาพปัจจุบันนะคะถ้าเทียบกับวันแรกก็คือชาวบ้านก็คือทุกคนยิ้มออกดีใจ
2: และในช่วงที่ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและประชาชนยังไม่สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกตินะครับทางด้านของเรื่องอาหารการกินประชาชนในที่นี้ยืนยันว่าได้รับครบทั้ง3มื้ออย่างต่อเนื่องไม่มีขาดรวมทั้งเรื่องของตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทีมข่าวของเราสังเกตเห็นว่ามีหลายหน่วยงานครับมาเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารเครื่องดื่มตลอดทั้งวันครับทำให้ประชาชนที่นี่มีความรู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีกำลังใจในการกลับไปใช้ชีวิตครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุพัฒน์นะคะก็จะเห็นว่าการระดมกำลังลงพื้นที่ไปช่วยฟื้นฟูให้กับชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเดินหน้ากันทุกวันจริงๆนะคะจะเห็นว่าทุกๆสรรพกำลังนะคะทหารตำรวจจิตอาสาทุกหน่วยงานที่ระดมกำลังไปเพราะว่าก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของทุกคนแล้วก็อยากให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็วนะคะ
5: ครับย้ำกันอีกสักครั้งนึงสำหรับเรื่องของการเยียวยานะครับจังหวัดน่านกำลังเร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างที่เมื่อสักครู่บอกสูงสุดครัวเรือนละ6,700บาทนะครับอย่างล่าสุดอำเภอปัวก็ดำเนินการจ่ายไปแล้วกว่า120ครัวเรือนขณะที่อำเภออื่นๆก็เตรียมทยอยโอนเงินช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับจังหวัดน่านกำลังเร่งพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือด้านการดำรงชีพนะครับสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาจะแบ่งออกเป็นค่าเครื่องครัว 4,200 บาทต่อครัวเรือนและค่าเครื่องนึ่งห่มเครื่องนอนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอีก 2,500 บาทต่อคนรวมกันก็จะเป็นเงินช่วยเหลือสูงสุด 6,700 บาทส่วนความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือครับอย่างล่าสุดที่อำเภอปัวก็จ่ายเงินโอนเยียวยาให้ประชาชนไปแล้ว120ครัวเรือนก็เป็น 8,400 บาทและเตรียมทยอยพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมในรอบถัดไปด้วย
1: ขณะที่คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอท่าวังผาได้จัดการประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อ26สิงหาคมพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือใน3หมวดหลักครับได้แก่เครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวโดยกำหนดกรอบการจ่ายเงินก้อนแรกวันเสาร์ที่จะถึงนี้29สิงหาคมและจะดำเนินการอนุมัติจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายนนี้ครับส่วนอำเภอเวียงสากำหนดเริ่มจ่ายเงินเยียวยาวันที่29สิงหาคมวันเสาร์นี้เช่นกันนะครับอำเภออื่นๆทั่วจังหวัดน่านก็ตั้งเป้าจะเริ่มจ่ายพร้อมกันตั้งแต่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีงบประมาณพร้อมดำเนินการก็สามารถเบิกจ่ายให้ประชาชนได้ทันทีเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการในส่วนกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาจะก็มีการปรับลดขั้นตอนให้กระชับแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับประกอบด้วย4แนวทางสำคัญตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเริ่มจากการสำรวจความเสียหายให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่จัดทำแบบรายงานความเสียหายให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วจากนั้นขั้นตอนต่อมาคือตรวจสอบและรับรองสิทธิ์คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอจะทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดพิจารณาสิทธิ์เป็นรายครัวเรือนไปเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมพอผ่านขั้นตอนพิจารณาแล้วก็จะเป็นขั้นตอนทยอยโอนเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนในทันทีโดยจะดำเนินการอนุมัติและจ่ายเป็นรอบตามความพร้อมของข้อมูลทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดมีความคล่องตัวสูงสุดทางจังหวัดน่านก็จะเร่งจัดสรรวงเงินงบประมาณลงไปยังแต่ละอำเภอโดยตรงเพื่อลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายตามสายงานและผลักดันให้เงินช่วยเหลือเยียวยาส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
0: สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะก็สามารถนำไปซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานได้ส่งช่างจิตอาสาไปซ่อมเครื่องมือการเกษตรรถจักรยานยนต์รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทีมช่างจากทั่วประเทศลงพื้นที่ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พร้อมกำลังใจในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านที่วัดบ้านร้องอำเภอปัวโดยวันนี้นะคะทีมช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้บริการตรวจเช็คซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์200คันซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้าน100หลังและส่งมอบอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไปตรวจเช็คความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและยังส่งมอบบ้านที่ตรวจเช็คซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้วให้กับเจ้าของบ้านขณะเดียวกันมีประชาชนนะคะได้ไปลงทะเบียนรับบริการจำนวนมากที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขซึ่งจะให้บริการไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะร่วมให้บริการประชาชนทางด้านการจ้างงานการจัดหางานสิทธิและกฎหมายแรงงานรวมถึงบริการด้านประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
1: ส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ปล่อยขบวนรถบรรทุกส่งมอบถุงยังชีพ 1,500 ถุงครับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนเครื่องนอนและเครื่องนุ่งห่มยืนยันว่าเดินหน้าควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนควบคู่ไปกับการเตรียมแผนฟื้นฟูผู้ประกอบการ SME ด้วยครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำบุคลากรในสังกัดมาร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพณสำนักงานช่างตวงวัดกรมการค้าภายในจากนั้นทำการปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกเพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดน่านครับการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมแรงร่วมใจการบรรจุถุงยังชีพเพิ่มเติมอีก 1,000 ถุงจากเดิมที่ส่งลงพื้นที่ไปแล้ว500ถุงก็จะรวมเป็น 1,500 ถุงภายในบรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจำนวน14รายการเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มตลอดจนเครื่องนอนเพื่อส่งมอบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะจุดโดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนและเด็กนักเรียนครับในส่วนภารกิจหลักกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนและควบคุมไม่ให้มีราคาสูงเกินสมควรรวมทั้งจะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษลดค่าครองชีพให้ประชาชนด้วยขณะเดียวกันยังได้เตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจความเสียหายพร้อมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพผ่านโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพตลอดจนประสานงานกับธนาคาร SME เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการฟื้นฟูกิจการซึ่งก็จะช่วยให้การเยียวยานั้นครอบคลุมทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจอย่างครบวงจร
0: เมื่อผืนป่ามรดกโลกอย่างดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่อนุรักษ์5แห่งทั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ต้องเผชิญความท้าทายอย่างหนักทั้งเรื่องการอนุรักษ์การพัฒนาพื้นที่และปัญหาคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงมากขึ้นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จึงถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือสำคัญไม่ใช่แค่เพื่อรักษาสถานะมรดกโลกแต่เพื่อหาคำตอบว่าคนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรในระยะยาวติดตามจากรายงานค่ะ
6: ปีหลังการขึ้นทะเบียนมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่บนพื้นที่กว่า3ล้าน8แสนไร่กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่การบุกรุกพื้นที่แต่คือความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA เพื่อวางอนาคตผืนป่าแห่งนี้อย่างยั่งยืนวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวเป็นตัวอย่างของภาพสะท้อนของปัญหาในอดีตแทบไม่มีช้างป่าหรือกระทิงออกมารบกวนแต่ปัจจุบันมีสัตว์ป่าจำนวนมากที่ออกนอกพื้นที่และเข้าทำลายพืชผลเกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์และชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้นความเชื่อมต่อของพื้นป่ามีความสำคัญเชิงนิเวศต่อการเป็นมรดกโลกจุดยุทธศาสตร์สำคัญอยู่ที่คลองวังมืดรอยต่อระหว่างเขาใหญ่และทับลานซึ่งเป็นคอขวดสำคัญในการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือ

0: ที่ตรงนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร
1: ต้นในวันเดียวแต่จะเป็นเข็มทิศนำทางหลักฐานให้ภาครัฐตัดสินใจเพื่อให้มร
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นการเมืองกันครับ

ศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้ที่จะพาพูดถึงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและช่วยเหลือประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นพร้อมย้ำนะครับว่ามีวิธีในการควบคุมความโปร่งใสในการเบิกจ่ายทุกโครงการครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569กรอบวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทว่ามาจากเหตุวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางรอบนี้ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตโรงกลั่นและเส้นทางขนส่งทางเรืออย่างรุนแรงขณะที่ไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบ 50% ทำให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่5ระลอกทั้งราคาน้ำมันค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าที่พุ่งสูงจนเสี่ยงจะเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวแต่งบประมาณปี2569ในส่วนของงบกลางและวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลก็คงเหลือไม่เพียงพอต่อการรับมือขณะที่งบประมาณปี2570จะเริ่มใช้ได้เดือนตุลาคม2569จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องออกเป็นพระราชกำหนดการจัดสรรวงเงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ส่วนหลัก200,000 ล้านบาทแรกสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000 ล้านบาทสำหรับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพัฒนาทักษะนวัตกรรมในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลในระยะยาวนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าการกู้เงินนี้ไม่กระทบต่อวินัยการเงินการคลังโดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบไม่เกิน70%และจะเน้นระดมทุนจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศพร้อมนำหลัก 5T ได้แก่ Target ตรงเป้าหมาย Transition เร่งรัดเปลี่ยนผ่าน Transformation เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Transparentโปร่งใสตรวจสอบได้และ together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนมาใช้ควบคุมความคุ้มค่าและโปร่งใสในการเบิกจ่ายทุกโครงการ
1: สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและจะต้องมีการพิจารณากลั่นกรองด้วยความเหมาะสมรอบคอบ

0: อบคุ้มค่าตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อม ดำเนินการได้ทันทีรัฐบาลยังได้กำหนดหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้หลักการ 5T ได้แก่ T Target ตรงจุดใช้เงินเป้าหมายตรงจุด Transition เร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงาน Transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการลงทุนที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัว Transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือ Together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศไทย
1: ด้านนายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่ารัฐบาลต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที่ผ่านมาแม้โครงการเยียวยาอย่างไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แต่ก็เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเท่านั้นจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงโครงสร้างเข้ามาเสริมเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานโลกและสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อภายใต้3หลักคิดสำคัญคือการประคองเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรงและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าคืนได้สำหรับข้อกังวลเรื่องงบประมาณยืนยันว่าไม่ได้กู้เงินมากองไว้แต่มีคณะกรรมการเฉพาะกิจคัดกรองความคุ้มค่าอย่างเข้มงวดหากโครงการใดไม่คุ้มค่าก็จะถูกตัดทิ้งทันทีพร้อมติดตามผลและคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวครับ
2: ในวันที่28กันยายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคำร้องบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ว่าเข้าข่ายตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะโดยวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีการไต่สวนพยานบุคคล5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ขอให้วินิจฉัยว่าการที่กกต.กำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยใส่บาร์โค้ดและ QR โค้ดจนอาจสืบทราบตัวตนผู้ใช้สิทธิ์และผลคะแนนได้นั้นทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยมีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.เข้าร่วมสังเกตการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงศาลสั่งงดการถ่ายทอดภาพและเสียงและห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนพยานทั้ง5ปากที่เข้าให้ถ้อยคำประกอบด้วยนางนิตริยารัตนทัศนีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.นายภาคภูมิภูอุดมกรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนางกัญญานัทพิกุลทองกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และพร้อมให้รองเลขาธิการกกต.สาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งนายอุดมสิทธิวิรธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าศาลเห็นควรให้สืบพยานหลักฐานนอกสถานที่โดยมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์2ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรที่เหลือและบัญชีรายชื่อในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้ทางนี้ศาลเปิดโอกาสให้คู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันศุกร์ที่11กันยายนก่อนจะนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในช่วงเช้าวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 9:30 น.และนัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในวันเดียวกันเวลา 14:00 น.
1: ส่วนจังหวัดสงขลาก็ประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงครับเตรียมความพร้อมรอบด้านรับการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และพลตรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ร่วมประชุมติดตามความพร้อมการจัดปีหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้กำหนดการสำคัญแบ่งออกเป็น2วันครับวันแรก31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปพื้นที่ต่างๆรวมถึงลงพื้นที่บริเวณประตูน้ำหน้าควนอำเภอหัดใหญ่และจะมีพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตารวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ปิดท้ายด้วยการลงพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร่วมกับสอบต.ไปเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาเพื่อผลักดันสู่มรดกโลกส่วนวันต่อมา

0: 1กันยายนจะเป็นการประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าโอท็อปเด่นในพื้นที่ในส่วนการรักษาความปลอดภัยมีการวางมาตรการดูแลเส้นทางการจราจรและระบบสาธารณสุขอย่างเข้มงวดครับขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต6ก็จัดตั้งศูนย์เพรสเซนเตอร์มารองรับสื่อมวลชนพร้อมเผยแพร่ข้อมูล3ภาษาได้แก่ไทยกลางไทยถิ่นใต้และภาษามลายูทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการทำงานอย่างรัดกุมเพื่อใช้โอกาสนี้ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบ7นโยบายหลักรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถกองทัพไทยและมีแผนจัดหาดาวเทียมวงโคจรต่ำเชื่อมโยงข้อมูล3เหล่าทัพค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมแถลงผลการตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มอบ7นโยบายสำคัญให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องแรกก็คือกองทัพต้องเตรียมความพร้อมรอบด้านทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงเพื่อรับมือภัยคุกคามยุคใหม่การยกระดับปฏิบัติการร่วมของ3เหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการนำเทคโนโลยีมาใช้และส่งข้อมูลมายังศูนย์บังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพกำลังพลและความร่วมมือกับมิตรประเทศและคาดหวังว่าหลังจากนี้การปฏิบัติของกองทัพจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าอย่างน้อย1ก้าว
2: การเตรียมกองทัพให้พร้อมสำหรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้รองรับกับภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ unmanned system ระบบไร้คนขับทั้งหลายเรื่องของ hybrid warfare นะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่การปะทะในรูปแบบเดิมๆบกเรืออากาศเท่านั้นแต่จะมีมิติของไซเบอร์แล้วก็อวกาศเข้ามาเกี่ยวพันด้วยตรงนี้ก็คือถือว่าเราต้องมีความพร้อมในการรองรับตรงนั้นประการที่5ครับก็คือท่านให้ความสำคัญเหมือนกับทุกๆหน่วยที่เวลาท่านไปเรื่องของกำลังพลกำลังพลเนี่ยเราต้องดูแลเขาเพราะกำลังพลคือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติการของกองทัพนะครับฉะนั้นต้องดูแลกำลังพลให้สวัสดิการเขาเต็มที่รวมถึงเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความพร้อมแล้วก็ให้มีการรู้เท่าทันภัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็ AI ต่างๆครับก็มีการพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมตรงนี้ด้วยประเด็นที่6ครับก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอันนี้ก็น่าจะเป็นมิติเดียวกันกับที่ท่านให้นโยบายกับทุกๆเหล่าทัพเวลาท่านไปนะครับก็เน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะครับพัฒนาเพื่อให้เรามุ่งสู่ไประดับสากลได้และประเด็นสุดท้ายที่ท่านก็พูดถึงนะครับก็คือเรื่องที่ประเด็นที่7ก็คือกองทัพเนี่ยต้องเป็นกำลังของประเทศและประชาชนก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ท่านก็พูดอยู่เสมอว่าเราจะต้องพิจารณาแล้วต้องมองในเรื่องของความสำคัญของพี่น้องประชาชนประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับด้วย
1: ด้านพลตรีวิไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีภายใต้กองทุนหทัยทิพย์ว่าโครงการก่อสร้างถนนตรวจการระยะที่2หลักเขตที่52ถึง59ล่าสุดได้ก่อสร้างถนนบริเวณหลักเขตแดนที่54ถึง55ระยะทาง 3.45 กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้ว 2.6 กิโลเมตรเหลืออยู่250เมตรส่วนโครงการรั้วชายแดนระยะที่2จากหลักเขต54ถึง55ระยะทาง 3.45 กิโลเมตรอยู่ระหว่างทำต่อหม้อและเสาคืบหน้าไป 1.5 กิโลเมตรอยู่ระหว่างทำคานคอดินระยะทาง460เมตรกองบัญชาการกองทัพไทยยังได้เสนอแนวคิดระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติติดตั้งเสาสัญญาณและกล้องวงจรปิดทุกระยะ400เมตรในพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างรั้วได้คือจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรีตราดพร้อมขอรับการสนับสนุนโครงการดาวเทียมวงโคจรต่ำวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อลดความหน่วงอากาศสื่อสารแม่นยำและติดตามพิกัดเคลื่อนที่ร่วมกับกำลังรบนอกจากนี้จะจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำตั้งเป้าภายใน3ปีมีความต้องการ12ดวงปีแรกเตรียมนำร่องทดสอบใช้งาน3ดวงเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล3เหล่าทัพทั้งบกเรือและอากาศ
0: มาดูที่ความสมดุลความเหมาะสมในการใช้ AI กับวงการศิลปะยังคงเป็นที่ถกเถียงนะครับอย่างล่าสุดคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาก็จัดเสวนาวิชาการด้าน AI เปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศแล้วก็หาแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการศิลปะอย่างเหมาะสมครับนางเอ็มออนศรีกงพานสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาเปิดงานเสวนาวิชาการเรื่อง AI ภัยของการสร้างสรรค์จริงหรือพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าของผลงานวาดภาพและถ่ายภาพอาคารสัปปายะสภาสถานซึ่งนำมาจัดแสดงที่ภายในรัฐสภางานเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้อเท็จจริงและบทบาทของ AI ในกระบวนการสร้างสรรค์ออกแบบงานประพันธ์งานสร้างสรรค์สื่อเนื่องจาก AI สามารถนำมาต่อยอดจินตนาการประกอบการทำงานแต่ในอีกด้านก็ทำให้เกิดคำถามต่อวงการศิลปะรวมถึงการใช้ AI อย่างไม่สร้างสรรค์ด้วยด้านนักวิชาการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงศิลปินทัศนศิลป์นักแสดงและช่างภาพต่างร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่มองว่าไม่ได้กังวล นะครับเนื่องจากมองว่า AI เป็นผู้ช่วยทำงานเช่นช่วยออกแบบหรือว่าช่วยสเกจภาพแต่มนุษย์ก็ยังคงเป็นผู้ถ่ายทอดความงามอารมณ์ความรู้สึกและความคิดผ่านศิลปะครับ
1: ดูการเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายทุจริตนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำแถลงผลเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการกวาดล้างเครือข่ายทุจริตในการออกบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหาร6หน่วยงานแถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการเครือข่ายทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยไม่ชอบในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบการออกบัตรเลขศูนย์ระหว่างปี2561ถึง2565จำนวน 5,044 คนเบื้องต้นรายการทางทะเบียนที่กระทำผิดจริงนะคะพบแล้ว74รายการซึ่งทางอำเภอชัยปราการได้จำหน่ายยกเลิกและเพิกถอนทั้งหมดแล้วสามารถจับกุมผู้ต้องหา23คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยอีกว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับปัญหานี้พร้อมสั่งการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหากพบบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาขั้นเด็ดขาด
3: พื้นที่เป้าหมายวันนี้อยู่ที่อำเภอชัยปราการนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีการพบว่ามีการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับหรือว่าเรียกว่าออกบัตรเลขศูนย์นี่แหละครับให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบนะครับซึ่งข่ายในการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่ารายที่มีการออกไปนะครับและพบว่ามีเคสที่กระทำผิดได้ชัดเจนแล้วทั้งหมด74รายนะครับซึ่งได้มีการจำหน่ายยกเลิกและเพิกถอนรายการเหล่านี้แล้วนะครับและในวันนี้นะครับก็มีการคุมตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติม23รายนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
1: ด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติทั้งใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าบ้านผีเป็นจุดรวมรายชื่อการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเน้นย้ำว่านอกจากการปราบปรามแล้วกรมการปกครองเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจจับความผิดปกติของระบบทะเบียนปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันอาชญากรรวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ให้นายทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศ
0: จากนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาวุธปืนนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระดมกวาดล้างอาวุธปืนทั่วประเทศ15วันจับกุมไปกว่า 7,261 คดียึดอาวุธไป 7,872 กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนอีกเป็นจำนวนมากครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือของกลางอาวุธปืนอาวุธสงครามก็มีนะครับมีเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธเป็นผลปฏิบัติการตรวจค้นร้านค้าจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายระหว่างวันที่12ถึง25สิงหาคมทั้งหมด15วัน พลตรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปฏิบัติการนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำชับให้ควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบจัดระเบียบแล้วก็ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายซึ่งผลการระดมกวาดล้างตลอด15วันก็จับกุมผู้กระทำความผิดได้มากถึง 7,261 คดีตรวจยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกแบ่งเป็นปืนมีทะเบียน711กระบอกปืนเถื่อนถึง 7,145 กระบอกและยังมีอาวุธสงครามอีก16กระบอกในจำนวนนี้เป็นการตรวจค้นจับกุมบริเวณจุดสกัดจุดตรวจและด่านตรวจ139คดียึดอาวุธปืนไป137กระบอกเครื่องกระสุนปืน628นัดและวัตถุระเบิด2ลูกและเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้ระดมกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับทั่วประเทศซึ่งก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง752คนครับ
4: ถามว่าผลการปฏิบัติพวกนี้เนี่ยอะไรเป็นตัวชี้วัดนะครับผมยืนยันว่าตัวเลขไงครับนะฮะตัวเลขที่เราได้ดำเนินการระดมกวาดล้างต่างๆเราทำแม้กระทั่งนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงไปนะครับถึงหน่วยในขณะที่เบิกเงินแล้วก็เราก็มีการสื่อสารกับทางแบงค์ลงไปเตือนพี่น้องประชาชนนะครับถึงบ้านเลยบางท่านไม่เชื่อนะครับนี่การเป็นความยากลำบากของตำรวจบอกฉันลงทุนนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ตำรวจได้พยายามกระทำนะครับมันเป็นเรื่องแปลกตำรวจจริงก็ไม่เชื่อตำรวจหลอกเชื่อครับนะแสดงว่าตำรวจจริงเราเนี่ยศิลปะการพูดสู้เขาไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกต
0: ทั้งนี้หากประชาชนพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพามาคุยเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้ถือว่าสดใสทีเดียวแต่จะทำยังไงให้สดใสได้แบบนี้ให้นักลงทุนเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนได้ต่อเนื่องพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ชวนมองทิศทางตลาดหุ้นไทยนะครับที่ปีนี้กลับมาร้อนแรงได้อีกครั้งแต่จะรักษาแนวโน้มนี้ไว้ได้อย่างไรครับดัชนีหุ้นไทยเปิดตัวปี2569ที่ประมาณ 1,270 จุดนะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทะลุ 1,600 จุดไปในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ยังคงทรงตัวในช่วงนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ำว่าปัจจัยสำคัญก็คือเสถียรภาพทางการเมืองหลังเลือกตั้งทำให้การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชัดเจนบวกกับนโยบายการคลังที่เข้มงวดรวมถึงการปรับโครงสร้างรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ตลท.ย้ำด้วยนะครับว่าแม้หุ้นไทยจะซบเซาไปบ้างบางช่วงแต่ต่างชาติไม่เคยมองข้ามหุ้นไทยนะครับเพราะมองเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและวันนี้ครับก็ให้ความสนใจหลายเซกเตอร์นะครับทั้งปัญญาประดิษฐ์สถาบันการเงินรวมถึงพลังงานและกลุ่มที่จะได้อานิสงส์จากการลงทุนผ่านการส่งเสริมของ BOI อย่างไรก็ตามผลกระทบของราคาพลังงานที่ยังผันผวนจะเป็นบททดสอบสำคัญนะครับว่านโยบายและมาตรการที่ไทยวางเอาไว้จะรับมือได้ต่อเนื่องแค่ไหนนี่คือสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติจับตาดูอยู่เช่นกันครับ
1: แน่นอนด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็จะยังเป็นไฮไลท์อยู่นะครับแต่ถ้าดูในช่วงผมว่าถ้าดูในเรื่องช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยด้านสถาบันการเงินของเราก็เป็นที่น่าสนใจและนักลงทุนให้ความสนใจมาต่อเนื่องตลอดเขาชอบแบงก์ไทยถ้าพูดตามตรงแล้วชอบแบงก์ไทยมีคอมเมนต์เดียวได้ที่นักลงทุนต่างชาติเลยเคยบอกว่าเรียกว่าอะไรนะ foreign limit อาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับด้านพลังงานด้านที่จะได้อานิสงส์จากการลงทุนผ่าน BOI ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ที่คงต้องศึกษากันดูว่าเซกเตอร์ไหนได้อานิสงส์และจะต่อยอดเติบโตได้จากการลงทุนที่จะกำลังเข้ามาอย่างมหาศาลในประเทศไทยเท่าที่ผมสัมผัสมานะฮะตอนนี้ค่อนข้าง positive นะครับแต่แน่นอนมันมีความเสี่ยงตลอดเวลาว่าผลกระทบของพลังงานถ้ามันยังมีเขาเรียกว่าอะไรความผันผวนสูงต่อไปเนี่ยนโยบายที่เราเตรียมพร้อมในการรองรับเนี่ยมันจะสืบเนื่องได้นานแค่ไหนหรือรองรับได้นานแค่ไหนข้อดีที่ผ่านมาตอนนั้นถ้าจำกันได้ตอนแรกทาง rating agency ของระดับโลกเนี่ยเคยคิดจะดาวน์เกรดประเทศไทยเนื่องจากเรื่องพลังงานสูงผลกระทบจากสงครามต่างๆเนี่ยพอทางรัฐบาลไปอธิบายฟังถึงนโยบายการรับรองพวกนี้และต่อเนื่องออกไปเนี่ยกลายเป็นเขาอัปเกรดเราขึ้นไปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมว่าการสื่อสารยังสำคัญต่อแล้วก็การมีเรียกว่าความคล่องตัวในการปรับตัวเรื่องนโยบายต่างๆเพื่อรองรับผลกระทบจากทั่วโลกเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องสื่อสารต่อไป
0: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเปิดงาน Thailand Focus 2026จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำต่อนักลงทุนว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยมีเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนจากการลงทุนภาคเอกชนในประเทศที่กลับมาขยายตัวระดับ2หลักติดต่อกัน2ไตรมาสโดยเฉพาะไตรมาสที่2ขยายตัวสูงถึง 14% สูงสุดในรอบกว่า10ปีปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นคือเสถียรภาพทางการเมืองการเงินและการคลังที่มั่นคงสูงเปรียบเสมือนเกราะรองรับผลกระทบความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเปิดโอกาสให้ภาครัฐสามารถดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: งาน Thailand Focus เน้นเรื่อง Reignite Thailand หรือว่าผมอาจจะเรียกว่าเป็นการกระตุกทำให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเรากลับเข้ามาอยู่ในเรดาร์ในเรื่องของ Investment 2ก็คือว่าสิ่งที่มันทำได้อย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่า1ก็คือว่าการที่ประเทศไทยมีเสถียรภาพทั้งทางการเมืองจากตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีที่แล้วมาต่อในปีนี้ผมก็ได้บอกอินเวสเตอร์ว่าจริงๆให้ดูจากตัวเลขจริงๆที่ investment มันเติบโตมาต่อเนื่องและเสถียรภาพเศรษฐกิจที่ผมยังคงยึดไว้อยู่ทั้งเสถียรภาพภายนอกประเทศเสถียรภาพภายในประเทศทั้งการคลังและการเงินเพื่อเป็นรากฐานให้พื้นฐานเศรษฐกิจไทยมันดีว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีรากฐานหรือกองหลังที่เหนียวแน่นคอยรองรับว่าโลกมีช็อคต่างๆเราก็เลยสามารถทำนโยบายต่างๆได้
0: ด้านคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลท.เปิดเผยว่างาน Thailand Focus ถือเป็นเวทีเชื่อมโยงนักลงทุนสถาบันชั้นนำจากทั่วโลกเข้าพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน78แห่งเพื่อสะท้อนทิศทางการพัฒนาและศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในอนาคตนอกจากนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการจัมพลัส16แห่งได้นำเสนอข้อมูลในงานครั้งนี้ด้วยและได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนต่างชาติในฐานะนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนผ่านการกำหนดแผนงานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนครับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.0% ต่อปีเท่าเดิมนะครับพร้อมประเมินเศรษฐกิจไทยได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่ผลกระทบยังคงจำกัดรวมถึงยังต้องจับตาสถานการณ์สินเชื่อและหนี้ SME และภาคครัวเรือนต่อไปครับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.0% ต่อปีโดยประเมินเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังต่ำและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในวงจำกัดขณะที่ SME ยังเผชิญอุปสรรคในการปรับตัวและการแข่งขันอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ต่ำกว่าที่

0: เมินไว้เดิมตามราคาพลังงานโลกขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงจากที่ประเมินไว้เล็กน้อยตามการส่งผ่านต้นทุนที่น้อยกว่าที่คาดอย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจนถึงไตรมาสที่1ของปี2570จากผลของปรากฏการณ์เอลนินโญและการทยอยส่งผ่านต้นทุนค่าเงินบาทผันผวนตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับและมุมมองต่อตลาดต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยยังคงทรงตัวด้านสินเชื่อรวมขยายตัวจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มเสี่ยงและยังคงต้องติดตามความสามารถการชำระหนี้ของลูกหนี้ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในระยะข้างหน้ารวมถึงการสนับสนุนสถาบันการเงินเพิ่มการดูแลลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและ SME ที่มีศักยภาพผ่านมาตรการที่เฉพาะจุดครับ
1: โดยสรุปนะครับคณะกรรมการก็เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันที่ร้อยละหนึ่งเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมนะในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะขณะที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นชั่วคราวจากปัจจัยด้านอุปทานแต่ก็ยังต้องติดตามแนวโน้มและความเสี่ยงของเงินเฟ้อในระยะต่อไปสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามนะก็ข้อแรกเลยก็คือพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศนะการจัดการทางการค้าระหว่างประเทศในระยะหลังเนี่ยเราก็เริ่มเห็นมีการปะทุมากขึ้นสุดท้ายคือความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางนะกรรมการก็บอกว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายก็อยู่ในระดับที่ผ่อนคลายพอสมควรนะสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยคือเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดครับ
0: ท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกและสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับปตท.เดินหน้าปรับแผนธุรกิจมุ่งรักษาความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันครับคุณคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนระบุว่าปีนี้ปตท.ตั้งเป้าลงทุนประมาณ 25,000 ล้านบาทและในช่วง5ปีระหว่างปี2569ถึง2573ประมาณ1ล้านล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของปตท.สผ.นะครับทั้งการสำรวจแหล่งพลังงานใหม่และการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ปตท.จะใช้เครือข่ายการค้าระหว่างประเทศเพื่อกระจายแหล่งจัดหาเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโดยตั้งเป้าขยายปริมาณ LNG portfolio จาก 3.7 ล้านตันในปี2569เป็น10ล้านตันในปี2573และ15ล้านตันในปี2578ซึ่งก๊าซธรรมชาติยังคงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพพลังงานไทยในช่วงที่เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะครับนอกจากนี้ปตท.เตรียมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานแก๊สเทคระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ประเทศไทยเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของไทยในเวทีพลังงานโลกครับอีกหนึ่งบริษัทพลังงานรายใหญ่อย่างราชกรุ๊ปนะครับก็เตรียมขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดธุรกิจไปยังศูนย์ข้อมูลและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ครับคุณนิทัศน์วรพลพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทยทั้งโครงการโซลาร์ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและชีวมวลรวมถึงโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าขณะที่การลงทุนในต่างประเทศนะครับได้มองหาโอกาสในอินโดนีเซียทางการขยายโรงไฟฟ้าไพตันในชวาตะวันออกและการศึกษาเพิ่มกำลังผลิตโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ก๊าซและรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพร้อมระบบทำความเย็นในเมืองบาตัมขณะเดียวกันยังให้บริษัทในเครือขายไฟฟ้าให้กับธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาลงทุนโครงการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือซาฟในตุรกีและศึกษาการพัฒนาธุรกิจใหม่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรีทั้งธุรกิจสาธารณูปโภคเศรษฐกิจหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับ ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาทางได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอให้คณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำแก่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และเครือข่าย

0: จัดพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีแก่ชาติประจำปี2569โดยปีนี้มีแม่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล25คนจากทั่วประเทศค่ะพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีแก่ชาติประจำปี2569โดยในปีนี้มีแม่ได้รับการยกย่องเป็นแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลลูกให้เป็นคนดีและมีบทบาทสำคัญเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวชุมชนและประเทศจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโดยผู้รับรางวัลยังได้รับธงชาติพระชัยลักษณ์และโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูนยิ่งมีมาแม่จากจังหวัดสุรินทร์ผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติกล่าวว่าได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการดูแลครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคม
1: การเลี้ยงดูลูกเพื่อให้เป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเป็นตัวอย่างที่ดีก็ด้วยดูแบบอย่างจากพระองค์ท่านที่ทรงเลี้ยงดูพระราชโอรสพระราชธิดาได้อย่างงดงามเพราะฉะนั้นพวกเราจึงภาคภูมิใจในพระองค์ท่านขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
2: อยากฝากถึงคนยุคปัจจุบันในการเลี้ยงดูลูกนะคะ
1: อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าเมื่อเราเป็นแม่เราต้องเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกได้ดูตัวอย่างของเราอย่าทำให้สังคมเดือดร้อนเลี้ยงลูกอย่างเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนและให้ความปรึกษาหารือเมื่อลูกมีปัญหาและต้องดูเขาอย่างใกล้ชิดคอยที่จะชี้แนะแต่เมื่อเขาทำดีแล้วก็ต้องยกย่องชมเชยให้มีกำลังใจเราก็จะทำให้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคต
0: ขณะที่นางสมทวินเข็มกำเนิดแม่จากจังหวัดชลบุรีซึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้าบอกว่าจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4แต่ตั้งใจเลี้ยงลูกไม่ให้เอาเปรียบใครและเป็นคนดีของสังคม
3: ขอบคุณมากๆเลยที่ได้รับรางวัลนี้ภูมิใจมากแต่ก็เป็นแม่ค้าธรรมดาเลี้ยงลูกมาแบบธรรมดาเนี่ยทุกคนก็อยากเป็นคนดีดื้อสัตย์แล้วก็ไม่เอาเปรียบใครขอให้แม่ทุกคนตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีพ่อแม่ตั้งใจเลี้ยงดีแต่ขอให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่นะที่พ่อแม่สอนมาน่ะคือให้ดีทุกคนอยากให้ลูกดีทุกคน
0: สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตนักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยมาถ่ายทอดผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด79ทีมและผ่านการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ15ทีมโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นวิทยากรก่อนที่ทั้งหมดจะได้ลงพื้นที่ผลิตผลงานจริงคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลโดยรางวัลชนะเลิศรับทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรโอกาสนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมขอให้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนาผลงานต่อไป ทั้งนี้5ทีมที่ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นก่อนส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาติช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลไกผลักดันเรื่องราวและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม
5: ่มีความรู้สึกว่าดันแล้วต้องไปให้สุดไปให้เต็มที่เพราะน้องคือตัวแทนของกลุ่มเด็กเยาวชนที่จะก้าวเข้าสู่เป็นนักสร้างหนังที่ต่อไปในอนาคตนะคะดังนั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลขอเป็นกำลังใจกับน้องๆทุกคนแม้จะไม่ได้รับรางวัลใหญ่แต่ก็ถือว่าน้องก้าวเข้ามาสู่รอบสุดท้ายนี้น้องเก่งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็พยายามอีกนิดนึงนะคะก็หวังว่าจะได้เอาความรู้ประสบการณ์จากการเข้าค่ายพราวไทยในครั้งนี้นะคะไปต่อยอดต่อไปในอนาคตก็จะติดตามแล้วก็จะเฝ้ามองดูนะคะเราเป็นจริงว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคตน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้จะได้มามีส่วนร่วมเข้าสู่วงการขอต้อนรับนักสร้างหนังทุกๆคนค่ะ
0: มาดูกรณีร้านขายสินค้าออนไลน์ที่จังหวัดปทุมธานีมีการไลฟ์สดขายซอสแล้วก็เครื่องปรุงรสในราคาถูกนะคะทำให้ผู้บริโภคก็ตั้งข้อสงสัยถึงที่มาของสินค้าที่สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะหลังมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบสินค้าไม่ได้มาตรฐานไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็สั่งให้ปิดปรับปรุงภายในวันซึ่งการตรวจสอบในวันนี้ก็พบว่าร้านดังกล่าวยังคงปิดอยู่ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำชับสคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายโดยมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่สคบ.ลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่าร้านปิดให้บริการแล้วหลังจากเมื่อวันที่24สิงหาคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมไลฟ์สดจำหน่ายเครื่องปรุงรสในราคาประมาณ 5-15 บาทโดยผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่าเป็นสินค้าที่รับซื้อมาจากช่องทางออนไลน์และใกล้หมดอายุผลการตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายความผิดตามพรบ.อาหารปี 2522 รวมถึงกรณีเครื่องสำอางไม่ได้จดแจ้งตามพรบ.เครื่องสำอางปี 2558 ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่บริษัทต้นทางกำหนดให้นำไปทำลายไม่ใช่สินค้าที่จัดไว้สำหรับจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคทางนี้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขภายใน7วันหากไม่ดำเนินการร้านจะยังไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้
6: วันนี้เรามาทางร้านปิดนะครับเพราะว่าทางเทศบาลเองมีคำสั่งให้ปิดปรับปรุงแก้ไขตามกฎหมายสาธารณสุขนะครับที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาทางสจ.จังหวัดก็ได้บูรณาการร่วมกับทางตำรวจปคบ.นะครับได้ลงมาตรวจสอบนะครับข้อมูลเบื้องต้นไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ได้มีการเก็บหลักฐานนะครับในสินค้าที่เข้าขายนะครับในเรื่องของการผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายฉลากนะครับก็มีทั้งของกินของใช้นะครับสินค้าที่มีการตรวจยึดไปเนี่ยครับเป็นสินค้าที่ถ้าเป็นสินค้าที่หมดอายุนะครับแล้วมีประเภทของสารอย่างอื่นที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
0: ทั้งนี้ถ้าพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสงสัยว่าสินค้าอาจไม่ปลอดภัยก็แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย. 1556นะคะและหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ. 1166ค่ะ
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

0: งพาณิชย์ระบุถึงกรณีไต้หวันระงับนำเข้าผักกาดขาวจากจีนหลังตรวจพบสารฟอร์มาลีนว่าไทยในฐานะประเทศที่มีการนำเข้าผักและผลไม้จากจีนเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในให้ดูแลและตรวจสอบผักสดในตลาดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักกาดขาวขณะที่การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้านำเข้าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติส่วนกระทรวงพาณิชย์จะเน้นดูแลสินค้าในตลาดและปลายทางเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้สินค้าที่อาจมีปัญหาถึงมือผู้บริโภคสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกปีในสุดที่พงเหลือพร้อมกำนันตำบลดู่ใต้ระบุว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า187หลังคาเรือนทำให้สิ่งของจำเป็นและถุงยังชีพมีความจำเป็นต่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างมากด้านในอำนาจมาตรงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและความยั่งยืนขององค์กรบริษัทฟอคอนประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่บ้านดอนมูลหมู่ที่13ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยโดยการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ESG และ CSR ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลและช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเบื้องต้นจัดเตรียมถุงยังชีพรวม300ถุงแบ่งเป็นการมอบผ่านผู้ราชการจังหวัดน่าน200ถุงและลงพื้นที่มอบให้ประชาชนโดยตรงอีก100ถุงสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบประกาศกิตติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี2568เพื่อยกย่องบุคลากรที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อประชาชนโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรกรุงเทพมหานครพร้อมย้ำว่าข้าราชการพนักงานและลูกจ้างทุกคนคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานหากทุกคนตั้งใจทำงานและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีจะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาบริการและตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการครองตนครองคนและครองงานสำหรับปี2568มีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น239คนแบ่งเป็นระดับกรุงเทพมหานคร27คนและระดับหน่วยงาน212คนโดยจะได้รับเงินรางวัลพร้อมรับประกาศกิตติคุณและเข็มนาคราภิลักษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโลกการทำงานให้นิสิตใหม่เรียนรู้ประสบการณ์จริงควบคู่กับการเรียนผ่านงานจุฬาเฟสเมนจ็อบแฟร์โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักบริหารกิจการนิสิตนำบริษัทชั้นนำกว่า40แห่งจาก18กลุ่มธุรกิจมาร่วมออกบูธและแนะนำอาชีพการฝึกงานและเปิดโอกาสรับสมัครงานศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าโครงการนี้มุ่งเตรียมความพร้อมให้นิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่1จากเดิมที่โอกาสลักษณะนี้มักเน้นนิสิตปีที่4เพื่อให้ได้สัมผัสโลกการทำงานจริงค้นหาความถนัดและพัฒนาทักษะที่จำเป็นซึ่งการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานจะช่วยสร้างวินัยและความรับผิดชอบและนำประสบการณ์จริงกลับมาปรับใช้กับการเรียนขณะที่โลกอนาคตมี AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนิสิตจึงต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทักษะและคุณค่าที่ไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
1: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะมีคำถามเข้ามาบ่อยนะคะว่าถ้าไม่มีพายุเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมบางพื้นที่ถึงมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมนะคะวันนี้ไปติดตามคำตอบในสถานีอากาศ NBT ค่ะหลายคนพอเห็นฝนหนักหรือน้ำท่วมก็มักถามว่ามีพายุเข้าไทยหรือเปล่านะคะออยจันทิมาตอบชัดๆให้เลยค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าฝนของบ้านเรามีตัวขับเคลื่อนหลักนะคะ3ตัวการด้วยกันค่ะตัวแรกก็คือลมมรสุมตามมาด้วยร่องมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนต่อให้ไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเข้าไทยโดยตรงนะคะก็สามารถเกิดฝนหนักจนน้ำท่วมน้ำหลากได้ค่ะเริ่มจากตัวแรกค่ะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ใต้นะคะนี่คือแหล่งลำเลียงความชื้นสำคัญในฤดูฝนค่ะพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันเข้าสู่ในพื้นที่ของประเทศไทยยิ่งมรสุมมีกำลังแรงความชื้นที่เข้ามาก็ยิ่งมีมากเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักในบ้านเราค่ะตัวที่2ก็คือร่องมรสุมหรือร่องฝนนะคะอันนี้ค่ะต้องบอกว่าสำคัญมากๆเพราะเมื่อร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณไหนนะคะจะช่วยให้อากาศยกตัวและกลุ่มเมฆฝนนะคะเกิดตามแนวร่องมรสุมค่ะแล้วที่สำคัญหากร่องมรสุมนี้อยู่ที่เดิมนานๆก็จะทำให้เกิดฝนตกซ้ำๆตกสะสมจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เช่นกับเหตุการณ์เกิดน้ำท่วมในจังหวัดน่านที่เพิ่งผ่านมาค่ะตัวที่3นะคะคือพายุหมุนเขตร้อนค่ะนี่คือช่วงเดือนที่เขาจะเข้ามาในเส้นทางบ้านเรานะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแต่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยเสมอไปค่ะแม้พายุจะอยู่รอบบ้านเราก็สามารถส่งผลทางอ้อมต่อทิศทางลมความชื้นหรือการยกตัวของร่องมรสุมได้เพราะฉะนั้นไม่มีพายุเข้าไทยไม่ได้เท่ากับว่าไม่มีฝนตกหนักในบ้านเราค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะพายุนารานะคะเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่จีนในโซนของเมืองกวางตุ้งค่ะหลังจากนั้นก็ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วตอนนี้ก็กำลังอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อไปค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตกได้ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่บึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครมีฝน 40% ของพื้นที่โอกาสตกอยู่ในช่วงบ่ายและช่วงค่ำสำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: เรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้เริ่มที่เหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลที่ปากีสถานส่งผลให้เด็กทารกเสียชีวิตมากถึง14คนครับเหตุเพลิงไหม้นี้เกิดขึ้นที่หอผู้ป่วยแม่และเด็กซึ่งอยู่ที่ชั้น3ของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐประจำกรุงอิสลามาบัดเพลิงปะทุขึ้นในเวลา 7:00 นตามเวลาท้องถิ่นเด็กทารกที่อยู่ในนั้นถูกไฟคลอกเสียชีวิต14คนช่วยเหลือออกมาได้เพียงรายเดียวเท่านั้นครับการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบปรับอากาศขัดข้องนับเป็นหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายปีของปากีสถาน
1: ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนในค่ายอพยพของบังกลาเทศได้รวมตัวประท้วงเพื่อแสดงการต่อต้านสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่พร้อมกันนี้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครบรอบ9ปีที่กองทัพเมียนมาใช้กำลังกวาดล้างในรัฐยะไข่ครั้งใหญ่ทำให้พวกเขาต้องลี้ภัยออกมาอยู่ยังประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่า 1,200,000 คนอาศัยอยู่ในค่ายอพยพที่แออัด30แห่งในเขตคอกซ์บาซาของบังกลาเทศซึ่งถือเป็นแหล่งพักพิงผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยสภาสหภาพโรฮิงญาซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนผู้ลี้ภัยได้กล่าวว่าการจัดการชุมนุมครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อเน้นย้ำถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ยังคงดำเนินอยู่และพวกเขาต้องการทวงคืนสิทธิ์ในการกลับบ้านอย่างปลอดภัย
0: ชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ได้รวมตัวประท้วงในเมืองปัตตานารัฐพิหารฝ่าแนวกั้นของตำรวจไปยังทำเนียบมุขมนตรีของรัฐเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนครั้งที่ผ่านมาและให้จัดสอบใหม่เนื่องจากพบปัญหาข้อสอบรั่วไหลและพฤติกรรมมิชอบในกระบวนการสอบตำรวจต้องฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดผู้ประท้วงและใช้กระบองเข้าสลายการชุมนุมมีการจับแกนนำและนักศึกษาไว้ด้วยหลายสิบคนก่อนหน้านี้มีการประท้วงเรื่องเดียวกันที่เมืองรันชีรัฐชารขันโดยกลุ่มผู้ประท้วงเรียก

0: ลา 22:30 น.ของคืนที่ผ่านมาก
1: ินมะเร็งด้วยนวัตกรรมใหม่ DMS Gene Center รู้ก่อนก็รอดพูดคุยกับหน่วยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและแพทย์หญิงปิยวรรณเทียนชัยอนันต์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครับ
0: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: อุดรพร้อมจ้า
5: พร้อมจ้า
6: พร้อมค่ะ
7: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
8: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
9: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆนะครับที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัศกรศาสนาครับ แน่นอน ขออภัยครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับช่วงของเราได้นะครับผ่าน

0: ช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.pd.go.th นั่นเองนะครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามกับเราในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัชกร
0: คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งนะครับหลายต่อหลายคนพอได้ยินโรคนี้แล้วก็จะรู้สึกตกอกตกใจนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งนั้นนะครับไม่มีใครที่จะอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเรารวมถึงครอบครัวของเรานั่นเองนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามะเร็งเนี่ยนอกจากจะเกิดจากพฤติกรรมของเราแล้วนะครับเรื่องของการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนั่นเองนะครับวิวัฒนาการทางการแพทย์ตอนนี้ต้องบอกว่าก้าวหน้ามากนะครับเมื่อเราสามารถที่จะตรวจยีนของเรานะครับเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นะครับผลดีที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีนี้คืออะไรวันนี้จะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนานะครับท่านรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและแพทย์หญิงปิยวรรณเทียนชัยอนันต์นะครับแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เกษมสันต์ครับ
1: ต้องขอบคุณคุณหมอทั้งสองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: ขอบคุณครับ
1: ขออนุญาตเริ่มที่คุณหมอไพโรจน์ก่อนในฐานะเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยการเปิดให้บริการของ DMSยีนเซ็นเตอร์มันสำคัญยังไงความก้าวหน้าทางการแพทย์สำคัญยังไงกับโรงพยาบาลด้านวิธีครับ
3: คือผมคิดว่ามันเป็นความก้าวหน้าของทางด้านทางการแพทย์ที่เราเรียกได้ว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเวลาที่มีอาการมีอะไรที่ผิดปกติเขาก็มาตรวจ
1: ครับ
3: แล้วก็มาตรวจปุ๊บก็เจอถึงเจอว่าเป็นโรคมะเร็ง
1: ครับ
3: แล้วก็พอรักษาแล้วก็รักษา
1: ครับ
3: ก็คือแค่สองขั้นตอนแต่ในการที่เรามีในเจ้า DMS จีนเซ็นเตอร์หรือมีการตรวจในเรื่องของยีนได้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำให้เรียกได้ว่าตั้งแต่การคัดกรองครั้งแรกถ้าคนไข้ที่เขามีโรคทางด้านของครอบครัวที่มีประวัติความเสี่ยงของเป็นมะเร็งนะ
1: ครับ
3: หรือว่าเป็นมะเร็งแล้วนะครับก็จะคัดถูกคัดกรองแล้วก็สามารถเอามาตรวจยีนพอมันมาตรวจยีนไปแล้วเนี่ยถ้าตรวจพบว่ามียีนที่มีมะเร็งด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการขั้นตอนในเรื่องของซึ่งวันนี้ก็ยังไม่เป็นแต่หมายความมียีนก็หมายความว่าเราก็จะให้คำปรึกษานะครับพอให้คำปรึกษาเพื่อที่ไม่ให้เขาตกใจเพราะไม่งั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊มีตรวจยีนไปแล้วนะครับเจอไปแล้วไอ้ฉันจะเป็นแล้วอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ตรวจยีนเจอแล้วเขาจะต้องเป็นในวันพรุ่งนี้มะรืนนี
1: ้
3: อาจจะเป็นอีก10ปี20ปีก็ไม่แน
1: ่
3: นะครับหรือบางครั้งก็อาจจะมีอย่างอื่นๆไม่สบายไปก่อนที่เจ้ายีนมะเร็งที่มันจะแสดงขึ้นกันนะครับเพราะนั้นให้คำปรึกษาไปเพื่อที่ให้คนไข้เข้าใจจากนั้นเนี่ยก็จะมีการที่ให้คนไข้เองเนี่ยก็คือหลังที่เขาคนที่ทราบแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการในเรื่องของติดตามอาการลดความเสี่ยงเพราะเขาก็อาจจะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคตรงนี้นะเขาจะมีวิธีการในการที่จะป้องกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเรียกว่าถ้ามีอาการผิดปกติก็จะมาตรวจได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับ
1: แปลว่าวิทยาการการแพทย์สมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นแล้วมาโรงพยาบาลถึงจะตรวจเจอถ้าไม่เป็นในตรวจไม่เจอแต่ด้วย DMS Gene Center เนี้ยถ้ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือยังไม่เป็นแต่ก็สามารถรู้แล้วว่ามีแนวโน้มจะเป็น
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะป้องกันรักษาได้
3: ใช่ครับจะเรียกว่าป้องกันนะครับคือป้องกันไว้ก่อน
1: ครับ
3: แล้วก็จากนั้นก็คอยติดตามดูว่ามีอาการเกิดขึ้นอะไรไหมถ้ามีอาการปุ๊บหรือเราจะนัดเข้ามาเร็วขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าถ้าเราไม่ทราบว่ามียีนอะไรเขาก็อาจจะนัดไปนู่นไกลๆหรืออายุเยอะๆถึงจะค่อยเข้ามาตรวจใช่ไหมครับ แต่พอถ้าเราทราบว่าเขามียีนแล้วเราอาจจะนัดถี่ขึ้นเร็วขึ้นเพื่อให้เราจะได้ว่าถ้ามีโอกาสตรวจเจอจะได้ตรวจเจอตั้งแต่ในระยะแรกๆเริ่มเพื่อที่คุณหมอที่รักษาจะได้รักษาได้ง่ายแล้วก็โอกาสจะหายขาดได้สูงครับ
1: คุณนวัชกรผมขออนุญาตไปที่คุณหมอปิยวรรณนิดนึงก่อน
0: ได้ฮะ
1: นะครับคุณหมอพิยวรรณครับสิ่งที่คุณหมอไพโรจน์เล่าให้ฟังเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือ
2: ค่ะ
1: ดาราดัง
2: ค่ะ
1: แองเจลิน่าโจลี่
2: ค่ะ
1: บอกว่าไปตรวจยีนอย่างนี้แหละตอนนั้นเขาใช้หลายแสนนะเขาใช้ 23,000 กว่าเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดนะไปตรวจยีนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าญาติมิตรครอบครัวเขาเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านม
2: ค่ะ
1: แล้วเขาพบว่าเขาเป็นจริงแล้วสุดท้ายเขาตัดใจตัดเต้านมเลยก่อนที่จะเป็นเขายังไม่เป็นมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่า
2: เรื่องเดียวกันค่ะเพราะว่าแองเจลิน่าจอลี่เนี่ยค่ะประวัติครอบครัวเขามีทั้งมะเร็งรังไข่แล้วก็มะเร็งเต้านมเขาทราบว่าเขามีความเสี่ยงเขาก็เลยไปตรวจยีนมะเร็งตัวเองแล้วก็เจอว่ามียีน BRCA หรือ BRCA อะค่ะตอนนั้นเขายังไม่เป็นนะคะแต่เขารู้ว่าอนาคตเขามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
2: และมะเร็งรังไข่เขาก็เลยตัดเต้านมและรังไข่ก่อนเป็นมะเร็งเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเลยก็เป็นเรื่องยีนที่ DMS ยีนเซ็นเตอร์เราสามารถตรวจได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: นี่แปลว่าที่โรงพยาบาลวิถี DMSยีนเซ็นเตอร์เนี่ยทำ

0: ได้ไกลขนาดนั้นแล้ว
1: ก็เป็นการพัฒนาที่เราเดินหน้าไปเรื่อยๆครับ
0: งั้นซึ่งผมต้องให้คุณหมอปิยวรรณลงรายละเอียด
2: ใช่ครับซึ่งทราบว่าถ้าใครอยากไปตรวจตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครอยู่ๆแล้วรู้สึกเป็นกังวลแล้วจะเดินไปเดินทางไปตรวจได้แต่มันจะต้องมีขั้นตอนนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยนั้นเนี่ยชัดเจนมากที่สุดตอนนี้ขั้นตอนเป็นอย่างไรครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะตรวจต้องเป็นใครครับต้องป่วยแล้วหรือยังหรือว่าแค่มีอาการหรือว่าแค่สงสัยว่าป่วยแล้วก็ถึงไปตรวจ
3: แนะนำก็คือให้ตรวจในคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งก่อนนะคะเพราะว่าเราเป็นโรคมะเร็งแล้วเรามีโอกาสมียีนอันนี้มากกว่าคนปกติทั่วไป
0: อ
3: ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วเราตรวจเจอเนี่ยค่ะเราค่อยไปตามญาติสายตรงเรามาตรวจอีกทีนึงอะค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันแล้วก็ต้องอยากตรวจในคนที่มีความเสี่ยงเยอะที่สุดเพื่อโอกาสเจอมากที่สุด
2: นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วรู้สึกว่ามีความเสี่ยงอยากไปตรวจอันนี้ก็ไม่แนะนำที่จะให้ไปตรวจ
3: ไม่แนะนำค่ะ
2: ให้แนะนำอะไรฮะ
3: เพราะว่ายีนมะเร็งเนี้ยมันมีหลากหลายมากอะค่ะแล้วก็โรคมะเร็งมีหลายชนิดมากอะค่ะแล้วส่วนใหญ่โรคมะเร็งเนี้ยไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะค่ะโอกาสเจอโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดพันธุกรรมเนี้ยเจอค่อนข้างน้อย
0: อ
3: ะค่ะดังนั้นขอคนที่เป็นก่อนเพื่อเราจะตรวจคนที่เป็นถ้าคนที่เป็นไม่เจอแล้วเนี้ยโอกาสยากคุณเนี้ยโอกาสจะเจอก็น้อยมากๆแล้วค่ะ
0: คุณหมอครับอย่างนั้นขอเจาะลึกลงไปเรากำลังพูดถึงมะเร็งเต้านมกับมะเร็งรังไข่เป็นหลักก่อนเอาสองมะเร็งนี้เป็นหลักก่อนแปลว่าถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่วันนี้ตัวเองไม่เป็นไรน
3: ะ
0: แต่ว่าคนในครอบครัวสายตรงแหละจากคุณย่าคุณยายหรือคุณแม่เป็นคำแนะนำคือให้เอาคนที่เป็นมา
3: ใช่ค่ะ
0: มาตรวจก่อนว่าสาเหตุที่ท่านเหล่านั้นที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นเพราะยีนหรือเป็นเพราะสาเหตุอื่น
3: ๆใช่อ
0: ันนั้นถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วยังไงครับเวลามาตรวจถ้าตรวจแล้วพบว่าคุณย่าคุณยายหรือคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งเพราะยีนผิดปกติ
3: ค่ะ
0: ถึงจะตรวจคนที่ลูกสาวหรือหลานที่กังวล
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดเจอ
3: ถ้าเจอนะคะก็คือเริ่มจากตัวคนไข้เองถ้าเกิดว่าสมมติเป็นมะเร็งเต้านมแล้วตรวจเจอยีน BRCA1 BRCA2 เนี่ยค่ะเขามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมอีกขั้นหนึ่งได้เยอะกว่าคนอื่นมีโอกาสจะเป็นมะเร็งรังไข่ได้เยอะกว่าคนอื่นนะคะก็จะให้การแนะนำว่าเราจะทำยังไงกับเต้านมกับรังไข่ที่เหลืออยู่อาจจะตัดไหมหรือจะตรวจติดตามใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะตามญาติใส่ตรงมาเช่นคุณแม่เป็นมีลูกสาวมีพี่น้องของคุณแม่เนี่ยค่ะก็ตามญาติสายตรงมาตรวจหายีนมะเร็งเพิ่มเติมโอกาสที่จะเจอเหมือนคุณแม่เนี่ยประมาณ 50% นะคะดังนั้นญาติไม่จำเป็นต้องเป็นทัน 100% ทุกคนนะคะ
0: ครับ
3: ค่ะ
0: แปลว่าสมมติว่าถ้าเจอยีนไอ้เจออะไรนะ BRCA1 หรือ2เนี่ยนะครับไอ้2ตัวนี้มันทำให้เป็นเต้านมหรือเป็นรังไข่ด้วยครับมะเร็ง
3: ทั้งคู่เลยค่ะ
0: ทั้งคู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมีโอกาสจะเป็นมะเร็งรังไข่สูง
3: ใช่ค่ะถ้ามียีนนี้นะคะ
0: ถ้ามียีนนี้
3: ใช่ค่ะ
0: หรืออาจจะมะเร็งเต้านมแล้วจบที่มะเร็งเต้านมไม่โยงไปมะเร็งรังไข่ด้วยถูกไหมครับ
3: เป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมียีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งรังไข่ร่วมด้วย
0: โอเคเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่เป็นอยู่ตอนนี้จะข้างใดข้างหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมาตรวจจะได้รู้ว่าตัวเองมีแนวโน้มจะเป็นอีกหรือไม่
3: ใช่ค่ะ
0: จะได้ตัดสินใจว่าจะรักษาหรือป้องกันยังไงอ
3: ัน
0: นั้นคือสิ่งที่แนะนำ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้จะเป็นประโยชน์มากเลย
2: ใช่ครับแล้วถ้าสมมติอันนั้นคือกรณีของคนที่เป็นอยู่แล้วมีโอกาสจะเป็นอีกข้างนึงหรือว่าลามไปที่จุดอื่นแต่ถ้าคนที่ยังไม่เป็นแต่เป็นญาติสายตรงแล้วพอมาตรวจปุ๊บปรากฏว่ามันมีเชื้ออยู่น
3: ะ
2: จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
3: ค่ะก็สมมุติว่าเหมือนแองเจลิน่าโจลี่เลยค่ะก็คือเขาไม่ได้เป็นแต่เขามียีน BRCA อะค่ะก็มี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือตรวจติดตามใกล้ชิดกว่าประชากรทั่วไป
0: ครับ
3: เช่นผู้หญิงทั่วไปแนะนำตรวจแมมโมแกรมที่อายุประมาณ 40-50 ปีแต่ถ้าเกิดเรามียีนอันนี้ค่ะ BRCA1 BRCA2 เราต้องตรวจแมมโมแกรมที่อายุน้อยกว่านั้นเริ่มที่ 25-30 ปีค่ะเร็วกว่าคนอื่น
0: ครับ
3: แล้วก็อีกทางเลือกนึงคือพิจารณาว่าถ้าเกิดเรายอมรับได้ว่าเราอยากตัดเต้านมตัดรังไข่เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งก็สามารถทำได้อะค่ะแต่คนต้องคุยกับเป็นรายๆไปว่าเราโอเคไหมที่เราจะผ่าตัดอะค่ะหรือขอตรวจติดตามใกล้ชิดดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประโยชน์ขั้นแรกของการตรวจแบบนี้คือพอรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วก็จะรู้ว่าส่วนที่เหลือยังมีโอกาสเสี่ยงเป็นอีกไหมเต้านมอีกข้างนึงรังไข่ข้างจะเป็นไหมหมอจะแนะนำวิธีดูแลตัวเอง
3: ใช่ค่ะ
0: ญาติสายตรงถ้ามาตรวจเจอว่าเป็นเกิดจากยีนเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามีโอกาสเสี่ยงแค่ไหนถ้ามียีนเหมือนกันมีโอกาสเสี่ยงคนจะดูแลตัวเองอย่างไรถูกไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อายุมีข้อจำกัดไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณแม่เป็น
3: ค่ะ
0: แล้วมีลูกเล็กๆแต่เป็นลูกสาว
3: ค่ะ
0: ลูกสาวตรวจได้ไหมหรือยังไง
3: จริงๆลูกสาวตรวจได้นะคะแต่เขาแนะนำว่าตรวจในผู้ใหญ่อะค่ะเราไปตรวจเด็กอายุ7 ขวบ 8 ขวบเนี่ยค่ะไม่มีประโยชน์เพราะว่าโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยค่ะเริ่มที่อายุประมาณ 25-30 ปีขึ้นไปอะค่ะดังนั้นขอเป็นวัยประมาณ 25-30 ปีค่อยมาตรวจ

0: เพราะเราตรวจเด็ก7ขวบ8ขวบไปเนี่ยค่ะด
1: ู
0: ไปไม่มีประโยชน์แล้วก็กังวลเด็กอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เหมือนเพื่อนเรามีอะไรผิดปกติกังวลล่วงหน้าไป10กว่าปีโดยไม่มีประโยชน
1: ์
0: เนี่ยค่ะก็แนะนำว่าตรวจในวัยผู้ใหญ่สามารถตัดสินใจตัวเองได้ว่าเราจะทำยังไงต่อด้วยพอเรารู้แล้วก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะผ่าตัดหรือว่าเราจะตรวจติดตามใกล้ชิด
1: คุณนรสกรไม่ต้องนานเนี่ยวิธีตรวจเรายังไม่ได้ถามเลยตรวจด้วยวิธีอะไร
2: ใช่ครับ
1: คุณหมอตรวจด้วยวิธีอะไรครับ
0: เจาะเลือดตรวจค่ะ
1: เจาะเลือดตรวจ
2: ครับวิธีเดียวเลยก็คือใช้วิธีการเจาะเลือด
0: จริงๆสามารถตรวจแบบกระพุ้งแก้มเอาเซลล์กระพุ้งแก้มมาตรวจก็ได้ตรวจทานน้ำลายก็ได้ค่ะแต่วิธีที่นิยมคือเจาะเลือดตรวจค่ะ
2: จะแม่นยำระยะเวลาในการที่หลังจากเจาะเลือดไปแล้วทราบผลต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับ
0: ประมาณเดือนนึงค่ะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเอาเลือดมาหา DNA หา DNA ถ่ายท่อรหัส DNA แล้วก็แปลผลยืนยันข้อมูลค่ะใช้ระยะเวลาประมาณเดือนนึงค่ะ
2: ตอนก็จะทราบผล
1: คุณนรสกรตอนนี้เรากำลังคุยกับคุณหมอโรงพยาบาลราชวิถี
2: ครับ
1: คำถามคือถ้าเป็นคนไข้โรงพยาบาลอื่นอยู่ตอนนี
2: ้
1: แต่มีมะเร็งเต้านมมีมะเร็งรังไข่และกำลังรักษาอยู่เนี่ย มาใช้บริการได้ไหมครับ
3: ครับคือในส่วนด้านนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ในบทบาทเราเนี่ยก็คือจากที่โรงพยาบาลราชวิถีเราเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยอติยภูมินะคร
1: ับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีตรงด้านนี้เนี่ยก็ไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยราคาไม่ถูกนะครับแล้วก็น้ำยาเอ่ยอะไรเอ่ยหลายๆอย่างเนี่ยเพราะนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เนื่องจากว่าทางเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่เป็นโรงพยาบาลชั้นสูงที่ต้องทำในแง่ของการที่จะให้การรักษาที่มีคุณภาพที่เรียกว่าระดับสูงก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้นะครับในเรื่องของการตรวจเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทุกสิทธิ
2: ์
3: ในกรณีของที่เป็นสิทธิ์เบิกจ่ายทั้งในแง่ของข้าราชการประก
1: ัน
3: สังคม
1: บัตรทองก็ได้บัตรทอง
3: ได้ครับ
1: ครบคือพูดง่ายๆคนไทยทั้งประเทศมีสิทธิ
3: ์ก็ใช่ครับก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์ปิยวัฒน์ได้พูดถึงว่าเป็นคนไข้ที่เรียกได้ว่าไปตรวจแล้วเป็นมะเร็งแล้วก็มีมาตรวจแล้วว่าเจอในเรื่องของการที่มียีนเจ้า BRCA หรือบัคค่าวันบัคค่าทูนะครับก็พาญาติสายตรงมาอันนั้นเราก็จะถือว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราสามารถครอบคลุมอยู่ในการรักษาค่าใช้จ่ายแบบปกติ
1: ค่าราชการประกันสังคม
3: บัตรทอง
1: ใช่ครับมาที่นี่ได้
3: ได้ครับ
1: ก็ใช้ตามสิทธิ์ละ
3: ใช่ครับ
1: ตามสิทธิ์นี้ก็คือแทบไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วมั้ง
3: ไม่ได้จ่ายอะไรครับ
1: ไม่ได้จ่ายอะไรละ
3: ครับก็เราก็จะไปเบิกจ่ายตามสิทธิ์ของเขา
1: แล้วต้องเป็นคนไข้โรงพยาบาลราชวิถีมาก่อนไหม
3: คือตรงข้อนี้นะครับก็คือเราก็ทุกวันนี้เราก็มีคนไข้ walk in อยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยถ้า walk in เป็นหมายความว่าเป็น walk in ที่ไม่ใช่อยู่ๆว่าอยากจะมาตรวจนะครับอย่างที่อาจารย์ปิยวัฒน์พูดว่าจะต้องเริ่มต้นจากเอาคนไข้ถ้าเขาไม่ใช่เป็นคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่โรงพยาบาลราชวิถีมีการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเขาต้องขอเอาคนไข้ที่ในครอบครัวที่เป็นมะเร็งแล้วมาตรวจกับพบอาจารย์ปิยวรรณนะ
1: ครับ
3: หรืออาจารย์ทางด้านมะเร็งนะครับที่อายุรกรรมมะเร็งนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ก็จะสกรีนว่าอ้อมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตรงนี้แล้วนะครับก็ไปตรวจพอตรวจเสร็จปั๊บถ้าตัวคนไข้ที่เป็นมะเร็งนั้นมียีนตัวนี
1: ้
3: ก็จะขอเอาญาติสายตรงเข้ามาตรวจเพิ่มเติมได
1: ้ถ้าแค่ดูรายการยังไม่มีอาการคนในครอบครัวญาติสายตรงไม่มีเนี่ยเดินมาเนี่ยเราไม่แนะนำ
2: ไม่แนะนำ
1: แต่คำแนะนำคือคนที่เป็นอยู่แล้วขีดสไตล์ชัดๆนะคุณนรสกรคนที่เป็นอยู่แล้วจะรักษายังไงก็แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงกับเต้านมอีกข้างนึงหรือมะเร็งรังไข่ไม่เป็นจะทำยังไงดีเนี่ยการตรวจยีนช่วยได้แน่ๆจะหมอจะแนะนำได้ถูกต้องขึ้นแล้วก็คนที่มีญาติสายตรงเป็นแบบนี้มาเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆเพราะรู้ว่าตัวเองมีโอกาสสักเท่าไหร
3: ่ครับ
1: ถูกไหมครับ
2: จำเป็นไหมครับถ้ารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นจำเป็นต้องทำใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อให้ยืนยันว่าเนี่ยคนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพื่อจะมารับการรักษาต่อแล้วก็การตรวจที่ราชวิถี
3: คือผมคิดว่าถ้าโดยปกตินะครับถ้ากรณีที่มีการส่งตัวมาอันนั้นก็จะเป็นระบบที่ดีนะครับแต่ถ้าบอกว่ามาโดยที่ไม่มีระบบแบบนั้นมันก็ต้องไปเราจะต้องไปตรวจสอบอะไรเยอะนะครับเพราะว่าไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีที่มาแล้วมาบอกเลยอย่างนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายเบิกไม่ได
2: ้
3: ก็ต้องกลายเป็นว่าตัวคนที่มาตรวจก็ต้องเสียเงินเอง
2: เสียเงินเอง
3: ไปแล้วเนี่ยก็เสียเงินที่อาจจะไม่เกิดประโยชน
2: ์
3: เพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ตรงส่วนด้านนี้เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เลยเป็นที่มาว่าที่วันนี้เนี่ยที่เราได้คุยกันเราก็อยากจะบอกว่าขอให้เลือกกลุ่มคนที่มีความจำเป็นเถอะนะครับไม่งั้นจะเสียเงินเสียทองไปโดยใช่เหตุ
1: ถ้าส่งตัวมาตามระบบประวัติมันก็จะตามมา
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: หมอก็ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์
3: ใช่ครับ
1: ก็เร็วขึ้นแล้วเนื่องจากประวัติตามมาก็รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรโน่นนี่นั่นมันก็ต่อได้เลย
3: ใช่ครับ
1: แต่ต้องบอกคุณนรสกรบอกท่านผู้ชม

0: ว่าวันนี้ที่บอกว่าใช้สิทธิ์ได้เนี่ยคือรัฐบาลดูแลนะคือรัฐบาลประเทศไทยดูแลนะ
1: ต้นทุน
0: ไม่ว่าจะเป็นราชการคนอยู่ในประกันสังคมหรือบัตรอันนี้ต้องพูดเพราะนี่เป็นเครดิตของรัฐบาลที่ทำนะครับคุณหมอลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ย
2: โหค่าเครื่องก็10-20 ล้านค่าทำห้องอีกค่าน้ำยาอีกและค่าต้องส่งคนไปเรียนไปฝึกไปหัดอะไรอีกนะครับก็อันนี้ก็เป็นลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3-40 ล้านนะครับ
0: คุณหมอปิยวรรณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเรียนรู้กว่าจะอ่านผลออกกว่าจะสายินพวกนี้ใช้เวลานานเท่าไหร
3: ่ก็อายุรกรรมโรคมะเร็งอะค่ะก็เรียนต่อจบอายุรกรรม2 ปีแล้วก็เฉพาะทางอีก2 ปีนะคะแล้วก็หมออายุรกรรมโรคมะเร็งทุกคนเนี่ยค่ะต้องเรียนเพิ่มเติมเป็นใบเซอร์ติฟิเคทเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดทำพันธุกรรมเรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง
0: ครับ
3: ค่ะก็ต้องเรียนเพิ่มเติมเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะ
0: ครับแล้วพอเจอเครื่องมือนี้มีน้ำยงน้ำยานี้การทำงานมันง่ายขึ้น
3: ก็
0: หรือว่ายังไงครับ
3: ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ไม่ใช่ว่าเรามีญาติคนไข้คนนึงเป็นมะเร็งรอให้ญาติอีกคนนึงมีก้อนขึ้นมาแล้วค่อยมาตรวจเนี่ยค่ะเราสามารถป้องกันการเกิดได้วางแผนการรักษาได้ดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
4: โอกาสในการที่จะรักษาโรคมะเร็งให้หายเนี่ยนะครับในการดูหรือว่ารู้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไง
3: โอ้สำคัญมากเลยค่ะโรคมะเร็งระยะต้นหายขาดได้รักษาง่ายค่ะที่อาจารย์ไพโรจน์บอกค่ะส่วนใหญ่จะเจอระยะที่เป็นเยอะละเป็นระยะ3 ระยะ 4เนี่ยค่ะก็รักษาโอกาสหายขาดก็ต่ำนะคะดังนั้นเจอเร็วรักษาเร็วหายขาดได้แล้วก็เจ็บตัวน้อยด้วยค่ะสำหรับคนไข้
0: ครับขอเจาะลึกลงรายละเอียดสมมติผมนึกภาพแทนเป็นสุภาพสตรีที่ชมรายการอยู่นะญาติสายตรงเป็นเอามาตรวจกับคุณหมอมาตรวจที่ศูนย์นี้พบว่ายีนผิดปกติบัคค่า1บัคค่า2เนี่ยเจอละเขาก็ตรวจด้วยใช่ไหมเขาก็ต้องตรวจแล้วตอนนี้พอตรวจเสร็จเขาก็มียีนผิดปกติตอนนี้เขาไม่เป็นนะพอรู้แบบนั้นแล้วเนี่ยการรักษาเทคโนโลยียาเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้เขาจะไม่เป็นได้ไหมครับ
3: ยาไม่มีวิธีป้องกันการกินยาไม่ป้องกันการเกิด
0: ครับ
3: นะคะแต่การผ่าตัดสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในอนาคตได้ อย่างที่ยกตัวอย่างแองเจลิน่าคือเขาผ่าเต้านมร่างไข่เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
0: โอ้แต่งั้นก็ทำใจยากนะคุณหมอสมมติที่จะต้องตัดเต้านมหรือตัดรังไข่ทิ้งแต่ตอนนี้ยังไม่มีอาการเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
0: เขามีวิธีป้องกันดูแลตัวเองยังไงไหมครับให้โอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ก็เป็นการที่เราจะต้องตรวจคัดกรองตัวโรคมะเร็งเร็วกว่าประชากรทั่วไปอะค่ะยันตรวจเต้านมเนี่ยค่ะแมมโมแกรมเนี่ยค่ะเริ่มที่อายุตั้งแต่น้อยๆเลย 25-30 ปีคนทำละแล้วก็ควรตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
0: คร
3: ับ ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายอย่าเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้เช่นภาวะโรคอ้วนการดื่มแอลกอฮอล์การไม่ออกกำลังกายเหล่านี้ค่ะก็เป็นภาวะการเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเรามียีนอยู่แล้วเราอย่าเพิ่มภาระให้ร่างกายตัวเอง
0: มีอะไรบ้างนะครับแอลกอฮอล์
3: ภาวะโรคอ้วนค่ะแล้วก็การไม่ออกกำลังกาย
0: 3เรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก
3: ใช่ค่ะ
0: ใช้ได้ทั้งเต้านมทั้งรังไข่ไหมครับ
3: ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะแล้วรวมถึงมะเร็งอีกหลายชนิดค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้ให้หลีกเลี่ยงซะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วไม่เครียด
4: ไม่เครียด
0: ผมคุยคุณหมอแล้วคุณหมอไม่เครียด
4: ครับ
0: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับทีนี้ศูนย์เนี่ยครับผมอ่านข่าวในต่างประเทศนะเข้าไปไกลมากเนาะพอรู้ยินแล้วเนี่ยสมมติว่าเป็นมะเร็งก็มีการรักษาหลายวิธีแต่ไอ้ศูนย์ที่ว่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามะเร็งแบบนี้สำหรับคนนี้ต้องยาแบบนี้แรงเท่านี้ถึงจะดีอะไรประมาณนี้เราจะไปไกลได้ถึงขนาดนั้นไหมครับคุณหมอจะลงทุนขนาดนั้นไหมครับ
2: คือผมคิดว่าในวิทยาการเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องเดินหน้าไปเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับเพียงแต่ว่าในการทำที่ทางคุณเกษมสันได้พูดถึงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในมันไม่ใช่เป็นว่าทุกประเทศที่มีพัฒนาแล้วทำได้หมดมันยังเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่การศึกษารวมถึงค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายถ้ากลุ่มกรณีแบบนั้นเนี่ยมันยังถือว่ายังเป็นในเรื่องของการวิจัยวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างยังไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นปกติเพราะนั้นค่าใช้จ่ายค่ายาเนี่ยอาจจะออกมาครั้งหนึ่งค่ายาหลายล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ว่าคนที่จะลงทุนในการที่จะจ่ายเงินค่ายาตรงส่วนด้านนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงเป็นความท้าทายแต่ผมเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรียกได้ว่าออกมาเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ายืนยันได้แล้วว่าใช้ได้ดีและลงทุนไปแล้วคุ้มผมก็เชื่อว่าลงไปแล้วทีเราก็ทำ
4: ครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยในระยะแรกทราบว่าก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราเริ่มดำเนินการมานานแค่ไหนแล้วมีพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มากน้อยแค่ไหน
2: ก็จริงๆเราเตรียมเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นปี2 ปีเลยนะครับเพราะกว่าจะทำเพราะว่าข้อสำคัญก็คือต้องมีคนที่เราต้องส่งไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็ยอมรับว่าพอเราส่ง

0: คนไปฝึกอบรมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นข้าราชการนะครับก็มาทำงานให้เราได้ไม่นานถูกซื้อตัวไปที่อื่นอีกก็กลายว่าเราก็ต้องมาล้มลุกรออีกอะไรตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็เรียกได้ว่าตอนทำแรกๆเนี่ยนะครับ6เดือนแรกในช่วง6เดือนนะครับเราก็จะต้องเรียกได้ว่าต้องมีการประเมินมาตรฐานมีการมารับรองว่าทำได้แล้วเนี่ยทำแล้วได้มีคุณภาพจริงไหมจนกระทั่งศูนย์ที่เขารับรองคุณภาพเนี่ยก็บอกว่าโอเคผ่านละเพราะนั้นก็คือผ่านตอนนี้มาประมาณ4เดือนนะครับจำนวนที่เคสที่ทำเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เรียกได้ว่าคุณหมอ2แผนกที่จะใช้บ่อยๆก็คือทางคุณหมอทางทีมโรคมะเร็งกับคุณหมอที่รักษาเรื่องเต้านมนะครับกับคุณหมออีกด้านนึงก็คือคุณหมอสูทางด้านเรื่องของมะเร็งรังไข่นะครับซึ่งเขาก็จะแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าจากสมัยก่อนเนี่ยพอเขารักษากลุ่มนี้นะครับเขาก็รอคนต่อไปของครอบครัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางอาจารย์อย่างที่อาจารย์ปิยวรรณได้พูดถึงนะครับพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอเคมาตรวจปั๊บแล้วก็จะเรียกได้ว่าทำให้เรามีโอกาสคัดกรองได้เร็วขึ้นจะมีโอกาสได้รู้อะไรได้เร็วขึ้นครับ
1: วันนี้เอาคุณหมอปิยวรรณมาเปิดตัวไม่กลัวโรงพยาบาลเอกชนแย่งไปหรอครับ
0: น้องเขาเรียกได้ว่าผมก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำเป็นเอกชนนะครับเขาเสียสละครับ
2: เสียสละคืออยู่ของ
0: แต่ละจังหวัดเดียวนะครับ
2: 100% เลย
1: จริงเหรอครับหายากมาก
2: ยาก
1: โอ้นี่ชื่นชมเลยเพราะว่า
3: ค
1: ุณหมอส่วนใหญ่เราเข้าใจแหละก็ทำงานโรงพยาบาลรัฐเรามีเวลาก็เป็นเอกชนที่คุณหมอทุ่มเทตรงนี้เลยขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากเลย
3: ขอบค
1: ุ
3: ณมากค
1: ่
3: ะ
1: ตอน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูแลคนไข้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ
3: คือจริงๆเราตรวจไปเรื่อยคือตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บอะค่ะแต่ว่าเราจะมีเกณฑ์ว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อยกว่า45ปีเราจะตรวจอายุมากกว่า45ปีมีประวัติครอบครัวเราจะตรวจนะคะแล้วก็ตรวจเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอะค่ะเท่าที่ประสบการณ์จริงๆตรวจมาน่าจะเกิน50คนแล้วนะคะ
1: ครับทีนี้วันนี้เรามาคุยนี่ไปทั่วประเทศนะคุณหมอรายการเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
1: คนดูเยอะด้วยเนี่ยถ้ามาทะลักกันเข้ามาเนี่ยที่ศูนย์จะรับไหวไหมครับ
0: คือถ้าพูดถึงนะครับก็มาถึงแล้วก็ยังไงเราก็ต้องขออนุญาตว่าขอให้คัดกรองก่อนนะครับ
1: สมมติคัดกรองเข้าตามเกณฑ์ละมีญาติสายตรงเป็นเอามาด้วยแล้วก็ยินผิดปกติเนี่ยรับ
0: ผมก็คิดว่าในตรงจุดนี้เนี่ยคือเราเจาะเลือดเราก็เก็บเลือดได้แล้วเราก็จะเอากระบวนการเนี่ยเข้าไปในเข้าในการตรวจกระบวนการตรวจนะครับผมคิดว่าในตรงจุดนี้เนี่ยคือยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้จะเข้ามาถล่มทลายในตรงจุดนี้ผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยก็ยังมีกระบวนการที่คัดแยกไว้อยู่
1: เพราะฟังดูเหมือนกับมาก็เจาะเลือดไว้ก่อน
3: ใช่ครับ
1: เจาะเลือดตามสเปคที่คุณหมอต้องการแล้วก็มาตรวจเพราะนั้นคนไข้ไม่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลก็แค่เจาะเลือดแล้วกลับไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใช้เวลา30วัน40วันอะไรแล้วก็รายงานผล
2: หรือจำเป็นต้องโทรมาสอบถามหรือว่าจองคิวอะไรก่อนไหมครับเผื่อใครเดินทางไปไกลๆต่างจังหวัด
0: คือผมยังคิดว่าในตรงจุดนี้นะครับว่าถ้าในกรณีที่มีคนไข้เป็นก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เรามีระบบของศูนย์ที่รับส่งต่อผู้ป่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้วันนี้คือรักษาเป็นมะเร็งเต้านมกับมะเร็งรังไข่อยู่ที่โรงพยาบาลที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กรณีที่ต้องการจะตรวจนะครับนัดคิวเข้ามาครับเรามีศูนย์รับส่งต่อของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์รับส่งต่อแล้วเนี่ยทางพยาบาลที่ดูแลของศูนย์รับส่งต่อเนี่ยเขาจะประสานทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะนัดวันให้คุณมาเลยพอวันมาปั๊บวันนั้นจะได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยเลยแทนที่อยู่ๆมาแล้วเนี่ยไม่ตรงวันนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าทางอาจารย์ปิยวรรณเองก็จะมีภารกิจในหลายๆด้านตั้งแต่เรื่องการเรียนการสอนแล้วก็จะไปตรวจคนไข้อย่างหลายๆอย่างเพราะนั้นจะมีคลินิกอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าจะมีคลินิกของทางด้านโรคมะเร็งนะครับซึ่งวันที่รักษาคลินิกโรคมะเร็งเนี่ยอยู่ที่ชั้น2ของที่อาคารทศมินนะครับคนไข้แน่นมากเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้ววันนั้นไม่มีคิวก็เสียเวลาก
1: ็
0: ต้องกลับไปใหม่เพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้แนะนำว่าถ้ากรณีที่เป็นคนไข้ที่เรียกได้ว่าอยู่ในระบบของราชการโรงพยาบาลไหนอยู่แล้วนะครับนัดเข้ามาเลยครับที่ศูนย์รับส่งต่อของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านหาข้อมูลในโรงพยาบาลต่างหาได้อยู่แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์รับส่งต่อเขาจะนัดไว้ให้แล้วก็จัดคิวแล้วก็ทำใบนัดให้เลยนะครับแล้วก็มาตรงวันนัดท่านจะได้รับการบริการที่มาครั้งเดียวเบ็ดเสร็จจบ
1: โทรศัพท์ติดต่อล่วงหน้าก็น่าจะดีนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าทีมงานมีเบอร์ลองเราขึ้นหน่อย
2: ครับก็จะเป็นเบอร์ของทางโรงพยาบาลแล้วก็
0: เป็นเบอร์
2: ต่อภายในนะครับ10673กับ10613นะครับ
1: จะต้องโทรไปที่โรงพยาบาล

0: นั้น
1: ใช่ครับต้องโทรไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
2: ครับโอ้วันนี้น่าสนใจได้เรียนรู้ว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลก็มีอะไรใหม่ๆดีๆได้เจอคุณหมอซึ่งกรุณาทุ่มเททำงานไม่ยอมไปทำงานให้โรงพยาบาลเอกชนด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะนั้นท่านที่ตอนนี้มีญาติมิตรสายตรงนะครับเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่นะครับแล้วสงสัยก็ลองติดต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์นะครับหลังจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราแล้วนะฮะก็สามารถจะติดตามความคืบหน้าของศูนย์นี้ได้ต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะมีวิวัฒนาการไปถึงไหนนะครับและที่สำคัญถ้าใครเกิดความสงสัยนะครับหรือไม่สบายใจก็สามารถติดตามไปได้ที่โรงพยาบาลราชวิถีนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับขอบพระคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
1: ครับและนี่ทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู้สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัตปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินะโรธทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัตปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชะคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569 ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจวงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจวงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงห์เฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอร์แลงแฮมไฮโคลพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณ นครกวางโจวและภริยา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
0: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก

อาทิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สุงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สุงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองแห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพบุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สุงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทดวนภัทรจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทรณพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบัลลังก์วัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายังกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

0: มขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ตะกร้าได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: ไม่เติมเกมให้หล่อเองก็ได้วะก็หมดมันนี่เฮ้ยพ่อครับพ่อ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
3: พ่อผมโดนแฮก
0: พ่อ
1: คุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากฟังเป็นพังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
6: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกรรมฐานสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงและน้ำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
7: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
8: มงคล38ประการประการที่24มีความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่โลภเกินควรมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุนาครัวครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD คุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางออนไลน์นะครับ

0: จะเป็น Facebook เป็น YouTube นะครับทางช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะครับ
1: กับในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองวันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับท
0: ั้
1: งเรื่องของความคืบหน้าคดีหัวสว.นะครับแล้วก็ที่เพิ่งจะปิดการประชุมไปเมื่อสักครู
0: ่ครับ
1: ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: ผ่านไป 2-3 นาทีที่ผ่านมานะครับโดยที่ท่านโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภานะครับแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นประธานในการประชุมในวันนี้ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่สุดที่สภาผู้แทนราษฎรก็มีมติอนุมัตินะครับให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับสามารถกู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะครับโดยมีผู้ที่ลงมติจำนวนทั้งสิ้น478คนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นชอบเห็นด้วยนะครับ285
0: ครับ
1: ไม่เห็นด้วย141นะครับแล้วก็งดออกเสียงอีก52ไม่ลงคะแนนเสียงเนี่ยไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของพรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาจากผลกระทบสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานก็ที่เรารู้กันก็คือพรก.กู้เงิน400,000,000,000นั่นแหละครับ
0: ครับก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการร่วมกันพิจารณากันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นอย่างที่พี่เล็กบอกเมื่อสักประมาณ2นาทีก่อนที่เราจะเข้ารายการนี้เองนะครับเราก็เลยรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับเรื่องของความจำเป็นในการที่จะต้องกู้เงินนะครับวันนี้ท่านนายกก็เข้าไปชี้แจงในที่ประชุมสภาเนี่ยตั้งแต่เช้านะครับคุณเอกนิติก็มีการพูดถึงเรื่องการกู้เงินด้วยนะครับแสดงถึงความจำเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาพลังงานแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานให้มาใช้เรื่องของพลังงานสะอาดด้วยก็ยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีรายละเอียดในส่วนนี้ให้ติดตามถึงแม้ว่าจะมีการลงมติไปกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงพี่เล็กก็สำคัญและก็ถูกพูดถึงในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของหัวสวนะครับ
1: ครับเรื่องของหัวสวเนี่ยทางเรียกได้ว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ตอบโต้กลับเลยนะครับ
0: เรื่อง
1: ของการท้าเปิดให้มีการเปิดหลักฐานเลยนะครับถ้าหากว่าหลักฐานที่พูดในเรื่องของเอกสารจะจริงๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันยังไม่ถูกพิสูจน์ด้วยซ้ำ
0: ว่าจริงหรือไม่จริง
1: จริงหรือไม่จริง
0: ครับ
1: แต่อาจจะเป็นการรับรองผ่านหน้าสื่
0: อ
1: ดึงบอกว่าเอกสารที่ส่งไปนั้นเป็นเอกสารจริง
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเอกสารที่ส่งไปจริงหรือไม
0: ่ครับ
1: และเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารนั้นเป็นข้อความหรือเนื้อหาจริงเท็จอย่างไรก็ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับซึ่งวันนี้ท่านนายกก็ถูกนักข่าวถามเรื่องนี้อีกเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านนายกก็บอกว่าจริงๆถ้าจะไปหานะครับว่าใครเนี่ยนะครับเอาออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากหรอกนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรการที่จะเอาเอกสารทางราชการเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับแล้วออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเช่นเดียวกับทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งท่านก็เข้ามาดูแล้วก็ที่บอกว่ามีการตั้งกรรมการสอบเพราะตอนแรกก็มุ่งไปที่ว่าเอกสารสำนวนตัวนี้หลุดออกมาจาก DSI ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของท่านด้วยนะครับท่านก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยววันศุกร์นี้น่าจะมีความคืบหน้านะครับโดยฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะมีการรายงานรายละเอียดนะครับมาให้ท่านได้รับทราบนะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปคุณสุภชัยใจสมุท
1: ร
0: ฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่เขาโพสต์ Facebook ท่านโพสต์ Facebook นะครับว่ามีใน3ส่วนนะคนที่เอาออกมาคนรับคนเผยแพร่เรื่องต่างนะครับวันนี้ก็พยายามที่จะจี้ไปที่กกต.ว่าถ้าเอกสารชุดนี้มันเป็นเอกสารที่หลุดออกมาจากอนุไต่สวนชุดที่26เนี่ยเพราะฉะนั้นกกต.อาจจะต้องไปดูตรงนี้หรือเปล่าถ้าได้รับความเสียหายจะต้องถึงขั้นไปแจ้งความไหมนะครับ
1: ครับคือแน่ๆนะในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจำเนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะ
0: เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในรายการเราได้ในวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูความคืบหน้านะครับการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าไปเป็นประธานการประชุมนะครับในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าจะต้องมีการจัดงานอย่างสมพระเกียรติแล้วก็จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับโดยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นการประชุมครั้ง

0: แรกนะครับมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารวมไปถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับภายหลังจากการประชุมทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าท่านนายกได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในส่วนของรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับ
1: สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมความวิจิตรงดงามของชุดไทยพระราชนิยมกันนะครับซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญางานช่างฝีมือและวิถีวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนความประณีตอ่อนช้อยและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยวันนี้นำเสนอชุดไทยจักรีครับ
2: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับประเด็นใหญ่เรื่องของหัวสวนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับทางอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวด้วยนะครับก็จะมาดูนะครับว่าทิศทางเรื่องของคดีหัวสวจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูเรื่องของความเชื่อมั่นที่พี่น้องประชาชนจะมีต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปท่านนายกท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็วันนี้ให้ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ

0: ้าสลัวมัวแสงแห่งระวีทั้งปัตตภีวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าคร่านี้เป็นสีเทาอกประชาผ่าเศร้าระทมสวงพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำให้จากใจไทยทุกดวงทุกหนักหน่วงน้ำตานองแผ่นดินสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: กลับมาช่วงนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของคดีหัวสวนะครับตลอดสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวออกมาทั้งจากฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลเองนะครับรวมไปถึงบุคคลภายนอกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วบ้างบางส่วนนะครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับก็มีที่การเรียกได้ว่าเป็นการถกเถียงกันเป็นการมาเชิญหน้ากันทั้งฝ่ายองค์กรอิสระฝ่ายการเมืองและก็ภาคประชาชนเลยนะเรื่องของข้อมูลกับการคดีหัวสวที่ว่านี
0: ้ครับซึ่งท่านนายกก็ถูกถามอยู่ตลอดไม่ใช่แค่ท่านนายกนะครับรัฐมนตรีหลายๆท่านนะครับคือเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ที่ข้อมูลออกมาแล้วไปพาดพิงถึงใครเนี่ยนะครับนักข่าวเจอปุ๊บต้องถามทันที
1: ต้องถามเลย
0: คร
1: ับที่แน่ๆนะครับถามกี่ครั้งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยนะครับว่าคนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสวเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยคือเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลแน่นอนแต่ก็ไม่ได้ทราบนะครับว่ารัฐมนตรีคนก่อนจะเอี่ยวหรือไม่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็บอกว่าเมื่อมีการแจ้งความแล้วก็หาตัวไม่ยากแล้วล่ะพร้อมที่จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้เรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงกรณีที่ทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นี่นะครับในคดีหัวสวหลุดออกมาท่านบอกว่ามีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับตนอยู่ที่หน่วยงานว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรครับส่วนข้อมูลดังกล่าวนั้นหลุดออกมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่นะครับตามที่สื่อมวลชนได้มีการสอบถามนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าผมจะรู้ไปได้ยังไงนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีและก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกใหม่ตรงนี้ก็ดีอย่างเพราะเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องทางที่จะบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้ยังไงนะครับนายกย้ำอีกนะครับว่ามันก็ไม่ควรนะมันเป็นเอกสารทางราชการคุณนิกใครเอาออกไปมันหาไม่ได้ยากหรอกเราก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่เท่านั้นเองนะครับนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าอย่างนี้ส่วนในเรื่องเจตนาของคนปล่อยข้อมูลนายกบอกว่าไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนเรื่องนี้ไม่เห็นต้องถามเลยนะครับ
0: นะพอนักข่าวก็พยายามจะถามว่าเอ๊ะคนปล่อยข้อมูลออกมาเนี่ยมีเจตนาที่จะหวังทำลายรัฐบาลหรือเปล่านะครับอีกมุมหนึ่งนะครับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับวันนี้ทางนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งก็เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เข้าใจว่าเป็นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่มีการโยกย้ายท่านมาเป็นปลัดเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงกรณีที่ DSI มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุที่ข้อมูลและพยานหลักฐานและซึ่งเป็นสำนวนในคดีหัวสวเนี่ยหลุดสู่สาธารณะนะครับแล้วมันก็กระทบกระบวนการยุติธรรมท่านปลัดบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็คือ28สิงหาคมทาง DSI เนี่ยจะต้องมีการรายงานข้อมูลขึ้นมาให้ท่านปลัดได้รับทราบแต่ในส่วนของกระบวนการก็เป็นไปตามข่าวสารที่ปรากฏนะครับทาง DSI ไปดำเนินการแจ้งความแล้วเรียบร้อยไม่ว่าใครเป็นคนเอาเอกสารออกไปหรือใครเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนอันนี้ต้องว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายท่านปลัดบอกแบบนี้ส่วนกรณีว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสังกัด DSI เนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการอย่างไรหรือว่าคนในรัฐบาลชุดที่แล้วเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องยังไงท่านปลัดบอกว่าอันนี้ยังไม่สามารถตอบได้มากมายขนาดนั้นเนื่องจากว่ามันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบทางคดีอาญาของตำรวจกองบังคับการปราบปรามทีนี้ถามต่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลและหลักฐานในคดีที่หลุดออกไปสู่สาธารณะเช่นนี้ซึ่งถูกใช้พาดพิงบุคคลที่3เนี่ยก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของ DSI หรือไม่นะครับท่านปลัดบอกว่าก็ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงว่าเนื้อหาส่วนนั้นจริงทั้งหมดหรือเท็จทั้งหมดหรือมีการปรุงแต่งนะครับทุกคนที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงเอกสารแผ่นหน้าแผ่นเดียวก็คิดว่าคนที่จะยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ต้องเป็นพนักงานสอบสวนของคดีพิเศษนะครับ
1: ทุกประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้เราจะไปสนทนากับทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตี่ยวครับรองคณบดีและรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: อาจารย์ครับไม่ได้สนทนากันนานแล้วนะ
0: ครับ
2: ครับผมครับ
0: ต้องถามก่อนเลยนะครับว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยมองทิศทางเรื่องของคดีหัวสวที่มันดูแล้วมันเข้มข้นมากในตอนนี้จากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปครับ
2: มันจะสร้างความกดดันนะครับทางการเมืองมาก พอสมควร
0: ครับ
2: ทั้งในส่วนของกกต DSI พรรคการเมืองแล้วก็ประชาชนในสังคม อย่างเช่นในกรณีล่าสุดก่อนนะครับที่กกตก่อนหน้านี้ได้มีกระแสข่าวว่าจะนะครับมีการพิจารณาของกกตชุดใหญ่ในวันศุกร์นี
0: ้
2: ว่าจะพิจารณาคดีนี้อย่างไรนะครับจะยื่นนะครับต่อศาลฎีกาในลักษณะใดประการที่หนึ่งแล้วยังมีเรื่องนะครับที่ทางนะครับกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีนักการเมืองตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่เอามาเปิดเผยของไอลอและคุณผลิตนั้นได้ข้อมูลมาอย่างไรเนื่องจากข้อมูลเนี้ยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆมันมีการประทับตราว่าลับซ
0: ึ่
2: งเป็นเอกสารทางราชการพอลับแล้วเนี่ยมันออกมาได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องไปหากันอีกว่าที่มาที่ไปหลุดมายังไงแล้วคนที่นำมาเผยแพร่มีส่วนรู้เห็นในการหลุดนะครับทำให้เอกสารหลุดมาด้วยหรือไม
0: ่
2: มันก็จะกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายเข้าไปอีกเนื่องจากตอนนี้ครับที่มันเป็นประกฎหมายก็คือ2ส่วนคือส่วนที่1ใครเป็นผู้นำออกมาแล้วผู้ที่มาเผยแพร่นั้นแม้ว่าความผิดโดยตรงอาจจะยังไม่ระบุชัดแต่ถ้าเกิดว่ามีการสืบสาวราวเรื่องว่าคนที่มาเผยแพร่นั้นมีส่วนรู้เห็นกับการนำข้อมูลเอกสารราชการออกมาด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายประการต่อมานะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับถามว่านะครับก็มีการโต้เถียงกันว่าถ้ารักษาผลประโยชน์สาธารณะนั้นก็สามารถนำมาเปิดเผยได
0: ้
2: ประเด็นก็คือถ้ามันมีข้อมูลเดียวมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ปรากฏว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยมันมีมติของอนุกรรมการชุดที่26ด้วยชุดที่36ด้วยถูกไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วมันเป็นข้อมูลในส่วนของการสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้เป็นข้อมูลนะครับชี้ขาดก็เท่ากับว่าการเปิดแบบนี้มันไปกระทบกับบุคคลที่มีชื่อนะครับและมันทำให้เขาอาจจะเสียหายได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันยุติแล้วนั่นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหม
0: ครับอ
2: ย่างเช่นนโยบายตัดสินใจอะไรไปแล้วแล้วกระทบนะครับกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันเป็นถึงจุดสิ้นสุดนะครับไอ้แบบนี้มันยังอ้างได้ว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ปรากฏว่าไอ้คดีนี้มันยังไม่ถึงที่สุดนะครับมันก็ไปกระทบกับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายที่จะตามมาแน่นอนนะครับแล้วยังมากดดันเรื่องว่าในท้ายที่สุดกกต.จะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงซึ่งเรื่องนี้มันจะทำให้เกิดความอึมครึมทางการเมืองมากหลังจากนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ
0: ครับอาจารย์มองว่าข้อมูลที่ถูกเปิดออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีผลไปเรื่องของการแบบว่าเหมือนจะชี้นำอะไรอย่างนี้ไหมครับในการเปิดข้อมูลออกมาก่อนในระหว่างที่กระบวนการมันยังไม่สิ้นสุดเนี่ย
2: มันมองอย่างนั้นได้นะเพราะว่าคือจุดยืนของไอลอยและคุณผลิตเนี่ยก็ต้องการกดดันให้กกต.เนี่ยยื่นนะครับฟ้องทั้งหมดนะครับตามมติของอนุกรรมการชุดที่26
0: ครับ
2: เพื่อที่จะไม่เอามตินะครับชุดที่36ที่มีความเห็นนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพอเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเอาข้อมูลชุดนี้มากดดันโดยที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลอีกชุดหนึ่งด้วย
0: คือ
2: จริงๆแล้วนะถ้าจะเล่นเกมการเมืองกันแบบนี้แล้วเพื่อการเป็นทําให้ประชาชนได้พิจารณาเนี่ยจะต้องนําข้อมูลทั้งชุดที่26และชุดที่36ไม่ว่าจะมาด้วยกระบวนการใดใครจะขโมยมาใครจะออกมายังไงต้องทำให้สังคมเห็นทั้งสองข้างเพื่อเกิดความเป็นธรรมถูกไหมถ้าเป็นชุดที่26แต่งเดียวอ่ะก็จะเป็นข้อกล่าวหาที่ชัดเจนเพราะว่ามติของอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยมันมีมติชัดเจนว่าสั่งฟ้องทั้ง229ท่านนะครับซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยก็ยังไงฟังเฉพาะมิติในด้านนี้ด้านเดียวนะครับซึ่งมันจะเป็นแรงกดดันกับกกต.ทันทีถ้าเกิดว่ามีความเห็นต่างจากอนุกรรมการชุดที่26โดยให้น้ำหนักอยู่ที่อนุกรรมการชุดที่36อ่ะฮะ
1: ครับโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่ามันมีประโยชน์ต่อสาธารณะบ้างไหมหรือว่าไอ้การที่เปิดแบบครึ่งๆกลางๆหรือบางส่วนก็ถูกชี้ไปแล้วว่ามันเป็นเอกสารที่เรียกว่าเป็นทั้งเอกสารลับแล้วก็เอกสารที่อยู่ในระหว่างการพิจารณานี่นะครับเอาข้อจริงนี่คอการเมืองก็บอกว่าบางคนอาจบอกเอ้ยเป็นเอามันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อาจารย์
2: คือจริงๆแล้วนะครับถ้ามันจะเกิดกับประโยชน์สาธารณะนะถ้าเราเชื่อว่าเรามีกระบวนการนะครับของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นตัวตัดสินชี้ขาดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในท้ายที่สุดกกต.เนี่ยเขาตัดสินใจยังไงจะยื่นฟ้องยังไงจะไม่ยื่นฟ้องยังไงแล้วให้ศาลฎีกาท่านเนี่ยเป็นนะครับสถาบันในการตัดสินเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็เลยทำให้มันเหมือนกับยังไงด้านหนึ่งก็ไม่เชื่อมั่นในกกต.ด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความอาจจะยังไงส่งผลกระทบต่อความไม่เชื่อมั่นต่อ กระบวนการยุติธรรมไทยมันก็เลยทำให้เกิดแรงกดดันทางสังคมเพื่อที่จะลากโยงเรื่องนี้ไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจคือส่วนตัวผมเนี่ยผมประเมินว่าทางไอลอว์ก็ดีทางคุณบริษก็ดีก็คงจะประเมินว่ากกต.มีโอกาสที่จะนะครับไม่พิจารณาตามอนุกรรมการชุดที่26แต่จะพิจารณาตามอนุกรรมการชุดที่36เขาต้องการสร้างแรงกดดันทั้งเรื่องนี้เอาข้อมูลออกมาบางส่วนเอาข้อมูลออกมาบางจุดที่ทำให้คนสนใจเพื่อสร้างแรงกดดันไปที่กกต.นะครับว่าจะตัดสินใจยังไงเพื่อหวังผลไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องการเมืองขึ้นมานะจากเรื่องนะครัวสว.กลายเป็นประเด็นการเมืองกลายเป็นประเด็นกฎหมายที่มันก็สร้างแรงกดดันนะครับรอบด้านเลยคราวนี้
1: ครับเอาก็จริงอาจารย์ผมก็คือถ้ามองแบบไม่ได้ bias อะไรเลยนะครับการที่เอาข้อมูลลักษณะนี้สมมติว่านี่คือข้อมูลจริงแล้วเพราะว่ามีคำว่าลับมีอะไรต่างๆออกมาเนี่ย ตรงนี้ผิดไหม
2: คือถ้าผิดนะครับต้องไปดูว่านะครับกระบวนการเอาออกมาสำหรับผมเนี่ยมองว่าคนที่เอาออกมาให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นใครก็ตามแต่เอาออกมาผิดนะครับแล้วคนที่มาพูดเดี๋ยวตอนนี้นะครับถ้าดูแล้วนะครับมันยังไม่มีตัวชี้ชัดว่าผิดมาตราใดนอกจากนะครับมันมีการสับสืบสาวราวเรื่องไปสมมุตินะว่าคนที่มาพูดด้วยมีส่วนรู้เห็นอย่างเช่นจ้างวานให้เอาเอกสารออกมาพยายามล็อบบี้ขอเอกสารอันนี้อาจจะมีความผิดร่วมนะครับ
0: อาจารย์หลายฝ่ายพยายามจะมองว่าการที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยเหมือนไปแจ้งความเนี่ยครับเหมือนจะเป็นการเพื่อฟ้องปิดปากหรือเปล่าทั้งที่เอาออกมาเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบให้สาธารณชนได้รับทราบอาจารย์มองว่ายังไงบ้างครับ
2: มันคนละเรื่องกันก็คือแน่นอนนะในทางการเมืองก็พยายามบอกนี่เป็นกระบวนการฟ้องปิดปากแต่ระเบียบนี่มันมีระเบียบทางราชการอยู่ครับมันคนละที่คนละประเด็นกันก
0: ็
2: คือระเบียบราชการมันพูดชัดมันระบุชัดว่าถ้านำเอกสารราชการซึ่งมีการประทับนะครับว่าเป็นข้อความลับมากอะไรเงี้ยออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้อนุญาตมันผิดอยู่แล้วแน่นอนแต่ทางการเมืองก็บอกว่าเป็นการฟ้องปิดปากเพราะเรื่องนี้อยู่ในการจับตามองของสังคมนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็เลยทำให้หลักการทางคดีความเรื่องการนำเอกสารราชการมาเปิดเผยถูกลดทอนด้วยการฟ้องปิดปากเพื่อให้คนเนี่ยติดตามเรื่องนี้คือผมมองเรื่องนี้มันต้องการให้คนติดตามเรื่องนี้ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปนะครับถ้าศาลท่านพิจารณานะครับหรือว่าทางกกต.นะครับก็ส่งศาลท่านพิจารณาทั้งหมดนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ส่งทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นนะครับสำคัญที่นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อกดดันพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยอย่างหนักต้องอย่าลืมนะครับว่าคดีหัวสวก็ดีคดีนะครับที่ดินเขากระโดงก็ดีเนี่ย

0: นะครับบทขยี้อย่างหนักจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและถ้าเกิดว่ามีการเปิดประเด็นเรื่องนี้นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแล้วถามว่าพรรคเพื่อไทยจะลงมติยังไงจะลงมติเห็นด้วยมันก็โอ้โหเสียจุดเด็ด
1: อ
0: ันเยอะว่าวันหนึ่งคุณเห็นอย่างหนึ่งแต่วันเนี้ยคุณก็ยกมืออย่างหนึ่งข
1: ้
0: าวของเขาอยู่ตรงนี้ต้องการให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีท่าทีกับรัฐบาลเพื่อหวังผลที่จะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลนั้นมีปัญหา
2: ครับเอาจริงๆถ้าจะพูดถึงเรื่องหัวสวตอนนี้ถ้าจับประเด็นจากอาจารย์ก็คือว่าจริงๆเนี่ยน่าจะรอฟังจากทางกกต.ก่อนว่าจะมีท่าทีอย่างไรจะยื่นฟ้องหรือไม่ฟ้องยังไงแล้วก็ให้ไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส
0: ถานการณ์มันอยู่แล้วคือก็คือว่าถ้าเรามองว่าเรามีกระบวนการกลไกนะฮะเราจะเชื่อมั่นกกต.หรือไม่รู้ผมจะเชื่อมั่นศาลฎีกาหรือไม่รู้แต่กระบวนการมันเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ต้องรอการตัดสินใจของกกต.ชุดใหญ่ว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องจะยื่นในลักษณะใดแล้วนะครับถ้ายื่นไปที่ศาลฎีกาก็ต้องรอศาลฎีกาเป็นคนตัดสินกระบวนการยุติธรรมมันอยู่ตรงนี้ครับ
1: แต่
0: ต้องยอมรับตามสองว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าคนเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเขาไม่เชื่อมั่นในกกต.
1: นะครับ
0: นี่ก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
1: ครับและระหว่างที่เรื่องมันจะเดินไปถึงศาลฎีกาเนี่ยนะครับในระหว่างนี้ปรากฏว่าข้อมูลที่มันออกมาต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะกระทบนะครับทางรัฐบาลทีนี้อาจารย์มองว่าทางรัฐบาลควรจะต้องวางท่าทีในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: คือรัฐบาลนะครับก็คือกับทางรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าไม่ก็คือภาพรวมของเขาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องนะฮะในส่วนของคนที่มีชื่อไม่ได้หมายถึงรัฐบาลทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งพอเป็นแบบนี้ไอ้คนที่มีชื่อเนี่ยในที่ถูกเปิดเนี่ยเขาก็เสียหาย
1: ครับ
0: เพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้เป็นการตัดสินใจนะครับที่เป็นบทสรุปชัดเจนการทำมาแบบนี้มันก็กระทบแน่กับคนที่มีชื่อและถ้าคนที่มีชื่ออยู่ในองคาพยพของรัฐบาลก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยนะครับมีภาพลักษณ์นะครับที่อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมได
1: ้ครับ
2: ครับทีนี้ไม่ได้คุยกับอาจารย์นานสนทนานานแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าปีกองทางเรื่องของการที่จะมีการเปิดอภิปรายรัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องนึงที่ถูกเชื่อมโยงที่ไปพูดในสภาอาจารย์ว่า
0: คือเรื่องนี้ครับ
2: ครับ
0: คือรัฐบาลอาจจะอ้างได้นะว่ามันเกิดก่อนนะครับที่รัฐบาลนี้จะมาเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำโอเคอ้างได้ในแง่ของรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ถ้ามองในแง่ตัวบุคคลเนี่ยอันนี้นะครับอาจจะต้องยังไงมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะตัวบุคคลนะครับที่มีความสัมพันธ์กันแล้วปรากฏว่าพอมาอยู่รัฐบาลเนี่ยสว.ชุดนี้ก็มีผลต่อการตัดสินใจในนโยบายในกฎหมายภายใต้การบริหารของรัฐบาลด้วยมันจึงถูกมันมีสิทธิ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกอภิปรายได้ขึ้นอยู่กับว่าการอธิบายนะครับหรือว่าการชี้แจงของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีพยานหลักฐานที่นะครับมีลักษณะที่แตกต่างจากข้อกล่าวหาด้านมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงนะครับบรรดาพรรคการเมืองเนี่ยว่าจะมีทิศทางยังไงนะครับในการลงมติอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยอย่างที่ผมได้นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าไอ้เขามีจุดยืนก่อนหน้านี้อย่างหนึ่งนะแต่สถานะตอนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งรัฐบาลเขาจะมีจุดยืนยังไงหลังจากนี้ไปหรือพรรคว่าธรรมที่เขาก็จะเห็นโอกาสในการต่อรองนะครับตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองณเวลานี
1: ้
0: เพราะเขาถือว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่ต่างฝ่ายต่างแต่ต้องไม่ประมาทสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้พอเป็นแบบนั้นปั๊บในการเมืองไทยก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันนะครับ
2: ครับสถานการณ์แบบนี้เท่าที่อาจารย์ประเมินประมวลแล้วเนี่ยครับน่าจะกระทบต่อศักยภาพของรัฐบาลกี่มากน้อยแค่ไหนครับช่วงนี
0: ้คือถ้าเกิดว่ามีการต่อรองพูดคุยกันลงตัวเพื่อไทยอาจจะยกมือให้โดยที่เพื่อไทยอาจจะได้ตำแหน่งแห่งที่อะไรเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะยังไงเพราะว่าการยกมือเรื่องนี้ผมคิดว่าจุดพรรคเพื่อไทยกระทบมากที่สุดเพราะเป็นพรรคนะครับที่เคยกดคุยเรื่องพวกนี้นะครับแต่ถ้ามามีจุดยืนแตกต่างจากเดิมเนี่ยก็กระทบแน่ในฐานะจุดยืนคะแนนนิยมเนี่ยเพราะฉะนั้นในทางการเมืองว่าถ้าเขาเสียอะไรไปบ้างเนี่ยก็ต้องอาจจะมีการเจรจาต่อรองแต่ถ้าเจรจาต่อรองกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ครับมันจะเกิดกลายเป็นประเด็นในการที่จะช่วงชิงความได้เปรียบกันอย่างเช่นจะดิวพรรคสีหนึ่งเข้ามาดิวบางส่วนนะครับของพรรคเพื่อไทยเข้ามาเพื่อที่จะทำให้รัฐบาลประคับประคองไปได้นะครับอีกเนื่องจากตอนนี้สำคัญเลยในการเมืองไทยมันขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถที่จะ ครองเสียงข้างมากได้มากกว่าการครองเสียงข้างมากมัน

0: อาจจะไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์อย่างเดียวแต่หมายถึงว่าการต่อรองผลประโยชน์กันลงตัวคือรัฐบาลนะครับยังไงคนที่อยู่ในอำนาจมันยังมีความได้เปรียบอยู่เสมอครับ
1: ครับอันนี้เข้าใจได้เลยนะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ถ้าต่อเนื่องกันครับเพิ่งจะจบลงไปหมาดๆครับท่านอาจารย์เรื่องของที่คุยกันเรื่องพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทตรงนี้มติก็ชัดเจนครับก็ให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาดำเนินการกู้แหละนะครับเพื่อมาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์อาจารย์ก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมไหมครับตรงนี
0: ้คือตอนนี้มันอันดับแรกเลยนะพอดีก็คือโอเคหลังจากที่ไปรัฐบาลเนี่ยก็ต้องสามเอาเงินเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดทำรายละเอียดแต่เห็นว่านะครับสองแสนล้านที่เหลือเนี่ยจะนะครับมาจัดการเรื่องการปฏิรูปพลังงานยังไง
1: คือ
0: เรื่องนี้รัฐบาลต้องทำให้ไหวนะครับเพราะถ้าทำไม่ไหวปั๊บข้อกล่าวหาพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะถูกขยายต่อว่าเขาอาจจะแพ้นะครับเสียงในสภาก็จริงแต่ก็ทำอาจจะทำให้เห็นว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ทำให้เห็นความเดือดร้อนจริงๆเท่ากับว่าหลังจากนี้ไปพรุ่งนี้ครม.เศรษฐกิจหรือว่าคนที่รับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจรับผิดชอบดูแลการปฏิรูปพลังงานจะต้องทำแผนปฏิบัติการให้เห็นว่า200 ล้านเนี่ยจะใช้จ่ายกับโครงการอะไรยังไงบ้างแล้วมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน3 เดือน 5 เดือน 6 เดือนประเทศไทยสังคมไทยคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก200 ล้านเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่การลงมตินะครับทั้งสองท่านครับการลงมติสำหรับผมเนี่ยมีความหมายมากเราเห็นนะครับพรรคบางพรรคไหมฮะจำนวนบางจำนวนไม่รู้ยังไม่รู้พรรคไหนนะจะมีพรรคบางพรรคเนี่ยงดออกเสียง52 เสียง
1: ครับ
0: เพราะผมสนใจนักคันนักออกเสียงแสดงว่าเขาก็รู้อะแสดงสัญญาของเขาก็สอดคล้องกับที่ผมตั้งสมมติฐานว่าเขารอดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยแสดงว่าคือส่วนหนึ่งโอเคเพื่อไทยก็ยอมยกมือให้นะแต่มันมี52 เสียงเนี่ยที่ผมอยากจะรู้มันมาจากพรรคไหนแต่แน่นอนมันเห็นสัญญาณบางอย่างว่าช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจการลงมติจะไม่เป็นแบบนี้แน
1: ่
0: เพราะมันทำให้เห็นว่าสถานการณ์มือในสภาเนี่ยมีความจำเป็นมากกว่าจากนี
1: ้ตรงนี้น่าคิดนะ
2: ครับ
1: เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับ
2: ครับ
1: สุดท้ายอาจารย์ไม่ได้เจอกันนะอาจารย์เคยฝากคำถามกับที่นี่ไว้กับรายการเรื่องดังทั้งข่าวไว้ในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการจากที่ดูผ่านการที่รัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังการตามจัดการในเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นถึงวันนี้อาจารย์พอใจกี่มากน้อยครับ
0: ผมส่วนตัวผมนะครับให้กำลังใจรองประกรณ์มากๆสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมพยายามที่จะร้องนะเรียกร้องมาตลอดมันเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการที่จะเอาจริงเอาจังนะว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ทำไม่ได้แล้วมันเป็นความจำเป็นและมันเป็นยังไงสิ่งที่ประเทศมันเดินมาถึงจุดที่มันต้องปฏิรูปแล้วและเห็นท่าทีความมุ่งมั่นของรองประกรณ์เนี่ยผมชื่นชมมากๆเลยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เยอะๆหน่อยครับ
2: คร
0: ับ และอย่าให้รองประกรณ์เดินไปนะครับกับคนทำงานตามลำพังจะต้องนะครับเปิดเผยหรือว่าให้ข้อมูลสร้างการสื่อสารทางการเมืองให้มากขึ้นว่าตอนนี้รัฐบาลปฏิรูปอะไรยังไงส
2: ัง
0: คมไทยประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรหลังจากนี
2: ้
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าเอากระแสสังคมเนี่ยมาสนับสนุนนะครับให้กำลังใจรองประกรณ์ในรัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลจะทำเรื่องนี้ต่อและมันจะเป็นหลักประกันสำคัญสำหรับประชาชนสำหรับอนาคตของประเทศรวมไปถึงมันอาจจะช่วยฟื้นคะแนนนิยมของรัฐบาลหลังจากนี้ได้ด้วยกับเรื่องนี
2: ้
0: คร
2: ับครับ
1: คร
2: ับ ก็เป็นคำแนะนำจากอาจารย
1: ์
2: นะครับแล้วก็วันนี้ได้คุยกับอาจารย์หลายเรื่องเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ครับผมครับยินดีครับ
2: ครับอาจารย์สวัสดีครับก็ถ้าฟังจากอาจารย์นะพี่เล็กด
1: ู
2: แล้วการเมืองนะช่วงนี้ก็ต้องจับตาแบบตาไม่กระพริบเรียกได้ว่าจะเป็นเหมือนทางโค้งทางแยกอีกทางหนึ่งก็ว่าได
1: ้
2: เออนะต้องรอดูนะครับ
1: โดยเฉพาะตัวเลขที่ลงมติกันไปเมื่อสักครู่นี
2: ้ครับ
1: อาจารย์ชี้ให้เห็นไว้ตัวเลขอะไรนะ52 เสียงอ่ะเหมือนกับกำลังชั่งใจอยู่ทีนี้ต้องไปดูในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: ตรงนี้
2: ซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นี่แหละนะคร
1: ับ
2: แต่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับแล้วที่เราบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็คือการที่สภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องของพรก.กู้เงิน400 ล้านแล้วก็ได้มีการลงมติกันไปก่อน20:30เล็กน้อยเรารายงานตัวเลขไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเดินทางไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับไปร่วมพิจารณาร่างพระราชกำหนดนะครับให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569นะครับมีทั้งรัฐมนตรีมีส.ส.ของภูมิใจไทยก็มารอต้อนรับท่านนายกนะครับแล้วก็จังหวะที่ท่านนายกเดินทางมาถึงก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนให้สัมภาษณ์อยู่ด้วยนะครับมีการยิ้มแย้มทักทายกันนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ตั้งใจนำเสนอร่างพ.ร.ก.ต่อสภาตามกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญนะครับก็จะเป็นผู้แถลงแล้วก็นำเสนอให้กับที่ประชุมนะครับแล้วก็มีการอภิปรายกันท่านนายกยืนยันก่อนที่จะมีการพิจารณาก็บอกว่าตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็นายกนะครับชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.นะครับฉบับนี้ด้วยนะครับกรอบวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทนะครับ
1: เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลนะหลังจากที่พยายามบริหารแหล่งเงินภายใต้กรอบกฎหมายปกติมาแล้วนะครับโดยในเรื่องของวิกฤตพลังงานรอบนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงค่าครองชีพและก็รากฐานเศรษฐกิจด้วยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเข้ามาสกัดกั้นไม่ให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยเข้าสู่สภาวะเงินเฟ้อแต่เติบโตต่ำถือว่าเป็นการทำงานอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ได้มีการแบ่งเงินเนี่ยออกเป็น2กองอย่างชัดเจนกองละ200,000 ล้านบาท
2: ครับ
1: 200,000 ล้านบาทแรกมุ่งเยียวยาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนเช่นผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยและอีก200,000 ล้านบาทหลังนะครับก็เป็นการใช้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเร่งมีการเปลี่ยนผ่านและปรับโครงสร้างไปสู่พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศในระยะยาวนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าเมื่อรวมเงินกู้ก้อนนี้เข้ากับหนี้เดิมแล้วสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะยังไม่เกิน170นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายอย่างแน่นอนและเป็นการกู้เงินภายในประเทศทั้งหมดที่มีสภาพคล่องสูงนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้สัญญานะครับว่าจะกันกรองทุกโครงการอย่างเข้มงวดไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณแผ่นดินปกติโดยยึดหลัก5 ทีทีแรกก็คือทาร์เก็ตเรียกว่าตรงจุดเลยนะครับทีที่2ก็คือทรานซิชันเร่งเปลี่ยนผ่านทีที่3ก็คือทรานส์ฟอร์เมชันมีการปรับโครงสร้างทีที่4ก็คือทรานสปาเรนต์โปร่งใสตรวจสอบได้ทีสุดท้ายก็คือทูเกเตอร์เลยครับขับเคลื่อนร่วมกันครับ
3: กล่าวโดยสรุปการตราพ.ร.ก.นี้ เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์โดยใช้3วิธีการก็คือเพื่อบรรลุเป้าหมายในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยมีวัตถุประสงค์2ประการคือ 1. ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและ2ลดการใช้พลังงานฟอสซิลให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตได้ในประเทศไทยสำหรับ3วิธีการคือ 1. การให้ความช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพและการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยตรง 2. การสนับสนุนให้ภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตได้ในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลจากประเทศอื่นให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดและ 3. การพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศและการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป ท่านประธานสภาที่เคารพครับในการตาพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทในครั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงข้อห่วงใยของท่านทั้งหลายต่อประเด็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐเพื่อเป็นกรอบวินัยในการกู้เงินไว้ในกฎหมายฉบับนี้กล่าวโดยสรุปสั้นๆก็คือว่า 1. ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติ ของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่30กันยายน2570 2วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ให้นำไปใช้จ่ายภายใต้แผนงานชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในวงเงิน 200,000 ล้านบาท 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทท
2: างด้านของคุณเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ร่วมแถลงด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงบอกว่าถ้าไม่กู้เนี่ยจะหนักกว่านี้เนื่องจากว่าวิกฤตพลังงานฉุดความมั่นคงเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาพลังงานนำเข้าแพงขึ้นด้วยตัวเลขการบริโภคเอกชนไตรมาส2ก็ชะลอตัวนะครับถ้ารัฐบาลไม่ตัดสินใจออกพรกกู้เงินฉบับนี้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นก็จะสร้างความเสียหายต่อปากท้องที่รุนแรงมากขึ้นก้อนแรกเนี่ย 200,000 ล้านบาทก็นำมาบรรเทาค่าครองชีพผ่านโมเดลไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เดี๋ยวจะมีโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวออกมาอีกนะครับส่วนอีก 200,000 ล้านบาทหลังก็จะนำมาดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อแปลงสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าคืนให้แก่รัฐโดยตรงยืนยันว่าไม่กู้เงินมากองจะทยอยกู้และเบิกจ่ายเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็จะกลั่นกรองเป็นอย่างดีนะครับฟังเสียงท่านรองนายกเอกนิตินะครับ
4: โครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทกริดจริงๆก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราอยากจะขยายเพื่อที่จะใช้ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เอกชนมาร่วมลงทุนกับภาครัฐที่เขาจะสามารถลงทุนในพลังงานสะอาดซื้อขายไฟตรงได้แล้วก็ใช้โครงสร้างเครือข่ายภาครัฐเพื่อจะช่วยให้เปลี่ยนผ่านพลังงานที่เร่งขึ้นแต่โครงการในเรื่องของพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยเราต้องการเป็นเหมือนการจัมป์สตาร์ทเป็นการกระตุกให้เร่งเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นและต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันผมต้องย้ำเน้นนะครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้มีระเบียบมีวิธีการไม่ต่างกับพระราชกำหนดในอดีตที่ทำเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความจำเป็นเร่งด่วนมีคณะกรรมการกลั่นกรองมีการเปิดเผยแล้วเราจะย้ำเน้นให้โปร่งใสแล้วก็จะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบและที่สำคัญพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยประชาชนและช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วใช้โอกาสวิกฤตนี้ครับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้ดีขึ้นก็ขอบคุณนะครับก็มาช่วยกันตรวจสอบครับผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยแต่เราต้องมีพระราชกำหนดนี้เพราะประเทศไทยเรายังอยู่ในวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เราต้องมีเครื่องมือนี้มาช่วยสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้เงินนี้ให้คุ้มค่าทำประเทศไทยให้ดีขึ้นเมื่อวิกฤตจบประเทศไทยจะดีกว่าเดิมครับขอบคุณครับ
1: ก็แน่นอนครับหลังจากในก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนที่จะมีการอภิปรายแถลงกันในสภาเนี่ยทางฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะก็ได้ร่วมกับกรจติกวนิชและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งก็ได้พูดในสภาเช่นเดียวกันก็คือคัดค้านและตั้งคำถามอย่างดุเดือดเลยนะครับต่อพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งก็จะบอกว่าเป็นการสอดไส้ตีเช็คเปล่าหรือเปล่าเอาเงินมาเยียวยามาเป็นตัวประกันหรือเปล่าแล้วก็ชี้ว่ารัฐบาลเนี่ยเอาแผนงาน2ก้อนเนี่ยที่มีลักษณะต่างกันเข้ามาอยู่ในพรก.ฉบับเดียวกันนะครับฝ่ายค้านนี่ได้พยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าเงินก้อนแรกใน 200,000 ล้านบาทเป็นเงินเยียวยาระยะสั้นซึ่งฝ่ายค้านมองว่าเป็นการ เป็นการแจกเงินแบบสุ่มไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เดือดร้อนจริงแล้วก็เงินก้อนหลังอีก 200,000 ล้านบาทที่รัฐบาลบอกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยฝ่ายค้านก็บอกว่าไม่ได้มีรายละเอียดโครงการที่ชัดเจน

0: ถือว่าเป็นการตีเช็คเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะครับท้ายที่สุดยังไงก็ตามนะครับในสภานี่ครับก็ได้มีการลงมติไปแล้วแล้วก็มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังได้ดำเนินการต่อไปครับ
1: ซึ่งก่อนที่จะมีการลงมตินะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นกล่าวปิดนะครับแล้วก็บอกว่าในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่างๆว่าด้วยเรื่องเงินกู้นี้ท่านก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและพิสูจน์ได้นะครับในขณะเดียวกันก็ยืนยันบอกว่าในการออกพรก.กู้เงินฉบับนี้ขอให้คำมั่นสัญญาว่าไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครเป็นการเฉพาะทั้งท่านนายกเองท่านรองนายกเอกนิติและคณะรัฐมนตรีทุกท่านจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอันขาดเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ
2: เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครเป็นการเฉพาะผมท่านรองนิติตลอดจนคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอันขาดผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานท่านรองประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสำหรับเวลาคำแนะนำและข้อคิดเห็นที่ท่านได้พิจารณาพ.ร.ก.ฉบับนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธานครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้พวกผมรู้ว่ารัฐบาลจ่ายได้เราจึงกล้ากู้ครับด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต้องถือว่ามีอัตราที่ต่ำกว่าจริงๆท่านรองอินิติท่านบอกกับผมว่าเราจะไม่พูดถึงอัตราดอกเบี้ยแต่เมื่อกี้ท่านพูดไปแล้วว่าเป็น 1.2% ซึ่งผมต้องกราบเรียนว่าในขณะที่เราทำการประเมินแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการนี้หรือไม่นั้นอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับรายงานมานั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราได้ใช้ในพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้นะครับรับรองว่าเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอนท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็จะให้
0: ก็ย้ำนะครับว่าเงินกู้นี
1: ้
0: ไม่ได้กู้มากองแต่ก็กู้ตามการใช้จ่ายที่จำเป็นการติดตามหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นตลอดแล้วก็คำนึงถึงวินัยการคลังสถาบันก็มีการจัดระดับความน่าเชื่อถือไม่ต้องกลัวหนี้สาธารณะจะชนเพดานนะคร
1: ับ หรือว่าถ้าหน่วยงานไหนเนี่ยจะมีการใช้เงินในโครงการก็อาจจะต้องมีการเสนอมาก่อนเพราะเขาก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วอย่างที่บอกท่านนายกก็จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะครับทีนี้เห็นภาพสภาแล้วก็นึกไปถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นี่แหละนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกบอกว่ามีการคุยกันอยู่เมื่อวานว่าก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคณะรัฐมนตรีควรจะมาเจอกันมาพบกันสักรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยจะเชิญสสพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาพบปะหารือกันแล้วก็จะแบ่งการพูดคุยออกเป็น2วงวงแรกเป็นครม.วงที่2เป็นสสนายกบอกว่าก็ดีนะเพราะว่าทำงานกันมาแล้วเนี่ย 5-6 เดือนยังไม่มีเวลามานั่งกินข้าวด้วยกันเลยนอกจากจะไปเจอกันในห้องประชุมครม.ก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นมาโดยตลอดทีนี้นักข่าวถามว่าได้กำชับรัฐมนตรีทำการบ้านสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมท่านนายกบอกว่าไม่ต้องกำชับรัฐมนตรีรัฐบาลผมทุกคนเนี่ยทำทุกอย่างทำการบ้านวางแผนล่วงหน้าไปข้างหน้าอยู่ตลอดนักข่าวถามอีกว่าการกินข้าวร่วมกันถือเป็นการตรวจการบ้านรัฐมนตรีหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นการพบปะพูดคุยในเรื่องการทำงานเราก็พบกันอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันอังคารและบางสัปดาห์รัฐมนตรีหลายคนก็มาพบท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลมากินข้าวกลางวันด้วยกันก็เป็นการหารือการทำงานต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับแล้วการพบปะกันก็เหมือนสิ่งที่สร้างความคุ้นเคยให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องทำงานร่วมกัน35คนก็หมายถึงคณะรัฐมนตรีนะครับทีนี้นักข่าวถามอีกว่า ก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าจะวัด KPI รัฐมนตรีแล้วก็พูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยท่านนายกบอกว่าก็เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาไงท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมพูดก็ถือว่าผ่านเลยรับหน้าเสือคนเดียวเพราะว่าสื่อเนี่ยถามกันทุกวันทีนี้ถามอีกรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องนายกเนี่ยต้องตอบอยู่คนเดียวจำเป็นต้องตั้งทีมมาชี้แจงหรือเปล่าท่านนายกบอกว่ามันก็เฉียดไปเฉียดมาไม่เป็นไรหรอกนักข่าวถามอีกรับมือไหวใช่ไหมสำหรับการตอบคำถามเนี่ยท่านนายกก็เลยบอกว่าก็ถามผมอยู่ทุกวันเขาคงเห็นว่าผมชอบมั้งนะท่านนายกบอกแบบนี้นะฮะ
0: เอาเข้าจริงนะคุณนิกนะตอบอยู่คนเดียวไม่เท่าไหร่บางทีคำถามเดียวนี่ก็ถามอยู่หลายวันเหมือนกัน
1: ทั้งสัปดาห์ก็มี
0: สัปดาห์ก็มี
1: ถามจนกว่าจะตอบนะ
0: ก็เรียกได้ว่าแทบจะรู้ทางกันแล้วนะตอนนี้นะครับติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีนะครับก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะตรวจสอบเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับวันนี้ไปตรวจสอบซอสครับซึ่งถือว่าที่มีการนี่ไงคุณนิกเขาบอกว่าของที่มีการขายออนไลน์ผ่านออนไลน์อะไรต่างๆแล้วแบบดั้มราคาขายกันถูกแบบจนไม่น่าเชื
1: ่
0: อนะครับว่าจะมีกำไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนจนได้นะครับก็เป็นเรื่องของซอสราคาถูกนะครับที่หลายคนอาจจะวันเรื่องสินค้าหมดอายุรอการทำลายเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายภายหลังจากที่ปรากฏกระแสในสื่อสังคมออนไลน์กรณีร้านค้าออนไลน์ได้มีการไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าราคาถูกแล้วก็พบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับซอสและเครื่องปรุงบางส่วนครับว่าเป็นสินค้าที่บริษัทต้นทางเนี่ยกำหนดให้นำไปทำลายในการนี้นางสาวสุภมาศได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สคบคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบร้านสมปรารถนาที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งร้านนี้จำหน่ายซอสและเครื่องปรุงประกอบอาหารเพื่อเร่งติดตามข้อเท็จจริงและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งนี้จากการลงพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติการจากสสจ.ปทุมธานีซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเทศบาลตำบลธัญบุรีเข้าทำการตรวจสอบตรวจยึดของกลางและดำเนินคดีกับร้านดังกล่าวแล้วนะครับภายหลังจากที่พบพฤติกรรมไร้สดจำหน่ายเครื่องปรุงรสในราคาถูกผิดปกติคุณนิก5บาทถึง15บาทเอง
1: ครับ
0: โดยผู้ประกอบการนี่ก็ให้ข้อมูลว่าได้รับซื้อสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาจากช่องทางออนไลน์ทีนึง
1: ครับ
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนอกจากนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอสและเครื่องปรุงราคาถูกที่ทางร้านจัดซื้อมาเป็นจำนวนมากนี้นะครับก็พบว่าได้มีการซื้อสินค้าจำนวน1คันรถบรรทุกเลยในราคา 20,000 บาทจากในหน้าซึ่งอ้างว่าเป็นสินค้าที่มีเพียงคราบเลือดและฉลากชำรุดเล็กน้อยแต่เมื่อสินค้ามาถึงร้านก็กลับพบว่าบรรจุภัณฑ์บางส่วนแตกและได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นสินค้าที่บริษัทต้นทางกำหนดให้นำไปทำลายไม่ใช่สินค้าที่จัดไว้สำหรับจำหน่ายต่อให้กับทางผู้บริโภคนะครับโดยทางร้านได้มีการระงับการจำหน่ายแล้วก็ปิดคลุมสินค้าและประสานเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธีแล้วทีนี้คนก็สงสัยแล้วป้ายข้อความล่ะกรณีป้ายข้อความเนี่ยเฉพาะชั้นนี้น้ำยาหมดอายุไขขอคนที่รับได
1: ้
0: คือติดป้ายไว้แบบนี้เลย
1: ครับ
0: เจ้าของร้านก็ชี้แจงว่าเป็นป้ายเก่าที่ติดมากับชั้นวางสินค้ามือสองและไม่มีเจตนานำสินค้าหมดอายุมาจำหน่ายทั้งนี้ร้านก็ได้มีการประกาศปิดให้บริการชั่วคราวครับเพื่อชี้แจงเอกสารและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนพร้อมกำชับให้สคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าที่ถูกกำหนดนำไปทำลายหลุดออกไปถึงมือประชาชนครับ

0: ิ่งน่ากลัวหนักขึ้นไปอีก
1: ไอ้ชุดขาวๆคลุมเหมือนตอนโควิดนะ
0: ใช่ล็อตที่มันไม่ได้มาตรฐานเขาให้บุคคลภายนอกมาทำการขนไปเพื่อที่จะทำลายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจู่ๆเนี่ยถูกนำไปขายต่อและจะเอาไปขายได้ยังไง
1: เอาจริงเหรอเวลาทำลายของพวกนี้เนี่ยเขาให้คนนอกเหรอ
0: ครับ
1: หรือยังไงก็ไม่รู้นะ
0: มันเขาคงมีกระบวนการของเขาแต่ต้องไปดูนะว่ามันหลุดรอดออกมาเพื่อที่จะมาขายต่อได้ยังไงนะครับไปดูอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยวันนี้เนี่ยมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับสำหรับเนเน่รอยัลนะครับน้องเป็นนักร้องเป็นมือกีตาร์สาวไทยนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าน้องเนี่ยไปร่วมเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับแล้วก็มีกระแสเป็นไวรัลคนแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะคือเมื่อเช้านี้เนี่ยมันมีรอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟนอลส์นะครับตรงกับตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยก็คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาถ้าตรงกับเวลาของอเมริกาก็คือ25ช่วงค่ำนะครับล่าสุดเนเน่สร้างอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญนะครับเพราะว่าพอเธอขึ้นไปแสดงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเธอได้รับไลฟ์โกลเด้นบัสเซอร์จากการเล่นเพลงBlack Hole Sun นะครับของศิลปินวง Sound Garden นะครับก็ได้รับเสียงแบบกรี๊ดนะฮะเสียงเฮกระหน่ำเลยนะครับนะในสตูดิโอเนี่ยนะครับแล้วหลังจากที่มีการแสดงก็คือบนเวทีในการแสดงเนี่ยเดือดมากพี่เล็กนะทั้งเสียงร้องทั้งการเล่นดนตรีเลยต่างๆนะครับ
1: จนไปดูคอนเสิร์ตเลย
0: ใช่เขาบอกว่าไม่ได้เหมือนคนมาประกวดนะอันนี้เหมือนคนแบบว่ามาแสดงคอนเสิร์ตนะครับทีนี้พอการแสดงจบลงปรากฏว่าเมลบีนะฮะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเนเน่นะครับซึ่งจะมีผลทำให้เนเน่เนี่ยทะลุไปรอบชิงชนะเลิศได้เลย22กันยายนนะครับแล้วก็บรรยากาศทันทีที่มีการกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยนะครับโอ้โหเสียงเฮจากในสตูดิโอเนี่ยดังมากมีกระดาษสีทองนะโปรยทั่วเวทีเลยน้องเนเน่ก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปโดยอัตโนมัติเลยทีนี้มาดูความเห็นของกรรมการกันบ้างฮาวิ่งแมนเดลนะครับกล่าวชื่นชมการแสดงของเนเน่เป็นอย่างมากเลยแล้วก็บอกว่าNBC เนี่ยนะครับนะในฐานะที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับควรจะมอบเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เธอไปเลยตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: เรียกเลยว่ายกเงินรางวัลให้เลยดีกว่า
0: ชนะไปเลยดีกว่าไหมแบบนี้เลยนะครับอีกคนนึงนะครับโซเฟียเวอร์การ่านะครับบอกว่าเนเน่เนี่ยมีโอกาสในการคว้าชัยชนะในรายการเพราะว่าไม่เพียงแต่เสียงร้องที่โดดเด่นแต่ว่าโอ้โหเล่นกีตาร์ได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่สะดุดตาไม่แปลกใจเลยว่าผู้คนที่เดินตามท้องถนนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับฉันเกี่ยวกับคุณฉันคิดว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เมลบีหนึ่งในคณะกรรมการนะก็พูดด้วยความซาบซึ้งหลังจากการชมการแสดงบอกว่าเธอเนี่ยได้พบเนเน่แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆหลังเวทีสังเกตว่าเนเน่เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เงียบแล้วก็ถ่อมตัวที่สุดเป็นหญิงสาวที่น่ารักแต่ปรากฏว่าพอก้าวขึ้นเวทีโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นคนละคนสามารถสะกดผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ชมในสตูดิโอนะครับที่เรียกร้องให้เมลบีเนี่ยกดโกลเด้นบัสเซอร์ในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเธอก็กดเลยนะ
1: เรียกได้ว่างานนี้นี่มีทั้งเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดเสียงโหตอนไหนคุณนิกโหก็ด้วยเมลบีเนี่ยเมลบีเขาเป็นคนกดโกลเด้นบัสเซอร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นคนกดเองแต่จังหวะนั้นก็ถูกโหเพราะอะไรเพราะเธอเกริ่นเหมือนกับว่าเธอจะไม่เลือกอ
0: ่
1: ะ
0: มีเอ๊ะนิดนึง
1: มีเอ๊ะนิดนึงเรื่องนี้เมลบีก็เริ่มต้นด้วยการให้คำเห็นนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยแม้ฉันจะชื่นชอบเสียงร้องที่ไพเราะแต่ในฐานะสาวยุค90เฮ้ยดิฉันชอบเพลงป๊อป
0: ยุค90
1: เพลงป๊อปเพลงที่เนเน่เลือกมาไม่ใช่แนวเพลงที่เธอฟังเป็นปกติตรงเท่านั้นแหละครับเสียงโห่ก็มาเลย
0: ครับ
1: แล้วเธอก็หักมุมครับด้วยการกล่าวชื่นชมว่าไม่ว่าทั้งเสียงร้องการเล่นกีตาร์ภาพลักษณ์และการส่งพลังถึงผู้ชมการแสดงโดยรวมของเนเน่ล้วนสมบูรณ์แบบแล้วก็ทิ้งท้ายว่าแล้วฉันจะไม่กดปุ่มได้อย่างไรและที่สุดเธอก็กดโกลเด้นบัสเตอร์นะครับส่งผลให้เนเน่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัตินะครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนเน่สร้างชื่อบนเวที AGT นะครับจากการร้องพร้อมโชว์ฝีมือกีตาร์ในเพลงซอมบี้นะครับ
0: เพลงดังในตำนาน
1: แคนเบอรี่ในรอบออดิชั่นแล้วก็ได้รับ4ใช่เลย4 yes นะครับจากกรรมการ
0: ครับนี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่เธอได้รับโกลเด้นบัสเซอร์แล้วเรียบร้อยนะมีคนไทยเนี่ยไปเชียร์เธออยู่เยอะมากเลยนี่เป็นบรรยากาศข้างนอกแล้วนะหลายคนมาตะโกนเชียร์เน่เน่เน่เน่แล้วก็มาเจอเธออยู่ตรงนี้เธอก็โบกไม้โบกมือทำท่ารูปหัวจงหัวใจให้แบบนี้
1: คุณนิกเชื่อไหมว่าภาพนี้จะกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ไม่ใช่ภาพในสตูเมื่อกี้นะ
0: ครับ
1: ภาพโบกมือเมื่อกี้เนี่ยที่เธอโอ้เรียกว่ากับแฟนคลับเธอ
0: ครับเดี๋ยวรอเชียร์นะครับในรอบต่อไปรอบชิงชนะเลิศกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับพี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

38ประการประการที่25มีความกตัญญูระลึกถึงและตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจทั้งต่อพ่อแม่ครูและผู้ช่วยเหลือมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ที่ว่าจะไปทำบุญด้วยกันเนี่ยเขาจะมากันกี่โมงอะคะหนูอยากออกช้าหนูกลัวจะถึงเชียงใหม่ค่ำอะค่ะ
1: คงใกล้กันแล้วแหละ
2: มาแล้วจ้า
3: คุณย่าแหม่มสายมูเตลูกูรูด้านไสยศาสตร์ไม่พลาดเรื่องของขลัง
4: มาพอดีเลย
5: สวัสดีค่ะป้าแม่มาค่ะหนูช่วยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: เข้าในเลยค่ะ
4: คุณติ๋งก็มาเลยแม่
1: นั่นอุ้มอะไรมา
2: ตุ๊กตาเทพฉับไวไงเนี่ยรู้ไหมฉันอุตส่าห์ออเดอร์มานะตัวละต้องเกือบ 5,000 แน่ 5,000 นะคะพกติดตัวไว้นะเงินทองไหลมาเทมาเลยละเธอ
0: จริงๆแล้วพวกเนี้ยเขาทำมาเพื่อเป็นการตลาดขายตุ๊กตาค่ะ
1: ดูสิเนี่ยคนขายปิดเพจหนีกันหมดแล
6: ้
1: ว
6: โอ
2: ้จริงเหรอโอ้นี่ฉันโดนหลอกเยอะเหมือนเนี่ย
1: อย่างเธอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อทางการตลาดจ้า
5: ใครเป็นเหยื่อกันจ้า
3: คุณย่าเปียผู้เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เชื่อทุกอย่างอ่านทุกเรื่องที่ได้รับแชร์
2: ใส่อะไรมาเนี่ยไม่ร้อนหรือไงโอ้ยอากาศร้อนจะตาย
7: พวกเธอนี่ตกข่าวนะไม่รู้หรือไงตอนเนี้ยเชียงใหม่หิมะกำลังตกแล้วจ้า
1: เฮ้ยเรามาจากไหน

0: เนี้ยอ้าวก็นี่ไงเขาแชร์กันเยอะแยะเลยแกไม่ได้หรอเนี่ย
1: ใช่ค่ะคุณแม
2: ่โ
1: อ้คุณป้าคะนี่มันภาพตัดต่อชัดๆเลยค่ะ
0: ตัดต่ออะไรนี่ป้ายเมืองเชียงใหม
2: ่เดี๋ยว
0: นี่ไง
1: ค่ะ
0: นี่เวทเตอร์อากาศและอุณหภูมิที่เชียงใหม
3: ่ดูสิอุณหภูมิเท่าไหร
0: ่อ้าวฉันเพียจริงๆโอ๊ยร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันลมอยู่แล้วโอ๊ยแม่แป๋ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอน้ำเย็นๆให้ป้าสักแก้วเถอะ
1: สวัสดีจ้า
4: คุณย่าน้อยผู้รอบรู้เรื่องสุขภาพความรู้อาจจะไม่มีแต่รู้ดีกว่าหมอ
5: หิวน้ำเหรอจ๊ะมานี่เลย
0: ที่น้ำอะไรของเธอเนี่ยสีมันแปลกๆนะ
5: น้ำหมักเทวดาทำจากสมุนไพร13ชนิดเลยนะคนที่เขากินได้ผลอ่ะเขาก็แชร์มาทางเน็ตแล้วฉันก็ทำตามสูตรนี้นะเป๊ะๆเลย
1: ลอง
5: เดี๋ยวค่ะ
1: ป้าขาใช่สูตรนี้หรือเปล่าคะ
0: กรมการแพทย์แผนไทยยืนยันสูตรน้ำหมักสมุนไพรเทวดามัวนิ่มรักษาโรคไม่ได้จริง
5: อ้าวเรื่องที่แชร์กันล่ะ
3: ไอ้เขาเนี่ยใครจะไม่รู้ใช่หมอหรือเปล่า
2: อยู่ทั้งกี่หนแล้วหรือเชื่อสุ่มสี่สุ่มห้าเช็คก่อนเชื่อชัวร์ก่อนแชร์
3: เป็นดีที่สุดไปสิไปหาพวกเราไปดีกว่า
1: ใช่ค่ะไปไปกันค่ะ
3: เชียงใหม่ยิ่งที่บ้านตก
5: น้ำหนักเลยไม่ต้องไปนะ
6: ในยุคที่มีข้อมูลมากมายทั้งจริงและเท็จก่อนส่งต่อต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนตรวจสอบความถูกต้องอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายเพียงเพราะมันเป็นข้อมูลที่ถูกแชร์มาทางอินเทอร์เน็ตถ้าถูกแชร์ออกไปโดยไม่รอบคอบข้อมูลเท็จก็จะแพร่กระจายออกไปอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าส่งผลเสียอันร้ายแรงผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับเช็คก่อนเชื่อชัวร์ก่อนแชร์จำไว้นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ
7: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
8: มงคล38ประการประการที่26ฟังธรรมตามกาลหาโอกาสศึกษาหลักธรรมและข้อคิดที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นี่คือความฝันหนึ่งของเซี่ยงไฮ้เป็นโครงการที่เริ่มออกแบบเมื่อ20ปีก่อนเป้าหมายคือต้องการสร้างสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดตึกสูง632เมตรซึ่งสูงกว่าตึกจินเม่าและตึกศูนย์การเงินโลกนี่คือความฝันที่จะสร้างตึกสูงราฟ้าที่ท้าทายของเหล่าวิศวกรเป็นครั้งแรกที่ใช้ผนังกระจกอาคาร2ชั้นในการก่อสร้างตึกที่สูงอย่างมากใช้พื้นที่สวนดอกไม้ที่ว่างเปล่า24แห่งมาสร้างเป็นตึกสูงที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้นี่คือตึกสูงราฟ้าแห่งสุดท้ายในเขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ชื่อเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์กำลังสร้างความสะเทือนให้แก่โลกแต่การสร้างตึกสูงแห่งนี้ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและความไม่เชื่อมั่นของผู้คนด้วยตอนที่2เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ผู่ตงของเซี่ยงไฮ้เป็นเขตธุรกิจที่เจริญที่สุดในจีน6โมงเช้าคนงานเหล่านี้ต่างรีบมุ่งมายังเขตก่อสร้าง

0: เวลา5วันต่อจากนี้ภารกิจของพวกเขาคือต้องสร้างโครงสร้างคอนกรีตของชั้นที่35และโครงสร้างเหล็กของชั้นที่25นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องขนส่งเสาเหล็ก12ชิ้นหนักเกือบ100ตันเส้นเหล็กยาว50กิโลเมตรคอนกรีตอีก80คันรถไปยังเขตก่อสร้างโดยนำวัสดุเหล่านี้มาก่อสร้างบนพื้นที่สูง180เมตรต้องขนแพลตฟอร์มเหล็กหนัก 1,000 ตันขึ้นบนที่สูง4เมตรซึ่งสูงกว่า4ตึกที่มีขนาดสูงที่สุดในโลกเพิ่มขึ้นอีก20เมตรและนี่เป็นแค่1ใน20ส่วนของเสาตึกที่กำลังก่อสร้างแต่สำหรับการสร้างเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ตึกสูงที่สุดในเซี่ยงไฮ้แล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร
1: นี่เป็นครั้งแรกที่จีนสร้างตึกที่มีความสูง600เมตรขึ้นไป
2: น้ำหนักตึกที่คำนวณโดยประมาณในตอนนี้ก็คือ800,000 ตัน
3: การสร้างตึกสูงเช่นนี้ในเขตดินอ่อนเป็นเรื่องยากมาก
0: การสร้างผลงานชิ้นเอกนี้ในสถานที่ที่มองไม่เห็นสิ่งจำเป็นคือความใจกล้าและความระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: สถานที่ที่เราจะสร้างเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ก็คือถนนสายที่2ตรงนั้นไงล่ะครับเรากำลังทดสอบที่ตรงนั้นอยู่ซึ่งตึกจินเป่าจริงๆแล้วคืออยู่ตรงนั้นแปลงดอกไม้ที่มีดอกไม้สีแดงตรงนั้นตึกทั้งสองจะอยู่ห่างกันประมาณ20เมตร
3: สมมติเกิดเหตุการณ์อันตรายขึ้นมันเป็นสิ่งที่วิศวกรอย่างเรากลัวอย่างมากเลยนะครับ
0: ตึกใหญ่แห่งนี้สุดท้ายจะได้รับความเห็นชอบจากคนเซี่ยงไฮ้และนักธุรกิจที่เดินทางมาจากทั่วโลกหรือไม่นั้นไม่มีใครทราบได
4: ้การสร้างตึกที่สูงมากมักเป็นข้อโต้แย้งของคนอยู่เสมอ
3: เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์จะเป็นตึกสูงสำคัญแห่งสุดท้ายที่จะสร้างขึ้นในเมืองแห่งนี้แล้ว
1: ทุกคนกังวลกับการสร้างตึกนี้มากทุกคนเป็นกังวลมากครับทำให้พวกเรารู้สึกกดดันอย่างมากเลยด้วย
4: ต้องทำให้ดีพลาดไม่ได้เด็ดขาด
0: สำหรับผู้ก่อสร้างตึกสูงความกดดันเหล่านี้เริ่มขึ้นในใจตั้งแต่20ปีก่อนแล้วช่วง170ปีก่อนที่แสนสั้นเซี่ยงไฮ้ยังคงเป็นแค่เมืองเล็กๆที่พัฒนามาจากแหล่งนาเกลือปี1842หลังเซี่ยงไฮ้เปิดเมืองเซี่ยงไฮ้ก็ได้กลายเป็นเมืองท่าสำคัญของจีนทางใต้และทางเหนือเพียงไม่นานก็กลายเป็นเมืองการค้าสำคัญของจีนและยังเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่สร้างตึกราฟ้าได้เท่าเทียมทางตะวันตกปี1929กันยายนตึกที่มีความสูง10ชั้นขึ้นไปของเซี่ยงไฮ้ตึกซาซุ่นที่มีความสูง77เมตร5ปีให้หลังมันได้กลายเป็นตึกสูงอันดับ4ด้วยความสูง 83.8 เมตรมันได้กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในเอเชียเวลาแค่20ปีเมืองท่าเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดของเอเชียตะวันออกในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่20การปฏิรูปคนเซี่ยงไฮ้ต้องการทำให้บ้านของพวกเขากลายเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกอีกครั้งปี1993เขตปูตงเซี่ยงไฮ้ได้เริ่มพัฒนาเมืองแห่งนี้ให้เจริญมากยิ่งขึ้นปี2020เซี่ยงไฮ้ต้องเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนานาชาติเหมือนฮ่องกงและโตเกียวและการจากไปของยุคสมัยเก่าเมืองใหญ่ที่กลายเป็นเมืองสากลแห่งนี้จำเป็นต้องมีสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองที่บอกความเป็นเมืองท่าเซี่ยงไฮ้ได้ดี
1: ผมจำได้ว่าปี1993ตอนนี้มีโครงการของเมืองผู่ตงโครงการหนึ่งได้กำหนดไว้ว่าจะสร้างในเขตนี้เป็น3ตึกที่สูงมากครับ
3: ตอนนั้นพวกเราหวังว่าลู่เจี๋ยจุ่ยจะกลายเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สุดเมืองหนึ่งเราจะสร้างตึกที่สูงที่สุดตรงกลางทั้งข้างมีตึกที่สูงต่ำลงมารอบนอกสุดต้องต่ำลงไปอีกห่างกันประมาณ100กว่าเมตร200กว่าเมตรจนถึง400เมตรขึ้นไปล้อมรอบเป็น3ชั้น
0: ปี1999ตึกจินเม่าก็ได้สร้างเสร็จความสูง 420.5 เมตรปี2008ตึกศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกก็สร้างเสร็จความสูง492เมตร เส้นขอบฟ้าที่ทุกคนต่างตั้งตารออยู่นั้นเหลือเพียงตึกร้าฟ้าแห่งสุดท้ายหลังจากการโต้เถียงศูนย์กลางเซี่ยงไฮ้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดผู้ก่อสร้างหวังว่าชื่อนี้จะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ในอนาคตแต่ก่อสร้างแบบไหนจึงจะสอดคล้องกับชื่อนี้นะปัญหาเฉพาะทางก็ควรยกให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนแก้ปี2006เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ได้ออกแบบโดยนักออกแบบทั่วโลกเพราะความยากในการสร้างตึกแห่งนี้เป็นความยากระดับโลกทางเหนือของถนนสายที่สร้างเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์คือตึกจินเม่าสูง88ชั้นด้านนอกถูกสร้างในรูปแบบอาคารดั้งเดิมของจีนเข้ากับแบบตะวันออกอย่างลงตัวทางตะวันออกเป็นตึกศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกมีรูปทรงคล้ายมีดสลักเรียบง่ายโล่งตาชั้นที่100เป็นชั้นที่สูงที่สุดที่คนสามารถมองเห็นโลกของเราได้กว้างขวางที่สุดและในระยะเวลาที่ยาวนานนี้สำหรับเซี่ยงไฮ้แล้วมันคือชื่อแทนเศรษฐกิจการค้าและแฟชั่นที่ทันสมัย
5: ดังนั้นเราคือตึกที่3เราจะคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้แต่ต้องคิดถึงตึกทั้ง3แห่งให้มีความสมดุลกันมากที่สุด
0: และนอกจากนี้วิศวกรจะช่วยกันคิดด้วยว่าจะทำให้คนหันมามองตึกนี้แทนตึกนั้นได้ยังไงเกนส์เลอร์ที่ไม่เคยออกแบบก่อสร้างตึกที่มีความสูงมากขนาดนี้มาก่อนมีความตื่นเต้นมากเขาต้องคว้าโอกาสนี้ให้ได้ทีมงานที่รับผิดชอบครั้งนี้คืออาร์เธอร์เกนส์เลอร์จากสหรัฐอเมริกาและเซียจินจากจีน
6: สำหรับในอดีตการก่อสร้างชิ้นนี้เป็นการก่อสร้างที่สวยงามมากแต่สำหรับในปัจจุบันแล้วเป็นการก่อสร้างที่งดงาม

0: ว่าจินสิ่งปลูกสร้างที่คุณจะทำมีความพิเศษมากนะมันหมายถึงอนาคต
1: ผมว่าปรัชญาในการออกแบบก็คือทำให้ตึกทั้ง3แห่งนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
2: การโต้เถียงรุนแรงมากเกิดขึ้นตลอดในห้องออกแบบทีมเกนสเลอร์อยากเป็นผู้ชนะก็จำเป็นต้องมีเคล็ดลับ
1: นี่เป็นเคล็ดลับของเรานะ
0: อ๋อครับ
2: ในเขตศูนย์กลางลู่เจียจุยที่มีตึกสูงนี้มีสนามหญ้าแบบเปิดขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมดแล้วใหญ่กว่าตึกจินเม่าศูนย์เศรษฐกิจโลกและศูนย์กลางเซี่ยงไฮ้มากพื้นที่ลู่เจียจุยที่เป็นเงินเป็นทองนี้สามารถสร้างสถานที่สีเขียวแบบนี้เอาไว้เพราะมีของบางอย่างในชีวิตที่คุ้มค่าต่อการเสียเงินและเวลาการนำสนามหญ้าเปิดแห่งนี้ย้ายมาวางในตึกราฟ้าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกนสเลอร์ได้ออกแบบขึ้นมาและรับรองความสำเร็จการผลิตผนังกระจกอาคาร2ชั้นขนาดใหญ่ที่จะนำมาใช้สร้างลานกว้างบนอากาศในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนระหว่างผนังกระจกอาคาร2ชั้นเว้นไป10จึงจะทำ1ครั้งเหมือนหอกระโดดสูงมองเห็นทะลุไปด้านล่างส่วนกระแสลมภายนอกที่รุนแรงด้านนอกก็ยังคงเป็นตัวอันตรายอย่างหนึ่ง
3: การออกแบบต้องละเอียดมากแต่ก็นำมาซึ่งความท้าทายทางเทคนิคอย่างมากคือผิวด้านนอกตึกจะทำมันออกมาได้ยังไง
2: นักออกแบบทำผิวด้านนอกเป็นรูปทรงเหมือนตึกกำลังหมุนทำให้ตึกดูมีชีวิตมากขึ้นแต่นักลงทุนของตึกนี้จะยอมรับการออกแบบนี้ได้ไหม
1: เดิมคุณผิวชั้นเดียวตอนนี้กลายเป็น2ชั้นหากมองในมุมนักลงทุนใช่ไหมมันคือเศรษฐกิจหรือเปล่าน
2: ักออกแบบยังคงทดลองต่อไปโดยลดพื้นที่ในส่วนม่านกำแพงเริ่มแรกพวกเขาจะทำส่วนตรงกลางของทรงลูกบาศก์แก้ให้เป็นทรงกลมแทนแล้วก็ทำให้เป็นทรงสามเหลี่ยมจากด้านในแล้วก็แก้ส่วนมุมให้เป็นส่วนโค้งเพื่อลดผลกระทบจากแรงลมขณะเดียวกันทรงกลมจะทำให้ดูอ่อนโยนกว่าเข้ากับตึกจินเม่าและศูนย์เศรษฐกิจโลกได้ดีค่าใช้จ่ายในส่วนผนังกระจกอาคารกลับเพิ่มขึ้นถึง 18%
1: เอาละส่วนนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาด
2: ในที่สุดแบบดันก็เสร็จแต่ความกังวลในใจยังไม่ลดลงมีโครงสร้างเสนอทั้งหมด19โครงการล้วนมาจากสำนักงานออกแบบระดับโลกเกือบ1ปีมีรอบคัดเลือก3รอบในที่สุดเกนสเลอร์ก็ได้เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันออกแบบครั้งนี้หอคอยรัสเซียอาคาร T3 สนามบินปักกิ่งและสนามบินอังกฤษฟอสเตอร์ของฮ่องกงการออกแบบของพวกเขาชัดเจนมีความโดดเด่นและมีรูปทรงสวยงามเป็นที่สะดุดตาอย่างมาก
1: เราไม่สามารถคาดคิดได้เลยคุณทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่คุณทำได
2: ้ในที่สุดผลตัดสินก็ประกาศ
1: รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยครับผ่อนคลายมากๆในที่สุดก็จบลง
2: ความคิดและความตั้งใจทั้งหมดคุ้มค่ามากการออกแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกนสเลอร์ผ่านรอบสุดท้ายแล้วในที่สุดทุกคนจะได้เห็นเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ทุกคนต่างรออย่างมีความหวังในที่สุดแบบที่ออกไว้อย่างงดงามก็จะกลายเป็นจริงแล้ว29พฤศจิกายน2008เริ่มสร้างเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์อย่างเป็นทางการความท้าทายที่ยากขึ้นกำลังจะมาถึงแล้วสำหรับวิศวกรที่อยากให้การสร้างตึกสูงในเซี่ยงไฮ้เป็นจริงนั้นเมืองแห่งนี้มีฐานเป็นดินอ่อนมากเป็นฝันร้ายที่เลี่ยงไม่ได้เซี่ยงไฮ้ที่สร้างอยู่บนพื้นดินตรงปากทางแม่น้ำแยงซีเกียงด้านล่างมีดินอ่อนอยู่ลึก280เมตรซึ่งอุ้มน้ำมากเหมือนกันกับเต้าหู้ผู้เชี่ยวชาญหินและดินกู้กัวหยงใช้เต้าหู้สาธิตเปรียบเทียบให้ดูอันตรายที่จะเกิดขึ้น
4: เราจะนำเต้าหู้ชิ้นนี้แทนเป็นดิ

0: ่อนของเสียงไฮผมแค่กดนิดเดียวมันก็จะเปลี่ยนรูปอย่างเห็นได้ชัดพอผมเอาโมเดลศูนย์กลางเสียงไฮวางลงไป
1: วิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้คือสร้างเสาแข็งแรงลงในดินผืนนั้นทำให้เกิดแรงเสียดทานกับดินขึ้นทำเป็นฐานที่รับน้ำหนักได้จำนวนมากแล้วก็เทปูนรอให้แข็งตัวจะลดแรงดันจากการก่อสร้างได้ส่วนแผ่นเหล็กคอนกรีตก็จะเอามาใช้สร้างตึกส่วนบนก็จะมั่นคงเหมือนภูเขาแล้วการสร้างตึกสูงอันดับหนึ่งของเซี่ยงไฮ้บนฐานแบบนี้นั้นทำให้กู้กัวหยงและหัวหน้าวิศวกรหวั่นวิตกไม่น้อย
2: ถ้าคุณไม่ใช้วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับตึกนี้แล้วก็
0: ผลที่จะตามมาไม่สามารถชดเชยได้เลยเท่าพวกนี้อาจแตกหักได้และอาจทำให้พื้นดินสุดตัวได้ด้วยทำให้ตึกรอบๆสุดตัวตามไปด้วยเส้นทางน้ำทั้งหมดเสียหายตึกรอบๆถล่มผลในภายหลังหนักรวมมากหมายความว่าต้องไม่เกิดความเสียหายใดๆได้เลย
1: ปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขก็คือเสาเข็มแบบไหนที่จะรับน้ำหนักของตึกที่หนักถึง 800,000 ตันเทียบได้กับน้ำหนักหอไอเฟลขนาดใหญ่70หลัง
0: การจะแก้ปัญหานี้เราต้องเชื่อมแนวท่อ3เส้นในเสาเข็มนี
1: ้หลังทำเสาคอนกรีตไปได้ครึ่งหนึ่งวิศวกรจะต้องทำการเชื่อมเสาโดยผ่านแรงดันที่สูงใส่จารบีเพื่อเชื่อมเสาได้จากด้านล่างลงไปในหลุมแล้วเทปูนในเสาเข็มให้เต็มจะทำให้รับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น
0: เสาแบบเดียวกันมันสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 3,100 ตันเลยครับ
1: ข้อมูลการทดลองได้ตามต้องการถึง3เท่าในที่สุดเสาเข็มยาว86เมตร955ต้นก็รับน้ำหนักของตึกได้ถึง 800,000 ตันรองรับได้ถึงความปลอดภัยของตึกแต่ปัญหาลมยังไม่แก้ไขมิถุนายนปี2009เซี่ยงไฮ้เกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างทำให้ผู้เชี่ยวชาญหินและดินกังวลใจมาก
0: ถนนเลี้ยนหัวเพราะดินด้านบนของตึกนั้นเป็นดินอ่อนเนื่องจากหลังถมดินแล้วตึกเลยเอียงและเมื่อตึกเอียงมันก็เลยถล่มลงมาก็เหมือนตึกสูงที่เราสร้างอยู่ต้องไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้เด็ดขาดผมจึงบอกว่าต้องสร้างฐานของตึกให้ลึกมาก
1: จะรับรองได้อย่างไรว่าหลังจากสร้างตึกนี้เสร็จแล้วจะปลอดภัยอย่างแน่นอนวิศวกรต้องเอาฐานของสิ่งปลูกสร้างนี้ฝังลงไปใต้บ้านต้องขุดดินให้มีพื้นที่ลึกลงไปถึง30เมตรแต่ก็เกิดปัญหาขึ้น
3: จริงๆแล้วถนนที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นเส้นกลางของเส้นคู่แนวนอนก็คือพื้นที่รอบนอกใต้เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์นี้
1: เคยมีการขุดเพื่อวางฐานไว้แล้วหมายความว่าเป็นที่ดินที่ได้ฝังฐานตึกจินเม่าและศูนย์เศรษฐกิจโลกไว้มีด้านหนึ่งที่เหลือพื้นที่ไว้ตื้นๆแค่20กว่าเมตรหากมีพายุเข้าก็ไม่มีใครสามารถรับรองได้วิธีปลอดภัยที่สุดคือต้องขุดหลุมฐานของตึกหลักก่อนเมื่อทำส่วนอื่นให้มั่นคงแล้วค่อยขุดฐานให้ลึกขึ้นแต่เพราะหลุมที่ต้องขุดมีเยอะมากจนทำให้คนปวดหัวไปตามๆกันหลุมกว้าง121เมตรมีพื้นที่เท่าสนามฟุตบอลมาตรฐาน 1.6 แห่งความลึกคือ33เมตร
2: บรรดาสิ่งปลูกสร้างนี่เป็นตึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความลึกที่สุดด้วยนะครับ
1: อีกแค่5วันก็จะถึงวันตรุษจีนปี2010แล้วฐานของตึกหลักสร้างสำเร็จแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาฉลองตรุษจีน
0: หลังขุดหลุมเพื่อวางฐานเสร็จแล้วตอนที่ยังไม่ได้ราดปูลงไปนั้นนับเป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุดของโครงสร้างส่วนล่างของสิ่งปลูกสร้างดังนั้นเราจะโมชักช้าอยู่ไม่ได้นะครับ
1: วันตรุษจีนได้ถูกยกเลิกวิศวกรและคนงานที่ทำโอทีได้ทานข้าวในวันปีใหม่ด้วยกันที่เขตก่อสร้างและได้เริ่มเตรียมตัวเพื่อทำการเทปูนในส่วนฐานของตึกตกลงพื้นข้างใต้ใหญ่แค่ไหนนั้นส่วนของพื้นที่นั้นใหญ่เท่าสนามฟุตบอลมาตรฐาน 1.6 แห่งความหนาคือ6เมตรเหมือนกับตึก2ชั้นที่สำคัญคือต้องเทปูนลงไปให้เสร็จภายในครั้งเดียวและต้องอยู่ในช่วงเวลา60ชั่วโมง
2: ขั้นตอนนี้เทปูนลงในพื้นที่600,000ลูกบาศก์เมตรเพียงแค่ครั้งเดียวนับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในจีนและในต่างประเทศ
1: ปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือผลที่เกิดจากความร้อนของคอนกรีตระหว่างที่ซีเมนต์กับน้ำผสมกันจะเกิดความร้อนรวมตัวอยู่ภายในบล็อกคอนกรีตทำให้อุณหภูมิตรงกลางสูงถึง60องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ต่างกันของด้านในและด้านนอกจะทำให้

0: คอนกรีตเกิดรอยร้าวได้จนทำให้ตึกไม่ปลอดภัยวิศวกรจึงจำเป็นต้องเข้มงวดกับสัดส่วนของน้ำในคอนกรีตอย่างมากจึงทำให้การขนส่งต้องรีบเร่งมากขึ้น
1: 1ชั่วโมงจำนวนคอนกรีตที่ต้องเทคือ 1,000 ลูกบาศก์เมตรจากจำนวนที่ผมพูดมานั้นนับว่าเป็นจำนวนที่เยอะมาก
0: ๆพวกเขาต้องทำให้เสร็จในครั้งเดียวภารกิจโหดในครั้งนี้หากทำพลาดแล้วก็จะมีโอกาสทำใหม่อีกและจะเกิดปัญหาอย่างรุนแรงต่อความปลอดภัยของตึกทั้งตึกด้วย26 มีนาคมปี 2010 คนงาน 500 กว่าคนกับเครื่องผสมคอนกรีต 18 ได้เริ่มงานเครื่องผสมปูนทั่วเซี่ยงไฮ้ 80% กำลังทำการผสมซีเมนต์จากทั่วทั้งเมืองเพื่อส่งให้เขตก่อสร้างหลัง63ชั่วโมงผ่านไปอย่างที่คาดการไว้การทีคอนกรีตลงบนฐานในครั้งเดียวสำเร็จได้ด้วยดีตอนนี้คนงานก็วางใจที่จะสร้างตึกบนฐานที่มั่นคงนี้ได้แล้วกันยายนปี 2010 ในที่สุดหลังจากเริ่มก่อสร้างได้2เดือนเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันถูกตั้งความหวังอย่างมากหวังว่ามันจะเป็นตัวแทนของศูนย์กลางเซี่ยงไฮ้กลายเป็นสัญลักษณ์เมืองในอนาคตแต่มีอยู่ปัญหาหนึ่งที่ยังคงแก้ไขไม่ได้คือตึกนี้จะสร้างทั้งหมดกี่ชั้นตึกราฟ้าในโลกของเรามีอยู่หลายแห่งที่มีชื่อเสียงทั่วโลกตึก Empire State ในนิวยอร์กสูง381เมตรตึกแฟร์ปิโตรนัสสูง452เมตรตึก101ของไทเปสูง508เมตรดูไบทาวเวอร์สูง828เมตรตึกสูงที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกทำลายสถิติอยู่เสมอ
2: ในทางเทคโนโลยีแล้วให้เราสร้างตึกสูง700 800เมตรเราก็สามารถทำได
0: ้แต่สำหรับเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์แล้วความสูงไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่สุดตึกสูงระดับหนึ่งของจีนหรือของโลกล้วนไม่ใช่เป้าหมายของมัน
3: ศูนย์เศรษฐกิจโลกสูงกว่าจินเหมา70เมตรเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์สูงกว่าศูนย์เศรษฐกิจอีก140เมตรหากเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวเลขเนื่องจากความเกี่ยวข้องนี้เราต้องการสร้างตึก3แห่งที่มีความสูงต่างกันซึ่งจะมีสัดส่วนที่สมดุลกันความสัมพันธ์เช่นนี้เมื่อเรามองจากระยะไกลก็จะเห็นเส้นขอบฟ้าของเมืองที่ชัดขึ้น
0: ความสูงสุดท้ายได้ถูกกำหนดไว้ที่632เมตรหลังผ่านการสร้างเรียบร้อยแล้ว

0: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามความสูงก็คืออันตรายที่คนงานต้องเผชิญความสูงระดับนี้สุดท้ายต้องสูงถึง600เมตรขึ้นไปเมื่อมองลงมาด้านล่างก็ทำให้คนถึงกับมึนหัวได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนที่ต้องทำงานในที่แบบนี
1: ้สกรูอันนึงตกลงมาหากตกใส่หัวคนที่อยู่ด้านล่างก็อาจถึงตายได
0: ้สิ่งแรกที่ต้องสร้างคือเสาคอนกรีตผสมเหล็กที่เป็นเสาหลักของตึกทั้งหมดเพื่อให้ลิฟต์ผ่านอาคารสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่900ตารางเมตรแห่งนี้ได้นั้นตอนสร้างต้องเว้นที่ตรงกลางเอาไว้แล้วก็ต้องสร้างแกนของลิฟต์ให้เสร็จ5วันต่อ1ชั้นลมแรงและสายฝนล้วนทำให้คนงานทำงานยากกว่าเดิมหลายเท่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการก่อสร้างจะไม่เกิดปัญหาใดๆวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้แพลตฟอร์มเด็กที่ต้องนำมาใช้เป็นเครื่องมือในส่วนแกนบนยอดของตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์แห่งนี
2: ้แพลตฟอร์มชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับตึกที่มีความสูงมากๆเป็นหลัก
0: เมื่อขึ้นลิฟต์ไปคนงานก็จะไปถึงแพลตฟอร์มบนยอดตึกได้แพลตฟอร์มมีรั้วกั้นสูงเกือบ

0: คือการนำกำแพงคอนกรีตที่มีความทนทานเหมือนกำแพงหินยกกรอบด้านนอกฐานคันควยสอดเข้าไปใส่ไปแล้วมันก็จะรับน้ำหนักไว้ความสูงของตึกทุกชั้นต้องทำแบบนี้2ครั้งทั้งนอกและในหลังผ่านไป6ชั่วโมงราที่ตกดินแล้วในที่สุดแพลตฟอร์มก็ยกขึ้นชั้นที่35สำเร็จวันใหม่มาถึงคนงาน100กว่าคนเริ่มทำงานกันบนแพลตฟอร์มเสาหลักของชั้นที่35ได้เริ่มสร้างแล้วภารกิจแรกคือโครงสร้างเส้นเหล็กคนงานใช้เหล็กยาว50กิโลเมตรสร้างเป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ลวดผูกมันเอาไว้แล้วก็ทำการเชื่อมงานทั้งหมดต้องเสร็จภายใน2วันตอนนี้แม่แบบติดตั้งเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือการขนปูนซีเมนต์จากตรงนั้นมาไว้ตรงนี้โดยผ่านท่ออันนี้แล้ววางไว้บนเครนที่อยู่ด้านบนของแพลตฟอร์มเพราะตึกแห่งนี้มีความสูง600กว่าเมตรแต่การจะขนคอนกรีตพวกนี้ไปถึงด้านบนในครั้งเดียวปูนซีเมนต์ขนาดทั่วไปจึงใช้ไม่ได้เสียงสะท้อนที่ดังกระหึ่มนี้คือเสียงที่ปูนซีเมนต์เหล่านี้ถูกปั๊มแรงดันสูงดันในบริเวณที่ท่อโค้งงอแรงสั่นเหล่านี้รุนแรงมากขึ้นหากใช้ปูนซีเมนต์ทั่วไปแล้วก็จะเกิดปัญหาปูนซีเมนต์ไปอุดท่อได้แต่ปัญหาแรกเลยคือก้อนกรวดทรงเหลี่ยมเหล่านี้นี่เองวิธีการรับมือของวิศวกรคือปรับรูปก้อนกรวดในปูนซีเมนต
1: ์เราเรียกมันว่าหินกรวดมนรูปทรงของมันค่อนข้างกลมมีมุมแหลมค่อนข้างน้อยก็คือมีกรวดทรงแหลมน้อยนั่นเองครับ
0: กรวดชนิดนี้ถูกเรียกว่าปูนซีเมนต์กระทับไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการผสมแบบดั้งเดิมก็สามารถผสมเข้ากันได้เองอย่างดีจนกระชับตามที่ต้องการตอนนี้สามารถขนปูนซีเมนต์เหล่านี้ขึ้นไปยังชั้นที่35ได้อย่างวางใจแล้วขณะที่ตึกรูปทรงสูงใหญ่ของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์กำลังทำงานด้วยความเร็ว5วันต่อ1ชั้นนั้นโรงงานก่อสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่ห่างออกไป40กิโลเมตรกำลังดุ้งดูกับการทำงานอย่างมากโครงสร้างหลักของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ศูนย์กลางคือแกนกลางปูนซีเมนต์ทรง9บล็อกด้านนอกใช้โครงหลัก8เส้นและโครงเสริมอีก4เส้นกำแพงด้านนอกที่เป็นผนังกระจกอาคาร2ชั้นก็ได้ถูกนำมาวางบนโครงเหล็กโดยตรงทำให้ตึกดูอ่อนโยนและเบาขึ้นกว่าเดิมมากโครงเหล็กทั้งหมดเหล่านี้ถูกสร้างจากโรงงานถึง2แห่งด้วยกันแต่การจะทำโครงเหล็กขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเลย
2: โครงเหล็กนี้เป็นโครงของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ที่เรานำมามัดรวมกัน3ชั้นคุณดูโครงสร้างพิเศษของมันสิครับอันนึงมีรูปทรงผิดปกติและอีกอันมีความหนามาก
0: วิศวกรจะต้องรับรองว่าเมื่อของขนาดใหญ่เหล่านี้ส่งมายังเขตก่อสร้างแล้วจะนำมาใช้ได้จึงต้องทำการประกอบก่อนแต่แค่โครงสร้างแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็มีน้ำหนักถึง 3,000 กว่าตันเส้นผ่าศูนย์กลาง60เมตรสูง30เมตร
3: หากนำโครงพวกนี้ทั้งหมดมาทำการประกอบรวมกันแล้วก็ต้องใช้เวลานานถึง เดือนกว่าเลยครับ
0: ค่าตอบแทนเช่นนี้เกินคาดมากระบบ BIM ได้ช่วยไว้มาก BIM เป็นชื่อย่อแบบจำลองข้อมูลอาคารมันจะทำการคำนวณสรุปทั้งหมดทั้งการออกแบบก่อสร้างอุปกรณ์และวัสดุต่างๆทำให้ทีมงานทุกส่วนทำงานร่วมกันได
1: ้คนงานที่ทำงานนี้ทุกคนต่างทราบดีว่าตนเองต้องทำอะไรที่นี่บ้างทุกคนรู้ว่าควรทำอะไรในตำแหน่งไหนและจะทำงานกับคนอื่นยังไง
0: สุดท้ายข้อมูลทุกอย่างได้ประกอบกันเป็นแบบ3มิติที่มองได้ชัดเจนไม่ได้รวมแค่รูปแบบหลังจากการก่อสร้างเท่านั้นแต่ยังละเอียด

0: ียบทั้งกำแพงหน้าต่างรวมไปถึงตำแหน่งที่ติดตั้งท่อถ้าเป็นแบบแปลนทั่วไปไม่สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ได้
1: สมองของคนเราคิดสิ่งพวกนี้ไม่ได้หรอกหากเราคำนวณโดยผ่านระบบ BIM เราก็จะมองเห็นมันได้ชัดเจนมันได้เห็นของจริงจะทำให้เราเห็นปัญหาได้ทันเวลา
0: ตอนนี้ความคิดพรุ่งพล่านของเราวิศวกรสามารถนำมาตรวจสอบและปรับปรุงผ่านระบบ BIM ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกต่างจากการก่อสร้างจริงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือส่วนโครงเหล็กขนาดใหญ่ในโรงงานเหล่านั้นก็สามารถนำมาทำการทดสอบได้โดยเพียงแค่นำข้อมูลใส่ลงไปในระบบ BIM ก็จะโชว์ตัวอย่างให้ดูไม่นานโครงเหล็กทั้งหมดก็ได้เตรียมไว้พร้อมแล้วที่จะส่งไปยังเขตก่อสร้างและนี่ก็ทำให้คุณผ่านวัย64ผู้รับผิดชอบขนส่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
2: ตอน5ทุ่มต้องถึงเขตก่อสร้างปกติก็จะทำจนถึงบ่าย3บ่าย4หากรถติดก็จะทำจนถึง6โมงเย็น
0: การจะขนโครงเหล็กขนาดใหญ่ในเมืองที่วุ่นวายอย่างเซี่ยงไฮ้ก็ทำได้แค่ตอนกลางคืนและต้องทำงานตอนกลางคืนเพื่อนำโครงเหล็กเหล่านี้วางไว้ในตำแหน่งที่กำหนดไว้แต่การทำงานวันนี้ไม่ราบรื่นตั้งแต่ต้นโครงเหล็กที่หนักถึง97ตันตอนที่ถูกขนส่งมานั้นตำแหน่งได้เกิดคลาดเคลื่อนทำให้แขวนขึ้นไปไม่ได้เขตก่อสร้างมีพื้นที่จำกัดทำให้รถทำการขับเคลื่อนได้ยาก
3: แขวนขึ้นไปไม่ได้
4: พื้นที่มันแคบนะเนี่ยเร็วช่วยกันหน่อยตรงนี
3: ้ได้
4: เข้าที่หน่อย
0: จนผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงในที่สุดคุณพานก็หาวิธีแก้ตำแหน่งที่คับแคบนี้ได้แต่นี่เป็นเพียงแค่รถคันแรกของวันนี้คืนนี้ยังอีกยาวไกล

0: ครนที่ใช้ยกโครงเหล็กยักษ์เหล่านี้ต้องใช้เครนรุ่น M1280D ถึง4เครื่องทุกเครื่องมีน้ำหนัก500ตันน้ำหนักสุดที่ยกได้คือ100ตันนับเป็นเครนที่มีขนาดใหญ่พิเศษที่สุดที่ชาวจีนใช้ในการก่อสร้างเว่ยเกินเซิงเป็นหนึ่งในผู้ควบคุมเครนที่มีประสบการณ์มากคนหนึ่ง
1: ผมทำมาแล้ว40ปีปี1996ทำตึกกินเมาปี1999ปี1999สร้างนิวเวิร์ดทาวเวอร์แล้วก็ปี2003สร้างตึกการค้าโลกถนนหนานจิงปี2007สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกครับ
0: ต้องนั่งรับชมวิวที่สวยงามอยู่บนที่ที่สูงที่สุดทุกวันแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความน่ากลัวและความเหงาบนที่ที่สูงเช่นนี้ผู้ควบคุมเครนต้องเปลี่ยนเวรกันทุก12ชั่วโมงสิ่งเดียวที่ใช้ติดต่อคือวิทยุ
2: ยกสูงขึ้นอีกหน่อยตอนนี้ต้องยกสูงขึ้นอีกหน่อยเอาละลงมาอีกหน่อยลงมา
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ทำงานบนที่สูงเต็มไปด้วยอันตรายในอเมริกาแค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ82คนตอนที่เครนทั้ง4เครื่องทำงานพร้อมกันอันตรายก็เพิ่มเป็นเท่าตัวหากเครนเกิดชนกันเองเข้าแล้วก็สิ่งที่ตามมายากจะคาดคิดได้แต่พวกเขามีวิธีแก้ไขมัน
1: จอแสดงผล LCD นี้มีหน้าที่ตรวจสอบเป็นหลักปลอดภัยมากครับตอนที่พวกเราทำงานอยู่จะมองเห็นสภาพการทำงานด้านหลังรถด้วย
0: การทำงานในวันนี้ไม่ราบรื่นฝนตกหนักจนคนงานต้องหยุดทำงาน
3: เพราะฝนตกบนคานล้วนทาสีไว้ครับมันจะลื่นถูกไหมครับดังนั้นเราต้องหยุดการขนย้ายก่อน
0: ใช่ว่าทุกคนจะทำงานไม่ได้เพราะฝนทีมงานยกไม่กลัวลมฝนยังคงทำงานต่อเพื่อติดตั้งคานเสริมบนยอดแพลตฟอร์มแต่สภาพที่ฝนตกเช่นนี้คนที่บอกตำแหน่งอยู่ด้านล่างยิ่งสำคัญมากขึ้น
1: คนขับมองไม่เห็นอะไรเลยสักนิดมองไม่เห็นเลยเพราะบนกระจกล้วนเต็มไปด้วยน้ำ
0: เมื่อติดตั้งคานเสร็จแล้วอากาศก็กลับมาสดใสคุณเว่ยที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันในที่สุดก็ได้พักผ่อนสักที แต่สิ่งที่เขาชอบที่สุดคือการนำกล้องถ่ายรูปออกมาถ่ายภาพวิวบนที่สูงเอาไว้เวลาทำงานเร่งรัดอย่างมากเวลาที่จะได้พักผ่อนแบบนี้มีไม่มากเพื่อให้ตึกเสร็จสิ้นตามกำหนดแกนกลางกับโครงเหล็กรอบนอกจึงต้องเริ่มทำพร้อมกันอีกแค่5วันแพลตฟอร์มก็จะชนเข้ากับเครนเหล่านี้แล้วจึงจะเป็นต้องรีบยกเครนให้สูงมากขึ้นสิ่งที่ทำให้คนคิดไม่ถึงคือความสูงของเครนมีเพียงแค่สลิง2เส้นเท่านั้นที่ยึดเอาไว้ตัวลึกที่ยาว60เมตรและมีน้ำหนักมากถึง500ตันอยู่บนสลิง2เส้นที่ว่านี่แหละเช่นเดียวกับบาร์ขนานที่เลื่อนขึ้นไปอย่างเร็วตลอดการก่อสร้างเครนทุกตัวต้องเลื่อนสูงขึ้น27ครั้งแต่สิ่งที่วิศวกรต้องทำก่อนที่ฝนจะตกคือหลังจากทำงานเสร็จแล้วจะเอาสิ่งของเหล่านี้ลงไปจากที่สูงถึง600เมตรได้ยังไง
4: เครนตัวสุดท้ายนี้ได้ถูกนำลงมาด้านล่างโดยใช้ลิฟต์ได้อย่างสำเร็จ
0: ลิฟต์ที่ว่าเป็นลิฟต์ที่คนงานไปขึ้นลงธรรมดาทั่วไปพวกเขาทำมาได้ยังไงกันนะความลับก็คือเครนแขวนด้านนอกด้วยถอด3ตัวที่อยู่ส่วนบนสุดของตึกก่อนแล้วก็พับให้มีขนาดเล็กลงจนเหลือเป็นอันเล็กหนักแค่500ถึง600กิโลแค่นี้ก็สามารถใส่เข้าไปในลิฟต์ได้แล้ว

0: ู่ตงเซี่ยงไฮ้ตึกราฟ้าแห่งสุดท้ายในลู่เจียจุยกำลังจะสร้างเสร็จมันกำลังจะเป็นสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ที่คู่กับตึกจินเม่าและศูนย์เศรษฐกิจโลกผู้ก่อสร้างตึกแห่งนี้ใช้หยาดเหงื่อสมองและความกล้าในการสร้างทำให้ความฝัน20ปีก่อนค่อยๆกลายเป็นความจริงแต่คนในอาชีพเดียวกันพวกเขากลับเกิดความรู้สึกกลัวเพราะข้อถกเถียงในการทำตึกราฟ้ายิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ20ปีที่ผ่านไปนั้นตึกราฟ้านำมาซึ่งข้อเสียที่ค่อยๆปรากฏขึ้นใช้ทุนสูงลงทุนมากคนกับธรรมชาติห่างกันมากขึ้นกลางวันดูเหมือนผู้คนพลุกพล่านแต่กลางคืนกลับเงียบสงัดข้อเสียเหล่านี้ทำให้ผู้คนให้ความสนใจผู้ก่อสร้างเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์จึงจะเป็นต้องหาทางออกใหม
1: ่ปัญหามีอยู่ว่าคุณมีความสามารถมากพอที่จะแก้ปัญหาในแง่ลบเหล่านั้นหรือไม
2: ่ขึ้นไปไม่ได้
3: พี่มันแคบไม่
1: ได้นะ
0: วิสัยทัศน์ของพวกเขาคือการใช้เทคโนโลยีสีเขียวแบบใหม่สร้างตึกแห่งนี้ให้เป็นตึกสีเขียวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแรกคือวงจรน้ำส่วนยอดของตึกมีที่กักเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่อยู่สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำมาใช้ภายในตึกประหยัดน้ำได้มากเท่าสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานถึง253แล้วก็ใช้พลังงานลมที่ช่องลมตรงบริเวณยอดตึกได้ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานลม3ตัวความสูง600เมตรผลิตแรงลมได้6เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อไฟฟ้าที่ใช้ภายในตึกเทคโนโลยีสีเขียว19ชนิดทำให้ตึกประหยัดใช้จ่ายพลังงานได้ถึง 25%
4: ตึกของเราไม่ได้สูงที่สุดแต่เป็นตึกสีเขียวที่สูงที่สุดครับ
0: จริงๆแล้วการปฏิวัติสีเขียวของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์อยู่ที่ผนังกระจกอาคาร2ชั้นด้วยอากาศโลกที่ร้อนขึ้นและปัญหาโลกร้อนที่ร้ายแรงทำให้มีการเลือกใช้ผนังกระจกอาคารในตึกราฟ้ากันอย่างกว้างขวางเพราะความร้อนที่รุนแรงทำให้คนป่วยได้ง่ายผนังกระจกอาคาร2ชั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ก็เหมือนขวดน้ำร้อนนั่นแหละพื้นที่ว่างระหว่างผนังกระจกอาคารเป็นพื้นที่ที่ช่วยลดอุณหภูมิได้ช่วยปรับอุณหภูมิจากภายในและภายนอกให้เกิดความสมดุลกันทำให้ฤดูหนาวอ่อนทำให้อากาศร้อนเย็นสบายขึ้นโดยอุณหภูมิต่ำลงกว่าแบบชั้นเดียว 50% แต่โครงสร้างผนังกระจกอาคารชนิดนี้ยังไม่เคยถูกนำมาสร้างในตึกที่มีความสูงกว่า350เมตรบริษัทผนังกระจกอาคารที่ติดอันดับ1และ5ของจีนทั้ง2แห่งได้ร่วมมือกันทดสอบผนังกระจกอาคารที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ความยากที่เจอทำให้นักออกแบบผนังกระจกอาคารที่มีประสบการณ์มากถึงกับต้องยุ่งยากพวกเขาต้องพัฒนาครั้งแล้วครั้งเล่าใช้เวลาทดสอบนานถึง3ปีหลังจากแก้ปัญหามากมายเหล่านั้นได้ในที่สุดผนังกระจกอาคารก็ได้เริ่มผลิตในขั้นตอนแรกก่อสร้างตอนนี้ตึกในชั้นที่35ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ภารกิจยังคงหนักหนาอยู่ตึกจะต้องสร้างเสร็จในปี2015วิธีเดียวคือการสร้างโครงสร้างและติดตั้งผนังกระจกอาคารไปพร้อมกันนักออกแบบต้องใช้เวลาที่เหลือเพียงไม่ถึง3เดือนการทดสอบประสิทธิภาพและระบบของผนังกระจกอาคาร
5: เจ้าสิ่งนี้คือตัวอย่างที่เราทำขึ้นสำหรับใช้ในเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์เราจะรู้ได้ถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งผ่านตัวอย่างชิ้นนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์นอกและในกำแพงทั้งหมดผ่านตัวอย่างชิ้นนี
0: ้ตรงกลางเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่คนรวมตัวกันต่อไปที่นี่จะมีสวนสาธารณะภายในมีมุมพักผ่อนห้องอ่านหนังสือคนจะได้สัมผัสความอบอุ่นจากแสงแดดจากที่ที่สูงหลายร้อยเมตรพื้นที่กว้างบริเวณนี้ไม่มีโครงสร้างของเหล็กและปูนเลย ครงสร้างเหล็กจะถูกใส่อยู่ภายในแผ่นผนังกระจกอาคารแล้วใช้คานวงแหวนแขวนเอาไว้แผ่นผนังกระจกอาคารทั้งหมดนี้จะถูกยึดไว้ด้วยคานวงแหวนวัสดุแปรรูปเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากกว่า3ปีเพราะแผ่นผนังกระจกอาคารเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบอย่างหนักอย่างแรกคือความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ปี2011ได้เกิดเพลิงไหม้ที่โด่งดังทั่วทั้งประเทศที่ตึกสูงในเมืองเซินหยางเนื่องจากผนังกระจกอาคารร้าวได้ง่ายเปลวไฟจึงลุกลามอย่างเร็วสูญเสียอย่างหนักตึกที่สูง632เมตรแห่งนี้ความช่วยเหลือจากข้างนอกเป็นไปได้ยากจำเป็นต้องแก้ปัญหาจากภายในห้องทดลองที่ห่างจากที่นี่ไป 1,000 กิโลเมตรผนังกระจกอาคารที่จะนำมาสร้างเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์กำลังทดสอบการป้องกันไฟอย่างจริงจังไม่ถึง2นาทีกระจกนิรภัยเกิดรอยร้าวทั้งหมดผ่านไปครึ่งชั่วโมงกรอบอลูมิเนียมเริ่มละลายส่วนผนังกระจกอาคารทนไฟได้ดีชิ้นที่อยู่ตรงกลางในความร้อน 1,000 องศาหลังถูกไฟเผาอยู่1ชั่วโมงยังคงสภาพเหมือนเดิมมีเวลามากพอที่จะให้คนหนีได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติต่างๆผนังกระจกอาคารยังคงต้องได้รับการทดสอบในทุกรูปแบบอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบนี้กลับสู่โรงงานที่ริมน้ำทางใต้มู่หยงหลายได้ทำการทดสอบการป้องกันไฟของผนังกระจกอาคารผนังกระจกอาคารถูกค้อนทุบจากด้านข้างค่อยๆเกิดเป็นรอยร้าวแต่กลับไม่แตกตัว
5: ทุกคนดูฟิล์มแก้วอันนี้นะมันโผล่ออกมาแล้วเราจะเห็นรอยที่เหลี่ยมของมันแก้วเกิดการแตกอย่างที่คิดแต่ว่าคุณจะเห็นว่าแก้วแผ่นนี้กลับไม่ได้แตกหมดทั้งแผ่นนี่คือข้อดีของการใช้ฟิล์มเชื่อมเอาไว้
0: สำหรับด้านนอกของม่านแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความแนบสนิทมันต้องปกป้องเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์จากพายุสายฝนที่โหมกระหน่ำเหล่านี้ให้ได้ผลดีที่สุดมู่หยงหลายและทีมงานได้สร้างกล่องซีลแก้วที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยกว้าง36เมตรสูง24เมตรลึก34เมตรเพื่อทดสอบความรุนแรงพายุและสายฝนปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ250เซนติเมตรแผ่นผนังกระจกอาคารทั้งหมดแม้แต่ส่วนที่บางที่สุดกำลังเผชิญกับปริมาณน้ำและกำลังแรงของลม
5: แรงลมในการวัดตามอะไรน่ะเหรอก็คือความเร็วลมวินาทีละ40เมตรจริงๆแรงเท่าไต้ฝุ่นระดับ13ซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตจริงยากมากที่จะเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี
0: ้หากผ่านการทดสอบในด่านนี้ไปได้การออกแบบก็จะสำเร็จทั้งหมดทำการทดสอบไปแล้ว3วันข้อมูลทุกอย่างล้วนเป็นปกติดีแต่ผู้ยงหลายกลับพบว่าแม้ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาเหมือนกันแต่น้ำที่ไหลลงมาอยู่ด้านล่างนี่สิ
5: น้ำที่ไหลลงมาจากดึกนี้จะสะสมตัวอยู่ด้านล่างเมื่อปริมาณน้ำฝนมากเกินไปก็ทำให้เราระบายน้ำออกข้างนอกได้ค่อนข้างลำบาก
0: นักออกแบบรีบหารือกับวิศวกรต้องสร้างท่อระบายน้ำให้ใหญ่ขึ้นและสร้างมุมระบายน้ำด้านนอกเพิ่มเพื่อที่น้ำจะระบายได้ดีขึ้นปัญหาต่างๆที่ปรากฏขึ้นในการก่อสร้างได้ค่อยๆถูกแก้ไข
5: ตอนที่เริ่มทำนั้นพบว่าการก่อสร้างนี้ไม่ได้ยากมากอย่างที่คิดแต่เมื่อผ่านการก่อสร้างออกแบบเชิงลึกรู้สึกว่าพอยิ่งทำปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งทำยิ่งมาก
0: ปี2011โครงการเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ได้เริ่มสร้างมา5ปีแล้วคนเกือบ 2,000 คนต้องเสียเหงื่อและเวลาให้กับโครงการนี้
2: โครงการนี้ทำมาได้ประมาณ1ปีแล้วครับ
5: การทดสอบทั้งหมดใช้เวลานานถึง3ปี
3: ผมทำงานที่นี่มา3ปีแล้วครับ
2: ผมทำโครงการนี้มาประมาณอย่างน้อย 9-10 ปีกว่าจะทำโครงการนี้สำเร็จอย่างที่เห็นนะครับ
0: ในระหว่างนี้มีทั้งเหนื่อยปัญหาอดหลับอดนอนและท้อแท้ก็เหมือนการวิ่งมาราธอนที่วิ่งมาได้ครึ่งทางทุกคนต่างก็ต้องเผชิญปัญหาในตัวเอง
6: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในระหว่างการวิ่งเพราะเมื่อถูกชนเข้าก็ ็เท่ากับเจอปัญหาแต่เส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล

แต่ว่าความฝันที่ทำให้ทุกคนต่างภาคภูมิใจได้อยู่ตรงหน้านี้แล้วปี2015เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์จะเปิดอย่างเป็นทางการผู้คนทั่วสารทิศล้วนสามารถมาช้อปปิ้งพักผ่อนหาความบันเทิงได้จากตึกใจกลางเมืองแห่งนี้ได้สวนดอกไม้24กลางอากาศทำให้คุณสามารถพักผ่อนได้ในพื้นที่สูงลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกสามารถส่งคนจากด้านล่างขึ้นไปบนชั้นที่119ด้วยความเร็ว1วินาทีต่อ18เมตรในหอกว้างบนยอดตึกของทาวเวอร์คือที่สูดอากาศที่สูงที่สุดของเซี่ยงไฮ้ความรู้สึกที่น่าลุ่มหลงที่ไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนจะเทียบได้และตอนนี้เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองเส้นขอบฟ้าแห่งใหม่ที่สมบูรณ์แบบแล้ว

จากนโยบายขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืนกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภาคกลางจังหวัดชลบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายคุณธรรมจากจังหวัดต่างๆในภาคกลางเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมในระยะต่อไปได้รับเกียรติจากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดชลบุรีคือชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วที่ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากการสืบสานทุนทางวัฒนธรรมวิถีไทยจีนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้

0: และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายในงานยังมีการจัดแสดงอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีและภาคกลางทั้งอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานหัตถกรรมที่สะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมพร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
1: การส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนคุณธรรมนะครับซึ่งในแผนงานเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่3ส่วนนะครับคือเรื่องของการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของการรักษาวิถีวัฒนธรรมไทยชุมชนซักแนวนะครับก็เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมนะครับเป็นแบบรูปสมัยโบราณในของวัฒนธรรมจีนนะครับเรามีความมุ่งหวังเรื่องของการจัดชุมชนในจังหวัดเนี่ย1จังหวัด1ชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับซึ่งก็จะทำให้ในพื้นที่นั้นนะครับเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจที่จะไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปค้นหาแล้วก็ไปพบสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นครับ
2: จังหวัดชลบุรีเรานะครับเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับอำเภอหรือระดับจังหวัดคุณธรรมนะครับการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐในการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีเรานะครับในส่วนของปีนี้นะบ้านช่างแง้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมดีเด่นนะครับมาตั้งแต่ปี2568นะครับ
3: ตลาดจีนโบราณบ้านหนองช่างแง้วของเราเปิดมา11ปีด้วยกันนะครับและเราเพิ่งได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกรมการศาสนานะครับจุดเริ่มต้นมาจากตำบลเรามีของดีอะไรที่เราจะเผยแผ่ให้คนข้างนอกได้รู้และเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราตลาดจีนโบราณบ้านหนองช่างแง้วมีประเพณีเก่าๆมีคนไทยเชื้อสายจีนจุดเด่นของที่นี่หลักๆเลยคืออาหารและอัตลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่ยังคงใส่ชุดกี่เผาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเสาร์และอย่างหนึ่งเลยครับที่เปิดตลาดมาที่ชาวบ้านได้ครอบครัวได้ลูกหลานกลับมาสมัยก่อนเอ่ยชื่อชักแง้วไม่มีใครรู้จักแต่เดี๋ยวนี้เอ่ยไปทุกคนรู้จักชักแง้วลูกหลานกลับมาช่วยอาม่าอากงทำกับข้าวทำขนมขายนี่เลยครับได้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นแน่นอนครับ
4: เชิญชวนมาเที่ยวตลาดชักแง้วครับตลาดร้อยปีครับมาสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมกิจกรรมของพวกเราก็ทำด้วยชุมชนตลาดจีนชักแง้วครับก็ทำให้ชุมชนมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ขอให้มาเที่ยวแบบมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยทุกร้านครับก็ทุกร้านอร่อยมากครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วจังหวัดชลบุรีสะท้อนให้เห็นว่าการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการยึดมั่นในหลักคุณธรรมคือพลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งจากตลาดจีนโบราณสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในภาคกลางที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนในชุมชนร่วมมือกันคุณธรรมก็สามารถต่อยอดเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

0: หรีเต้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่าหลีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทันมันดีขึ้นอ่ะ
1: เกาะหลีเป้สวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้านร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอาดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
2: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยด้วยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
3: ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15-16ตัน
4: ของการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่เกาะหลีเป๊ะโครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะหลีเป๊ะก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริม

0: เพราะอันบนลิเป๊ะมีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณ100กว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรปสช.เป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะลิเป๊ะเนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบนเกาะ
1: ในเรื่องของไฟป่าขนาดนี้ก็มีข้อเสนอแนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะสตูลนะครับมายังเกาะลิเป๊ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ผ่านเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะอะดังมันจะทำให้ทั้ง3เกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญจะมีไฟฟ้าใช้ก็คาดว่าสักปี2571-2572นะครับในส่วนของน้ำเริ่มมีการสำรวจเนื่องจากมันมีแนวท่อเดิมอยู่เกาะอารังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำจากเกาะอารังมายังเกาะลิเป๊ะให้การประปาส่วนภูมิภาคมาพัฒนาต่อให้เป็นระบบการประปาภายในเกาะลิเป๊ะส่วนเรื่องสาธารณสุขก็ได้เสนอให้ยกระดับสถานพยาบาลเพื่อจะได้มีหมอประจำนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่ลิเป๊ะ
2: ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะลิเป๊ะน่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NVT News ภาคดึกประจำคืนวันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NVT ช่อง2 NVT 2 HD รวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เพจ Facebook ของเราครับ NVT-NVT ภาษาไทยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับค่ำคืนวันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวนี้ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569โดยกล่าวว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติชอบเกี่ยวกับแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชและการจัดนิทรรศการรวมไปถึงการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพต่อไป
1: ส่วนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ในวงเงิน400ล้านบาทนั้นล่าสุดค่ะมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ285-141เสียงค่ะหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในกรอบวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทว่ามาจากเหตุวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางรอบนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตโรงกลั่นและเส้นทางขนส่งทางเรืออย่างรุนแรงขณะที่ไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบ 50% ทำให้ผลกระทบเป็นลูกโซ่5ระลอกทั้งราคาน้ำมันค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าที่พุ่งสูงจนเสี่ยงเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวแต่งบประมาณปี2569ในส่วนของงบกลางและวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลคงเหลือไม่เพียงพอต่อการรับมือขณะที่งบประมาณปี2570จะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคม2569มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องออกเป็นพ.ร.ก.การจัดสรรวงเงินกู้400ล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆ 2 แสนล้านบาทแรกนะคะสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก2 แสนล้านบาทหลังนั้นสำหรับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพัฒนาทักษะนวัตกรรมในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการกู้เงินดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบต่อวินัยการเงินการคลังโดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่ไม่เกินร้อยละ70และจะเน้นระดมทุนจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศพร้อมนำหลัก 5Tได้แก่ทาร์เก็ตตรงเป้าหมายเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างโปร่งใสตรวจสอบได้และการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนมาใช้ในการให้เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสในการเบิกจ่ายทุกโครงการค่ะ
2: สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและจะต้องมีการพิจารณากลั่นกรองด้วยความเหมาะสมรอบคอบคุ้มค่าตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อม ดำเนินการได้ทันทีรัฐบาลยังได้กำหนดหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้หลักการ 5T ได้แก่ T Target ตรงจุดใช้เงินเป้าหมายตรงจุด Transition เร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงานTransformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการลงทุนที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัว Transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือ Together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศไทย
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านย้ำนะครับว่ารัฐบาลต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที่ผ่านมาแม้โครงการเยียวยาอย่างไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แต่ก็เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเท่านั้นจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเชิงโครงสร้างเข้ามาเสริมเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานโลกและสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อภายใต้3หลักคิดสำคัญคือการประคองเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรงและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าคืนได้สำหรับข้อกังวลเรื่องงบประมาณยืนยันว่าไม่ได้กู้เงินมากองไว้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจคัดกรองความคุ้มค่าอย่างเข้มงวดหากโครงการใดไม่คุ้มค่าจะถูกตัดทิ้งทันทีพร้อมกับติดตามผลและคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
3: ตัวเลขสภาพัฒน์ก็บอกมาครับว่าเมื่อของราคาแพงขึ้นนักธุรกิจต้นทุนสูงขึ้นถ้าหยุดไม่ได้สิ่งที่ตามมาอาจจะต้องปลดคนงานออกธุรกิจอาจจะต้องเจ๊งนี่แหละครับคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจตัวเลขไตรมาส2ยืนยันทุกอย่างที่เราพูดมาวิกฤตนี้ไม่เหมือนแบบเดิมครับทั่วโลกก็พูดกันครับมันไม่ได้เริ่มเหมือนในอดีตผมก็ผ่านเหตุการณ์กับหลายๆท่านในห้องนี้ในหลายวิกฤตตั้งแต่ปี40ตั้งแต่ตอนไทยเข้มแข็งตอนวิกฤตมันคนละแบบกันครับวิกฤตนี้มันเกิดมาจากวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตค่าครองชีพวิกฤตพลังงานแล้วมันจะลุกลามไปได้นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในที่สุดถ้าเราหยุดไม่ได้นี่แหละครับคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ศาลรัฐธรรมนูญ ท่านก็ได้ให้คำวินิจฉัยว่าตามรัฐธรรมนูญเราบอกเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจนี่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดผมกล่าวไปแล้วประเทศไทยนักวิเคราะห์ทั่วโลกบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงมากเรานำเข้าน้ำมันเรานำเข้าแก๊สธรรมชาติซึ่งถูกกระทบในสงครามในตะวันออกกลางแล้ววันนี้ยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เคยเกินดุลประเทศไทยเคยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดวันนี้ติดลบไตรมาสเดียวเกือบ600,000,000,000 บาทนี่แหละครับคือความมั่นคงเศรษฐกิจเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อตอนสงครามรัสเซียยูเครนวันนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดก็ติดลบถ้าเราเปลี่ยนผ่านพลังงานตั้งแต่วันนั้นไปใช้พลังงานสะอาดไปใช้พลังงานที่มาจากชีวมวลชีวภาพใช้พลังงานที่เราผลิตเองจากรายได้เกษตรกรที่มีเอทานอลที่มีน้ำมันปาล์มเราไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสูงขนาดนี้เรามีพลังงานจากแสงแดดถ้าเราเปลี่ยนผ่านตั้งแต่วันนั้นเหมือนหลายๆประเทศที่ผมมีโอกาสไปเจอมาเขาถูกกระทบน้อยมากนะครับ
1: และเมื่อเวลา20:30 นที่ผ่านมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหลังผ่านการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติอย่างเป็นทางการโดยผลการลงมติก็ปรากฏว่ามีผู้ลงมติครบ478เสียงแบ่งเป็นเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงงดออกเสียง52เสียงส่วนที่ไม่ลงคะแนนไม่มีค่ะก็ส่งผลให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวอย่างเป็นทางการและทางกระทรวงการคลังสามารถดำเนินการกู้เงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนกำหนดไว้ต่อไปค่ะ
0: และท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกนะครับได้รวม

0: ถึงสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้ออยู่ปตท.ครับเดินหน้าปรับแผนธุรกิจมุ่งรักษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนายคงกระพันอินทรแจ้งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือปตท.ครับระบุบอกว่าปีนี้ปตท.ตั้งเป้าลงทุนประมาณ 25,000 ล้านบาทและในช่วง5ปีระหว่างปี2569ถึง2573ประมาณ1ล้านล้านบาทส่วนใหญ่นั้นเป็นการลงทุนของปตท.สผ.ทั้งการสำรวจแหล่งพลังงานใหม่และการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ปตท.จะใช้เครือข่ายการค้าระหว่างประเทศเพื่อกระจายแหล่งจัดหาเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดโดยตั้งเป้าขยายปริมาณ LNG พอร์ตโฟลิโอจาก 3.7 ล้านตันในปี2569เป็น10ล้านตันในปี2573และ15ล้านตันในปี2578ซึ่งก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบพลังงานไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนอกจากนี้นะครับทางปตท.เองยังเตรียมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานแก๊สเทค2026ซึ่งจะจัดขึ้นประเทศไทยด้วยซึ่งก็ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานระหว่างประเทศกับภาครัฐภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศรวมไปถึงโอกาสในการแสดงศักยภาพของไทยในเวทีพลังงานโลกด้วยครับ
1: หน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านนะคะสองรัฐมนตรียังคงลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ลงพื้นที่ไปหมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านไปติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งตอนนี้มีการกำจัดดินโคลนและขยะที่ทับถมมีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า 70% นอกจากนี้ก็ได้พูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนพร้อมทั้งเดินทางไปที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลเพื่อตรวจสอบพื้นที่บ้านของป้ากาหลงผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนั้นถูกน้ำแล้วก็ดินโคลนพัดพังเสียหายทั้งหลังโดยได้นำแบบจำลอง3มิติของบ้านหลังใหม่ซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นยกพื้นสูงเพื่อความปลอดภัยมาแสดงให้กับป้ากาหลงดูเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลและทางจังหวัดได้เตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วและจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลในการก่อสร้างให้มีที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลออกจากน้ำรวมถึงซ่อมแซมเส้นทางสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดส่วนทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปบ้านผาเวียงตำบลภูคาอำเภอปัวก็นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า8เครื่องและสิ่งอุปโภคที่ประสบปัญหาเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันบูรณาการความร่วมมือโดยหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติและย้ำถึงการฟื้นฟูในระยะยาวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากนั้นลงพื้นที่ต่อไปตำบลศิลาแดงและบ้านร้องตำบลปัวไปติดตามสถานการณ์และการฟื้นฟูประเมินความเสียหายของโครงสร้างบ้านเรือนพร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและแม่นยำเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูให้ตรงกับสภาพของความเสียหายส่วนการติดตามเรื่องระบบประปาภูมิภาคในพื้นที่มีความจำเป็นจะต้องล้างทำความสะอาดบ้านเรือนเรื่องนี้ก็พบว่าสามารถกลับมาใช้บริการได้แล้ว 100% เหลือเพียงระบบประปาหมู่บ้านและประปาภูเขาที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากจากสถานการณ์น้ำท่วมและต้องดำเนินการซ่อมแซมในพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งนี้ก็มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมแล้วและอยู่ระหว่างการจัดส่งให้ถึงหมู่บ้านคาดว่าวันนี้ก็ถึงและก็สามารถให้ระบบน้ำประปากลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดพร้อมทั้งยังได้นำรถบริการนำสำหรับการอุปโภคอย่างต่อเนื่องจนกว่าระบบประปาจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดค่ะ
0: ส่วนภาพรวมของการช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับได้มีการแถลงสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ย้ำให้ผู้ประสบภัยที่ประสงค์จะรับเงินเยียวยา 9,000 บาทครับในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยเร่งผูกพร้อมเพย์กับธนาคารเพื่อจะได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วครับ

0: นางสาวพัฒนาไวริมตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดน่านท่านกล่าวนะครับบอกว่ามติครม.เรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวน 9,000 บาทเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมไปถึงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับบอกว่าเงื่อนไขสำคัญของการรับเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและต้องได้รับการตรวจสอบรับรองแล้วจากทางท้องถิ่นพร้อมกับย้ำนะครับว่าขอให้ผู้แจ้งความประสงค์รับเงินเยียวยาท่านต้องเร่งผูกพร้อมเพย์นะครับกับธนาคารเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วครับ
1: จุดสำคัญคือพี่น้องพื้นที่จะต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือประกาศพื้นที่ประสบภัยนะคะผู้ประสบภัยต้องได้รับการรับรองจากท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกชพ.และคณะกรรมการกชพ.นะคะหากในพื้นที่นะคะได้เกิดภัยพิบัติหลายครั้งเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้ครั้งเดียวนะคะและเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วทางกรมปภ.จะเอารายชื่อเข้าระบบเพื่อให้ธนาคารออมสินนะคะโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยตรงค่ะผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะซึ่งที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคะทางจังหวัดเองก็พบว่ามีปัญหาในเรื่องของการไม่ผูกพร้อมเพย์ซึ่งปีนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะดำเนินการมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพร้อมเพย์เพื่อให้เงินเข้าบัญชีให้ผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วค่ะ
0: ด้านนายปรัชญาเหล็กกล้าครับผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอจังหวัดน่านท่านบอกนะครับว่าในส่วนของการจัดส่งทีมช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับจะมีการประเมินราคาความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและจัดสร้างสุขาชั่วคราวในหลายตำบลของอำเภอปัวตอนนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับซึ่งก็มีการระดมช่างรวม161คนเข้าประจำพื้นที่แล้วครับ
2: ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านนะครับเราก็ได้ดำเนินการนะครับแจ้งประสานนะครับช่างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ไม่ประสบอุทกภัยนะครับให้เข้ามาเร่งดำเนินการช่วยสำรวจบ้านเรือนที่อยู่อาศัยครับประเมินพื้นที่ครับประเมินราคานะครับค่าซ่อมต่างๆนะครับซ่อมในส่วนของการซ่อมแซมระบบประปาด้วยแล้วก็รวมถึงการจัดทําห้องสุขาชั่วคราวนะครับในพื้นที่ตําบลปัวตําบลอวนตําบลแงงตําบลเจดีชัยตําบลศิลาเพชรตําบลศิลาแรงตําบลวรนครและตําบลสถานครับก็ในส่วนของช่างที่จะเดินทางเข้าไปนะครับก็จะมีท่านนายอําเภอในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ประสบอุทกภัยสังกัดอยู่นะครับเป็นผู้มอบหมายภารกิจนะครับซึ่งช่างที่ได้รับมอบหมายภารกิจนะครับมีจํานวน161ท่านนะครับก็จะปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอปัวนะครับจะอยู่ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางจังหวัดเองก็ยังได้จัดสรรแล้วก็แจกจ่ายข้าวสารพระราชทานซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานจำนวน1ตันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัว24กระสอบอำเภอท่าวังผา6กระสอบอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงอำเภอละ4กระสอบและอำเภอเวียงสา2กระสอบครับ
3: ส่วนความเสียหายในครอบครัวที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะทางด้านของศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดน่านของทางกระทรวงแรงงานก็ส่งช่างจิตอาสามาช่วยซ่อมแซมให้ประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จัดทีมช่างจากทั่วประเทศลงพื้นที่ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พร้อมให้กำลังใจในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านที่วัดบ้านร้องอำเภอปัว ดยวันนี้ทางทีมช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตรวจเช็คซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ไปจำนวน200คันซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านไปแล้ว100หลังคาเรือนและส่งมอบอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วให้กับประชาชนพร้อมทั้งลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไปตรวจเช็คความปลอดภัยของระบบไฟฟ้านอกจากนี้ก็ยังส่งมอบบ้านที่ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้วให้กับเจ้าของบ้านด้วยขณะเดียวกันก็มีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งจะให้บริการไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ซึ่งทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะร่วมให้บริการประชาชนทั้งทางด้านการจ้างงานการจัดหางานสิทธิและกฎหมายแรงงานรวมถึงการบริการด้านประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อให้กลับมามีชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569นี้ครับรายละเอียดนั้นบอกนะครับว่าในช่วงของวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกของประเทศนะครับรวมทั้งด้านการรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นนะครับจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมไปถึงอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับ
3: พักกันสักครู่นะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามการจับยาบ้าล็อตใหญ่ที่ชายแดนและการปราบปรามอาวุธปืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมาตามกันค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวดึกกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หลายคนก็ติดตามความสามารถของน้องเนเน่นะคะซึ่งต่างก็แสดงความยินดีเมื่อน้องสามารถคว้าโกลเด้นบัซเซอร์จนเข้าสู่รอบสุดท้ายของ

0: เวทีนั้นน้องเนเน่เป็นเด็กที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อขึ้นมาที่เวทีเองก็คือผ้าซัมปิงเป็นผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองหรือว่าผืนผ้านั้นสะท้อนแสงออกมาอย่างงดงามโดยทั่วไปก็นิยมใช้เป็นผ้าคาดเอวหรือว่าใช้นุ่งทับกางเกงและผ้าถุงสามารถพบได้ทั้งในการแต่งกายของผู้หญิงและผู้ชายซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้คนในพื้นที่ภาคใต้และคาบสมุทรมาลายูซึ่งการนำผ้าทอแล้วก็สิ่งทอพื้นถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผ้าไทยที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านรูปแบบการสวมใส่และนำมาต่อยอดให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมกับเผยแพร่อัตลักษณ์ภูมิปัญญาและความงดงามของผ้าไทยสู่สายตานานาชาติด้วยซึ่งหลังจากที่จบการแสดงคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ไปเชียร์น้องเนเน่นะคะก็พากันไปรอด้านหน้าของสตูดิโอแล้วก็ร้องเรียกน้องจนน้องเนเน่ออกมาทักทายแล้วก็โบกมือให้กับชาวไทยทุกคนที่ไปรอเจอค่ะถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะส่วนในบ้านเราค่ะหลายหน่วยงานต่างร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องเนเน่อย่างเช่นที่กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรุงเทพมหานครซึ่งก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ให้ทำผลงานให้เต็มที่และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งคุณผู้ชมสามารถติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ร่วมลุ้นผลการแข่งขันของน้องเนเน่ได้อีกครั้งนะคะในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
1: ถือได้ว่าสร้างความชื่นอกชื่นใจให้กับคนไทยมากๆเดี๋ยวรอเชียร์น้องเนเน่กันต่อนะครับเอาจากน้องเนเน่ครับคุณผู้ชมมาเชียร์ตำรวจกันบ้างนะครับในการปราบปรามยาเสพติดอย่างตำรวจตระเวนชายแดนครับได้เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดยึดยาบ้าได้2,890,000เม็ดรวมไปถึงเคตามีนอีก260กิโลกรัมครับตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับกองกำลังผาเมืองนะครับพร้อมด้วยตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งสภ.แม่สายได้เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดมีการตั้งจุดตรวจบริเวณโกดังผาหมีพบรถจักรยานยนต์2คันขับขี่เข้ามาที่จุดตรวจมีพิรุธครับจึงเข้าขอตรวจค้นทราบชื่อนายมีซอนคาดีและรวมไปถึงนายเมียวมินอู2คนนี้นะครับบัตรไม่มีสัญชาตินะครับ1รายด้วยกันทราบชื่อก็คือเจียงไหนทุนทั้ง3คนนะครับพูดจาวกไปวนมาครับแล้วก็มีท่าทางมีพิรุธจึงขอตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็พบนะครับว่ามีข้อความในการติดต่อขนยาเสพติดครับพร้อมกับรูปภาพกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายอยู่ในรถยนต์7ที่นั่งจึงได้ควบคุมตัวแล้วก็บูรณาการงานด้านข่าวกับตชด327ต่อมาครับพบรถยนต์ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่บริเวณบ้านป่าเหล่าหมู่ที่3ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการตรวจค้นครับพบกระสอบสีรุ้งดัดแปลงเป็นเป้จำนวน15กระสอบภายในมียาบ้าครับ 2,890,000 เม็ดจึงทำการตรวจยึดของกลางพร้อมกับควบคุมผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวจากนั้นนะครับมีการขยายผลเข้าตรวจค้นห้องพักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ไปพบกระสอบข้าวนะครับ13กระสอบแต่ภายในนั้นซุกซ่อนนะครับน้ำหนัก260กิโลกรัมเป็นเคตามีนนะครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนบอกว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1แอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้านะครับโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนต่อทั่วไปรวมกันนะครับร่วมกันกับมีการจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2คือเคตามีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนครับ
0: และจากนโยบายของรัฐบาลนะคะในการปราบปรามอาวุธปืนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระดมกวาดล้างอาวุธปืนทั่วประเทศนับ15วันนะคะตั้งแต่12สิงหาคมที่ผ่านมาจับกุมได้กว่า 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนอีกเป็นจำนวนมากค่ะ

0: นี่เป็นภาพของกลางทั้งอาวุธปืนอาวุธสงครามแล้วก็เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะเป็นผลปฏิบัติการตรวจค้นร้านค้าจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายตั้งแต่12สิงหาคมจนถึง25สิงหาคมที่ผ่านมารวม15วันทางด้านของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำชับให้ควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบจัดระเบียบและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายซึ่งผลการระดมกวาดล้างตลอดระยะเวลา15วันก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 7,261 คดีตรวจยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียน711กระบอกปืนเถื่อน 7,145 กระบอกอาวุธสงคราม16กระบอกในจำนวนนี้เป็นการตรวจค้นจับกุมบริเวณจุดสกัดจุดตรวจและด่านตรวจ139คดียึดอาวุธปืน137กระบอกเครื่องกระสุนปืน628นัดและวัตถุระเบิดอีก2ลูกและเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาได้ระดมกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับทั่วประเทศจับกุมผู้ต้องหาได้752คนค่ะ
1: ถามว่าผลการปฏิบัติพวกนี้เนี่ยอะไรเป็นตัวชี้วัดนะครับผมยืนยันว่าตัวเลขไงครับนะฮะตัวเลขที่เราได้ดำเนินการระดมกวาดล้างต่างเราทำแม้กระทั่งนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงไปนะครับถึงหน่วยในขณะที่เบิกเงินแล้วก็เราก็มีการสื่อสารกับทางแบงค์ลงไปเตือนพี่น้องประชาชนนะครับถึงบ้านเลยบางท่านไม่เชื่อนะครับนี่การเป็นความยากลำบากของตำรวจบอกฉันลงทุนนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ตำรวจได้พยายามกระทำนะครับมันเป็นเรื่องแปลกตำรวจจริงก็ไม่เชื่อตำรวจหลอกเชื่อครับนะแสดงว่าตำรวจจริงเราเนี่ยศิลปะการพูดสู้เขาไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกต
0: หากประชาชนพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: มาดูข่าวดีกับสมุนไพรไทยนะครับมีการยกระดับนะครับโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่านาโนเทคได้ร่วมกับภาคเอกชนมีการเปิดตัว3นวัตกรรมสารสกัดสมุนไพรไทยที่ผ่านการทดสอบนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนครับดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้บอกนะครับว่าโครงการดังกล่าวนี้จะทำหน้าที่เป็นทางลัดสู่นวัตกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการด้วยการนำเอาผลงานวิจัยไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายมีการประเมินต้นทุนและวางแผนธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุนจริงสำหรับ3นวัตกรรมไฮไลท์ที่เปิดตัวในครั้งนี้ได้แก่เม็ดฟู่จากอนุภาคขมิ้นชันครับอันนี้จะช่วยดูแลสุขภาพเกี่ยวกับข้อและก็ความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ตลาดสุขภาพระดับสากลได้ดีผลิตภัณฑ์ต่อมาก็คือผลิตภัณฑ์ลดเลือนฝ้าแดดจากสารสกัดจากรกสุกรนำวัตถุดิบเหลือทิ้งจากภาคปศุสัตว์มาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีเวชสำอางสกัดเป็นโปรตีนรกสุกรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวและต้านอนุมูลอิสระผลิตภัณฑ์ที่3ครับคือสเปรย์นาโนบำรุงผิวหนังสัตว์เลี้ยงจากสารสกัดทองพันช่างและซาโปนินเพื่อใช้ต้านเชื้อราในสัตว์เลี้ยงนะครับความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดการนำเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศและยกระดับพืชเกษตรและสมุนไพรไทยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล
3: เรามองเห็นเรื่องของตลาดนะคะที่เราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบจากการส่งวัตถุดิบนะคะออกไปขายมาเป็นรูปแบบของการเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะซึ่งสามารถจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพิสูจน์ได้นะคะว่ามีคุณภาพนะคะมีความปลอดภัยรวมถึงมีประสิทธิภาพตามที่เราอยากได้ด้วยนะคะก็จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ซึ่งเราดำเนินการมามากกว่า1ปี
2: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ามาติดตามกับ NBT News กันต่อกับข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: สักครู่ค่ะ

้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่เหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในแถบเทือกเขาฮิมาลัยในพื้นที่ประเทศเนปาลนะครับติดชายแดนจีนครับตรงนั้นวันนี้นั้นส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นมีความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็คาดว่าอาจมีผู้เสียชีวิตในหลักหลายร้อยคนเลยครับทางการเนปาลรายงานนะครับบอกว่ามวลน้ำปริมาณมหาศาลตามภาพเลยครับน่ากลัวมากๆได้ไหลบ่ามาตามเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็โถมลงใส่บ้านเรือนประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนโดยภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือของผู้คนในท้องถิ่นนะครับแสดงให้เห็นถึงนาทีที่มวลน้ำเคลื่อนตัวซัดอาคารบ้านเรือนหายไปกับกระแสน้ำนอกจากนี้นะครับยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นมวลน้ำปริมาณมหาศาลแล้วก็สูงนะครับท่วมท้นโถมเข้าใส่ด่านชายแดนกีโร่งนี่ตามภาพนี้เลยครับน่ากลัวมากๆเหมือนในหนังเลยครับแล้วก็ตรงนี้นั้นเป็นด่านชายแดนติดกับทิเบตซึ่งในขณะนั้นเห็นได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนจะถูกกระแสน้ำกลืนหายไปทั้งหมดผู้คนและอาคารสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจำนวนมาก
1: ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างหนักนะคะแก่โครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนสะพานและโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอีกทั้งยังตัดขาดระบบการสื่อสารทั่วทางพื้นที่ประสบภัยซึ่งอยู่ในเขตราซัวที่มีประชากรราว 50,000 คนและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเบื้องต้นก็มีรายงานนักท่องเที่ยวสูญหายแล้วอย่างน้อย384คนในจำนวนนี้291คนเป็นชาวต่างชาติและ105คนเป็นชาวอินเดียส่วนผู้เสียชีวิตที่พบร่างแล้วตอนนี้มี19คนค่ะทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่จีนร่วมมือช่วยกันค้นหาผู้สูญหายและยกระดับการเฝ้าระวังภัยไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนส่วนการกู้ภัยในฝั่งเนปาลยังไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์จอดในพื้นที่ได้เนื่องจากว่าระดับน้ำยังคงสูงขณะที่เหล่าทัพต่างๆและตำรวจเนปาลได้ระดมกำลังกันช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดแต่เหตุน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า30คนซึ่งเกิดจากการทะลักของน้ำจากทะเลสาบฐานน้ำแข็งค่ะส่วนทางด้านของผู้นำสหรัฐที่ได้ระบุว่าทางสหรัฐดำเนินการเก็บกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูซจนเสร็จสิ้นแล้วไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ทรูโซเชียลว่าภารกิจกวาดล้างทุ่นระเบิดในหน้าน้ำช่องแคบฮอร์มุซได้เสร็จสิ้นลงแล้วพร้อมเตือนว่าจะทำลายเรือของอิหร่านทุกลำที่พยายามจะลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ถ้อยแถลงมีขึ้นในขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติโดยสหรัฐและอิหร่านต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าเป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบแห่งนี้จอห์นแรดคริฟผอ. CIA ของสหรัฐเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างที่ไม่มีกำหนดการล่วงหน้าโดยไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีเป้าหมายใดมีเพียงรายงานว่าผอ. CIA ได้พบปะกับผอ.ข่าวกรองของรัสเซียและไม่ได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่อย่างใดสหรัฐส่งเรือรบไปยังเมืองมันตาของเอกวาดอร์เพื่อร่วมภารกิจปราบปรามยาเสพติดตามที่มีรายงานว่าเมืองแห่งนี้ตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งแปซิฟิกเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของขบวนการอาชญากรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามเอกวาดอร์ไม่ได้ระบุว่าเวลานี้มีทหารอเมริกันเข้ามาประจำการอยู่ในหน้าน้ำของประเทศเป็นจำนวนเท่าใดและจะร่วมภารกิจนานเท่าใด

0: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่าอิหร่านมีเป้าหมายสังหารนายาอีลูกชายคนโตวัย35ปีของเขาที่อาศัยอยู่ในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆทั้งนี้นายเนทันยาฮูได้เพิ่มการอารักขาบุคคลในครอบครัวของตนเองทำให้เกิดประเด็นถกเถียงในอิสราเอลเกี่ยวกับงบประมาณและภาษีที่ประชาชนต้องแบกรับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่หอผู้ป่วยแม่และเด็กซึ่งอยู่บนชั้นที่3ของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐประจำกรุงอิสลามาบัดทำให้เด็กทารกที่อยู่ในนั้นถูกไฟคลอกเสียชีวิต14คนและมีเพียงรายเดียวที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ส่วนการสอบสวนสาเหตุเบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบปรับอากาศขัดข้องผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนในค่ายอพยพของบังกลาเทศรวมตัวประท้วงเพื่อแสดงการต่อต้านสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่พร้อมกันก็ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครบรอบ9ปีที่กองทัพเมียนมาใช้กำลังกวาดล้างในรัฐยะไข่ครั้งใหญ่จนทำให้พวกเขาต้องลี้ภัยออกมาอยู่ยังประเทศเพื่อนบ้านผู้ประท้วงหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้สิทธิ์กลับบ้านอย่างปลอดภัยชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่รวมตัวประท้วงในเมืองปัตตานารัฐพิหารเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนครั้งที่ผ่านมาและจัดสอบใหม่หลังพบปัญหาข้อสอบรั่วไหลและพฤติกรรมมิชอบในกระบวนการสอบการประท้วงที่รุนแรงทำให้ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าสลายฝูงชนและจับกลุ่มแกนนำการประท้วงเกิดปรากฏการณ์หิมะตกหนักผิดปกติในพื้นที่6จังหวัดจากทั้งหมด9จังหวัดทั่วโบลิเวียทำให้ประชาชนที่ไม่ทันตั้งตัวรับมือกว่า 20,000 ครัวเรือนต่างได้รับความเดือดร้อนและต้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแต่สำหรับกรุงลาปาสซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองโปโตซีและเมืองโกชาบัมบาจะมีสภาพอากาศต่างกันโดยเผชิญฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังญี่ปุ่นจับตาการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟบนเกาะแอมเบของประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นภูเขาไฟกลางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยหวั่นว่าอาจมีการปะทุรุนแรงซ้ำอีกจากที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารซึ่งมีความเสี่ยงก่อสึนามิทำให้ตลอดคืนวันอังคารที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันพุธญี่ปุ่นต้องเฝ้าระวังตามแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่องดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีและศิลปินระดับตำนานของสหรัฐเสียชีวิตแล้วในวัย80ปีที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีแม้ครอบครัวจะไม่เปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่ก็มีข่าวตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเธอป่วยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารและโรคนิ่วในไตส่วนผู้นำสหรัฐสั่งลดธงชาติลงครึ่งเสาไว้อาลัย1สัปดาห์ด้วย
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้ไปพบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: โอ้โหใช้คำว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยค่ะเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกมเราได้ดูการถ่ายทอดสดแน่นอนรวมไปถึง MBT2HD ของเราก็ถ่ายด้วยค่ะ
3: รอเชียร์เลยครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยนะคะล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะจับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนนะคะเตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ต่อด้วยเอเชียนพาราเกมส์ค่ะโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะวันนี้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศความพร้อมค่ะนอกจากนั้นยังมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุศิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ AAS ร่วมประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่จะส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นให้กับแฟนๆชาวไทยได้รับชมรับเชียร์กันนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็เปิดเผยถึงความพร้อมในการถ่ายทอดค่ะบอกว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วในทุกประเภทกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเวนท์ที่มีทีมชาติไทยลงแข่งขันหรือแม้แต่ประเภทที่ไม่มีทีมชาติไทยแข่งนะคะพี่น้องชาวไทยก็ยังได้มีโอกาสที่จะได้รับชมรับเชียร์เช่นกันค่ะแต่ว่าจะมุ่งเน้นเป็นหลักเลยก็คืออีเวนท์ที่มีทีมชาติไทยลงแข่งอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนภาพไปตามช่วงเวลานะคะแล้วก็ความพร้อมของการถ่ายทอดสดค่ะนั่นก็คือการถ่ายทอดสดทุกประเภทกีฬาทั้งเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกมส์ที่มีนักกีฬาไทยเราเข้าร่วมการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องคนไทยได้ดูจนครบจนสิ้นสุดการแข่งขันแล้วก็จนถึงพิธีมอบรางวัลค่ะ นอกจากนั้นสีสันภายในงานยังมีการเปิดตัวชุดทีมชาติไทยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีโดยมีตัวแทนนักกีฬาชื่อดังค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันระดับโลกนะคะรวมไปถึงน้องวิวภูริพลบุญสอนนักกรีธาระยะสั้นของไทยเรามาร่วมเดินแบบโชว์ความสง่างามรวมถึงมีการเปิดตัวกิจกรรมภายใต้แคมเปญแฮชแท็กมากกว่ามหกรรมกีฬาและการพูดคุยกับตัวแทนนักกีฬาทั้งทัพเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมส์ค่ะด้านการถ่ายทอดสดค่ะแฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมกีฬาเอเชียนเกมได้ตั้งแต่วันที่10กันยาจนถึง4ตุลาคมนะคะผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD ค่ะช่อง T Sport 7ช่อง M-Court HD ช่อง131 Monomax Sport TV ไทยรัฐ TV 32และ PPTV HD ช่อง36นะคะนอกจากนั้นยังมีแพลตฟอร์มของ AS Play ขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ค่ะจะถ่ายทอดสดวันที่16ถึง24ตุลาคมทาง AS Playจังหวัดปทุมธานีจัดใหญ่การแข่งขันแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีก2026พร้อมชิงชัยตั้งแต่วันที่4จนถึง13กันยายนนี้ค่ะสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดนะคะประกาศความพร้อมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการปทุมธานีแบดมินตันลีก2026ค่ะได้รับเกียรติจากนายสาครอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมาร่วมประกาศความคืบหน้าและทิศทางการส่งเสริมกีฬาในพื้นที่นะคะตั้งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพร้อมย้ำความสำเร็จสู่ท็อป10กีฬาแห่งชาติค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันครั้งนี้แบ่งออกเป็นหลากหลายรุ่นค่ะตั้งแต่รุ่นเยาวชนตามกลุ่มอายุนะคะ9ปี11ปี13ปีแล้วก็รุ่น15ปีนอกจากนั้นยังมีรุ่นประชาชนทั่วไปค่ะในคลาสชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่และหญิงคู่มีรุ่นประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสพิเศษสำหรับนักกีฬาและผู้เล่นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะรุ่นเอ็กต้าแล้วก็รุ่นแรงกิ้งค่ะแบ่งตามระดับฝีมือสำหรับการแข่งขันกำหนดจัดวันที่4ถึง6กันยายนแล้วก็วันที่12ถึง13กันยายนนี้นะคะที่สปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีเป็นสนามแข่งขันแบดมินตันที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติค่ะ
3: ซึ่งจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีสนามแบดมินตันที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งนะครับก็คือสถานที่ตรงนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้มาเที่ยวชมนะก็สามารถมาเที่ยวชมได้สถานที่แห่งนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งสถานที่อีกต่อไปซึ่งแบดมินตันในส่วนของคนจังหวัดปทุมธานีตอนนี้กำลังนิยมมากนะครับนอกจากแบดมินตันที่บอกแล้วนะก็ยังมีกีฬาอื่นๆของจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเพื่อให้มีรายได้
2: นอกจากกีฬาแบดมินตันแล้วค่ะทางสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานียังมีนโยบายส่งเสริมกีฬาหลากหลายชนิดรวมไปถึง18ชนิดกีฬาหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลการวิ่งแล้วก็จักรยานค่ะเพื่อสนับสนุนเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปให้หันมารักสุขภาพพร้อมทั้งใช้กีฬาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภามีการจัดสัมมนาในหัวข้อ Thailand Football Transformation พลิกโฉมระบบฟุตบอลไทยสร้างรากฐานใหม่สู่อนาคตที่ยั่งยืนนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง Thailand Football Transformation พลิกโฉมระบบฟุตบอลไทยสร้างรากฐานใหม่ภายใต้กระทรวงการกีฬาสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะโดยมีนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานนะคะทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมาเข้าร่วมค่ะการสัมมนาจัดโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมข้อเสนอจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะในการกำหนดแนวทางพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในช่วงการเตรียมความพร้อมสู่การปรับโครงสร้างกระทรวงการกีฬาซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการวางรากฐานกลไกการพัฒนากีฬาของชาติให้มีความชัดเจนเชื่อมโยงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการสัมมนาในครั้งนี้แบ่งออกเป็นหลากหลายหัวข้อครอบคลุมทุกมิติเลยค่ะไม่ว่า าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างครบวงจรแล้วก็ยั่งยืนการสร้างรากฐานฟุตบอลไทยการพัฒนาเยาวชนในระบบอะคาเดมี่สู่เส้นทางทีมชาตินะคะการปฏิรูปฟุตบอลอาชีพไทยมีเรื่องของฟุตบอลไทยกับการปฏิรูปการบริหารกีฬาด้วยค่ะแล้วก็หัวข้อการสร้างฟุตบอลอีโคโนมีเพื่ออนาคตของชาตินะคะรวมไปถึงรถทูโบครับที่จะพาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกได้ยังไงค่ะสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยมีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาแฮนด์บอลของไทยนายพัฒน์พงษ์พงศกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดระดับชาติระดับ3ค่ะที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยมีดร.ปรัชญาสภาพงษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครดร.ชานรงค์สุหงษาอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.วีระกัจจปคิรินทร์ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมในงานค่ะวัตถุประสงค์หลักเลยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะด้านการฝึกสอนอย่างถูกต้องเป็นระบบทั้งการฝึกสอนเทคนิคยุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันนะคะมุ่งสร้างพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดพัฒนาในสถานศึกษาสโมสรแล้วก็พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขยายฐานกีฬาแฮนด์บอลชายหาดรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาแฮนด์บอลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครยังเตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกแฮนด์บอลชายหาดและจะจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยต่อยอดจากการฝึกอบรมโค้ชในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับการอบรมคราวนี้นะคะจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครได้ดำเนินระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมค่ะโดยมีนายแวนวรรณพันธ์ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน30คนด้วยกันค่ะมาดูการแข่งขันเทนนิสในบ้านเรากันบ้างค่ะแทมมี่แทมารินธนสุการนะคะซึ่งในฐานะคนจัดงานสุดปลื้มเลยค่ะสำหรับการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีกปี2026กระแสตอบรับดีมากๆพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าปีหน้าจะมีการจัดเพื่อหาทีมแชมป์ประเภททีมผสมอีกค่ะพี่แทมมี่ธรรมรินธนสุการอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยมือ19ของโลกในฐานะผู้จัดการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าการแข่งขันปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะทั้งการตอบรับจากนักกีฬาและหลายคนยืนยันว่าจะกลับมาเข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้าอีกนะคะก็ทำให้มีกำลังใจที่จะจัดการแข่งขันครั้งต่อไปนอกจากนั้นยังมองว่าเป็นการปลุกกระแสกีฬาเทนนิสให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปีนี้กระแสตอบรับดีจริงๆนะคะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง19ทีมนักกีฬาทุกรุ่นเลยค่ะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะมากถึง550คนค่ะพร้อมกันนี้ได้ขอบคุณทั้งนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทุกทีมและผู้ให้การสนับสนุนนะคะจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น100 Plus ASICS Thailand Head Super Sport ผลิตภัณฑ์ความสะอาดรองเท้าครีนด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะ100 Plus เนี่ยค่ะที่ให้การสนับสนุนพี่แทมมี่ตั้งแต่สมัยเป็นนักกีฬาแล้วก็ในฐานะผู้จัดการแข่งขันค่ะนอกจากนั้นค่ะการแข่งขันปีนี้ไฮไลท์อยู่ที่การชิงแชมป์ถ้วย3ประเภทนะคะโดยประเภทถ้วย A แชมป์ตกเป็นของทีมรถไฟบลูค่ะชนะกราสเฮาส์4ต่อ3คู่รับเงินรางวัลมากถึง 120,000 บาทค่ะนี่ถือว่าเป็นรางวัลสูงที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะในประเภทถ้วย B รอบชิงชนะเลิศค่ะ BA 21เอาชนะรถไฟกรีน5ต่อ2คู่นะคะได้แชมป์และรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนประเภทถ้วย C ท่าดินแดงค่ะรอบชิงเฉือนชนะโล่ทองไปสุดมันเลยค่ะ4ต่อ3คู่ได้แชมป์พร้อมกับรับเงินรางวัล 60,000 บาทค่ะไปดูวงการเทนนิสที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะลูเซโน ดาเรรี่นักหัวใจอิตาลีเอาชนะเพื่อนร่วมชาติผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายค่ะการแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP ทัวร์รายการวินสตันซาเลมโอเพ่นแข่งขันกันที่นอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาค่ะพาไปดูชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายนะคะเป็นการเจอกันเองของ2นักหัวจากอิตาลีลูเซโน ดาเรรี่มือ22ของโลกค่ะเจอกับมาเตียเบรุกชีมือ96ของโลกเป็นเพื่อนร่วมชาติค่ะเซตแรกเบรุกชีเสิร์ฟเอสเอาชนะไปก่อน6ต่อ2ค่ะแต่ว่าลูเซโนพลิกกลับมาชนะ2เซตรวดเลยนะคะสกอร์6ต่อ4แล้วก็6ต่อ2ค่ะปาดหน้าแซงชนะไป2ต่อ1เซตลูเซโน่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายจะไปเจอกับบอติกฟันเดอร์เซนชูฟมือ71ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ ส่วนการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในรอบ32คนสุดท้ายเหมือนกันค่ะอาร์เธอร์เฟรรี่นักหวดมือ37ของโลกจากสหราชอาณาจักรเป็นมือ4ของรายการค่ะพบกับคูสฮิลวิสนักเทนนิสจากออสเตรเลียมืออันดับ368ของโลกผลคู่นี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะเฟรรี่เล่นได้เหนือกว่าเยอะเลยค่ะเสิร์ฟไป4เอสแล้วก็ตีไป14วินเนอร์เอาชนะฮิลวิสไป2เซตรวด6-1และ7

0: ต่อ5ใช้เวลาเพียงแค่60นาทีเท่านั้นค่ะก็คือ1ชั่วโมงเต็มนะคะผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับมิชเรจริงมืออันดับ389ของโลกที่ฝ่าด่านมาจากรอบคัดเลือกหรือว่ารอบควอลิฟายนั่นเองค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพซากวานยาวประมาณ12เมตรที่มาเกยตื้นอยู่บนชายหาดเมืองติโฮน่าของเม็กซิโกโดยมันได้ตายลงมาจากกลางทะเลแล้วก็ถูกคลื่นซัดซากเข้าหาฝั่งขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านท้องถิ่นก็กำลังตรวจหาสาเหตุของการตายของมันพร้อมกับจัดการฝังซากเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นค่ะ
2: สำหรับข่าวภาคดึกในค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่44ชรามรณะตอนที่3
1: ช่วยด้วยเมื่อกี้ข้ารู้สึกเหมือนตายไปจริงๆเลยเหมือนร่างกายขยับไม่ได้อยู่ในความมืดไม่มีใครมองเห็นข้าเลยด้วยไม่เอานะข้าไม่อยากตาย
2: โวยวายอะไรกันเสียงดังไปหมดถ้าว่างก็มาช่วยข้าเก็บข้าวของหน่อยพรุ่งนี้ข้าต้องออกเดินทางไกลแต่เช้า
3: เอ๊ะท่านยายจะไปไหนเหรอเจ้าคะ
2: ไปในที่ทุกคนต้องไปไงล่ะพูดไปพวกเจ้าก็ยังไม่เข้าใจหรอกมาช่วยข้าเก็บของก่อนดีกว่า
3: เจ้าค่ะท่านยายสวยงามๆทั้งนั้นเลยข้าเก็บให้เรียบร้อยทุกชิ้นแล้วเจ้าค่ะ
4: เสื้อผ้าข้าก็เก็บให้หมดแล้วท่านยาย
1: ดูเหมือนจะไม่เหลืออะไรให้เก็บแล้วนะขอรับ
2: ดีดีดีขอบใจเจ้าทั้งสามคนมากของทั้งหมดในหีบพวกนี้ข้ายกให้พวกเจ้า
4: ฮะ
1: ฮะอะไรนะท่านยาย
2: ข้ายกให้หมดเลยข้าไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วมีแค่ชุดที่ใส่ติดตัวนี่ก็มากเกินพอแล้ว
1: ทำไมล่ะท่านยายท่านจะเดินทางโดยไม่เอาสมบัติไปได้ยังไง
2: ได้สิที่ข้าจะไปเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ทั้งนั้นแค่เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก็พอแล้ว
3: โหท่านยายพูดเหมือนคนกำลังจะตายยังไงก็ไม่รู้ไม่เอาดีกว่าฟังแล้วข้ากลัว
1: ข้าก็กลัวนี่พวกเรายังคิดหาคำตอบไม่ได้เลยนะว่าทำยังไงถึงจะไม่ต้องตาย
4: จริงด้วยต้องหาคำตอบให้ได้ภายในคืนนี้ไม่งั้นพรุ่งนี้ต้องมีคนตายแน่ๆ
2: จะกลัวไปทำไมกันความตายคนเมืองนี้ไม่มีใครกลัวตายกันหรอกเพราะเราตายกันทุกวันอยู่แล้ว
3: แล้วไม่มีวิธีที่จะทำให้ไม่ตายบ้างเลยเหรอท่านยาย
2: พวกเจ้าคงไม่รู้สินะว่าพวกเจ้าเองก็กำลังเผชิญกับความตายอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัว
4: ท่านยายหมายความว่ายังไงขอรับ
2: ร่างกายของพวกเจ้านะมีการเกิดดับอยู่ทุกวันกระดูกของเจ้าในวันนี้ก็ไม่ใช่กระดูกเดียวกับตอนเด็กๆมันถูกสร้างใหม่ทดแทนส่วนที่เสื่อมหรือตายไปทุกวันเพราะมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงบำรุงอยู่ตลอดเวลาความเสื่อมดับของร่างกายที่เจ้ามองไม่เห็นนี่แหละเรียกว่าความตายที่ปกปิด
4: โหข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยท่านยาย
2: ในขณะเดียวกันถ้าร่างกายเจ้าไม่มีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงพวกเจ้าก็ต้องตายเหมือนลมหายใจเข้าออกถ้าเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าเจ้าก็ต้องตายไปจริงๆเพราะไม่มีความสืบต่อจึงเป็นความตายที่ไม่ปกปิดเห็นกันชัดๆเลยว่าตายจริงไม่ฟื้นคืนมาได้อีก
1: อย่างนี้นี่เองแท้จริงแล้วความตายเกิดขึ้นในตัวเราตลอดเวลาแต่ข้าก็ยังไม่อยากตายไปจริงๆนี่ข้ากลัว
2: ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายหรอกข้าเองก็เหมือนกันแต่ข้าไม่กลัวความตายเพราะข้าหัดตายทุกวันเตรียมพร้อมเสมอก่อนจะตายจริง
3: เอ๊ะหัดตายทำยังไงหรอท่านยาย
2: หลับตาลงสิแล้วคิดตามการหัดตายก็คือหัดอบรมความคิดสมมุติว่าตัวเองในขณะนั้นตายแล้วจริงๆคิดให้เห็นชัดๆว่าเมื่อตายแล้วเจ้ามีสภาพยังไงร่างที่เคยเคลื่อนไหวได้ก็จะทอดนิ่งอย่าว่าแต่ลุกขึ้นไปเก็บเงินทองข้าวของเลยแค่ขยับตัวให้พ้นแดดพ้นมดก็ทำไม่ได้แม้แต่บ้านที่เจ้ารักที่นอนที่เคยนอนเจ้าก็ไม่มีโอกาสได้ใช้มันอีกเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างอย่างดีก็มีแค่เสื้อผ้าติดตัวใส่นอนในโรงเท่านั้นไม่นานร่างกายก็ต้องเน่าเปื่อยจนแทบจำหน้าตัวเองไม่ได้ต้องทิ้งร่างนี้ไว้บนโลกความสำคัญของการหัดตายก็คือเพื่อที่จะปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยใครจะรู้ล่ะว่าหายใจออกครั้งนี้แล้วอาจจะไม่หายใจเข้าอีกก็ได้เพราะความตายเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกแห่งทุกเวลาหัดคิดไว้แบบนี้เพื่อเตรียมพร้อมไว้เสมอเมื่อความตายมาถึงเจ้าจะได้ไม่กลัวยังไงล่ะ
4: นั่นสินะข้าอาจตายตอนไหนก็ได้แต่ในขณะที่ข้ายังไม่ตายจริงๆข้าต้องปกป้องคนที่ข้ารักให้ดีที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปท่านพ่อท่านแม่ข้าต้องช่วยพวกท่านให้ได้
5: ที่พวกเจ้าได้อ่านจดหมายนี้ข้าคงเดินทางไกลไปยังที่ที่ทุกคนต้องไปแล้ว
6: ท่านใหญ
5: ่ไม่ต้องเจ้าเสียใจไปหรอกความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวถ้าพวกเจ้าเตรียมตัวหัดตายเหมือนที่ข้าสอนเมื่อคืนและข้าเชื่อว่าตอนนี้พวกเจ้าคงได้คำตอบของปริศนาที่ค้นหาแล้ว ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าหาวิธีทำยังไงไม่ให้ตายไม่ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเช้านี้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตาย
4: ข้ายังไม่ได้ตอบเลยเจ้าก็รีบพาตัวท่านยายไปจากพวกเราซะแล้วใจร้ายที่สุด
5: ยังไงเจ้าก็หาวิธีไม่ได้อยู่แล้วนี่ข้าก็ต้องทำตามกติกาหรือว่าเจ้าหาวิธีได้แล้วล่ะ
4: ถูกของเจ้าวิธีทำยังไงไม่ให้ตายน่ะไม่มีหรอกวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายกันทั้งนั้นยังไงก็หนีกันไม่พ้น
5: ใช่ทุกคนต้องตายถ้าเจ้าต้องตายตอนนี้เจ้าจะกลัวไหม
4: กลัวสิแต่ถ้าต้องตายจริงๆข้าก็พร้อมหัดตายกับท่านยายแล้วเมื่อคืนนี้สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งร่างไว้บนโลกเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนอกจากความดีที่ติดตัวไปจะทำอะไรก็เชิญเลยข้าพร้อมแล้ว
6: ฮ่าท่านยาย
3: ว้าน
1: ักมายากลคือท่านยายอะไรเนี่ยงงในงง
5: ในที่สุดพวกเจ้าก็เข้าใจคำว่ามรณะและรู้จักการหัดตายแล้วปริศนานี้พวกเจ้าได้คำตอบแล้วเก่งมากได้เวลาเดินทางข้ามไปสู่ด่านต่อไปแล้วขอให้พวกเจ้าโชคดีนะนี่กุญแจรีบไขให้ได้ภายใน1นาทีไม่งั้นพวกเจ้าต้องติดอยู่ในหมู่บ้านแห่งชรามรณะนี่ตลอดไป
6: ฮะ1นาที
4: เฮ้ย
3: รีบหาเร็วเข้าสิลา
4: หาอยู่นี่ไงเล่า
1: ลองไขรูนี้ลองไขรูนี้อ้าวไม่ใช่อ่ะ
4: อันไหนอันไหนอันไหนอันไหนอ่ะ
3: เอามานี่เอามานี
6: ่
2: อย่าทำกับข้าดีดี
3: ไม่ต้องเร็วข้า
2: ทำกับข้าดีดี
1: โอ้ยหัวใจจะวาย
4: เจ้าเด็กแสบเกือบทำพวกข้าโดนปีศาจจับไปแล้วไม่ล่ะเอากุญแจคืนมานี่เลยไม่มีเวลาแล้วต้องใช้สัมมาทิฏฐิเพื่อมองหาช่องกุญแจให้เจอต้องเป็นอันนี้แน่อืม
5: รีบเข้าไปเถอะก่อนประตูจะปิด
4: พวกเราไปก่อนนะขอรับ
7: ศิลาเจ้าปันและกันผ่านด่านชรามรณะได้สำเร็จแล้วในตอนต่อไปทั้ง3จะต้องพบกับปริศนาอะไรอีกโปรดติดตาม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่45ชาติความเกิดตอนที่1
1: นี่เราโผล่มาอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: หน้าตาเหมือนลิฟต์มีภาพวงล้อปริศนาปฏิจจสมุปบาทอันใหญ่อยู่ในนี้ด้วย
1: เอ๊ะมีภาพสัญลักษณ์อะไรปรากฏขึ้นด้วย
3: ภาพคนบนพื้นในเมืองชรามรณะกับรูปจุกนมหมายความว่ายังไงกันนะ
1: ทับหมัดได้หลังคาจะหักไหมเนี่ยวงล้อปริศนากระเด็นไปโน่นแล้วฮึบ
4: เอามานี่เย้เย้เย้เย้ดีจังเลยได้ของเล่นใหม่ละ
1: เจ้าเป็นใครเนี่ยเอาของของข้าคืนมานะ
4: แหมไม่ให้
1: เอาคืนมานะ
4: เฮ้ย
1: นั่นของสำคัญของข้าบอกให้เอามานี
4: ่ว้าย
1: อย่าแย่งของคนอื่นรู้ไหม
3: โอ้ยหูจะแตกไหมเนี่ย
2: ตัวนิดเดียวทำไมเสียงดังขนาดนี้นะ
5: พวกท่านได้โปรดคืนของเล่นนั้นให้คุณหนูชาติก่อนเถอะไม่งั้นคุณหนูไม่หยุดร้องแน่แน
1: ่โอ้ยก็ได้ก็ได้ทำไมดื้อแบบนี้นะเจ้าเด็กเนี่ยเอ้า
4: ของเล่นของข้าของเล่นของข้า
6: ได้มาแล้ว
1: ทำไมข้าต้องมาตามใจเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยเสียเวลาชะมัดเลย
4: เด็กงั้นเหรอข้าน่ะเกิดมาตั้งนานแล้วนะอายุเท่าไหร่

0: มื่นแสนล้านปีนะเจ้าจำได้หรือเปล่า
1: จำไม่ได้แล้วขอรับคุณหนูนานมากแล้ว
0: นี่พูดจริงเหรอเนี่ยเจ้าไม่รู้หรอว่าข้าคือใครข้าก็คือชาติคือความเกิดเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำดอกไม้สัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ก็ล้วนเป็นฝีมือข้าทั้งนั้นอะเด็กหัวแม่งคนนั้นนี่ไปอยู่ในนั้นได้ยังไงกันแล้วนี่ไม่ได้ตามพวกเรามาด้วยหรอกหรอ
2: เจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งบนโลกถ้าเด็กอย่างเจ้าทำให้อะไรๆเกิดได้ข้าก็ทำได้เหมือนกันนะสิ
0: น้อยคิดว่าการเกิดเป็นเรื่องง่ายได้ขนาดนั้นเลยหรอไงถ้างั้นดูนี
2: ่เฮ้ยในนั้นมีเต่าอยู่ด้วยทำไมมันว่ายน้ำไร้ทิศทางแบบนั้นล่ะ
3: หรือว่าตามันมองไม่เห็น
0: นี่เจ้าให้พวกเรามาดูเต่าว่ายน้ำทำไมกันข้าก็จะให้ดูนะสิว่าการเกิดมันยากขนาดไหนพวกเจ้าว่าเมื่อไหร่เต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่ขึ้นผิวน้ำเอาหัวไปลอดห่วงนั่นได้พอดี
3: โถเอ้ยอีกนิดเดียวก็จะลอดห่วงได้แล้วแท้ๆดันว่ายไปทางอื่นก่อนซะเนี่ย
0: ไม่ใช่ทางนั้นสิเจ้าเต่าว่ายไปทางขวาขวาอีกขวาอีกขวาอีกทำไมมันยากเย็นแบบนี้ที่ก็แคบๆแค่นี้เอง
4: ใช่ขนาดที่แคบๆเท่านี้เจ้าเต่ายังลอดห่วงไม่ได้เลยถ้าต้องไปว่ายน้ำในมหาสมุทรเพื่อลอดห่วงเล็กๆนี่ให้ได้ล่ะโอกาสจะยากกว่านี้สักแค่ไหน
3: ถ้าแบบนั้นยิ่งโอกาสน้อยมากสุดๆต้องรอกี่ร้อยปีกันเนี่ยถึงจะโผล่มาลอดห่วงได
2: ้แค่คิดข้าก็ท้อแล้ว
4: ถูกต้องโอกาสน้อยมากแต่ก็ยังง่ายกว่าการเกิดเป็นมนุษย์พวกเจ้าคิดดูก็แล้วกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากแสนยากแค่ไหนยังคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆอีกไหม
1: และเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากจึงต้องเห็นคุณค่าของชีวิตให้มากๆพวกท่านรู้ไหมว่าโลกนี้สัตว์กับมนุษย์อะไรมีจำนวนมากกว่ากัน
0: ข้าว่าสัตว์น่าจะมีมากกว่าม
3: นุษย์สิมีมากกว่าแทบจะล้นโลกอยู่แล้วล่ะข้าว่า
1: แม้มนุษย์จะมีมากมายจนเหมือนจะล้นโลกแต่ถ้าเปรียบกับสัตว์ทั้งหลายจำนวนของมนุษย์ก็ยังน้อยกว่าสัตว์เพราะยังสำรวจจำนวนได้แต่พวกท่านรู้หรือว่าสัตว์บนโลกนี้มีกี่ตัวกี่ชนิดกัน
3: นั่นสินะข้าก็ลืมคิดไปเลย
1: ฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงเหมือนได้เพชรน้ำงามเม็ดใหญ่หาค่าไม่ได้มาไว้ในมือนอกจากจะต้องรักษาชีวิตที่ล้ำค่าเหมือนเพชรเอาไว้ให้ดีแล้วก็ต้องรักษาคุณค่าของมันไว้ด้วยคุณค่าของมนุษย์คือความมีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็น่าเสียดายโอกาสนะว่าไม่ล่ะ
3: จริงด้วยสินะเพิ่งเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองก็ตอนนี้แหละ
2: ขอโทษที่ตอนแรกข้าพูดจาไม่คิดตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วล่ะ
4: เจ้าเข้าใจก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็มาเล่นกันเถอะ
2: ไงเล่นอะไร
4: ยังเลย
2: อย่าวิ่งเร็วสิข้าวิ่งไม่ทันไอ้ช้าๆหน่อยสิจะตายอยู่แล้วโอ๊ย
4: โอ๊ยอย่าวิ่งเร็วสิ
1: คุณหนูอย่าวิ่งเร็วนักสิขอรับข้าตามไม่ทัน
3: โอ้ยเลิกเล่นสักทีเถอะพวกข้าไม่ได้มาเพื่อเล่นสนุกนะแต่มาไขปริศนาเพื่อผ่านด่านนี้ให้ได
4: ้เอ๊
2: ะฮะโอ้ยเหนื่อยจะเป็นลม
4: ฮะได้งั้นตอบมาสิองค์ประกอบ3อย่างที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดามีอะไรบ้างถ้าเจ้าทายถูกข้าจะคืนของเล่นนี้ให้เจ้า
1: ศิลาเจอปริศนาของชาติความเกิดเข้าซะแล้วอะไรคือองค์ประกอบ3อย่างที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาโปรดติดตามในตอนต่อไป
5: คำไทย
2: เจ้าเคยสงสัยไหมศิลาว่าทำไมบางคนถึงร่ำรวยสุขสบายแต่ทำไมบางคนถึงยากจนแสนลำบาก
3: นั่นน่ะสิข้าก็สงสัยอยู่เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรหรอ
2: ก็เพราะแต่ละคนมีชนะกะกรรมแตกต่างกันยังไงล่ะ
3: เอ๋ชนะกะกรรมหมายถึงอะไรหรอเท่าปัน
2: ชนะกะกรรมหมายถึงกรรมที่เป็นเหตุนำให้เกิดขึ้นมาเช่นถ้าทำดีก็เป็นชนะกะกรรมให้มาเกิดในที่ที่ดีมี

0: ความสุขสบายแต่ถ้าทำไม่ดีไวมากก็เป็นชนะกะกรรมให้เกิดในที่ที่ไม่ดีต้องเจอแต่ความยากลำบากเป็นต้น
1: เข้าใจแล้วคือทำเหตุไว้ยังไงก็ไปเกิดตามเหตุที่ตัวเองทำไว้อย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปถึงเวลาต้องไขปริศนาของด่านชาติความเกิดแล้วพวกศิลาจะหาคำตอบได้มั้ยเนี่ยแล้วจะหาทางออกจากด่านนี้ไปได้ยังไงถ้าอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอำนาจปณิธานสัมปทานสามประการนี้ท่านครองตัวอย่างไรประพฤติตัวอย่างไรแล้วกล่าวว่าเกิดมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อชีพเพื่อชื่อเพื่อชาติหรือเพื่อชั่วบางคนก็เกิดมาเพื่อชั่วเกิดมาเพื่อชั่วจริงๆคือตั้งใจทำความชั่วเลยมนุษย์ประเภทที่สองมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโหนมนุษย์ที่ทำตัวมนุษย์สัตว์เดรัจฉานคือมนุษย์ที่มีอบายมุขติดตัวสัตว์เดรัจฉานมันเป็นยังไงมนุษย์บางคนมันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานประเภทนะประเภทเร็วๆนะสัตว์ดีมันก็มีประเภทเร็วๆก็มีนี่ก็เลยไปตามขวางเขาเพราะสัตว์เดรัจฉานมันไปพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหัวมันไปตั้งกับพระอาทิตย์นะหัวมันระนาบก็ไปกับพระอาทิตย์อย่างนี้แล้วไปตามขวางก็เส้นพระอาทิตย์ไอ้คนไปตามขวางกับคุณงามความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เดรัจฉานโหนมนุษย์เปโตมนุษย์หิวกระหายอยากรวยอยากนั่นอยากนี่อยากนี่อยากนั่นอยากมีรถแล้วจะทำไงล่ะต้องขายยาบ้าขายยาเสพติดทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแล้วคนธรรมดามันจะขายได้ยังไงประเทศ

0: ในห้องมืดๆในที่ที่ไฟสลัวสลัวคนไม่เห็นหน้ามัน
1: คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกมุมมองรู้กินรู้ใช้รู้ทันการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทั้งวันนี้และวันหน้ากับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz NBT พร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเคียงข้างคนไทยตลอดไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอำนาจปณิธานสัมปทานแล้วก็พุ่งตรงไปยังการเมืองทุกระดับพูดให้เพื่อเขาแหละหนึ่งให้เขาได้ยินสองช่วยกันพูดจนฝากเขาจะละอายสามช่วยกันประจานจนกว่าเขาจะอับอายให้ได้ยินให้ละอายให้อับอายให้ลูกให้เต้าให้พ่อให้แม่อับอายว่าบ้านนี้ตระกูลนี้เล่นการเมืองแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้แต่เราไม่เจอผู้กล้าประเทศไทยคนไทยมันขี้ประจบสอพรออาตมาจึงได้บอกว่ามีคนเขาพูดคำพูดไว้สามคำอาตมาแก้คำสุดท้ายแล้วเติมไปสามคำได้ครับพี่ดีครับผมอาจารย์ดีครับผมดีครับผมเหมาะสมครับนายสามคำแล้วนะเฮ้ยที่เราจะทำเนี่ยทำได้ไหมไม่แต่คิดอะได้ครับพี่แล้วเราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมดีครับผมมันเหมาะสมไหมเหมาะสมครับนายไอ้คนฟังซึ่งมันเป็นลูกพี่มันก็ไอ้นี่ดีไอ้สอพลอนี่ดีไอ้ลูกยอนี่ดีไอ้ลูกยอสอพลอพลอยยอจนลอยจากพื้นดินยอยกกระดกลิ้นนายได้ยินก็เปรมปรีมันยอจนกระดกมันเยินยกจนเกินที่พ่ายโครมก็โจมตีแล้วเพ่นหนีจากนายไปเป็นนายหมายฝังปลูกระวังลูกยอเข้าไว้หากชอบต้องบอบใจน้ำตาไหลใครปลอบเรามีใครปลอบบ้างติดคุกสู้ตารางเนี่ยเป็นชุดๆเนี่ยนี่ยังจะอีกชุดใหญ่อีก 3-4 ชุดถ้ารอดูเถอะถ้าชุดใหญ่ๆอีก 3-4 ชุดไม่ติดนะอาตมาว่าประเทศไทยจะมีมันเลยแล้วยังมันมีกฎหมายมาเลยท่านต่างคนต่างอยู่กันไปเถอะวะแล้วมันก็ได้เป็นอะไรกรียุกเมื่อกฎหมายจัดการไม่ได้เมื่อไม่มีความยุติธรรมจัดการไม่ได้อะไรเลยคนมันจะลงมาจัดการกันเองแล้วในโลกใบนี้มันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกกรียุก

0: วัสดีค่ะศีลคือข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาสำหรับควบคุมความประพฤติทางกายและทางวาจาให้เป็นปกติเป็นกติกาข้อห้ามที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตเป็นหนทางนำมาซึ่งความสงบสุขและความไม่เบียดเบียนกันพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ทางพระเราก็ปฏิบัติมาก็หลักธรรมหลักวินัยศีลธรรมตั้งแต่ศีล8ศีล10ศีล227ทางคารวาสก็เริ่มตั้งแต่ศีล5ในการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเพราะศีลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีศีลมันไม่ได้สงบก็สงบแบบไม่รู้เรื่องสมาธิก็สมาธิแบบไม่รู้เรื่องสมาธิแบบถ้าพูดไปก็เรียกมิจฉาสมาธิที่ไม่มีศีลธรรมสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องคนมีศีลด้วยนะคนไม่มีศีลก็มีสมาธิได้แต่สมาธิมันไม่ใช่สมาธิเนี่ยมันเป็นสมาธิมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่คนที่ว่าคนที่มันย่องจะไปเอาอะไรเขาน่ะมันก็ไม่มีสมาธินะอย่างเงี้ยไปเลยแหละเห็นไหมแต่มันสมาธิที่ไปทำผิดพลาดเพราะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อสมาธิให้ความเจริญของร่างจิตใจของตัวเราเราก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเริ่มจากแต่ศีล5เนี่ยที่หลวงพ่อพูดแล้วต้องมีศีล5ศีล5ศีลมันก็อยู่ในตัวเราไม่ต้องไปขอที่พระโอ้ให้ศีลเป็นอย่างงี้ศีลเป็นอย่างงี้ศีลเป็นอย่างงี้เราก็พยายามปฏิบัติที่ตัวเรานี่ศีลภายนอกว่าปานาอธินากาเมมุสาทุราถ้าเปรียบพร้อมกันก็เหมือนอย่างเป็นรั้วมันเป็นกรอบเรานี้เนี่ยเพื่อระวังไม่ให้เป็นอันตรายนี่เป็นระวังแค่ภายนอกมันก็ระวังแค่กายได้แต่ถ้าภายในต้องมีศีลภายในคือการปฏิบัติทั้งภาวนาเพราะว่ามันระวังภายนอกไอ้จิตมันก็ยังคิดไปทางลอกทางรักทางหลงทางโลภทางชังอะไรต่างๆนานามันได้หมดเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกให้พวกเราภาวนาภาวนาก็จะเริ่มต้นจากการที่พ่อบอกอานาปาบ้างพุทโธบ้างพยายามไม่ใช่มันจะทำอย่างนี้แหละพยายามทำเข้าข้อสำคัญอยู่ที่เราทำจริงส่วนใหญ่เราทำไม่จริงเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยบอกไว้หมดแล้วหลวงปู่หลวงตาบอกไว้หมดชัดพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนหมดแล้วแต่เราทำไม่จริงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำจริงท่านก็บอกแล้วว่าถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนอย่างเราขุดน้ําเราเห็นตรงนี้เป็นมีแต่ดินแต่เราจะขุดเอาน้ําเราก็พยายามขุดเข้าขุดเข้าวันละ2ตอก3ตอก4ตอก5ตอกขุดไปเรื่อยเดี๋ยวมันต้องถึงน้ําแต่เราทําไม่จริงพอขุดไป2ตอก3ตอกจายไปแล้วไม่เห็นน้ําพอขุดไปขุดตรงนู้น3ตอก4ตอกจายอีกแล้วโอเคขุดไปเพิ่งไปอนาเข้ามีแต่บ่อไม่มีน้ําเพราะเราทำไม่จริงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้จริงทั้งอดทั้งทนทั้งสู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในหลักของก็ยังมีอะไรศีลสมาธิคุณานังขันติปการนังสัพเพปิกุทลาธรรมาขันตยาเยวะวัฏันติเตศีลคือประธานแห่งคุณคือศีลธรรมมีขันติขันติคือประธานแห่งคุณศีลเราจะกุศลทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดได้เพราะมีขันติมีศีลเท่านั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นให้สุอุตสาเพียรอุตสาธรรมอุตสานั้นพยายามทำให้จริงทำเรื่อยๆทำจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปต้องไปทำเท่านั้นเท่านี้หมายว่าทำวันละเล็กวันละน้อยวันสิบนาทียี่สิบนาทีหรือห้านาทีตามนี้แต่ว่าต้องทำให้จริงพอทำจริงก็เหมือนอย่างเราเอาเก็บเงินจริงเงินจริงเนี่ยเงินบาทหนึ่งแล้วเก็บไว้เงินบาทหนึ่งเก็บไว้ทุกวันพอหลายวันมันก็หลายบาทแต่ถ้าเราไม่ทำไม่จริงเนี่ยเราเก็บเงินปลอมนะเราเก็บเงินปลอมนะมันจะไปทำไปใช้อะไรได้ก็เพราะเราทำไม่จริงเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราพยายามทำให้จริงหาเวลาหาทุกอย่างอ่ะหาเวลาตัวเรานั่นแหละเพราะเราไม่มีหน้าที่การงานอะไรต่างๆนานาเราก็ต้องหาจังหวะเวลาแล้วว่าเราจะปฏิบัติตอนไหนเวลาไหนอะไรยังไงมันก็จะมีความละเอียดของตัวเจ้าของว่าควรจะทำอย่างนั้นเวลานั้นเวลานี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ความละเอียดของการปฏิบัติที่จะทำแล้วไม่ใช่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็คือไม่ทำมันไม่ใช่คือต้องมีหลักทำวินัยตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มทนแล้วเพราะอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทำให้จริงอย่างเดียว
ถ้าทำจริงแล้วก็เดี๋ยวมันก็ค่อยเก็บไปวันละ5 บาท 10 บาท 20 บาท 30 บาทพยายามสู้ให้ได้สู้ให้ได้หนักๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจถ้ามันสู้ไม่ได้ล่ะมันก็ไปคนละเรื่องล่ะมันตามกิเลสอ่ะตามกิเลสมันก็กูจะนั่งภาวนาวันนี้สักพอครึ่งชั่วโมงพอเถอะแล้วพอนั่งไปสัก10 นาที 20 นาทีพรุ่งนี้ค่อยทำวันนี้ทำไม่ไหวนะกิเลสมันไปแล้วพาไปแล้วเนี่ยเพราะเราทำมาจริงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำมาเลยนี่กูจะตรวจมนต์ทุกวันพอถึงเวลาขึ้นมาโอ้วันนี้ทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจย่อก็ได้พรุ่งนี้ค่อยตรวจเต็มใครล่ะก็ตัวเจ้าของทั้งนั้นเลยเอาหนักๆเข้าเอาไปเอามาจะตั้งเวลาทำอันนั้นทำอันนี้ทำไม่ได้ทักอย่างเลยเพราะกิเลสมันพาไปหมดเนี่ยจะมาวัดอ่ะไม่รู้กี่วันไม่เห็นมาสักทีมาไม่ได้เลยผัดอยู่นั่นแหละอาทิตย์นั้นอาทิตย์นี้อาทิตย์ไหนก็ไม่รู้พอจะไปอาทิตย์มันที่นี้ไม่ว่างพออาทิตย์นั้นไม่ว่างอยู่อย่างนี้แหละไม่มีอาทิตย์ไหนว่างสักทีล่ะกิเลสมันพาไปอ่ะเนี่ยถ้าแกกลับมาตัวเราปรับตัวเราดูดูตัวเราเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกลับมาเวลาเนี่ยมันเป็นผู้กำหนดเราหรือเราเป็นผู้กำหนดเวลาถ้าเราเป็นผู้กำหนดเวลาแล้วทำไมกำหนดเวลาไม่ได้ว่าเราจะนั่งชั่วโมงหนึ่งเราจะนั่งครึ่งชั่วโมงเราจะนั่งอ้วนนั่ง2 ชั่วโมงเอาแต่มันไม่ว่างไปหมดไม่ว่างไปหมดจะไปวัดก็ไม่ว่างจะไปนี่ก็ไม่ว่างไปไหนก็ไม่ว่างทักทีนี่แหละใครน่ะเป็นผู้กำหนดเราต่างหากนะไม่ใช่เวลาเป็นผู้กำหนดเราเวลา24 ชั่วโมงมันไม่ได้กำหนดเราหรอกนะเราเป็นผู้กำหนดเองนะเวลานั้นเราจะไปวัดเวลานี้เราจะทำนั่นเวลานี้เราจะทำนี่เนี่ยมันก็อยู่แค่นี้ฝึกใจให้จริงให้ได้ถ้าฝึกใจจริงไม่ได้ก็กระทบายถ้าใจไม่จริงก็เต็ดเลยนะกิเลสมันพาเราไปทั่วหมดทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างนี่แหละก็พูดง่ายๆว่ามันก็ว่าเราอะพยายามว่าเราเตือนเราอยู่ตลอดเวลาก็หลวงพ่อก็พูดทุกวันเนี่ยพ่อฉันข้าวเขานะหลวงพ่อต้องตรวจมนต์ไหว้พระภาวนานะต้องมีสตินะมันจะไม่มีจะไปตรวจมนต์ไหว้พระภาวนาเมื่อไงเป็นขี้ข้าเป็นไปเป็นโรคเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมาเป็นข้าวเขาอะมันไม่ได้ล่ะแล้วทีนี้เราฝึกว่าเราตลอดเรื่อยเรื่อยดังนั้นเขามันจะว่าตัวเราเรื่อยมันจะเตือนตัวเราเรื่อยถ้าไม่ถึกว่าเรามันก็จะไปว่าคนอื่นอะว่าคนอื่นว่าอยู่นั่นแหละไอ้นั่นทำไม่ดีไอ้นี่ทำให้กูไม่ดีไอ้นี่ทำให้กูไม่ว่างไอ้นั่นทำให้เราไม่ว่างไม่ใช่เราอ่ะเราเองอ่ะทำเราตัวเราไม่ว่างก็ไปหาเขาหาว่าเขาทำให้เราไม่ว่างอ่ะใช่ไหมเราเพราะเราต้องรู้ตัวเราที่เขาจะนัดให้เราไปโน่นไปนี่ก็เราจะตั้งใจว่าอะไรเราจังใจทำอะไรเราก็จะบอกเขาไปดิพอเขาชวนไปโน่นไปนี่ไปเลยแล้วก็เอาไปมาก็ไปโทษเขาอีกเขาทำไม่ว่างนี่แหละตัวเราทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่คนอื่นหรอกตัวเราทั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นบางคนก็ทำไปทำไปทำมาจนถึงเด็กทุกวันไม่ต้องพ่อไปด้วยบางคนไปช่วยก็ทำความดีพอทำความดีพวกเขาหาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บอกว่าทำดีได้โทษอ้าวมันจะไปได้โทษเรายังไงเมื่อทำดีไปแล้วมันก็ได้ดีไปแล้วแต่ส่วนที่เขาจะว่าเราเป็นงั้นเป็นงี้มันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนอย่างดวงตะวันเนี่ยมันสว่างอยู่ตลอดแต่บางทีมันมีเมฆมาบังนะพอเมฆมาบังเดี๋ยวก็เมฆออกไปมันก็สว่างอยู่อย่างเก่าเนี่ยเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราทำอะไรมาบ้างแต่ถ้าเราทำดีตลอดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนี่เราทำดีอยู่เวลานี้แต่เมื่อก่อนไม่ดีมันไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างมันก็พอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะมาบ้างเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่ความดีของเรานี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วเรารักษาความดีของเราเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอุตส่าห์ทำมันมีอยู่แค่นี้แหละภาวนาภาวนาก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพอหลวงพ่อกับพ่อมันก็พูดแล้วไงว่าจิตสงบครั้งแรกก็จะร้องตายแหละแกลองคิดดูที่มันเปลี่ยนแปลงมาทุกอย่างเลยเนี่ยมันเปลี่ยนมาหมดเลยจากที่คิดว่าจะบวชพรรษาเดียวก็บวชมา50 กว่าพรรษาแล้วนะบุญที่คิดที่สงบน่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เนี่ยที่การปฏิบัติก็อย่างนี้แหละปฏิบัติคราวแรกอ่ะ
ก็บวชมาใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็บอกให้พุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกแล้วก็พุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกผมก็ไปนู่นแหละพุทโทไปนี่แหละนี่แหละพุทโทแกพอพุทโทอยู่อ้าวมาปวดที่นี่อีกแล้วปวดไปแล้วก็มาปวดตรงนู้นอีกแล้ววุ่นวายไปหมดอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะจนที่ว่าวันที่จะสงบมันสงบได้เพราะพระผู้พี่เนี่ยอยู่ด้วยกันนั่งฉันน้ำร้อนด้วยกันท่านก็ถาม

0: ภาวนาเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าตามความจริงไม่เคยสงบเลยท่านก็บอกนั่งให้มันตายทั้งทีไม่ได้เหรอมันพวกแค่นี้แหละพวกก็แล้วก็เอ๊ะทำไมพูดอย่างงี้วะมันก็เอ้าวันนี้มันนั่งมันตายทั้งทีวะพอนั่ง นั่งรวมกันที่ทลาทรงธรรมวัดอโศการามเขาจะตีระฆังทุ่มครึ่งแล้วก็จะสวดมนต์พอสวดมนต์ก็พอถึงสองทุ่มแล้วก็จะนั่งไปถึงสี่ทุ่มนั่งรวมกันวันธรรมดาในวันนั้นหลวงพ่อไม่ได้ขึ้นไปก็สวดมนต์กับเขาหรอกแล้วก็นั่งฉันน้ำร้อนอยู่พอเสร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์พี่ก็พูดกันแบบนี้ก็เลยวะวันนี้นั่งไงมันตายทีดีวะอันนี้ก็ขึ้นไปพอขึ้นไปปกติเรานั่งเนี่ยพอปวดปุ๊บเราก็ขยับเนี่ยมันไม่ใช่มันไอ้นี่มันนะไอ้นี่มันไปด้วยนะมันออกไปแล้วก็เหมือนอย่างเราขันน็อตอ่ะพอขันน็อตพอจะแน่นแล้วก็คลายแล้วก็ขันใหม่อีกพอจะแน่นแล้วก็คลายแล้วก็ขันใหม่อยู่อย่างนั้นแหละพอวันนั้นก็นั่งมันไม่ขยับเลยวันนี้เราจะนั่งจนไปถึงสี่ทุ่มถ้าจิตไม่สงบเราจะไม่ขยับขยื่นไม่เคลื่อนไหวกายจนไปถึงสี่ทุ่มจะไม่ลงก็นั่งก็เราพุทโธนี่แหละพุทโธไปสักครึ่งชั่วโมงโอ้โหมันปวดหมดทั้งตัวเนี่ยขาแขนปวดหมดเลยเนี่ยปวดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะเพิ่งปวดใหม่นึกขึ้นในใจของตัวเจ้าของเองว่าเราจะพุทโธไวๆเพื่อจะไม่ให้มันปวดเพราะเราอธิษฐานแล้วว่าไม่ขยับขยื่นนี่ก็ไม่พุทเข้าโทออกแล้วพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้แหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธล้มไม่รู้อย่างไรแต่ล้มวันกันไปหมดอ่ะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปตักพักใหญ่หนึ่งเวทนานั้นก็สงบลงเบาลงนี่แหละที่เราท่องกันนะเวทนานิจจาเวทนาไม่ใช่เราแต่มันไม่ได้เห็นมันท่องได้ปากจิตมันไม่เห็นให้มันเห็นได้ที่จิตเราออกเมื่อกี้นะปวดแทบตายมันหายไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยพอหายไปก็พอปัญหาก็พุทโธธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นอัตโนมัตินะมันเหมือนอย่างกับรถเราเนี่ยแหละพอเราจะวิ่งขึ้นที่สูงมันต้องเร่งพอขึ้นที่ถึงที่หนอมันก็จะผ่อนในตัวของมันเองจิตของเราก็เป็นเดียวกันพอมันสงบร่มสงบมันก็พุทโธมันต้องภาคใหญ่เอาอีกแล้วมาอีกหนักกว่าเก่าอีกความปวดอ่ะไม่ปวดโอ้โหมันปวดมันไม่พุทโธแล้วก็เอาเดี๋ยวนึกกับพุทโธนั่นแหละพยายามจะไม่ให้มันปวดที่จิตริมคิดเนี่ยเพื่อให้จิตเราเนี่ยไปจับพุทโธเนี่ยแล้วก็พุทโธพอเสร็จแล้วก็ปล่อยสักพักใหญ่หนึ่งมันก็สงบลงอีกพอต้องงบลงอีกอ่ะพุทโธนี่นะพอพุทโธไปสักพักใหญ่ครั้งที่สามมันขึ้นมาเรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยมาอีกแล้วครั้งที่สามปวดหน้าก็เก่าอีกจนข้างในเนี่ยอ้าวตายแต่บ้างไอ้นักจิตเนี่ยมาอันนี้ตายอันนั้นกูอ่ะไอ้ที่มันอ่ะอ้าวเมื่อก่อนมันยังไม่บวชไม่เห็นกลัวตายเลยถ้าตายตอนนี้โอ้โหโยมพ่อโยมแม่พี่น้องก็เขาบอกพระลูกชายไปบวชนั่งภาวนาตายชื่อเสียงก็เป็นพ่อแม่มันขึ้นมาเองนะมันคิดขึ้นมาเองในจิตทั้งในอ่ะมันขึ้นมาเองน้องก็สู้อีกอ่ะสู้น้องก็สู้ก็กูไม่รู้จะทำอะไรล่ะเพราะพิจารณาไม่เป็นบวชใหม่ๆพิจารณาอะไรก็ไม่เป็นก็บวชเก่ายังเก่าแล้วพุทโธโวยวายเนี่ยน้องก็พุทโธอย่างนั้นแหละเพื่อจะให้จิตไปจับพุทโธไม่ให้มันไปจับไปปวดนี้พุทโธอย่างนี้แหละพุทโธไม่รู้นานขนาดไหนมันไม่พุทโธแล้วตายมันไม่ใช่ปากตายนะไอ้ลมหายใจนะลมหายใจให้เข้าที่ก็ตายให้ออกที่ก็ตายแล้วก็ตายลมมันตายตายตาย ไม่รู้นานขนาดไหนอ้าวมึงภาวนาพุทโธทำไมร้องตายตายพอหลอกพอมาพุทโธร้องปุ๊บเลยคราวนี้หายหมดเลยไอเนี่ยที่ปวดปวดอ่ะไม่มีเลยไม่มีกายเลยไม่เห็นเลยเหลือแต่จิตตัวเรารู้อ่ะตัวเรารู้อ้าวมึงหายไปไหนหมดเลยโง่เนอะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างงี้วะก็นึกขึ้นได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกจิตสงบเบาสบายหาที่เปรียบไม่ได้เฮ้จิตเราสงบเหรออ่าพระจิตเราสงบก่อนตอนนั้นไม่รู้อะไรเป็นอะไรล่ะจึงไปดูลมดูลมกับพุทโธนะลมมันแทบจะไม่มีลมหายใจเลยนะอ๋อจิตที่สงบอ่ะลมเนี่ยลมไม่มีออกที่นี่ก็ได้นะมันออกตามนี้ก็ได้นะไม่ใช่ว่ามันจะออกตรงนี้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนั้นผมก็เห็นพอดองดูลมเห็นลมพอเห็นลมก็พุทโธพุทโธนะพอพุทโธมันก็ลอยขึ้นพุทโธมันก็ลอยขึ้นตัวเรารู้นะไม่ใช่ตัวเราลอยนะไอ้ตัวจิตอ่ะเพราะนั้นไม่มีแล้วกายไม่เห็นแล้วโอ้มันก็ลอยขึ้นลอยขึ้นเรื่อยๆพุทโธก็ลอยขึ้นลอยขึ้นอ้าวทำไมมันเป็นงี้วะเป็นงี้ก็อยู่ดูเฉยๆพอดูเฉยๆก็อยู่เฉยๆพอดูเฉยๆนานๆก็หย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงอ้าวพุทโธอีกพุทโธก็ขึ้นอีกพุทโธไม่ได้พุทโธเป็นขึ้นอ่ะโธขึ้นไปเรื่อยพุทโธขึ้นไปเรื่อยอ้าวทำไมเป็นงี้ก็ดูเฉยๆดูเฉยก็ดูเฉยดูเฉยนั่นก็หย่อนลงหย่อนลงงี้อ่ะนะเอาพุทโธอีกพุทโธก็ขึ้นอยู่งี้แหละตอนนี้กรรมอ่ะกรรมพวกเล็กๆน้อยๆพวกทำฆ่าตัดชีวิตอะไรเล็กๆน้อยเนี่ยหมดเลยมาหมดเลยมันไม่ปีนั้นปีนี้ปีไหนไม่ใช่นะมันเป็นปีเดียวหมดนะมันเป็นอันเดียวอันเดียวหมดนะมันจิตเป็นอันเดียวกันไม่มีวันไหนวันไหนเลยนะใช่ใช่ใช่ใช่มานี่แทะเถียงไม่ได้เลยอันนั้นใช่ใช่ใช่ใช่ตอนที่จะเคลื่อนจะไม่เห็นกายเนี่ยมันนึกถึงโยมพ่อโยมแม่โอ้เดี๋ยวจะไปบอกโยมพ่อโยมแม่นะภาวนาโอ้โหจิตสงบสุขที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไปเปรียบเทียบได้เลยทางภายนอกไม่มีทางภายในทางจิตทางก่อนค่อยว่าจะไปบอกโยมพ่อโยมแม่มันก็เลยเคลื่อนมาลูกรู้กายพอกายรู้กายออกพอกายรู้กายปุ๊บมันดีใจอ่ะก็ลืมตาดูอ้าวยังไม่ถึงสี่ทุ่มเลยเหลืออีกสิบกว่านาทีลุกเลยแล้วลุกบอกแล้วถ้าจิตไม่สงบเราไม่ลุกอ่ะจิตสงบเราลุกอ่ะพอจิตสงบลุกไปเลยลุกไปกันมันนั่งมารวมกันมาคุยกันบางคนเขามานั่งไปนอกก็มีคนก็บางคนนั่งคุยกันเขาก็จากคนนั้นก็คุยจากคนนี้ก็คุยจากคนไหนก็คุยหมดละมันดีใจใช่ไหมล่ะมันเคยไม่เคยเป็นอ่ะเนี่ยพอเจอคนนี้ก็พอเสร็จแล้วลงจากศาลากราบพระกราบลงไปพอลงไปไปถึงหลวงพ่อพ่อวันนี้ผมนั่งภาวนาโอ้โหจิตสงบที่สุดเลยไม่มีอะไรที่สงบที่ถูกเท่าเลยดีอย่าคุยไปนะคือความหมายอ่ะครูบาอาจารย์น่ะเขาคุยไปเนี่ยไอ้คนที่เขาไม่เป็นน่ะเขาจะหาว่าเราบ้าเพราะมันไม่ไอ้นี่บ้าแล้วเป็นงั้นน่ะไงถ้าคนที่เคยภาวนามาเค้าไม่ว่าหรอกนี่แหละเพราะเนี่ยจากตรงนั้นมานี่แหละกว่าจะบวชแค่พรรษาเดียว50กว่าปีแล้วนะแค่บุญตรงนั้นน่ะบุญมหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นนักปราชญ์เค้าจึงบอกว่าให้สงบแค่ตรงงูช้างกระดิกงูแลบลิ้นน่ะมันลืมไม่ได้เลยนะมันเป็นยังไงเป็นอยู่อย่างนั้นนั้นติดไปกันจนตายไปเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันถ้าไม่งั้นเราก็จะท่องเอาแต่ปากเมื่อกี้มันปวดแทบตายแล้วมันหายไปไหนอ่ะอ้าวถ้ามันเป็นอันเดียวกันมันก็ต้องไม่หายที่มันหายไปได้ยังไงอ่ะก็แสดงว่าจิตเป็นกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาธรรมเป็นธรรมนี่แหละความหมายนี่แหละหลายอย่างเพราะได้หลักต่อมากับภาวนาเนี่ยทำมันทุกอย่างอ่ะอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลอันไหนความดีทำมันทุกอย่างทำมันจนถึงทุกวันเนี่ยเนี่ยก็เห็นมาที่ทำพุทธมนต์โทนก็ทำนี่แหละทำเพื่อให้สังคมเพื่อให้เรากลับไปกลับมาก็ให้ตัวเจ้าของเนี่ยเป็นบารมีตัวของขึ้นไปเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าจิตมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าภาวนาพอได้หลักปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเคยถลบเคยไปลมมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วไปแล้วก็จึงเห็น เวลานั่งอยู่ที่นั่นเวลาเออนั่งสองชั่วโมงมั่งสามชั่วโมงมั่งบางทีพอเวทนาเริ่มปวดก็กำหนดลมอย่างที่ว่าเนี่ยกำหนดลมเป่าไปทางโน้นมั่งเป่าไปทางนี้มั่งมันก็ค่อยเบาไปเพราะว่าเวทนามันไม่แรงมากไอ้จิตมันไม่พลังพอเวทนามันแรงเต็มที่ปุ๊บเนี่ยอะไรก็กำไปทำไม่ได้เวทนาเป็นเวทนาไม่มีอะไรจะทำได้เพราะเสร็จแล้วหลวงพ่อไปอยู่ที่จันทบุรีอยู่บนเขาอ่ะนั่นแหละเนี่ยยอมเข้ามามันก้อนหินมันขวางทางอย่างนี้เดี๋ยวยอมเข้ามาก็จะคิดว่าจะให้เขาช่วยกันเออตอนนี้มันออกมาเยอะหินมันไม่ใช่เป็นแบนสามเหลี่ยมเลยเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็จะผักเพื่อให้มันลงไปทางนี้ถ้ามันทางนี้ผักทางนี้ผักเออคนไหนกำลังไม่เท่ามันก็จะมาลาทางนี้เออตอนนี้กำลังเราไม่เท่าเขามันก็มาผักมันล้มมาใส่เราอ่ะเพราะใส่เราใส่โม่เท้าอ่ะขาดครึ่งรายเล็บอ่ะไอตอนที่เลือดมันไหลเนี่ยมันยังไม่ปวดเท่าไหร่นะมันเจ็บเพราะมันมีทางออกตอนนี้พอเสร็จแล้วเขาก็มาคัดเลือกพอคัดเลือกก็หลวงพ่อเลือดไม่หยุดมันทำไงกับช่างเหมืองกูจะภาวนาก็นึกภาวนาก็นอนพอเสร็จแล้วเขานึกขึ้นมาได้เขาเอายาฉุนเนี่ยยาฉุนยาเส้นน่ะเอาโปะที่นี่แผลเนี่ยโอ้โหพอโปะปุ๊บมันหยุดทันทีเลยพอหยุดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันปวดเข้ามานี่หรอครับก็เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเข้ามาหมดเลยแล้วมันไม่มีทางไปเนี่ยขึ้นมาแล้วกำหนดลมเป่าเข้าไปกำหนดไปเป่าเท่าไรมันก็ไม่ไปอันนั้นก็อ้าวมันใช้ไม่ได้นี่หว่านี่พอใช้ไม่ได้ก็คุดโทอะไรเนี่ยพอจะพุทโธลมมันเข้ามาที่กระเพาะตรงเป็นกระเพาะแล้วก็หมุนดำๆดันขึ้นตรงกลางนี่สลบไปแล้วลมไปแล้วแต่เวลานั้นสบายที่สุดเลยนะเสียงก็บอกหลวงพ่อไปลมคนนั้นไปเอานาคนนั้นกูไม่เจ็บไม่ปวดเลยสบายที่สุดเลยแต่เราไปนอนไปแล้วนะนี่แหละเราจึงบอกว่าจิตกับกายมันเป็นคนละอันกายมันดับไปแล้วนะตามันลืมไม่ได้นะปากพูดไม่ได้พูดกายขยับไม่ได้แล้วนะแต่จิตเรารู้หมดเลยนะได้ยินหมดเลยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นน่ะพยายามทำเข้าเดี๋ยวมันก็จะค่อยเข้าไปค่อยรู้เข้าไปค่อยก็เป็นตอนแรกต้องมีระเบียบก่อนพอมีระเบียบแล้วมันจะเข้าไปในระบบ
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนแรกๆต้องมีระเบียบยังไงต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบปุ๊บอะไรก็เอาไปบ้างอยู่ภาวนายังไงก็ได้เข้ายังไงก็ได้มันก็พูดเอาน่ะแต่ต้องมีระบบก่อนระเบียบก่อนพอระเบียบปุ๊บเหมือนอย่างเด็กลูกหลานเราอ่ะตอนเล็กๆอ่ะต้องให้มันมีระเบียบก่อนนะทําไปนั่นไม่เป็นระเบียบพอมันรู้จักระเบียบปุ๊บมันก็จะเข้าเป็นระบบของตัวมันอยู่ที่ตัวแล้วแต่นี่ก็มันต้องพ่อเขียนไว้ตามนี่ก่อนจอดรถให้เป็นระเบียบเพื่อจะให้สร้างระเบียบในตัวเองสร้างระบบในตัวเองไม่ใช่ตีตารางให้มันจอดตามนี้นี่แต่ถ้าสถานที่เขามันสถานที่เขาบังคับเขาก็ต้องทำมันเป็นเนี่ยนี่สถานที่เรากว้างนี่จอดตรงไหนก็ได้แต่อย่าให้ขวางทางเขามันจะมีระเบียบละก็ภาวนาไปแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวจิตเนี่ยมันจะระบอกเราเองว่าเราจะบอกเรายังไงเป็นยังไงทำอย่างไรเดี๋ยวมันจะบอกเราเองทำเองธรรมชาติตรงนี้มันจะบอกตัวเองว่าเราจะอยู่ยังไงจะทำยังไงแม้แต่มีครอบครัวเขาก็ยังบอกตัวเป็นโสดาได้เลยนะเพราะว่าไอ้จิตตัวเนี้ยมันเป็นคนละอันกับกายเนี่ยแล้วมันก็จะบอกตัวว่ามันจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบอกไปพูดเอามันพูดมาด่าพูดทำงั้นทำงี
1: ้
0: มันไม่ใช่ต้องให้จิตมันเห็นก่อนจิตมันเห็นแล้วจิตตัวนี้แหละมันจะบอกเองก็มันอย่างที่หลวงพ่อบอกอยู่มานี่แหละใครจะมาทำมันถึกใครจะให้ถึกเหมือนไม่ถึกก็จิตมันเห็นไอ้นี่มันก็เราเห็นพลอยเห็นเพชรเห็นทองแล้วเราจะไปเอาขี้เลนขี้ดินนี่หรือ เอาตะกั่วเหรอ

ทั้งไหนมันเห็นทั้งมันเองอ่ะมันก็จะพามันไปเองไอ้พี่นี่มันจะไปเรียนวิชาไอ้เรียนวิชาพูดอ่ะมันไม่ได้หรอกที่หลวงพ่อบอกแล้วไงพูดถ้าเป็นอย่างนี้ต้องให้ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้มันก็พูดเอาเฉยๆอ่ะถ้าจิตมันไม่เห็นจิตมันไม่เห็นแล้วจะไปทำยังไงอ่ะมันเป็นพระพุทธเจ้ามันเราไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะสอนได้แล้วแต่เราไม่ต้องมีจนเพราะว่าแล้วครูบาอาจารย์ที่ไหนอ่ะครูบาอาจารย์ก็คือพระพุทธเจ้าเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าอานนท์ธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนเราเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้บอกอานนท์เสียใจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราก็คือหลักศีลธรรมนั่นเองนี่คือเป็นนามธรรมถ้าเป็นรูปธรรมก็องค์นั้นคนนี้ไปได้แต่กันเป็นธรรมดาแต่ว่าอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยต้องหาผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติที่เคยผ่านเคยเป็นเคยอะไรเขาจะพูดเขาจะเปิดเขาบอกถูกแต่ถ้าเอาไอ้การเรียนมันไม่ได้มันได้แค่การเรียนเป็นแบบแผนเฉยแต่ความที่จริงมันต้องผู้ที่เคยผ่านเคยกระทำมาแล้วมันจะทำได้เพราะท่านก็จะรู้หมดว่ามันผิดพลาดทั้งดีทั้งไม่ดีจะไม่มีบอกในตัวหมดถ้าไอ้ตามหนังสือมันก็จะบอกว่าผิดอย่างนี้นะถูกอย่างนี้นะผิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้นะมันก็คือตัวหนังสือนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็อยู่แค่นี้แหละยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวัตมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนราโตยะถามะนิโชติราโตยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัตตุมาเตภวัตวันตรายโยตุกีที่ฆาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฏกาธนวัฏกาสิริวัฏกายาสวัฏกาพลวัฏกาวันวัฏกาสุขวัฏกาโหตุสัพพทาทุกขโรกพยาเวราโสกาจะจุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาตันตุจเตชะสาชายสิทธิตนางลาพังโสถีภักยังทุกขังพลังหิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยัตตวาตัตวสาจะอายุจะชีวติทีปวันตุเตภวะตุสัพพมังลขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตขอให้ผู้ใครในการปฏิบัติธรรมให้มีความสุขความเจริญทั้งโลกและทั้งธรรมมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นทุกท่านทุกคนเทอญ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ลอว์เทอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปในห้อง Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมปรึกษาสอบถามปัญหาทางด้านข้อกฎหมาย

0: ค่ะ
1: ทนายฝ้ายครับจริงๆเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเคยคุยกันมาบ้างแล้ว
0: หนึ่งฝั่งไมโครชิปเนี่ยในฐานะของคนเลี้ยงรู้สึกยังไงมันอาจจะเกิดความปลอดภัยแหละแต่เราก็ห่วงนะ
1: มันเหมือนกับว่ามีสิ่งอะไรก็ไม่รู้เข้าไปอยู่ในร่างกายของลูกเรา
0: ใช่อาจจะไม่เจ็บก็ได้แต่ว่าเราก็กังวล
1: ทีนี้เรามารื้อฟื้นกันสักหน่อยดีกว่าครับเกี่ยวกับพื้นฐานเลยสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกๆคนไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหมาลูกแมวเลี้ยงอะไรก็ตามแต่ในฐานะความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงเขาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวสัตว์เลี้ยงนี้ยังไงบ้างครับ
0: คือพรบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงปัจจุบันเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่พรบที่กำลังออกมาซึ่งเดี๋ยวที่วันนี้เราจะคุยกันเนี่ยมันบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องฝังไมโครชิปเนี่ยนะแต่มันก็ยังมีพรบทารุณกรรมสัตว์นะคะความรับผิดของผู้เลี้ยงผู้ควบคุมดูแลซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งถ้าให้พูดง่ายๆคือมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าให้พูดเล่าให้ฟังเหมือนเรื่องราวชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยคือเป็นคนที่เลี้ยงดูไม่ใช่แค่อาจจะเจอแมวจรแล้วเอาแมวเลียไปให้นะเทอาหารหมาไว้ให้แล้วเรียกว่านี่เจ้าของ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ใช่ทันทีนะคำว่าเป็นเจ้าของก็คือภาพชาวบ้านเลยอ่ะหมาอยู่ในบ้านคุณเบิร์ตเลี้ยงดูแลฉีดวัคซีนเอาใจใส่อาบน้ำกำจัดเห็บหมัดเนี่ยเจ้าของยัง
1: เป็นเจ้าของแล้ว
0: ดูแลยัง
1: ดูแลแล้ว
0: แต่เราก็จะไอความเป็นเจ้าของเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นได้ว่าถ้าสัตว์เราไปกัดไปทำร้ายคนอื่นโดยที่สัตว์เราเนี่ยดุร้ายกฎหมายใช้คำนี้ดุร้ายหรืออันตรายโดยที่เราไม่ควบคุ
1: ม
0: คุณเบิร์ตมีความรับผิดแน่ๆเลยอย่างแรกก่อนคือความรับผิดทางอาญา
1: ครับ
0: ความรับผิดทางอาญาก็คือไม่ได้ดูแลทำให้เดือดร้อนรำคาญคำว่าเดือดร้อนรำคาญเกิดได้หลายอย่างนะ
1: ครับ
0: ไปขี้บ้านคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนรำคาญมันก็จะมีค่าปรับโทษนี้เพราะคุณเบิร์ตรักเหมือนลูกคุณเบิร์ตก็ต้องไปเก็บอึลูกด้วยนะ
1: ต้องดูแลทุกอย่างเลย
0: ลูกเราไปทำข้าวของเขาเสียหายไปกัดยางรถยนต์เขาเข้าไปทำลายของในบ้านเขาไปกัดเขาโดยที่เขาไม่ได้ยุแย่สุนัขเราแมวเราอย่างเงี้ยเราก็มีความรับผิดทั้งทางแพ่งทางแพ่งนี่รู้อยู่แล้วอะไรเสียหาย
1: เขา
0: ต้องชดใช้ตามที่เขามีใบเสร็จมาแต่ในทางอาญาก็จะมีเหมือนกันนะคะคือถ้าปล่อยปะละเลยไม่ดูเนี่ยก็จะมีโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนี่คือโทษทางอาญา
1: ครับเมื่อสักครู่ทนายฝ้ายพูดถึงเรื่องของการทำให้เดือดร้อนรำคาญใจไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ทีเนี้ยหลายคนก็อาจจะฉุกคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดบางคนน่ะเขาไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเลี้ยงสัตว์ถูกไหมครับ
0: ใช่เข้าใจ
1: บางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่อยู่บ้านใกล้กันอ่ะหุยบ้านเนี้ยเลี้ยงสุนัขไว้ตั้ง 3-4 ตัวแล้วเราก็เป็นโรคที่ไม่ถูกกับสัตว์ประเภทนี้ซะด้วยรำคาญเห่าทุกวันเลยสร้างความเดือดร้อนหรือยังครับ
0: คือมันต้องดูนะคุณเบิร์ต ถ้าสร้างความเดือดร้อนหรือยังคำถามสมมติสั้นๆนี้เลยนะถ้าบ้านหลังหนึ่งคำว่าบ้านเมื่อกี้เราก็ไม่ได้บอกว่าทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดียว
1: ครับ
0: แหมพอมันเป็นนักกฎหมายเนาะถามสั้นมันก็จะต้องขยายความเข้าไปอีกคือถ้ามันเป็นเฮาเฮาแล้วเลี้ยง 3-4 ตัวเนี่ยแน่นอนว่าผนังเดียวกัน
1: ครับ
0: ความเดือดร้อนรำคาญน่ะในเรื่องเสียงมันมีอยู่แล้วกลิ่นขนคุณเบิร์ตเคยเห็นไหมปลิวเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเดือดร้อนรำคาญแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่มันจะไปลงล็อกตามกฎหมายในที่เกี่ยวข้องอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะคะสามารถไปปรึกษาเจ้าพนักงานได้เช่นวันนี้หมาเห่าไม่ได้มาอึไม่ได้มากัดแต่เห่าจะนอนไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เห่าอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นมลพิษทางไหนอาจจะเป็นเกี่ยวกับพรบสาธารณสุขอย่างเงี้ยเป็นต้นไปปรึกษาแล้วให้เขามีคำสั่งให้เขาจัดการจัดการนี่คือไม่ได้สั่งเก็บหมานะหรือว่าเอาหมาไปทิ้งไปปล่อยไม่ใช่แต่จัดการต้นเหตุปัญหาเหล่านั้น
1: ครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเบื้องต้นล่ะถ้าเรารู้สึกว่าต้องอยู่ร่วมกันกับบ้านที่รักสัตว์มาก
0: ๆ
1: แล้วเราเองรู้สึกว่าเราก็ไม่ใช่คนที่รักสัตว์ขนาดนั้นอาจจะต้องอดทนสักหน่อยหรือถ้ามันทนไม่ไหวจริงก็สามารถไปแจ้งเขาก่อนได
0: ้คนแจ้งเขาก่อนเพื่อนบ้านกันมันย้ายบ้านหนียากนะ
1: นั่นนะสิเราเคยคุยปัญหาเรื่องนี้กันไปแล้วด้วยว่าถ้าการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยมันเหมือนการเสี่ยงโชค
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรในข้างบ้านเราเนาะ
0: ค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสัตว์เลี้ยงกันต่อนะครับถ้าสมมติว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยไปนอกบ้านไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นไปข้างบ้านเลยนี่แอบเข้าไปข้างบ้านไปขโมยของกินข้างบ้านมาปุ๊บเอ้ยเธอแมวเธอเข้ามาได้ยังไงแบบนี้ครับ

0: มันเข้าข่ายการดำเนินคดีได้ไหม
1: จริงๆถามว่าดำเนินคดีได้ไหมเราบอกไปในตอนต้นว่าถ้ามันเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่งมันทำให้เกิดความเสียหายดำเนินคดีได้ที่คุณเบิร์ตเล่ามาเมื่อกี้ว่าหมาหลุดออกไปปิดบ้านแล้วล่ะแต่มันเล็ดลอดออกไปแมวหลุดออกไปเอาเป็นว่าบางคนอาจจะบอกแมวมันจะไปทำความเสียหายอะไรหมามันจะไปทำความเสียหายอะไรเอาเป็นว่าไม่ว่าความเสียหายอะไรถ้ามันเกิดขึ้นและเจ้าของพิสูจน์ได้ว่าตนเองเนี่ยได้ป้องกันและควบคุมดีแล้ว
0: ครับ
1: ปิดบ้านแล้วมัดแล้วในกรณีเป็นหมาดุหรือแมวเนี่ยลึกเขามีทั้งรั้วมีทั้งแบบประตูปิดแมวละแล้วมันยังหลุดรอดถ้าไปทำความเสียหายเจ้าของเขายังต้องรับผิดอยู
0: ่ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราดูแลดีแล้วก็ตาม
1: มันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ว่าคำว่าดูแลดีคือยังไง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ที่เจ้าของต้องพิสูจน์ว่าฉันดูแลดีแล้วมันความเสียหายใน1ครั้งอะค่ะมันไม่ได้มีเหตุและปัจจัยเดียวอย่างเช่นสมมติฝ้ายปล่อยแมวไปแต่บ้านคุณเปิดก็เปิดอ้าเลยเหมือนกัน
0: ต้อนรับต้อนรับทุกคน
1: เข้าไปเลี้ยงเนี่ยแล้วเข้าไปประจำสม่ำเสมอแมวฝ้ายไม่เคยมีปัญหาเลยอยู่ดีวันนี้ไปมีปัญหาส่วนนึงก็เป็นความผิดคุณเบิร์ดด้วยนะเนี่ยมันไม่มีแบบเข้าไปแล้วโอกาสน้อยค่ะที่มีปัญหาทันที
0: ครับ
1: แต่ที่ฝ้ายเคยเจอคือคุณเบิร์ดเลี้ยงหมาแล้วก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยเป็นเวลาแต่ไม่ได้ควบคุมหรอกฝ้ายเลี้ยงแมวหลุดไปปะกัน
0: หมากับแมวนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกกันซะด้วย
1: แล้วแมวฝ้ายตายหมาคุณเบิร์ดกัดนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
0: เมื่อพูดถึงสัตว์เลี้ยงตายอันนี้เข้าประเด็นเลยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยบางทีอะเรารักสัตว์เลี้ยงของเราเหมือนกับลูก
1: ค่ะ
0: วันนี้คืนดีมีคนมาวางยาเบื่อสัตว์เลี้ยงเราตายเปิดกล้องวงจรปิดดูจับได้แล้วเป็นใครคนในหมู่บ้านเรานี่แหละดำเนินคดีได้ยังไงบ้างครับ
1: ได้ต้องดูตั้งแต่ก่อนตายเลยนะถ้าสัตว์เลี้ยงเข้าไปมีการทารุณโดนข้อหาพรบนี้แน่ๆทารุณกรรมสัตว
0: ์
1: จะไปเข้ากรรมกี่กรรมกี่วาระขึ้นอยู่กับการกระทำเขา2ในเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายฝ้ายเคยเจอกรณีจริงแบบนี้ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวว่าลุงคนนึงเนี่ยแมวมันเข้าไปในบ้านเขาก็เอาแมวฟาดจนตายเลยได้ดูข่าวใช่ไหม
0: ครับ
1: ฝ้ายในฐานะคนรักแมวเห็นแล้วมันแบบมันโหดหู่อ่ะคุณลุงโดนแน่ๆพรบทารุณกรรมสัตว์โดนรับโทษแน่ๆค่ะทางอาญาแต่ว่าค่าความเสียหายเขาจะบอกว่าแมวของฉันเขาฟูมฟักมาอย่างดีฉันซื้อมาตัวละ40,000
0: ครับ
1: ค่าอาหารแมวเดือนละเกือบ 5,000 ค่าวัคซีนนู่นนี่นั่นเจ้าของถ้าเจ้าของจะมาตีรวมเป็นแบบ 500,000 บาทกฎหมายอ่ะยังไม่ได้ให้ความเสียหายไว้เยอะขนาดนั้นรวมความเสียหายทางด้านจิตใจเพราะสุดท้ายเขาก็จะให้ความเสียหายตามความจริง
0: โอ้แต่ความจริงแล้วว่าเขาก็รักเหมือนลูกนะมันคือ
1: ความเสียหายทางจิตใจ
0: ใช่ครับสิ่งนี้ครับเราจะไม่สามารถมาได้ใช่ไหมเรียกร้องมาได้ใช่ไหมครับ
1: น่าจะยากเพราะว่าความเสียหายทางจิตใจศาลจะมองรวมสมมติว่าวันนี้แมวคุณเบิร์ต เสียชีวิตเนื่องจากว่าโดนทารุณกรรมข้างบ้านทารุณกรรมไปอย่างเงี้ยคุณเบิร์ตเป็นซึมเศร้าจากเรื่องนี้เลยเป็นแพนิคจากเรื่องแมวตายเลยอันนั้นคือค่าความเสียหายแบบที่มีใบเสร็จอาจจะเรียกได้ก็ได้อ
0: ันนั้นเรียกได้เลย
1: แต่ถ้าบอกว่าฉันกินข้าวไม่ได้คือฝ้ายไม่อยากยกตัวอย่างนี้เท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าตัวฝ้ายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยเลี้ยงอย่างดีเลยไม่อยากยกตัวอย่างนี้แต่มันทำให้เห็นภาพชัดความเสียหายด้านจิตใจเนี่ยกฎหมายยังไม่ได้รองรับเยอะขนาดนั้นเพราะความเสียใจของแต่ละคนมันวัดเป็นมูลค่าไม่ได
0: ้
1: ถ้าบอกว่าทุกความเสียใจอ่ะมันเป็นมูลค่างั้นคนอกหักฟ้องได้แล้ว
0: ในกรณีที่แม่พูดถึงคนอกหักถ้าคนรักกันอยู่ด้วยกันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงร่วมกันแม้คือลูกเลยเป็นสัญลักษณ์แทนความรักของเราสอง
1: นี่พูดถึงเรื่องไฟหรือเปล่าไปแอบรู้อะไรมาหรือเปล่า
0: แต่พอวันหนึ่งเกิดเลิกรากันไปด้วยไม่ดี
1: ค่ะ
0: ใครจะเอาไปอ่ะลูกเธอเธอเอาไปสิมันเกี่ยงกันแบบเนี้ยเราจะมีวิธีการไกล่เกลี่ยยังไงบ้างครับในทางกฎหมาย
1: เกี่ยงนี่คือเกี่ยงกันไม่เอาเหรอ
0: ไม่เอาน
1: ึกว่าแย่งกันเอาเล่าทั้งสองแบบเลยละกันจากสถานการณ์จริงไฟเนาะของสถานการณ์จริงไฟคือแย่งกันว่าจะเป็นของใครเพราะอย่างแมวตัวนึงเราซื้อแมวพันธุ์มาเลยมันน่ารักนู่นนี่นั่นพอเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปกันต่อไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าเป็นเหมือนลูกนะก็จะมองว่าคนจะถามว่าแมวเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นของใครใครเลี้ยงมากกว่าม
0: ีใครเลี้ยงมากกว่าด้วย
1: คนก็จะคิดเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นลูกไงแต่ในทางกฎหมายอะแมวยังเป็นทรัพย์สินอยู่นะ
0: อ๋อในทางกฎหมายคือเป็นทรัพย์สิน
1: ก็ถ้าฝ้ายเป็นคนจ่ายเงินให้ฟาร์มแมวเพื่อรับ นางเหมียวของฝ้ายมาเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วคุณเบิร์ดก็ช่วยกันดูแลแต่ฝ้ายอาจจะออกไปทำงานนอกบ้านคุณเบิร์ดให้ข้าวให้น้ำเก็บอึตักทรายแมวมากกว่าวันที่จะเลิกรากันคุณเบิร์ดบอกว่าฉันมีความเป็นพ่อมากกว่านี่เอากฎหมายมนุษย์มาจับเลย
0: ครับ
1: แต่ฝ้ายจะบอกว่าใช่เธอมีความเป็นพ่อมากกว่าแต่เนี่ยสุดท้ายมันเป็นทรัพย์สินของฉันฉันเป็นคนซื้อมาเอาความเป็นพ่อของเธอไปแล้วเอาเงินมาด้วยก็ทำได้อันนี้คือกรณีที่ตัวฝ่ายอีกฝ่ายนึงไม่อยากได้แต่ถ้าอยากได้เมื่อถูกตีเป็นทรัพย์สินก็ต้องดูว่าเขาใครเป็นเจ้าของตั้งแต่แรก
0: ในกรณีนี้คืออยากได้ทั้งคู
1: ่
0: แต่ตกลงกันไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องไปดูว่าใครคือคนที่ซื้อมาก
1: ลับการฉันใดก็ฉันนั้นคุณเบิร์ดบอกไม่เอาฉันไม่ได้เป็นเจ้าของฝ่ายบอกไม่เอาฉันก็ไม่เคยให้ข้าวเลี้ยงดูอะไรเลยฉันซื้อมาตอนนั้นเพราะคิดว่าอยากหางานอดิเรกทำถ้าเป็นอย่างเงี้ยกรณีนี้ก็มีเยอะเลิกกันแล้วไม่อยากเห็นไม่อยากเลี้ยงมันก็กลับสู่หลักเดิมอ่ะใครซื้อมาล่ะ
0: มันเป็นความรับผิดชอบตั้งแต่คุณซื้อมาแล้ว
1: ใช่คือถ้าไม่รักจริงๆอ่ะไม่อยากให้ไปหามาเลี้ยงสัตว์มันเคยมีเจ้าของมันหากลับไปหากินเองยากแล้วนะ
0: ครับถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงสัตว์ไว้ที่คอนโดแอบเลี้ยงในกรณีที่คอนโดเขาบอกว่าห้ามเลี้ยงสัตว
1: ์
0: แต่ก็รักนะอยากพาน้องเหมียวมาอยู่ได้คิดว่าน้องเหมียวเราเนี่ยน่ารักไม่ร้องโวยวายอยู่ในห้องเงียบๆได้ไม่มีใครรู
1: ้
0: วันดีวันดีคืนดีเจ้าของคอนโดจับได้ขึ้นมา
1: พัสดุส่งมาเลย
0: อาหารแมว เธอเอาอาหารแมวมาทำอะไรเอามากินหรือเปล่าจับได้ปุ๊บมีแมวอยู่ในห้องผิดกฎของคอนโดเขาสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างครับในเมื่อมันเป็นกฎของคอนโด
1: ฝ่ายขอแยกเป็น2ส่วนกฎคอนโดกับกฎของเจ้าของห้อง
0: ครับ
1: ในคอนโดคอนโดนึงมันต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันแน่นอนว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราอาจจะมองว่าแมวไม่เสียงดังตัวเล็ก
0: ๆครับ
1: ไปนั่งมองเราอยู่ที่หน้าต่างเนี่ยรอเรากลับบ้านทุกวันกลับมาแล้วมันก็หิวใจน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนโดอ่ะด้วยความที่ระบบสาธารณูปโภคอ่ะมันก็แตกต่างจากบ้านไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการเก็บขยะทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเขามีกฎระเบียบตั้งแต่แรกแล้วว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเขามีสิทธิ์แจ้งว่าเราปฏิบัติผิดและแจ้งให้เอาสัตว์เลี้ยงออกไป
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรายืนวันยันว่าคอนโดนี่ฉันซื
0: ้อ
1: มันเป็นของฉันตอนคุณซื้อภายใต้กฎระเบียบนั้นหรือเปล่า
0: เพราะมันจะมีตั้งแต่แรกแล้วว่าม
1: ัน
0: เป็นเพทเฟรนลี่หรือเปล่า
1: ใช่คอนโดนี้เขาจะเขียนเลยเพทเฟรนลี่ก็คือเป็นมิตรกับสัตว์นะ
0: ครับ
1: เอาสัตว์มาเลี้ยงได้แต่ถ้าคุณซื้อเองเลยไม่พูดถึงคุณเช่านะคุณเบิร์ดซื้อเลยทำไมอ่ะสุดท้ายอ่ะโฉนดก็ชื่อคุณเบิร์ดอ่ะทำไมจะมาเอามาเลี้ยงไม่ได
0: ้ห้องนี้มันก็ห้องฉันแล้วอ่ะ
1: แต่คุณซื้อภายใต้เงื่อนไขห้ามเลี้ยงสัตว
0: ์
1: เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปตอนแรกคือถ้าเราคุยกันด้วยเหตุและผลอ่ะจะเห็น
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณเบิร์ดเป็นคนเช่าห้องสมมุติว่าคุณเบิร์ดมาเช่าห้องฝ้ายอยู่แล้วฝ้ายบอกว่าไม่เอาแมวไม่เอาหมาไม่เอางูไม่เอาสัตว์เลื้อยคลานอะไรเลยไม่ชอบแล้วผิดสัญญาฝ้ายให้คุณเบิร์ดออกได้เลยนะถ้ามันอยู่ในสัญญานะ
0: สามารถให้ออกได้เลย
1: ใช่แต่ในกรณีคอนโดเขาให้คุณเบิร์ดออกไม่ได้ไงเขาให้ได้แต่แมวหมาออก
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณเบิร์ดเช่าห้องต่อฝ้ายให้คุณเบิร์ดออกได้เลยถ้าระบุไว
0: ้มากันที่เรื่องการฝังไมโครชิปที่เราพูดไปตอนต้นด้วยทีเนี้ยหลายคนก็อาจจะยังสับสนกับเรื่องนี้อยู่ว่าเอ้ยเราจะต้องฝังไมโครชิปในสัตว์ทุกประเภทเลยหรือเปล่าที่เราเลี้ยงเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้เลี้ยงแค่สุนัข กับแมวไง
1: งูสัตว์เลื้อยคลานนะคะ
0: หนูอย่างนี
1: ้แพะแกะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กขนาดใหญ
0: ่กฎหมายข้อเนี้ยครับมันเป็นยังไงบ้างการฝังไมโครชิปเนี่ยครับ
1: ฝ้ายก่อนที่เราจะมาทำรายการวันนี้ฝ้ายเข้าไปอ่านในหลายๆกระทู้เกี่ยวกับความเห็นเรื่องนี้นะคะโหคนพิมพ์มันเลยพิมพ์ด่ามันเลยใจเย็นชาวเน็ตอ่านก่อนคือเข้าใจว่ามันกระทบอยู่แล้วแล้วมันยิ่งสำหรับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะค่ะหลายคนหลายมุมมองเนาะอย่างพอเข้าไปอ่านเลยเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ต้องบอกก่อนว่าเขามีมาเนี่ยเพื่อจำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยงและให้เกิดการดูแลขึ้นแต่ตอนนี้ยังบังคับใช้เฉพาะกรุงเทพเท่านั้น
0: อันนี้ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น
1: ตอนนี้ยังเป็นแค่กรุงเทพเท่านั้นดังนั้นหมู่เฮาเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเลี้ยงมาแล้ว สติแป๊บนึงตอนนี้เขายังบังคับใช้ในกรุงเทพ
0: ครับ
1: อันนี้คือข้อแรกแต่ถ้าเราเป็นพลเมืองชาวกรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะอันที่สองไปดูระเบียบปฏิบัติเขาเขาจะบอกมีรายละเอียดเลยว่าสัตว์ประเภทไหนบ้างหมาแมวเนี่ยใช่แน่ๆละ
0: ครับ
1: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเดี๋ยวนี้มันมีสัตว์ตั้งหลายอย่างที่เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วเขาอนุญาตให้เราเลี้ยงได้ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นตัวแบบกระรอกกระต่ายเนี่ยก็มีเลี้ยงกันในบ้านมีสัตว์เลื้อยคลานมีสัตว์ขนาดใหญ่ มีพวกนี้จำเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ไว้ว่า30วันตั้งแต่ได้มา30วันหลังจากกฎหมายเนี่ยประกาศกี่วันหลังจากกฎหมายประกาศใช้ซึ่งเดี๋ยวมีดีเทลรายละเอียดนะคะค่อนข้างเยอะทีนี้มันก็จะบอกว่าพื้นที่ที่เลี้ยงได้ควรจะเป็นยังไงหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปตอนต้นว่าถ้าบ้านหลังนี้เลี้ยงหมา4ตัวแล้วมันเสียงดังอ่ะจะค่อยถามว่าบ้านคือไงอ่ะทาวน์เฮ้าส์หรอหรือบ้านเดียวหรอกฎหมายตรงนี้เขาพยายามจะช่วยจำกัดว่าถ้าคอนโดที่ต่อให้บอกว่าเป็นเพทเฟรนลี่อ่ะคอนโดที่มีขนาดเท่าไหร
0: ่
1: จะเลี้ยงได้กี่ตัว
0: มันขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
1: ใช่ขึ้นอยู่กับขนาดคอนโดด้วยว่าคอนโดขนาดอายกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าไม่เกินคอนโดที่เป็นห้องเช่าคอนโดที่ไม่เกิน20ตารางเมตรถึง80ตารางเมตรเลี้ยงสูงสุดได้แค่1ตัว
0: โอ้แต่80ตารางเมตรจริงๆก็กว้างอยู่นะครับ
1: แต่มันเป็นคอนโดห้องเช่าไง
0: อ
1: ันนี้คือหมวดคอนโดกับห้องเช่า
0: ครับ
1: 80ตารางเมตรกว้างแต่พอเป็นคอนโดห้องเช่าการอยู่ร่วมกันมันเยอะถูกมั้ยมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากมายหรือว่ามันยังมีผนังติดๆกับคนอื่นอยู่นะ
0: ค
1: ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทาวน์เฮ้าส์บ้านนะคะไม่เกิน20ตารางวาเลี้ยงได้2ตัวถ้าเกิดว่าเกินนะคะก็อาจจะเกิน50ตารางวาไปก็เลี้ยงได้3ตัวถ้าเกิดว่า50ถึง100 4ตัวแล้ว100ตารางวาขึ้นไป6ตัว
0: ครับ
1: โดยที่กฎหมายฉบับนี้เพิ่งบังคับใช้ในวันที่10มกราคมปี2569ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ดังนั้นมันก็จะมีคนที่บอกว่าตายแล้วฉันคือคนรักแมวฉันเลี้ยงทั้งหมด10ตัวแต่ถ้าตามกฎหมายในบ้านฉันเลี้ยงได้3ตัว
0: ที่เหลือต้องไปไหนล่ะ
1: ที่เหลือต้องไปไหนล่ะจะให้เอาไปปล่อยวัดเหรอไฟก็เห็นชาวเน็ตเข้าไปพิมพ์ที่เหลือจะให้ไปปล่อยวัดหรือไงกฎหมายนี่มันไม่ได้แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดหรือการดูแลควบคุมได้จริงใจเย็นก่อนกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังกฎหมายเมื่อกี้ประกาศใช้วันที่เท่าไหร่นะคะ
0: 10มกราคม
1: 10มกราคมถ้าเจ้าหนู10ตัวนั้นน่ะเรามีอยู่ก่อนวันที่10มกราคมอ่ะก็เลี้ยงให้จนตายไปนั่นแหละแค่ไปขึ้นทะเบียนว่าเรามีมาก่อนวันที่10แล้วไม่มีปัญหาแต่ท่านไหนที่จะเลี้ยงหลังจากวันที่10เป็นต้นไปหรือออกลูกออกหลานมาหลังวันที่10เป็นต้นไปอ่ะต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วนะหรือต้องหาบ้านให้เพิ่มแล้วนะ
0: ทีนี้มันก็จะมีอีกประเภทนึงที่หลายคนบอกว่าทนายฝ้ายอ่ะไปให้เนี่ยอาหารแมวตัวเนี้ยซึ่งเป็นแมวจรน่ะ
1: อ
0: ยู่หน้าบ้านทนายฝ้ายเลยให้ทุกวันช่วงเย็นกลับมาเห็นอยู่ตลอดเวลาแมวตัวนี้มันทำความเดือดร้อนให้ฉันมันคือแมวของทนายฝ้าย
1: ก็อาจจะฟังได้นะเพราะกฎหมายใช้คำว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลเป็นเจ้าของแล้วมันชัดไปแล้ว
0: ครับ
1: ดูแลคือฝ้ายให้กี่วันคุณเบิร์ตเห็นเหรอ
0: โอ้เห็นทุกเย็นเลย
1: ถ้าเห็นทุกเย็นนี่ไปครึ่งนึงแล้วนะกับการที่จะต้องไปจ่ายตังค์ให้เขาอ
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆมันเป็นแมวจรนะ
1: ดูแลหรือเปล่าล่ะคุณเบิร์ตดูแลหรือเปล่าถ้าคุณเบิร์ตให้เป็นประจำสม่ำเสมอเหมือนคุณเบิร์ตเป็นเจ้าของอ่ะไม่มีคุณเบิร์ตแล้วไม่มีข้าวกินนะคุณเบิร์ตดูแล
0: แบบนี้คือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เลย
1: มันไม่ต่างจากเราเลี้ยงแมวแบบปิดกับแบบโอเพ่นนะคะ
0: ครับ
1: คือฝ้ายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนถามนะว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้ข้าวหมาจรเพราะว่าตัวเองเขาไปเลี้ยงในบ้านไม่ได้แต่พอให้เป็นประจำสม่ำเสมอหมาตัวที่ไปกัดใครคนนั้นจะมาบอกว่าเป็นหมาเราหรือเปล่าคุณต้องดูองค์ประกอบด้วยถ้าเขาให้เพราะความเมตตาไม่ได้ให้เป็นประจำไม่ได้รวมไปถึงการดูแลพาฉีดวัคซีนให้ข้าวให้น้ำหลบฝนเขาก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่ต้องรับผิดชอบมันก็แค่ความเอื้ออาทรที่เขามีอ
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันสามารถตีความได้หลายอย่าง
1: ใช่มันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยคุณเบิร์ตเห็นฝ้ายบอกว่าให้ทุกเย็นฝ้ายอาจจะบอกว่าฝ้ายให้ทุกเย็นแล้วฝ้ายให้ตัวเดียวป่ะล่ะตัวไหนจะมากินก็ได้ฝ้ายก็กองไว้แค่ตัวเนี้ย
0: ให้ตลอด
1: ถ้าฝ้ายกองไว้ตัวเนี้ยตัวไหนจะมากินก็มา
0: แล้วจริงๆไม่ใช่ให้คนเดียวด้วยหลายคนก็ให้
1: บางทีนกพิราบก็มากินฝ้ายเลี้ยงด้วยไหมล่ะเอาไว้ส่งข่าวสารหรออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นไอ้บริบทที่ว่าใครที่ไปเลี้ยงแมวจรหรือหมาจรเนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีนึงทีนี้สุดท้ายครับอยากให้ทนายฝ้ายได้ฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ยุคใหม่นั่นแหละว่าเราจะเลี้ยงอย่างไรให้มีความสุขโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับผู้อื่นครับ
1: หลักแรกเนาะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าการกระทำของเราที่ทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ว่าจะแบบความอบอุ่นใจการมีเพื่อนอยู่เนี่ยความสุขใดๆของเราก็ตามมันต้องไม่กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
0: ครับ
1: การไม่กระทบสิทธิ์ก็ดูกรอบกฎหมายก็ได้ถ้าเราไม่มีมาตราช่างตรงวัดว่าอะไรมันจะกระทบข้อกฎหมายมันบอกไว้อยู่แล้วอันไหนกระทบหรือไม่กระทบก็ดูกฎหมายถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ดูกฎหมายที่รายการเราพูดในวันนี้ก็ได้
0: คร
1: ับ อย่างที่2ที่อยากให้มีมากๆคือความรับผิดชอบการเลี้ยงสัตว์ตัวนึงลองหาข้อมูลดูก่อนอย่างเลี้ยงแมวตัวนึงเราไม่ได้แค่อาหารแมวกับทรายแมวนะคุณเบิร์ตวัคซีน ตัดขนอาบน้ำที่ฝนเล็บของเล็บเยอะอ่ะเราไม่ได้เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดดูแล้วศึกษาทั้งช่วงชีวิตของเขาอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วดูว่าเรารับผิดชอบได้จริงไหมไม่รวมที่เขาป่วยไข้ถ้ารับผิดชอบได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่ได้เดือดร้อนตัวเราเองจนวันนึงต้องมาทิ้งเขาอ่ะก็เลี้ยงได้แต่ถ้าไม่มีความสามารถในการเลี้ยงเขาอ่ะต้องอย่าลืมว่าการที่เราเอาเขามาเลี้ยงอ่ะเขาออกไปจับหนูนกแมงสาบกินเองไม่ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วไปทิ้งเขาอ่ะหนึ่งเราอ่ะมันน่าจะไม่มีความสุขแล้วล่ะกับสองตัวเขาอยู่ไม่ได้เขาอาจจะไปเดือดร้อนคนอื่นอยู่ก็ได้สุดท้ายมันอาจจะวนกลับมาที่เราเพราะว่าเราเคยเป็นเจ้าของไงคะ
0: มากันที่คำถามในโอเพ่นแชทกันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีคนถามมาครับทนายฝ้ายเป็นเรื่องของการเช่าบ้าน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าผู้เช่าบ้านเนี่ยแจ้งย้ายออกล่วงหน้า1 เดือน
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นเหมือนระเบียบโดยทั่วไปโดยปกติมันจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้ว1 เดือนตามสัญญานะครับแต่ไม่จ่ายค่าเช่าเดือนสุดท้าย
1: เขาอยากให้ไปหักกับหลักประกันป่ะล่ะ
0: ใช่เขาบอกว่าจะให้ไปหักจากเงินประกันที่มีอยู่2เดือนเพราะจ่ายเงินประกันไปแล้ว2เดือนล่วงหน้านี่
1: ผู้เช่าให้เงินประกันวางไว้
0: ใช่ครับผู้ให้เช่าเนี่ยบอกว่ามันเป็นเงินคนละส่วนกันค่าเช่าก็ส่วนค่าเช่าสิเงินประกัน2เดือนก็คือเงินประกัน2เดือนไม่เกี่ยวข้องกัน
1: รู้เลยจะบอกว่า ประกันน่ะไม่พอฉันหักเธอไว้ไม่พอค่าเช่าต้องเอามาอีกอย่างนั้นใช่ไหม
0: มันเกิดความเสียหายเขาบอกว่าเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างผู้เช่าก็เงียบอยู่ไม่ยอมจ่ายในส่วนนี
1: ้โอเคถ้าเกิดว่ามองแบบผิวเผินคำถามนี้ก็อาจจะบอกว่าก็หักจากเงินประกันไปสิ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ประกันตั้ง2เดือนนะ
1: ประกันตั้ง2เดือนเขาค้างเดือนนึงหักออฟเซตไป1เดือนใช่ไหมหักลบกบหนี้ไป1เดือนก็ยังเหลือประกันอีก1เดือนไงใน
0: ความเสียหายรีโนเวทค่าอะไรพวกนี้ไป
1: ทาสีใหม่แบบเก็บกวาดคลีนนิ่งห้องบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ไปถ้าเล่าใหม่อย่างเงี้ยแปลว่าไม่พอไอ้2เดือนนั้นน่ะ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไฟแอดซูมสันนิษฐานเอาในฐานะทนายแล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเอาพื้นฐานก็เลยปกติในสัญญาเช่าอะค่ะเงินประกันการเช่าอะไปดูก่อนถ้าคุณบอกว่ามันอยู่คนละหมวดนะเงินประกันการเช่าถ้าคุณเขียนไว้ว่าเงินประกันการเช่าไว้ประกันความเสียหายที่เกิดจากผู้เช่าณขณะที่เช่าโอเคมันคือคนละหมวดกับค่าเช่าคุณหักเสร็จถ้ามันไม่ถึง2 เดือนคุณหักเสร็จคุณต้องคืนเขานะคุณต้องคืนเขาในขณะที่ค่าเช่าถ้าเขาไม่จ่ายคุณต้องไปฟ้องแยกเอา
0: แล้วถ้าเกิดว่าหักไปแล้วมันมีส่วนที่เราจ่ายไปเพิ่มล่ะมันยังไม่พออยู่ดีไอ้2 เดือนที่เก็บมาเนี่ย
1: สมมติ2 เดือนน่ะคุณบอกว่าคุณหักเป็นค่าเช่าไปละเดือนนึงหรือไม่ต้องหักค่าเช่าเลยตามหมวดมาเลย
0: ครับ
1: ประกันเนี่ยห้องมันพังมันอาจจะพังก็ได้หักไปเลยครบค
0: ่
1: าอยู่1 เดือนค่าเช่าใช่ไหมคุณก็ต้องไปฟ้องไงคะ
0: อันนี้ก็คือ
1: คุ้มไหมต้องคิด
0: เพราะบางทีค่าเช่ามันก็ไม่ได้เยอะมาก
1: อันนี้พูดในมุมของไม่ได้เข้าข้างผู้เช่านะแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นตั้งหลายข่าวคุณเบิร์ตที่ลิสต์รายการมายาวเหยียดเลยอะในเรื่องของอะไรเสียหายบ้างแล้วพอไปดูจริงมันไม่เท่านั้นคุณก็ต้องลิสต์ให้ผู้เช่าดูด้วยเพื่อความเป็นธรรมแล้วถ้าผู้เช่ามองว่ามันเกินไปผู้เช่าก็มีสิทธิ์ฟ้องเหมือนกันในการเรียกคืน
0: ครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันละคดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงปี2563ครับได้มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยนายทหารชั้นประทวนรายหนึ่งนะครับได้นำปืนไปยิงผู้บังคับบัญชาแล้วก็ครอบครัวของเขารวมไปถึงเพื่อนทหารต่างๆด้วยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในวันละคดีครับ
2: วันที่8กุมภาพันธ์2563ที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุยิงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยโดยผู้ก่อเหตุคือจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมานายทหารชั้นประทวนใช้อาวุธปืนยิงผู้บังคับบัญชาและแม่ยายของผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตแล้วขับรถเข้าไปที่คลังอาวุธเพื่อยึดอาวุธและยิงเจ้าหน้าที่เวรก่อนจะเข้าไปในตัวเมืองพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากระหว่างทางได้กราดยิงผู้คนตามข้างทางจากนั้นเข้าไปหลบซ่อนตัวในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมตะเวนกราดยิงคนในห้างโดยคนร้ายได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระหว่างก่อเหตุอยู่เป็นระยะ คนในห้างบางส่วนหนีออกจากห้างได้และบางส่วนหลบซ่อนตัวตามจุดต่างๆภายในห้างเจ้าหน้าที่ปิดล้อมห้างสรรพสินค้าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รายหนึ่งเล่าว่าเธอหลบซ่อนตัวภายในร้านเครื่องสำอางและปิดประตูหน้าร้านไว้ได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุตะโกนถามว่ามีใครอยู่ไหมขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารได้นำส่งกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์เมื่อควบคุมสถานการณ์ภายในห้างได้แล้วจึงให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและรถกู้ภัยหลายคันเข้าช่วยเหลือและทยอยลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมาจากห้างในขณะที่ยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุเมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปวิสามัญฆาตกรรมในเช้าวันถัดมา

0: นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม30รายและบาดเจ็บอีก58รายในคดีนี้ปมเหตุเกิดจากความขัดแย้งระหว่างผู้ก่อเหตุกับผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการซื้อขายบ้านพักทหารจนส่งผลต่อความเครียดหลังเกิดเหตุในครั้งนั้นจึงมีการตั้งคำถามถึงความเครียดความกดดันในอาชีพตำรวจทหารและทั้งสองอาชีพนี้เข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายกว่าคนทั่วไปจนทำให้หลายฝ่ายต้องการให้มีการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำรอยอีกครั้ง
1: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในครั้งนี้มูลเหตุเกิดมาจากความขัดแย้งในเรื่องของการซื้อขายบ้านพักทหารนะครับโดยตัวผู้ก่อเหตุเองก็เป็นทหารนายหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งภายหลังก็ถูกวิสามันไปเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้สะท้อนเห็นถึงการใช้อำนาจแล้วก็การพกพาอาวุธปืนอย่างง่ายดายนะครับและประเด็นหลักที่เราพูดคุยกันในวันนี้เรื่องของสัตว์เลี้ยงที่กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกภายในครอบครัวทางที่ดีนะครับเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวของสัตว์เลี้ยงเองแล้วก็รับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยหากสัตว์เลี้ยงของเราไปทำร้ายคนอื่นเข้านะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรอเธอมาคุยเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง2 NBT 2 HD นะครับและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหาร

0: ส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทรณพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569โดยในการประชุมครั้งแรกนี้นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์เป็นเวลา1นาทีพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ไปติดตามการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้นำแบบบ้าน3มิติไปมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับเพื่อจะเตรียมดำเนินการก่อสร้างใหม่ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับเดินทางลงพื้นที่ที่หมู่บ้านเฮียนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้การกำจัดดินโคลนและขยะที่ทับถมก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% ครับนอกจากนี้ก็ได้พูดคุยให้กำลังใจประชาชนพร้อมกับเดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลนะครับเพื่อไปตรวจสอบพื้นที่บ้านของป้ากาหลงครับซึ่งเป็นผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเนี่ยถูกน้ำแล้วก็ดินโคลนพัดพังเสียหายทั้งหลังโดยได้นำแบบจำลอง3มิติของบ้านหลังใหม่ซึ่งออกแบบในลักษณะยกพื้นสูงเพื่อความปลอดภัยเอามาแสดงให้ดูนะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับก็ให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลและทางจังหวัดเนี่ยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลการก่อสร้างที่มีให้มีที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ก็ยังได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำรวมถึงซ่อมแซมเส้นทางสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
0: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามความคืบหน้าในส่วนของการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคตลอดจนการดูแลประชาชนทั้งความเป็นอยู่และสภาพจิตใจนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านผาเวียงตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำท่วมโดยเน้นการดูแลประชาชนทุกด้านทั้งความเป็นอยู่และสภาพจิตใจพร้อมนำเครื่องปั่นไฟเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมจนครบ8เครื่องเพื่อบรรเทาปัญหาด้านพลังงานและช่วยให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ระหว่างการฟื้นฟูและยังได้นำของเล่นไปมอบให้เด็กๆในพื้นที่เพื่อเติมรอยยิ้มและกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตำบลปัวตำบลศิลาแดงตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูให้ตรงกับสภาพความเสียหายติดตามเรื่องของระบบน้ำประปาโดยขณะนี้ระบบประปาส่วนภูมิภาคสามารถกลับมาให้บริการได้ 100% แล้วเหลือเพียงระบบประปาหมู่บ้านและประปาภูเขาที่เสียหายค่อนข้างมากจากสถานการณ์น้ำท่วมและต้องดำเนินการซ่อมแซมในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมแล้วและอยู่ระหว่างการจัดส่งให้ถึงหมู่บ้านนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฉีดล้างทำความสะอาดถนนและดูดโคลนและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนนายเจเศษกล่าวขอบคุณมูลนิธิต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดรถบริการนำน้ำไปเติมให้กับชุมชนทุกวันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องและบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าระบบประปาจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติย้ำว่าการฟื้นฟูครั้งนี้ต้องดูแลประชาชนให้ครบทุกมิติไม่ใช่เพียงการซ่อมบ้านหรือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องดูแลความเป็นอยู่ความปลอดภัยและความรู้สึกของคนในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย
1: ไปดูเรื่องของการเยียวยาจ่ายเงินกันบ้างนะครับจังหวัดน่านเองก็เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับสูงสุดอยู่ที่ครัวเรือนละ 6,700 บาทครับโดยล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวก็ได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วกว่า120ครัวเรือนนะครับส่วนที่อำเภอเวียงสาก็จะเริ่มจ่ายกันในวันที่29สิงหาคมนี้ขณะที่อำเภออื่นๆเตรียมที่จะทยอยโอนเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้ครับ ทางจังหวัดน่านนะครับก็เร่งพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือด้านการดำรงชีพสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาก็จะแบ่งออกเป็นค่าเครื่องครัว 4,200 บาทต่อครัวเรือนและค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอีก 2,500 บาทต่อคนรวมเป็นเงินช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่ 6,700 บาทครับส่วนความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือล่าสุดที่อำเภอปัวก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนไปแล้ว120ครัวเรือนนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาทแล้วก็เตรียมที่จะทยอยพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมในรอบถัดไปด้วยครับขณะที่คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอท่าวังผาก็ได้จัดการประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่26สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือใน3หมวดหลักได้แก่เครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและก็เครื่องครัวโดยกำหนดกรอบเวลาการจ่ายเงินก้อนแรกเนี่ยภายในวันที่29สิงหาคมนี้และก็จะดำเนินการอนุมัติจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายนนี้ครับทางด้านอำเภอเวียงสานะครับกำหนดเริ่มจ่ายเงินเยียวยาในวันที่29สิงหาคมเช่นเดียวกันส่วนอำเภออื่นๆทั่วจังหวัดน่านก็ตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มจ่ายเงินพร้อมกันตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีงบประมาณพร้อมดำเนินการก็สามารถเบิกจ่ายให้แก่ประชาชนได้ทันทีเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการครับสำหรับกระบวนการการจ่ายเงินเยียวยานะครับก็มีการปรับลดขั้นตอนให้กระชับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นประกอบไปด้วย4แนวทางสำคัญนะครับก็เริ่มจากการสำรวจความเสียหายโดยให้แต่ละอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ไปจัดทำแบบรายงานความเสียหายให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบและก็รับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอจะทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและก็พิจารณาสิทธิ์เป็นรายครัวเรือนเพื่อให้เกิดความถูกต้องและก็เป็นธรรมครับพอเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วนะครับก็จะทยอยโอนเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนในทันทีโดยจะดำเนินการอนุมัติและก็จ่ายเป็นรอบตามความพร้อมของข้อมูลทางนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดมีความคล่องตัวสูงสุดทางจังหวัดน่านจะเร่งจัดสรรวงเงินงบประมาณลงไปยังแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอโดยตรงนะครับเพื่อจะลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายตามสายงานและก็ผลักดันให้เงินช่วยเหลือเยียวยาสามารถส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
0: ส่วนภาพรวมของการช่วยเหลือฟื้นฟูนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านค่ะโดยได้ย้ำให้ผู้ประสบภัยที่ประสงค์รับเงินเยียวยา 9,000 บาทเพื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยเร่งผูกพร้อมเพย์กับธนาคารเพื่อได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วโดยเป็นการแถลงข่าวโดยนางวิไลวรรณบูดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายสังคมคัดเชียงแสนปลัดจังหวัดน่านนางสาวพัฒนาไวลิมผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและนายปรัชญาเหล็กกล้าผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอจังหวัดน่านโดยระบุเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติครอบคลุม9อำเภอ54ตำบลและ464หมู่บ้านซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวน 9,000 บาทเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหายและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทเงื่อนไขสำคัญของการรับเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศประสบภัยพิบัติและต้องได้รับการตรวจสอบรับรองแล้วจากผู้นำชุมชนพร้อมย้ำขอให้ผู้แจ้งความประสงค์รับเงินเยียวยาเร่งผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนกับธนาคารเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วส่วนของการจัดส่งทีมช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนพร้อมประเมินราคาความเสียหายในอำเภอปัวและจัดสร้างสุขาชั่วคราวในหลายตำบลของอำเภอปัวที่ได้รับความเสียหายได้มีการระดมช่างจำนวน161คนเข้าประจำพื้นที่โดยจะอยู่ประจำการจนกว่าสถานการณ์จะปกตินอกจากนี้ทางจังหวัดน่านยังได้จัดสรรและแจกจ่ายข้าวสารไปยังอำเภอต่างๆที่ได้รับผลกระทบแล้วขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ทุกวันในเวลา 18:00 น.และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและระดับน้ำได้จากช่องทางของทางการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:19 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรกันในช่วงปลายเดือนต่อต้นเดือนหน้านี้นะครับโดยที่จังหวัดสงขลานะครับก็ประชุมหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1/2569ครับซึ่งกำหนดการก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่31 สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่1 กันยายนนี้ครับโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการทำงานอย่างรัดกุมนะครับเพื่อใช้โอกาสนี้ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับกำหนดการก็จะแบ่งออกเป็น2วันนะครับก็คือวันที่31 สิงหาคมนี้คณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆรวมถึงลงพื้นที่บริเวณประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะครับที่อำเภอหัดใหญ่แล้วก็จะมีพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตารวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะปิดท้ายด้วยการลงพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร่วมกับสอบต.นะครับก่อนที่จะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาเพื่อผลักดันสู่มรดกโลกครับส่วนอีกวันหนึ่งวันที่1 กันยายนนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าโอท็อปเด่นในพื้นที่ส่วนในเรื่องของด้านการรักษาความปลอดภัยนะครับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลามณฑลทหารบกที่42และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาก็ร่วมวางแผนเส้นทางการสัญจรการจราจรรวมถึงระบบสาธารณสุขอย่างเข้มงวดขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต6ก็ได้จัดตั้งศูนย์เพรสเซ็นเตอร์เพื่อรองรับสื่อมวลชนพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูล3ภาษาได้แก่ไทยกลางไทยถิ่นใต้และภาษามลายูด้วยครับ
1: สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะมีวาระพิจารณาร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำถึงเหตุผลความจำเป็นและยืนยันวิธีการควบคุมความโปร่งใสในการเบิกจ่ายทุกโครงการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเหตุวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางรอบนี้ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตโรงกลั่นและเส้นทางขนส่งทางเรืออย่างรุนแรงขณะที่ไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเกือบ 50% ทำให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่5ระลอกทั้งราคาน้ำมันค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าที่พุ่งสูงจนเสี่ยงเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวแต่งบประมาณปี2569

0: าในส่วนของงบกลางและวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลคงเหลือไม่เพียงพอต่อการรับมือขณะที่งบประมาณปี2570จะเริ่มใช้ได้เดือนตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องออกเป็นพ.ร.ก.การจัดสรรวงเงินกู้400,000 ล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักโดย200,000 ล้านบาทแรกสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000 ล้านบาทสำหรับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพัฒนาทักษะนวัตกรรมในประเทศเพื่อลดการพึ่งพานำเข้าพลังงานฟอสซิลในระยะยาวนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการกู้เงินดังกล่าวจะไม่กระทบต่อวินัยการเงินการคลังโดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบที่ไม่เกิน70%และจะเน้นระดมทุนจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศพร้อมนำหลัก 5T ได้แก่ Target ตรงเป้าหมาย Transition เร่งรัดเปลี่ยนผ่าน Transformation เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง Transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และTogether ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนมาใช้ควบคุมความคุ้มค่าและโปร่งใสในการเบิกจ่ายทุกโครงการ
1: สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและจะต้องมีการพิจารณากันกองด้วยความเหมาะสมรอบคอบคุ้มค่าตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อม ดำเนินการได้ทันทีรัฐบาลยังได้กำหนดหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้หลักการ 5T ได้แก่ T target ตรงจุดใช้เงินเป้าหมายตรงจุด transition เร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงาน transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการลงทุนที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัว transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือ together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศไทย
0: ทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่ารัฐบาลต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที่ผ่านมาแม้โครงการเยียวยาอย่างไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แต่ก็เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเท่านั้นจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงโครงสร้างเข้ามาเสริมเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานโลกและสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อภายใต้3หลักคิดสำคัญคือการประคองเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันและการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรงและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าคืนได้สำหรับข้อกังวลเรื่องงบประมาณยืนยันว่าไม่ได้กู้เงินมากองไว้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจคัดกรองความคุ้มค่าอย่างเข้มงวดหากโครงการใดไม่คุ้มค่าจะถูกตัดทิ้งทันทีพร้อมติดตามผลและคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
2: ผมต้องย้ำเน้นนะครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้มีระเบียบมีวิธีการไม่ต่างกับพระราชกำหนดในอดีตที่ทำเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความจำเป็นเร่งด่วนมีคณะกรรมการกลั่นกรองมีการเปิดเผยแล้วเราจะย้ำเน้นให้โปร่งใสแล้วก็จะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบและที่สำคัญพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยประชาชนและช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงาน แล้วใช้โอกาสวิกฤตนี้ครับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้ดีขึ้นก็ขอบคุณนะครับก็มาช่วยกันตรวจสอบครับผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยแต่เราต้องมีพระราชกำหนดนี้เพราะประเทศไทยเรายังอยู่ในวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เราต้องมีเครื่องมือนี้มาช่วยสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้เงินนี้ให้คุ้มค่าทำประเทศไทยให้ดีขึ้นเมื่อวิกฤตจบประเทศไทยจะดีกว่าเดิมครับขอบคุณครับ
3: และภายหลังจากที่สมาชิกสภาทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้ตอบชี้แจงในทุกประเด็นเพื่อให้ความมั่นใจกับสมาชิกสภาและก็ประชาชนแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปโดยได้ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าพรก.ฉบับนี้จะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับใครเป็นการเฉพาะและรัฐบาลก็จะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลเพราะเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินที่จะสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนรัฐบาลจะใช้ให้คุ้มค่าตามเป้าหมายของพรก.ฉบับนี้โดยจะนำข้อเสนอแนะต่างๆจากสมาชิกรวบรวมแล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติจากนั้นที่ประชุมก็ได้ลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดหรือว่าพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทลงมติกันไปด้วยคะแนนเสียง285เสียงต่อ141เสียงโดยมีผู้งดออกเสียง52เสียงครับ
0: ส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าทักทายนะคะเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยเชื่อมข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้นนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลมีแนวทางการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นสำหรับแนวทางการพัฒนาทักทายที่ประชุมเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับสู่ National Tourism Integration Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อขณะเดียวกันข้อมูลจากการใช้งานแพลตฟอร์มสามารถนำมาพัฒนาเป็น Tourism DataIntelligence เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสนับสนุนการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทักทายยังสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยภาครัฐและพันธมิตรสามารถร่วมประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมาจัดทำเป็นแคตตาล็อกและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนได้มากขึ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นขณะเดียวกันรัฐบาลจะพิจารณาแนวทางนำแท็กไลน์ทักทายนะคะไปเชื่อมโยงกับโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อเพิ่มการรับรู้และขยายฐานผู้ใช้งานตลอดจนส่งเสริมให้แพลตฟอร์มเป็นกลไกเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับสินค้าและบริการของไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน
3: ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นะครับร่วมกับจังหวัดชลบุรีประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับจากการใช้ถนนเลียบทางรถ

0: ที่มักจะมีน้ำขังแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาดังกล่าวก็ได้รับการในแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2507ซึ่งมีการเตรียมงบประมาณสำหรับดำเนินการแล้วโดยการแก้ไขปัญหาก็จะต้องประสานและก็ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมครับทางด้านของท่านผู้ว่าชลบุรีนะครับนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้พูดถึงการดำเนินงานของทางปปท.นะครับในการเข้ามาประสานและก็ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการใช้ถนนเลียบทางรถไฟในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือที่ช่วยให้ปัญหาของประชาชนได้รับการคลี่คลายซึ่งทางจังหวัดชลบุรีก็พร้อมให้ความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเดินหน้า
2: ผลักดันบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ GD Catalog เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพื่อยกระดับการทำงานภาครัฐสู่ Data Driven Government พร้อมมอบรางวัลให้29หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดงาน Government Data Catalog Day ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด GD Catalog for All เชื่อมข้อมูลสร้างพลังขับเคลื่อนอนาคตโดยมีดร.เอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวว่าระบบ GD Catalog เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ภาครัฐรู้ว่ามีข้อมูลอะไรและข้อมูลอยู่ที่ไหนสามารถค้นหาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันพร้อมกำหนดสิทธิ์และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยโดยปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและจังหวัดจัดทำระบบบัญชีข้อมูลแล้ว308หน่วยงานมีชุดข้อมูลให้บริการกว่า 39,000 ชุดและลงทะเบียนในระบบ GD Catalog แล้วกว่า 24,000 ชุดสะท้อนความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้วยข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานนำชุดข้อมูลมาลงทะเบียนและใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพข้อมูลภาครัฐและนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำรวมถึงการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3: รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานในการกำกับเป็นนายทะเบียนนะครับของ GD Catalog นี้นะครับก็คือว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการนั้นเนี่ยนำชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาขึ้นบัญชีนะครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทางข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ
0: ซึ่งภายในงานนะครับก็มีการมอบรางวัล GD Catalog Award รวม29รางวัลนะครับให้แก่หน่วยงานและก็จังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลเปิดการแบ่งปันข้อมูลและก็การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้วยโดยผู้สนใจนะครับก็สามารถสืบค้นข้อมูลภาครัฐได้ผ่านระบบ GD Catalog นะครับได้ที่ gdcatalog.go.th ครับไปดูเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ป่าให้สมดุลกับการเป็นอยู่ของชีวิตคนแล้วก็ชีวิตของสัตว์ป่าด้วยนะครับโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เดินหน้าทำแผนบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกตรงพญาเย็นเขาใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหามาตรการให้คนแล้วก็สัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและคงคุณค่าของผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้คนรุ่นต่อไปไปติดตามได้จากรายงานครับ
4: พื้นป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่นับเป็นหนึ่งในพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของไทยโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติตาพระยาปางสีดาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ที่นี่เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดทั้งกระทิงวัวแดงรวมถึงช้างป่าที่มีประชากรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องความสมบูรณ์นี้กลับนำมาซึ่งปัญหา

0: ช้างป่าออกนอกเขตไปกัดกินพืชผลของชาวบ้านจนต้องเร่งหามาตรการสร้างสมดุลให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได
1: ้เท่าที่เราเห็นข้อมูลนะครับเราเห็นว่าไผ่เมื่อปลูกแล้วตั้งแต่ปี58เนี่ยเขาก็โตดีแล้วก็มีการขยายกอทำให้เป็นแนวป้องกันช้างได้สำหรับพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เราก็พยายามที่จะปลูกไผ่หนามบนคูกันช้างเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพครับ
0: รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เร่งขุดคูช้างความลึกไม่น้อยกว่า2เมตรยาวกว่า98กิโลเมตรควบคู่กับการปลูกแนวไผ่น้ำอีกกว่า4กิโลเมตรเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่และลดภาระชุดผลักดันช้างนอกจากนี้ยังเตรียมฟื้นฟูพื้นที่ป่าราว300ถึง400ไร่บริเวณลำนางรองให้เป็นแหล่งอาหารสำรองสำหรับสัตว์ป่าที่ไม่กลับเข้าป่าการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่โดยใช้รั้วไฟฟ้าเคลื่อนที่จึงเป็นทางเลือกในการลดความขัดแย้ง
2: ปกติเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่หากินของท่านอยู่แล้วลุงตู่ก็มาอยู่ที่นี่เนื่องจากท่านบาดเจ็บและตามฝูงไม่ทันพอตามฝูงไม่ทันเสร็จท่านก็น่าจะสมัครใจอยู่ที่นี่เนื่องจากที่นี่เนี่ยท่านเคยมาอยู่หลายปีแล้วชาวบ้านไม่ได้ทำร้ายแล้วก็ไม่ได้ที่จะผลักออกไป
0: ไม่เพียงปัญหาคนกับสัตว์ป่าพื้นที่แห่งนี้ยังต้องรับมือความท้าทายรอบด้านทั้งการพัฒนาโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข348ช่วงช่องตะโกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาใช้ในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เดินหน้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โดยไม่กระทบต่อคุณค่าความเป็นมรดกโลกพื้นป่าดงพญายันเขาใหญ่จึงไม่ใช่แค่บ้านของสัตว์ป่าแต่คือสมบัติทางธรรมชาติของทุกคนการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาจึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์นี้ให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน
3: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องครับเดี๋ยวกลับมาครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์สู่ความเป็นไทยสู่เวทีโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสารเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตนักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยมาถ่ายทอดผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด79ทีมและผ่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ15ทีมโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นวิทยากรก่อนที่ทั้งหมดจะได้ลงพื้นที่ผลิตผลงานจริงโดยคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลโดยรางวัลชนะเลิศรับทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรโอกาสนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมขอให้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนาผลงานต่อไป
1: มีความรู้สึกว่าดันแล้วต้องไปให้สุดไปให้เต็มที่เพราะน้องคือตัวแทนของกลุ่มเด็กเยาวชนที่จะก้าวเข้าสู่เป็นนักสร้างหนังที่ต่อไปในอนาคตนะคะดังนั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลขอเป็นกำลังใจกับน้องๆทุกคนแม้จะไม่ได้รับรางวัลใหญ่แต่ก็ถือว่าน้องก้าวเข้ามาสู่รอบสุดท้ายนี้น้องเก่งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็พยายามอีกนิดนึงนะคะก็หวังว่าจะได้เอาความรู้ประสบการณ์จากการเข้าค่ายพราวไทยในครั้งนี้นะคะไปต่อยอดต่อไปในอนาคตแล้วจะติดตามแล้วก็จะเฝ้ามองดูนะคะเราเป็นจริงว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคตน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้จะได้มามีส่วนร่วมเข้าสู่วงการขอต้อนรับนักสร้างหนังทุกๆคนค่ะ
0: ทั้งนี้5ทีมที่ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นก่อนส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาติช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลไกผลักดันเรื่องราวและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
2: ไปดูงานใหญ่ที่อุทัยธานีกันหน่อยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193ปีบ้านสะแกกรังครับงานนี้ก็เป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้บอกว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นโดยเฉพาะเมืองเก่าอุทัยธานีและชุมชนบ้านสะแกกรังนะครับซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ำและวิถีชีวิตชาวแพแห่งสุดท้ายของประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการต่อยอดทุนวัฒนธรรมผ่านโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste โดยปี2569นี้จังหวัดอุทัยธานีมีเมนูกะละแมมอนโบราณนะครับที่ได้รับการคัดเลือกนอกจากนี้หมุดโลกเขาสะแกกรังก็ยังได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประจำปี2569ตามแนวคิด Root the Rich จากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจครับทั้งนี้เมืองเก่าอุทัยธานีก็ยังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ3รางวัลในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับได้แก่รางวัล Green Destination Top 100 Stories ติดต่อกัน2ปีนะครับแล้วก็ยังมีรางวัล Green Destination Story Award 2026อันดับที่2ในหมวดสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศซึ่งก็สะท้อนศักยภาพของจังหวัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความยั่งยืนครับ
3: ก็ถือว่าเป็น ็นศาสนสถานแล้วก็เป็นโบราณสถานนะคะที่อยู่คู่กับจังหวัดอุทัยมาอย่างยาวนานนะคะถ้าสังเกตทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีเจดีย์3องค์นะคะซึ่งเป็นทรงระฆังแล้วก็มีอุโบสถแล้วก็รวมไปถึงมณฑปแปดเหลี่ยมที่สร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่3นะคะก็จะมีเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชาวรุ่มน้ำสแก่กลางค่ะแล้วก็ต้องเรียนว่าในอดีตพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของสมัยนั้นนะคะเพราะว่าการคมนาคมมีความสะดวกเนื่องจากว่าอยู่ริมแม่น้ำสแก่กลางค่ะ
4: ถ้าถามเน
3: ี่
4: ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณทางวัฒนธรรมต่อยอดให้เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนยังไงได้บ้าง
3: แน่นอนค่ะว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่และสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีเรียกได้ว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะให้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วก็อย่างที่เรียนไปก็คือว่าในเรื่องของการที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับรางวัลก็คือ Top 100 Green Destination นะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนี่ยก็ไปรับรางวัลมาซึ่งเป็นรางวัล3ปีซ้อนซึ่งรางวัลต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีปริมาณสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2566นะคะก็คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะซึ่งแสดงว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับการมาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีและที่สำคัญก็คือว่าปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมีสถิติว่ามาแล้วมาซ้ำนะคะแล้วก็จะช่วงสูงสุดเนี่ยในช่วงประมาณช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะก็จะมีปริมาณที่สูงขึ้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จะต้องส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ดูยังคงคุณค่าของชุมชนแล้วก็คุณค่าของวัฒนธรรมไม่ให้สูญสิ้นไปค่ะ
2: ครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมและก็นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทุกท่านเลยนะครับให้ไปร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานวิจิตรธานีถิ่นนี้อุทัย193ปีบ้านสแก่กลางครับเพื่อไปร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยนุ่งผ้าไทยแล้วก็ดื่มด่ำกับมุมมองใหม่แห่งแม่น้ำสแก่กลางนะครับโดยงานเนี่ยเขาจะมีไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์นะครับภายในงานก็จะพบกับสินค้าของดีของเด่นจากจังหวัดอุทัยธานีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชนในพื้นที่การเดินแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบการแสดงดนตรีหนังกลางแปลง3มิติการฉายภาพ projection mapping การนวดแผนไทยแล้วก็ยังมีการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมายเลยครับ
0: ส่วนจังหวัดสกลนครเมืองสามธรรมนะคะล่าสุดก็มีการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวหน้าฝนตามรอยพระอาจารย์จวนจากป่ากรรมฐานในอดีตสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและศรัทธาใหม่ของอำเภอบ้านม่วงค่ะโดยคณะสำรวจเส้นทางครั้งนี้นำโดยนายปริณนิทัศเอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายปันนวิทย์กุลตังควณิชนายอำเภอบ้านม่วงเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรียนรู้ธรรมชาติและตามรอยเส้นทางพระกรรมฐานได้ในอนาคตโดยเริ่มออกเดินทางกันที่วัดป่าศิลาอาสน์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดป่าดงหม้อทองตั้งอยู่ที่บ้านดงหม้อทองหมู่ที่2ตำบลดงหม้อทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีเรื่องราวผูกพันกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งได้ทุดงมายังพื้นที่ที่ขณะนั้นยังเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์มีโขดหินถ้ำเงื้อมผาและสัตว์ป่านานาชนิดก่อนจะบุกเบิกสร้างวัดป่าศิลาอาสน์ขึ้นและใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจำพรรษาซึ่งการเดินทางสำรวจเส้นทางครั้งนี้ระหว่างทางจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทางธรรมชาติที่มีต้นไม้น้อยใหญ่เฟิร์นเถาวัลย์เห็ดและไลเคนเกาะอยู่ตามเปลือกไม้ก้อนหินและทางเดินและที่เป็นไฮไลท์ก็คือโขดหินขนาดใหญ่ที่มีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคหรือเกล็ดงูยักษ์อีกทั้งยังมีหินศิลางูใหญ่ลักษณะคล้ายหัวพญานาคหรือหัวงูโขดหินรูปร่างคล้ายพญาเต่ารวมทั้งลานหินแตกร่องรอยของความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่น่าค้นหาซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
5: ก็พบว่ามีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะครับสายลุย นะครับสายลุยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในบริเวณนี้นะครับก็จะมีสถานที่นะครับที่พระเกจินะครับพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่ขาวนะครับที่เคยมาจำพรรษาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมะนะครับอีกที่หนึ่งที่ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมชาตินะครับก็ในเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานพื้นที่นะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนนะครับก็จะร่วมกันพัฒนานะครับพื้นที่ให้เป็นแหล่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่จะดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับ
0: นอกจากการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธศาสนาตำนานท้องถิ่นที่ว่าด้วยเรื่องของพญานาคและทรัพยากรธรรมชาติแล้วอำเภอบ้านม่วงยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งผ้าทอมืองานจักษานและผลผลิตทางการเกษตรอย่างกล้วยหอมทองไว้จำหน่ายด้วยและใครต้องการสัมผัสการเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามรอยพระอาจารย์จวนสามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงม่อทองใต้หมายเลขโทรศัพท์0427075-79และ0844288925ในวันและเวลาราชการค่ะ
2: จากที่สกลนะครับเดี๋ยวพาไปที่นครสวรรค์กันบ้างครับจังหวัดนครสวรรค์เขาเปิดโครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านโขนนะครับประจำปี2569โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและก็นักเรียนรวมถึงเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการแสดงโขนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะให้การแสดงโขนได้มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านโขนประจำปี2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือนะครับเพื่อส่งเสริมสืบสานและก็อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขนที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงโขนอีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและก็นักเรียนเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการแสดงโขนจากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับสำหรับความเป็นมาของโขนสดนะครับในพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลือจังหวัดนครสวรรค์โดยคณะเกตเคลือมณีก่อตั้งเมื่อปี2546ปัจจุบันก็มีครูเสมียนเคลือมณีนะครับเป็นหัวหน้าคณะโขนสืบทอดจากครูเกตเคลือมณีซึ่งเป็นบิดาโดยทำการแสดงตามงานมหรสพต่างๆในพื้นที่และก็ตำบลอื่นภายในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็ไปเช่นเดียวกันแล้วก็ยังถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนสดและก็ดนตรีไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสะงามโดยจะทำการฝึกสอนเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก็สร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยครับทั้งนี้โขนสดก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงผสมผสานระหว่างโขนหนังตะลุงและก็ลิเกโดยปรับปรุงให้มีความเรียบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีรายละเอียดการแต่งกายแบบการแสดงโขนสวมหัวโขนเปิดหน้าเห็นใบหน้าชัดเจนแล้วก็แต่งหน้าแบบลิเกแล้วก็ยังมีการร้องการเจรจาซึ่งก็จะไม่มีคนพากย์นะครับแต่ว่าผู้แสดงเนี่ยจะร้องแล้วก็เจรจาด้วยตนเองด้วยน้ำเสียงทางสำเนียงใต้นะครับส่วนท่าทางและก็การแสดงเนี่ยเป็นการแสดงเรื่องรามเกียรติ์โดยใช้ท่ารำและท่าเต้นตามแบบโขนโยกยักตัวนะครับแล้วก็แบบมีความเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงด้วยยังแสดงด้วยท่าทางโลดโผนจริงจังกว่าโขนทั่วไปซึ่งมีจุดเด่นเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มีการปรับลดความซับซ้อนนะครับเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นครับ
0: ในเวลาที่น้ำย่อยจะทำงานแล้วนะคะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่หาดใหญ่ซึ่งพอพูดถึงหาดใหญ่นะคะหนึ่งในเมนูอาหารที่หลายคนนึกถึงก็คือไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะโดยเอกลักษณ์ความกรอบนอกนุ่มในรสชาติที่เค็มหวานกำลังดีที่สำคัญก็คือต้องโรยหน้าด้วยหอมเจียวนะคะซึ่งในโอกาสที่จังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรก็แน่นอนว่าไก่ทอดหาดใหญ่ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่พร้อมเสิร์ฟในการประชุมครั้งนี้ค่ะ โดยหนึ่งในร้านไก่ทอดที่สืบทอดรสชาติจากรุ่นสู่รุ่นก็คือร้านพี่ปลาไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะเปิดขายมานานกว่า20ปีแล้วตอนนี้ดูแลโดยทายาทรุ่นที่2นะคะนายสิทธาธรตรีรัตน์อายุ32ปีเจ้าของร้านที่ยังคงรักษารสชาติและเอกลักษณ์ของไก่ทอดแบบดั้งเดิมไว้ทั้งความกรอบนอกนุ่มในพร้อมรสชาติเค็มและหวานเล็กน้อยโรยด้วยหอมเจียวและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของร้านค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับไก่ทอดขณะที่ทางร้านให้ความสำคัญกับคุณภาพโดยไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานไก่ทอดที่มีคุณภาพนะคะนายสิทธาธรกล่าวว่าไก่ทอดหัดใหญ่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ซึ่งไม่เพียงเป็นการนำอาหารท้องถิ่นขึ้นสู่สำรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวของอาหารที่เติบโตเคียงคู่กับวิถีชีวิตของคนหาดใหญ่และต่อยอดจากอาหารพื้นถิ่นไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้อีกด้วยค่ะ
6: ดีใจมากเลยครับที่ไก่ทอดหาดใหญ่เราจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับจะได้แบบใครเห็นใครแบบมาเที่ยวสงขลาคือได้รู้จักไก่ทอดหาดใหญ่ครับผมอยากให้คนที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลาได้กินไก่ทอดหาดใหญ่นะครับผมร้านเราอยู่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับหลังไปรษณีย์นะครับชื่อร้านว่าพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่นะครับอยากให้ทุกคนมาลองชิมดูนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวสงขลาครับผมเปิดขายมาประมาณ20ปีแล้วครับนี้เป็นรุ่น2นะครับรุ่นแรกคือรุ่นแม่แล้วก็อันนี้เป็นรุ่น2นะครับที่มาทำต่อจากแม่ครับผมอยากให้ลูกค้าทุกคนแบบมาทานได้นะครับถ้าเกิดมาเที่ยวหาดใหญ่ครับผม
0: ปัจจุบันร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่มี2สาขานะคะคือสาขาด้านหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา16 น.ถึง 20

0: 12:00 น.และอีกสาขาบริเวณด้านหลังไปรษณีย์หาดใหญ่เปิดให้บริการช่วงเช้าตั้งแต่เวลา7:00 น.ถึง14:00 น.ราคาจำหน่ายของร้านก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะตั้งแต่15 บาทถึง35 บาทตามขนาดและประเภทของชิ้นไก่นะคะทั้งปีกน่องอกแล้วก็สะโพกข้าวเหนียวจำหน่ายห่อละ10 บาทหอมเจียวกระปุกละ15 บาทและหนังไก่กรอบถุงละ20 บาททำให้ลูกค้าทุกวัยสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและกำลังซื้อค่ะ
1: เห็นไก่ทอดเช้าๆแบบนี้ท้องร้องเลยนะครับ
0: ไม่ไหวแล้วค่ะอยากทาน
1: เดี๋ยวเรายังอยู่ที่เรื่องของอาหารแล้วก็เป็นอาหารใต้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เมนูพื้นบ้านของจังหวัดยะลากันครับกับข้าวยำสมุนไพรกะนานนะครับซึ่งก็เหมาะกับคนที่เป็นคนสายรักสุขภาพเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเขายกสวนสมุนไพรมาไว้ในจานเดียวโดยเขาขายกันอยู่ที่ร้านเล็กๆริมถนนผังเมือง4เขตเทศบาลนครยะลาครับอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรสดกว่า10 ชนิดและที่สำคัญคือราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง15บาทเท่านั้นเองครับไปดูความพิเศษของข้าวยำร้านนี้กันหน่อยนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ข้าวนะครับซึ่งตัวข้าวเนี่ยก็ใช้ข้าวคุณภาพดีหุงผสมผสานคุณประโยชน์จากใบยอแล้วก็ดอกอัญชันจนได้ข้าวสีม่วงสวยงามเป็นเอกลักษณ์ครับเขาเสิร์ฟความสดชื่นแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยผักสมุนไพรสดๆวันต่อวันมากกว่า10 ถึง 14 ชนิดเลยนะครับก็มีทั้งดาหลาตะไคร้สตอขิงซอยมะม่วงแครอทกะหล่ำปลีม่วงกะหล่ำปลีขาวถั่วงอกถั่วฝักยาวถั่วพูใบกระถินแตงกวาแล้วก็มะนาวครับพร้อมด้วยราดด้วยน้ำบูดูรสชาติกลมกล่อมสูตรเด็ดของคุณแม่จากประดังเบซานะครับที่สืบทอดความอร่อยมาอย่างลงตัวครับพอเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะครับก็จะได้รสชาติเผ็ดร้อนกลมกล่อมหอมกลิ่นสมุนไพรแบบเต็มๆคำนอกจากนี้ทางร้านเองเขาก็ยังเปิดกว้างตามความชอบของลูกค้าด้วยนะครับสามารถสั่งเพิ่มหรือว่าสั่งลดผักแล้วก็พริกได้ตามใจชอบเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเด็กๆแล้วก็ผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่ด้วยครับสำหรับข้าวยำสมุนไพรเนี่ยเขาเริ่มต้นเพียงแค่ห่อละ15บาทเท่านั้นนะครับโดยมีเครื่องเคียงเสริมความอร่อยอย่างเช่นไข่ไก่ต้มพอสุกนะครับลูกละ5บาทไข่เค็มเนี่ยจะเป็นลูกละ10บาทแล้วก็ยังมีข้าวเกรียบอีกห่อละ10บาทด้วยซึ่งกะนานนะครับก็เป็นเจ้าของร้านนะครับกะนานเนี่ยบอกว่าเปิดขายมาได้ประมาณสัก4เดือนแล้วแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้รักสุขภาพแล้วก็ผู้ที่ออกกำลังกายยามเย็นโดยในแต่ละวันเนี่ยจะหุงข้าวถึง3กระติกใหญ่เลยนะครับแล้วก็เตรียมผักสดๆไว้วันต่อวันหมดเกลี้ยงทุกวันบางวันเนี่ยขายดีจนหมดก่อนเวลาปิดร้านด้วยซ้ำลูกค้าหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเหมือนยกสวนสมุนไพรเนี่ยเอามาไว้ในห่อทานแล้วสดชื่นอิ่มท้องแล้วก็ดีต่อสุขภาพในราคาสบายกระเป๋าครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวแถวเขตเทศบาลนครยะลาริมถนนผังเมือง4นะครับก็สามารถแวะไปชิมข้าวยำสมุนไพรกะนาได้นะครับตั้งอยู่ริมถนนริมผังเมือง4ตรงข้ามกับบุญหนักอพาร์ตเมนต์เขตเทศบาลนครยะลาเขาเปิดขายทุกวันครับตั้งแต่17:00 น.ถึง22:00 น.ตั้งแต่5:00 น.ถึง4:00 น.ก็ไปอุดหนุนกันได้ครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศวันนี้ตามคาดค่ะฝนในบ้านเราจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นหลังจากพายุนาราได้อ่อนกำลังลงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ฝนมีแนวโน้มตกมากกว่าเมื่อวานค่ะหลัง 1-2 วันที่ผ่านมาฝนบ้านเราลดลงบางส่วนเพราะพายุนาราดึงแนวความชื้นและกลุ่มฝนขึ้นไปแต่วันนี้พายุนาราสลายตัวแล้วความชื้นและกลุ่มเมฆที่หลงเหลือจากระบบพายุเริ่มกลับมาตามระบบวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่เมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของจีนและที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทำให้วันนี้ภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักเกิดขึ้นพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่ก่อนแล้วต้องระวังฝนที่ตกซ้ำเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์